0: เป็นบริษัทผลิตร้านที่ผลิตนักร้องฮะสมัยก่อนสุเทพชลินทูลทองใจเอ่ยสุรพลเอ่ยอะไรพวกเนี้ยพงศ์ศรีวรนุชพวกเนี้ยผมก็เป็นพนักงานขายหน้าร้านที่นี่เหมือนกันนะครับหลังจากที่คาเท่แล้วผมก็มาขายหน้าร้านอีกที่หนึ่งคือสยามแกรมโมโฟนนะครับสมัยนั้นอยู่ไดมารูห้างสรรพสินค้าไดมารู
1: ไดมารูห้างแรกในประเทศไทยนะ
0: ใช่ครับที่สี่แยกราชประสงค์ครับ
1: ครับ
0: คือสยามแกรมโมโฟนเนี่ยก็เป็นร้านค้าที่เป็นเครือข่ายของไทยนครแผ่นเสียงกับเมโทรแผ่นเสียงนะครับไทยนครแผ่นเสียงเนี่ยเป็นร้านที่ก๊อปปี้เพลงฝรั่งขายสมัยนั้น
1: นั้นยังได้อยู่ใช่ไหม
0: สมัยนั้นยังไม่ผิดกฎหมายครับเพราะว่ายังไม่มีกฎหมายลิขสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะครับก็เปิดสยามแกรมโมโฟนผมกับเพื่อนๆอีกคนหนึ่งก็มาทำหน้าที่ขายที่ร้านตรงนี
1: ้ครับ
0: โดยที่มีการสั่งแผ่นเสียงเพลงฝรั่งจากต่างประเทศก็มาขายด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ทางบริษัท EMI ประเทศไทยเนี่ยก็มาเรียกตัวเข้าไปทำงานที่บริษัท EMI นะครับบริษัท EMI นี้ก็เป็นบริษัทที่ของต่างประเทศนะฮะมาเปิดสาขาในประเทศไทยเขามีสาขาอยู่ทั่วโลกผมก็มีหน้าที่สั่งแผ่นเสียงเพลงฝรั่งจากต่างประเทศเข้ามาปั๊มแผ่นในโรงงานที่นี
1: ่เราต้องเลือกเองใช่ไหมคร
0: ับ
1: เรามีหน้าที่ในการเลือก
0: ผมเนี่ยจะเป็นคนเลือกสั่งเข้ามาว่านักร้องคนนี้โอเคไหมคนนี้โอเคไหมเพลงฝรั่งสมัยนั้นที่เอ็มไอเยอะมากนะฮะ
1: ยุคนั้นจะเป็นเพลงประมาณพวกช่วงเพลง
0: มีตั้งแต่เนี่ยครับพวกบอนนี่เอ็มพวกเชอร์เบสพวกตั้งแต่เดอะบีทเทิลคลิฟริชาร์ดอะไรรุ่นนั้นไปเลยนะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นเพลงฝรั่งนี้ผมรู้จักเยอะนะ
1: ผมอยากรู้มากเลยว่าในยุคนั้นที่เราไม่ได้มีโซเชียลมีเดียครับเรารู้จักเพลงเหล่านั้นได้ยังไงเราคัดสรรได้ยังไงใช้หลักการอะไรในการ
0: คืออย่าง EMI เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทต่างประเทศเขาจะส่งเข้ามาว่าสมมติบริษัท EMI อังกฤษตอนนี้มีนักร้องเพลงใหม่เพลงนี
1: ้
0: ชุดนี้ออกมาเขาก็ส่งมาอันนี้เราก็ต้องสั่งเพราะว่าเป็นบริษัทเครือเดียวกันอยู
1: ่
0: นะครับคือก็ไม่ได้ยุ่งยากเรื่องสั่งเพราะสั่งตามที่เขาส่งมาเท่านั้นเอง
1: คือในห้างต้องเป็นคนชอบฟังเพลงมาอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าด้วยการงาน
0: ครับด้วยการงานเนี่ยบังคับให้ฟังมาแต่ต้นนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะเป็นคนฟังเพลงเยอะมากนะครับตั้งแต่เพลงลูกทุ่งลูกกรุงเนี่ยเพลงฝรั่งเก่าๆมาเนี่ย
1: ครับ
0: มาถึงยุคสมัย EMI นะมาเมื่อนะผมจะรู้จักเยอะมากนะครับ
1: โอเคครับ
0: ถ้าร้องก็มาเนี่ยรู้เลยว่าเพลงอะไร
1: ไม่น่าจะแข่งแฟนพันธุ์แท้เพลง
0: แต่ร้องไม่เป็นนะเสียงไม่เคยให้แต่ร้องเล่นๆได้แต่ถ้าร้องอาชีพเลยไม่ได้
1: เคยลองแล้วหรือยังฮะ
0: ก็ลองเล่นๆแต่
1: พอได้
0: ครับ
1: ครับโอเคพอเข้าทำงานในบริษัทนี้แล้วหลังนั้นยังไงต่อครับ
0: หลังจากเยี่ยมใหม่เสร็จแล้วก็มีบริษัทโลต้าแผ่นเสียงนะฮะก็มาชวนให้ไปเปิดบริษัทให้นะครับผมก็เลยออกจากเยี่ยมใหม่มาเปิดบริษัทมิวสิกไลน์ในเครือของโลต้าแผ่นเสียงนะครับ
1: ครับ
0: โลต้าเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเทปสมัยนั้นที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู
1: ่ครับ
0: นะครับผมก็เลยมาเป็นผู้บริหารของบริษัท EMI
1: โอเค
0: ครับ
1: จากการเป็นผู้บริหารตอนนั้นยังไม่ได้เกิดท็อปไลน์มิวสิก
0: ยังครับอันนั้นยังเป็น EMI เป็นมิวสิกไลน์อยู
1: ่ครับแล้วไปยังไงต่อครับ
0: ก็ทำมาอยู่หลายปีแล้วเสร็จแล้วก็มีปัญหาไม่เข้าใจกับหุ้นส่วนบางคน
1: ครับ
0: ผมก็เลยแยกออกมาเปิดท็อปไลน์มิวสิกครับ
1: นั่นหมายความว่าท็อปไลน์มิวสิกที่เปิดตอนแรกนี่คือเป็นค่ายเพลงหรือเราทำเพื่อจัดจำหน่ายเฉยๆครับ
0: เป็นค่ายเพลงเลยครับ
1: มาเป็นค่ายเพลงได้ยังไงครับเพราะว่าตอนแรกเราเหมือนกับเป็นบริษัทจัดจำหน่ายคือนำเพลงมา
0: คือท็อปไลน์มิวสิกนี่ไม่ใช่บริษัทจัดจำหน่ายนะเป
1: ็
0: นบริษัทผลิตศิลปินเพลงเลย
1: ในห้างมาเปิดเองเลย
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นถ้าเกิดถามแบบปัจจุบันคือในห้างมั่นใจได้ขนาดไหนครับว่าเราจะสร้างศิลปินแล้วก็ทำค่ายเพลงเราเองได
0: ้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจอยู่ครับเพราะว่าจริงๆสร้างมาตั้งแต่ EMI แล้วนะครับ
1: มีสร้างอยู่แล้วด้วย
0: เพราะ EMI เนี่ยช่วงหลังเนี่ยแล้วก็มีวงชาตรีสุชาติชวังกูลพีเบนเตอร
1: ์ก็ดังหมดเลย
0: ครับพวกเนี้ยคือผมก็มีส่วนในการสร้างขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่แล้ว
0: ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่มีประสบการณ์ด้านเพลงลูกทุ่งหมอลำ
1: ครับ
0: ด้านลูกทุ่งหมอลำก็มาเริ่มมีประสบการณ์จากมิวสิกไลน์เนี่ยครับ
1: ครับ
0: แต่ที่มาเป็นจริงๆจังๆก็ท็อปไลน์มิวสิก
1: ท็อปไลน์มิวสิกก่อตั้งขึ้นปีไหนจำได้ไหมครับ
0: ย้อนหลังไป37ปี
1: ชอบจังเลย
0: ปีอะไรผมก็ไม่เคยจำ
1: 2532
0: 32ใช่ครับ32
1: อุ๊ยผมเกือบเกิดแล้วครับผมยังไม่เกิดเลยผมเกิด34
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้น2532เราตั้งใจว่าท็อปไลน์มิวสิกเนี่ยจะทำเพลงแนวไหนครับ
0: จริงๆหลักๆก็คือช่วงนั้นยังเป็นลูกทุ่งยังไม่เคยมีอีสานนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีสตริงบ้าง
1: ยังมีสตริงด้วยเหมือนกัน
0: ครับครับช่วงแรกก็จะมีอย่าง Pink Panther ก็ตามกันมาเพราะว่าเราเป็นคนดูแลมาตั้งแต่สมัยก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็มามีอย่างตอนหลังก็มีพวกเทียรี่นะฮะมีแฮมเมอร์ที่มาทำงานอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: แฮมเมอร์นี่ตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยป่ะครับหรือว่าเขาย้ายมา
0: ครับตั้งแต่แรกๆเลยครับตั้งแต่พวกบินหลา
1: อะไรต่าง
0: ๆพวกนี้นะครับ
1: บินหลาในของท็อปไลน์ครับ
0: ครับก็เป็นท็อปไลน์แต่ว่าแฮมเมอร์ก็มีเป็นอัดหลายที่นะแต่ท็อปไลน์ก็เป็นที่หนึ่งที่แกมาอัดให้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: การทำค่ายเพลงในยุคนั้นนะครับต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับหมายถึงว่าการที่จะสร้างค่ายเพลงขึ้นมาได
0: ้ก็คงต้องมีความรู้เรื่องของศิลปินนะ
1: ครับ
0: ว่าศิลปินคนนี้โอเคไหมแล้วก็มีแนวทางที่จะโปรโมทยังไงนะครับอันนี้สำคัญ
1: ตอนนั้นคือเป็นเทปอย่างเดียวไหมครับหรือว่าเป็นแผ่นเสียงด้วย
0: สมัยแรกๆเนี่ยผมทำเป็นเทป
1: เทปคาสเซ็ตเลย
0: เป็นเทปคาสเซ็ตเลยสมัยนั้นเป็นเทปคาสเซ็ต
1: ผมอยากรู้ครับว่าการทำเทปคาสเซ็ตเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้องทำยังไงครับอัดเสียงเรามีห้องอัดเอง
0: ครับ
1: แล้วเวลาผลิตเทปเยอะๆนี่มันต้องไปทำที่ไหนครับ
0: ท็อปไลน์เรามีเครื่องอัดเสียงเองเครื่องบันทึกเทปเอง
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบระบบไฮสปีดนะฮะไม่ใช่ว่าอัดทีละม้วนนะฮะ
1: ครับ
0: ทีละม้วนนั่นคือพวกเทปก๊อปปี้เทปผี
1: ครับ
0: แต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นม้วนใหญ่ๆเลยก็เป็นเครื่องอัดวิ่งรอบตลอดนะครับแล้วออกมามันก็จะเป็นแพนเค้กม้วนหนึ่งใหญ่
1: ๆครับ
0: ซึ่งบันทึกเสร็จแล้วก็เราก็มาเข้าเครื่องตัดใส่ตลับอีกทีนึง
1: คือไอ้ม้วนใหญ่นั้นน่ะมันอาจจะตัดได้ประมาณเป็น100ตลับ
0: ใช่ใ
1: ช่ไหมคร
0: ับ
1: แต่ใหญ่มาก
0: ใช่แล้วก็มาบรรจุใส่ตลับ
1: นั่นหมายความว่าเราผลิตเองเลย
0: ใช่ครับ
1: สมัยนี้เราไม่ทันกันแล้ว
0: อาจจะไม่เคยเห็น
1: เนาะเราตั้งค่ายมาแล้วในช่วงเริ่มแรกเห็นบอกว่าการที่เฟ้นหาศิลปินเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนปัจจุบัน
0: ใช่ครับ
1: ยุคนั้นเราไม่ได้มีออดิชั่นหรอครับ
0: คือยุคสมัยนั้นยังการที่จะหาศิลปินเรายังต้องไปตระเวนหาตามวงตามอะไรต่ออะไรสถานที่ต่าง
1: ๆไปหายังไงครับ
0: ก็ต้องส่งคนไปคอยดูฮะว่าอย่างสมมติคาเฟ่นี้มีนักร้องดังไหมหรือวงดนตรีต่างจังหวัดมีนักร้องคนไหนที่แนวโน้มมีชื่อเสียงมาเราก็จะส่งคนไปแอบดูนะครับ
1: มันเป็นแมวมองอย่างนี้แหละ
0: เป็นแมวมองอะครับแล้วถ้าดูแล้วคิดว่าโอเคคนนี้น่าจะทำได้เราถึงจะติดต่อไป
1: ตอนนั้นเราดูจากอะไรบ้างครับ
0: ก็มันสื่อมันค่อนข้างจะน้อยนะไม่เหมือนปัจจุบันนี้คือจะมีแค่ทีวีวิทยุ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งเราก็ฟังจากวิทยุว่ามันจังหวัดนี้จังหวัดนู้นมีนักร้องคนนี้ถ้าทางจะดีอะไรต่ออะไรอย่างนี้ฮะเราก็จะส่งแมวมองไปดูเลยดูเสร็จถ้าชอบเราก็ติดต่อเรียกเข้ามาพูดคุยกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: นักร้องคนแรกที่รู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้แบบเป็นท็อปหรือทาวประสบความสำเร็จมากๆพอจำได้ไหมครับเคยชื่อเยอะมากเลย
0: คือยุคแรกๆของท็อปไลน์นะครับเราก็เริ่มจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ
1: พุ่มพวงดวงจันทร์ตำนานราชินีลูกทุ่งนะ
0: ใช่ครับ
1: คือท่านเป็นช่วงไหนของคุณแม่พุ่มพวงครับ
0: พุ่มพวงนี่อยู่กับผมตั้งแต่ยุคสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: พุ่มพวงมาอยู่กับท็อปไลน์ตั้งแต่ปี32
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆพุ่มพวงเนี่ยแกอัดเสียงกับอาจารย์ไพจิตรนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไพจิตรช่วงนั้นที่ผมอยู่มิวสิกไลน์แกก็กับผมสนิทกันอยู่แล้วแกก็เอามาให้ผมช่วยทำแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันแต่หลังจากที่ผมออกมาทำท็อปไลน์มิวสิกก็เลยโยกย้ายกันมาอยู่ท็อปไลน์มิวสิกแต่หลังจากที่พุ่มพวงหมดสัญญากับอาจารย์ไพจิตรแล้วก็เลยมาเซ็นกับท็อปไลน์โดยตรงอีกทีหนึ่ง
1: รุ่งสุริยานี
0: ่รุ่งสุริยาก็มาอยู่ยุคกลางนะฮะย
1: ุ
0: คแรกที่เป็นลูกทุ่งก็จะมีอย่างยิ่งยงยอดบัวงามนี่ถือว่าก็มาอยู่กับผมยุคแรกๆแล้วก็มาอย่างรุ่งนี่มายุคกลางกับดอกไวยพจน์เพชรสุพรรณนี่ก็อยู่ช่วงนึง
1: อยู่ช่วงนึงด้วย
0: ครับ
1: ย
0: อดรักสลักใจก็อยู่ช่วงนึง
1: รุ่งสุริยาตอนนั้นเพลงอะไรดังครับ
0: เพลงดังของแกจริงๆไม่ได้อยู่กับผม
1: uh-huh. อ
0: ยู่กับผมเนี่ยเพลงแค่ดังกลางๆเท่านั้นเองไม่ถึงกับดังมาก
1: ถ้ารู้สุริยาคนก็นึกถึงติงนางใช่ไหม
0: ติงนางนั่นเป็นเพลงก่อนเข้ามาอยู่กับผม
1: ครับศิลปินคนหนึ่งที่เริ่มต้นมากับท็อปไลน์เลยคือสายันนิรันดร
0: ครับตอนนั้นก็มีเพลงดังจริงๆคือก็มีรองเท้าหน้าห้องนะครับแล้วก็สุโขทัยละทุ่ม
1: ครับ
0: อกหักจากคาเฟ่หลายๆเพลง
1: คาเฟ่นี่ผมว่ามันเป็นยุคนึงเนาะคาเฟ่ทุกวันนี้มันแทบจะหายไปหมดแล้ว
0: ครับยุคนั้นคาเฟ่เขาจะดังมาก
1: เพลงก็เลยจะเกี่ยวกับคาเฟ่เยอะมากเพลงของคุณสายันนิรันดรเนี่ยอย่างเพลงรองเท้าหน้าห้องเนี่ยผมว่าทุกคนอาจจะเคยได้ฟังกันประตูห้องเช่า
0: เดียวปัจจุบันนี้ก็ยังดังอยู่เลยนะ
1: คือเป็นลองไปฟังกันดูนะฮะคือเป็นเพลงที่ผมว่าคนเขียนเพลงคือเก่งมากเพราะว่าเราไม่ต้องเห็นมิวสิกวิดีโอเลยเราแค่อ่านเนื้อหรือฟังเสียงตามเราเห็นภาพทุกอย่างเลย
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเพลงของกุศลาคุณอาวุธนะครับ
1: กุศลาแบบบรมอาจารย์แต่งเพลงด้วย
0: ครับกุศลาแต่งเพลงให้กับท็อปไลน์นี่เยอะมาก
1: ซึ่งตอนนั้นแกยังไม่อยู่แกมมี่เหรอครับหรือว่าย
0: ังไม่ตอนนั้นยังแกมมี่มีแล้วแต่ยังไม่ได้ไปอยู
1: ่ก็เป็นยุคแรกของกุศลาด้วย
0: ก็เป็นยุคต้นๆของกุศลา
1: คุณอาบอกแคนหลังไมค์เมื่อกี้นี้เพลงยายแลม
0: ยายแลมก็เป็นเพลงคันไถ
1: แลมหรือแลมฮะ
0: ยายแลม
1: ตอนสาวๆ
0: ครับ
1: ที่เขาฮิตกันตอนนี้มากๆ
0: ใช่ครับเพลงนี้เพลงเก่าแล้วผมทำตั้งแต่ปี32นู่นเริ่มเปิดท็อปไลน์ใหม่ๆนั่นนะครับ
1: ยุคนู้นเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้มันดังมากครับคุณอาเห็นไหมครับ
0: ครับก็มีลำไยมาร้องแล้วก็มีศิลปินนักร้องก็เอาไปร้องกันเยอะนะครับ
1: มีเพลงอะไรบ้างที่เรานึกถึงกันอยู่นะเจนนุ่นโบ
0: ซูเปอร์วาเลนไทน์ครับ
1: เจนค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือจริงๆนานยังฮะ
0: เพลงนี้ก็มาดังเปรี้ยงระเบิดเอาช่วงโควิดเต็มๆเลย
1: แต่จริงก่อนนั้นมีมานานแล้ว
0: มีมาก่อนระยะหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดมากแต่ว่ามาดังจริงๆกับช่วงโควิด
2: แน่นอนนะคะว่าความสำเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากจะได้รับแต่ว่ากว่าจะไปถึงความสำเร็จของแต่ละคนได้มีหลากหลายเส้นทางค่ะและนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าจะเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนความสำเร็จในอนาคตก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่รออยู่และเราจะไปติดตามฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
4: ์โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
2: ์วันนี้ในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะหยิบยกรายการ168ชั่วโมงในวันที่ได้คุยกับนายห้างทวีชัยนะคะจาก Top Line Music เรื่องราวของท่านน่าสนใจและยังมีให้ได้ติดตามต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งมวลทำไมเราถึงทำค่ายเพลงได้ถึงยาวนานถึง37ปี
0: อันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับคิดกับความจริงใจของเรานะครับคือผมทำเพลงสร้างศิลปินทุกคนเหมือนพี่น้องกันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับอยู่กันแบบสบาย
1: ๆได้รับฉายาว่าเป็นคุณพ่อของวงการลูกทุ่งและหมอลำอันนี้ใครจัดสรรมาให
0: ้ก็ส่วนมากวงการก็จะให้เกียรตินะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่ในวงการไม่เคยมีปัญหากับใคร
1: ครับ
0: มีแต่เพื่อนมีแต่พี่นะครับทุกคนก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นพี่น้องกันทุกคนทุกวันนี้วงการมีปัญหาอะไรเหลือบ่าฝ่าแรงก็ส่วนมากให้ผมไปช่วยไกลเกลี่ยนะครับ
1: คุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาสนุกสนานมากๆเพราะว่าเราได้เห็นการเริ่มต้นของ Top Line Music การได้เห็นศิลปินในยุคที่เฟื่องฟูมากๆนะครับแต่คราวนี้พอถึงยุคที่อยู่ดีๆเพลงก็ไม่ได้มีรายได้หลักมาจากการขายแผ่นละ ตอนนั้นท็อปไลน์มีการปรับตัวยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับ
0: ครับจริงๆการเปลี่ยนแปลงจากยุคซีดีมาสู่โซเชียลปัจจุบันนี
1: ้ครับ
0: ค่อนข้างเร็วมากนะครับแทบจะตั้งตัวไม่ทันเลยนะ
1: เหมือนโลกมันหมุนเร็วขึ้น
0: ครับหมุนเร็วมากครับเพราะว่าอยู่ๆเราขายซีดีอยู่ดีๆมันหยุดกึกไปเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าในสื่อโซเชียลเนี่ยมันมีทุกเพลงใครอยากจะฟังเพลงอะไรกดเข้าไปหามีหมด
1: ครับ
0: ถึงแม้เราเองเจ้าของลิขสิทธิ์เองไม่ได้เอาไปใส่ในโซเชียลก็มีคนไปใส่ให้เสร็จสับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้การขายแผ่นการขายอะไรต่ออะไรมันแทบจะไม่มีแล้ว
1: มันจะมีช่วงเทปผีซีดีเถื่อนยุคหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นก็ประมาณหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่พอเจอยุคการเปลี่ยนผ่านโซเชียลมีเดียนี่คือหยุดเลย
0: อันนี้หนักกว่าหนักกว่าเยอะเลยนี่หนักหนาเลย
1: ตอนนั้นของท็อปไลน์ทำยังไงบ้างครับตอนนั้นในห้างทำยังไงครับ
0: ไม่ถึงว่าช่วงที่เปลี่ยนยุค
1: ใช่ครับปรับตัวยังไง
0: เปลี่ยนยุคมามันก็โรงงานก็ต้องปิดไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าไม่มีงานที่จะพิมพ์ต
1: ่อ
0: ปัจจุบันเครื่องพิมพ์แผ่นเสียงเครื่องอัดเทปยังเก็บสต็อกไว้อยู่เลยเผื่อเป็นอนาคตเผื่อจะมี
1: มูลค่า
0: ข
1: ึ้
0: นครับว่าบางทีเด็กรุ่นหลังจะรู้ว่าเอ๊ะสมัยก่อนมันเป็นยังไงนะอัดเทปยังไงเครื่องปั๊มซีดีทำกันยังไง
1: คร
0: ับ ท็อปไลน์ยังเก็บไว้อยู่นะเก็บเป็นเซตเล็กเอาไว้อยู่
1: เปิดไว้ให้ดูได้เป็นแบบว่าเออคันนี้น่าสนใจมากครับ
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องหยุดไหมหรือว่าเราคิดไปยังไงต่อครับ
0: ก็คิดว่าในเมื่อยุคมันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องพยายามปรับตัวเองให้มันเข้ากับยุคสมัยใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: นะครับในเมื่อมันแผ่นซีดีขายไม่ได้เทปขายไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของสภาพปัจจุ
1: บ
0: ันนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็อาศัยจากสื่อโซเชียลจาก YouTube บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าเราก็ยังมีลิขสิทธิ์ที่ถืออยู่ในมือเยอะนะครับท็อปไลน์เรามีลิขสิทธิ์อยู่หมื่นกว่าเพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงดังๆค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงแม้ว่าขายไม่ได้ตรงนี้เราก็ยังพอจะมีรายได้
1: จาก
0: การขายลิขสิทธิ์บ้างนะครับ
1: เป็นหมื่นเพลงเลยเหรอครับ
0: เป็นหมื่นเพลงครับเพราะทำมานาน
1: คุณอาจำได้อยู่เองจำได้เยอะไหม
0: จำไม่หมดหรอกครับ
1: มันเยอะมากเลย
0: มันเยอะมาก
1: ครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆก็คือท็อปไลน์ได้เปิดออดิชั่น Gen 4เข้ามาซึ่งก็เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วที่นี้มายังไงบ้างครับ
0: เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยศิลปินที่ดังๆเราช่วงหลังก็ยังเพชรสหรัต
1: ครับ
0: นะครับอย่างบัวพันธ์ทางโสเด่นชัยวงศ์สามารถศรีจันทร์วีศรีทีนี้มาถึงช่วงนี้หรือแพรวก็เป็นศิลปินในท็อปไลน์อยู่เหมือนกัน
1: คร
0: ับ เราก็มีความคิดว่าเอ๊ะถึงช่วงนี้เราน่าจะมีอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาบ้างสำหรับท็อปไลน์ของเรา
1: คร
0: ับนะครับก็เลยได้คุยกับทีมโปรดิวเซอร์ก็เลยว่างั้นเราออดิชเปิดออดิชั่นเพื่อคัดศิลปินรุ่นใหม่ที่เราจะส่งต่ออีกยุคหนึ่ง
1: อ
0: ีกช่วงหนึ่งปัจจุบันนี
1: ้ครับ
0: ก็เลยได้เปิดออดิชั่นขึ้นมาน
1: ั่นหมายความว่าการออดิชั่นที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยเราคุยกับหนุ่มเล็กเนี่ยนี่คือการเปิดครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยครับ
1: โอ้ครั้งแรกเลย
0: ใช่ครับ
1: นั่นหมายความว่าท็อปไลน์ยังไม่ได้มีศิลปินเจนซีมาก่อนเลย
0: ยังเลยครับ
1: การทำงานมันต้องเปลี่ยนไหมครับแนวเพลงหรือว่าแนวการทำงาน
0: คือแนวเพลงทางบริษัทก็ยังเปิดกว้างอยู่นะอยู่แล้วก็เลยเอาเป็นว่าคนที่จะมาออดิชั่นเนี่ยมีความสามารถอะไรที่ทำได้ดีที่สุดก็ให้นำเสนอมา
1: ครับหลักการในการทำเพลงของท็อปไลน์คือยังไงครับเราจะดูจากตัวศิลปินเป็นหลักเลยไหมครับว่า
0: ใช่ครับ

0: สนับสนุนโดย True Online
1: โหนกระแสแตกเช้า
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับพี่รณรงค์และหมวยค่ะกระแสแรกวันนี้เป็นกระแสนุดมั่วบ้านงาน
3: คือผมเนี่ยนะวันแรกที่เขาไปขึ้นศาลขึ้นรายการไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นเว้ยพี่หมวย
2: ค่ะ
3: พี่แก้วครับเพราะพี่แก้วเลยต้องดูในคลิปตอนที่นุดเขาขะเถิบมาผมอ่ะไม่รู้จักนุดแต่ผมอ่ะเฮ้ยพี่แก้วเป็นคนดึงมาแล้วก็เอามาแทรกพี่หนุ่มในภาพในช็อตตอนนั้นเราก็เข้าใจคือพูดถึงว่าทีมงานก็เข้าใจวันเนี้ยน่าจะเป็นทนายหรือเป็นใครสักคนที่มากับฝ่ายกฎหมายอะไรสักอย่างเขาถึงมาถ่ายรูปได้ผลปรากฏว่า
2: ไม่รู้จักใครค่ะคือพี่หนุ่มอะค่ะได้โพสต์เมื่อวันเสาร์พี่หนุ่มไปขึ้นศาลแล้ววันนั้นก็จะมีทีมทนายที่ไปให้กำลังใจพี่หนุ่มแล้วปรากฏว่าก็จะมีภาพตอนที่พี่หนุ่มได้เสร็จจากกระบวนการศาลข้างบนแล้วลงมาแถลงอันนี้เป็นภาพตอนค่ำอะค่ะก็จะเห็นมีทนายกุ้งเราคุ้นเคยทนายตุ้ยพี่หนุ่มแล้วก็มีทนายแก้วส่วนผู้หญิงที่ยืนระหว่างพี่หนุ่มกับทางทนายแก้วก็คือทุกคนก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครหมวยเองว่าจะถามพี่หนุ่มก่อนเข้ารายการ
3: เดี๋ยวสงสัยเหมือนกันใช่ไหมเรา
2: สงสัยเพราะว่าถามทีมงานที่เตรียมข่าวก็บอกว่าเออไม่รู้จักให้ถามทีมพี่หนุ่มว่าจะถามพี่หนุ่มแต่ว่าก็เข้ารายการไปก่อนเพราะว่ามันวุ่นจนสุดท้ายมาวันเสาร์อะค่ะพี่หนุ่มถึงโพสต์ว่าผมไม่รู้จักกับคนคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆคิดว่ารู้จักกับทนายแก้วทนายแก้วคิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยคิดว่ารู้จักกับทนายกุ้งทนายกุ้งคิดว่ารู้จักกับทนายไพศาลสรุปไม่ทราบจริงๆว่าใครแล้วมันก็เป็นประเด็นขึ้นมา
3: ทุกคนคิดว่ารู้จักกัน
2: คุณนุชเขาอยู่กับพี่หนุ่มตั้งแต่เช้าอะค่ะ
3: คำว่าอยู่กับพี่หนุ่มเนี่ยหมายถึงว่าเข้าไปนั่งในห้องพิจารณาคดีด้วย
2: ค่ะพี่หนุ่มบอกว่าไปถึงก็คือพอขึ้นไปก็เจอน้องผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วตอนพักก็คือไปกินข้าวร้านข้าวมันไก่ก็เจอก็คือไปกินด้วยกัน
3: โต๊ะเดียวกันไหม
2: น่าจะคนละโต๊ะ
3: อันนี้นี่โต๊ะมันไม่เยอะคนมันเยอะนี่
2: ร้านเข้ามากัดแล้วคุณนุชก็เหมือน
3: ตามไปด้วย
2: ทีมงานบอกว่าคุณนุชเข้าไปบอกทางเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวนายจะมากินข้าว
3: ฮะ
2: ค่ะ
3: นายรู้เรื่องไหม
2: แล้วคุณนุชก็ช่วยจัดแจงอันนี้เป็นตอนที่พี่หนุ่มลุกไปจ่ายเงินค่าข้าวก็จะเป็นคุณนุชที่ยังอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วพี่แก้วก็บอกว่าเหมือนคุณนุชก็ถามว่าจะเอาซุปมะนาวดองไหม
3: ครับเซอร์วิส
2: มีการพูดคุยกันแบบนี้
3: พี่หมวย
2: พอกินเสร็จก็ออก
3: ฟังไปฟังมานี่รู้จักกันแล้วนะ
2: เออ
3: นี่รู้จักเนี่ยไปกินข้าวโต๊ะเดียวกันเลี้ยวนะเลี้ยงข้าวเขาด้วยนี่เลี้ยงข้าวเขาด้วยใช่ไหม
2: พี่หนุ่มเลี้ยงค่ะ
3: เฮ้ยมัวบ้านงานได้กินข้าวเว้ยเฮ้ยนี่ก็เดินอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเป็นทีมงานที่มาด้วย
2: หมวยยังบอกว่าหมวยรู้จักทุกคนนะคะ
3: ครับ
2: ก็คือพี่หนุ่มทนายไพศาลพี่แก้วช่างแต่งหน้าพี่หนุ่มทนายกุ้งช่างทำคนทำเสื้อผ้าพี่หนุ่มแล้วก็คนขับรถพี่หนุ่มแต่ไม่รู้อยู่คนเดียวก็คือไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็คือคุณนุชแล้วก็บางภาพอะค่ะก็จะมีภาพคุณนุชคอยประคองพี่หนุ่มด้วยตอนที่ลงมาจากศาล
3: ไหน
2: เนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพจับประคองแขนพี่หนุ่มก็มี
3: เอา สนิทนะเนี่ยสนิทนะเนี่ย
2: ค่ะ
3: สนิทนะเนี่ยพี่หมวยก็บอกไม่สนิทยังไงนี่ประคองแขนลงด้วยอุ้ยดูตามประกบถือแฟ้มเอกสารเหมือนทนายเลยดูด
2: ิมาจุดแถลงข่าว
3: นี่เกาะมาเลย เดี๋ยวก่อนเกาะมาเลยนี่นี่ช็อตนี้เลยครับที่ทำให้คนเข้าใจนี่ดูพี่แก้วเดินมาแล้วนุดมัวบ้านงานพี่แก้วหลบหน่อยนะหลบแก้วพี่แก้วหลบอันนะพี่แก้วหลบเห็นไหม
2: ค่ะต้องฟังเสียงพี่หนุ่ม
3: ครับ
2: คือพี่หนุ่มเรียกทนายกุ้งเรียกพี่แก้วมา
3: ครับ
2: แล้วก็คุณนุชเนี่ยก็เดินตามมาแล้วก็ถึงกับเบียดทนายแก้วออกไปจากข้างๆพี่หนุ่ม
3: ไม่ใช่เบียดพี่แก้วอะให้พื้นที่เขา
2: แต่ก็เบียดนะพี่แก้วบอกว่าก็เขาก็เอาแบบเอาไหล่มาชนผมก็เลยก็ต้อง ขยับออกมา
3: พี่แก้วเอ้ยถ่ายงานอยู่ตั้งหลายรอบทำไมโดนเขาเบียดซีนได
2: ้และมากไปกว่านั้นที่ลน
3: ครับ
2: ระหว่างการสัมภาษณ์ก็มีการตอบโต้ด้วย
3: ครับ
2: ใช่ๆ Dream Team
3: นี่เดี๋ยวก่อนยืนอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่ามาด้วยกัน
2: เพราะว่ามีการตอบโต้มีแบบยิ้มมีหัวเราะ
3: นี่พี่หนุ่มมองด้วยนะ
2: ค่ะ
4: แต่แก้วก็บอกให้ไล่พี่ตุ๋ยออกไปก่อน
5: แก้วมาทำแก้วก็มาบอกผมว่าพี่ตุ๋ยไปเคลียร์ผมอยู่เรื่อยๆออ
6: กม
5: ี
6: การไม่ถามเอง
7: ทำกันเป็นทีมอยู่แล้วครับ
8: วันนี้ทีมค่ะวันนี้ดีมทีม
6: ห้องนี้นะคะห้องนี้นะ
3: ดีมทีม
2: ค่ะก็เลยเป็นประเด็น
3: ผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราอะยังไม่ได้ดูคลิปแบบละเอียดละอออย่างนี้เมื่อกี้เห็นมือทนายแก้วไหมพวกเราอะดีมทีมทำอย่างนี้ใส่นุชด้วย
2: ค่ะ
3: แล้วจะให้ผมเข้าใจว่าไง
2: เราก็เข้าใจว่าเขาต้องรู้จักกัน
3: เขาต้องซีกันกับพี่แก้วแน่เพราะพี่แก้วทำมืออย่างนี้ด้วยดีมทีม
2: คือไปขึ้นศาลวันพฤหัสแล้ววันศุกร์อะค่ะหมดก็ถามพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มรู้ตอนไหนพี่หนุ่มบอกว่า

0: ผมไม่ได้แปลกใจอ่ะ
1: เพราะว่านายกก็คือบุคคลสาธารณะนักแสดงก็บุคคลสาธารณะก็มีคนมาขอถ่ายภาพเป็นเรื่องปกติ
0: ก็รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทุกคนอยากถ่ายภาพได้หมด
1: ค่ะแม่บุ๋มนี
0: ่นี่เดี๋ยว
1: คุณสรยุทธก็มี
0: ม
1: ายุทธของเราม
0: าช่องด้วยเหรอเนี้ย
1: ไปเจอกันที่งานนี่เป็นงานที่ตึกฟีนิกซ์ค่ะพี่หนุ่มอะแท็กถึงพี่ยุทธอะค่ะหลังจากที่มีภาพของคุณนุชพี่ยุทธเขาส่งพี่ยุทธส่งเขามาดูแลผมเหรอครับนี
0: ่ไปหมดเลยอะ
1: แต่เรื่องไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เป็นภาพออกมาทางผู้เสียหายที่คุณนุชก่อนหน้านี้เคยไปมีปัญหากับเขาเริ่มออกมาแล้วมาออกรายการโหนกระแสถึง3คน
0: เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าผมเริ่มอยากรู้แล้วจากการที่มามั่วบ้านงานทำไมกลายเป็นเรื่องของคดีช่อโกงได้ช่วงหน้าครับโหนกระแสแต่เช้าครับโหนกระแสแต่เช้า
2: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
4: ้สมิงเขาขวางวันนี้ผมก็เลยเตรียมมาเป็นหมูสมิงครับพี่ที่ใช้รหัสถามว่าเราสมิงหร
5: ือ
4: ย
5: ัง หมูสมิงยัง
4: มันจะกลายร่างจากหมูกรอบเป็นหมูใหม่นะครับเมนูเด็ดของที่ร้านนะครับก็คือข้าวไทยเดือดอันนี้เลย
5: อ๋อ
4: เผ็ดแซ่บโอ้ยจริง
6: เจาะลึก Data Center โครงสร้างพื้นฐานสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี1ตุลาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
7: ภาวะ MCI คืออะไรครับ
8: ช่วงระหว่างความหลงลืมตามอายุนะครับกับสมองเสื่อมแต่ไม่ได้แปลว่าจะทุกรายจะต้องสมองเสื่อมจะมีบางท่านก็จะคงอยู่กลับมาเป็นภาวะปกติได้
1: เขากลับได้อะฮะคุณเจอไวเซียน
9: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงๆมาแล้วค่ะ
10: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้

0: สนับสนุนโดย True Online
1: โหนกระแสแตก
2: กลับมาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้ว
3: มั่วบ้านงานปกติมันไม่ได้ผิดหรอกพี่หมวยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาชอบเอาภาพคู่ไปอ้างทีนี้เจ้าของภาพเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยเขาถ่ายเสร็จเขาก็ไปเสร็จปุ๊บไปอ้างบางครั้งพอเห็นคนมียศมีตำแหน่งช่วยคดีได้ไห
2: ม
3: วิ่งเต้นได้หรือเปล่าหรืออ้าวอยู่กับสื่อเหรอซื้อโฆษณาได้ไหม
2: ค่ะ
3: บางคนโดนไป5ล้านเลยเหรอ
2: มีค่ะมีผู้เสียหายชื่อว่าคุณเอวันที่คุณเอมาออกคุณเอนั่งกลางคุณเอสูญเงินไปประมาณ5ล้านเขาเป็นเหมือนเอเจนซี่อะค่ะแล้วก็ทางคุณนุชก็มาติดต่อคุณนุชมีลูกค้าแล้วก็จะเอามาลงโฆษณาก็รับเงินจากลูกค้ามาแต่ว่าไม่เอาไปจ่ายทางคุณเอ5ล้านบาทคือตอนแรกทางคุณนุชก็จะอ้างกับคุณเอว่าทางลูกค้ายังไม่จ่ายเงินสุดท้ายแล้วทางคุณเอค่ะสามารถติดต่อทางลูกค้าโดยตรงได้ทางลูกค้าบอกว่าจ่ายให้กับทางคุณนุชเนี่ยจ่ายให้คนกลางทุกเดือนทุกเดือนแต่คุณนุชไม่เอามาจ่ายให้กับทางคุณเอก็เป็นประเด็นเรื่องของเงินทอง
3: อันนี้ประเด็นตัวนี้ครับมีความน่าสนใจมากคือที่บรรดาคนดังๆต้องรีบออกมาปฏิเสธเพราะอะไรรู้ไหมครับบางครั้งอ่ะพี่หมวยพอเห็นว่าอยู่กับคนดังๆฝากลูกเข้าวงการบันเทิง

0: แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนโดนเป็น10ล้านการรับเพื่อจะเอาไปส่งต่อให้กับบริษัทที่เขารับจริงๆคือเป็นนายหน้าเป็นเซลล์แต่ยักยอกเงินที่ลูกค้าจ่ายมาไม่นำส่งแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพอเวลาเขามานั่งยืนกับพวกเราที่อยู่ในวงการสื่อเราถึงต้องรีบออกตัวว่าไม่รู้จักเพราะถ้าเกิดเขาอ้างไปบอกว่าเนี่ยขายโฆษณาโหนกระแสแล้วไม่ได้ทีมโหนกระแสด้วยเราก็เดือดร้อนอีกเราถึงต้องทำเรื่องนี้ว่าไม่เกี่ยวไม่รู้จักและอย่าไปแอบอ้างโดยเฉพาะไปอ้างว่าเป็นทีมทนายโหนกระแสด้วย
1: ค่ะยังมีคุณบีค่ะคุณบีจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้แต่ว่าทางแม่บุ๋มเนี่ยก็จะมีข้อมูลของทางคุณบีคุณบีได้ทำงานอยู่กับแม่บุ๋มอยู่กับทางมูลนิธิแล้วคุณบีเป็นแฟนเก่าของทางคุณนุชก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่คบหากันก็เป็นไปได้ด้วยดีปรากฏว่าพอจังหวะที่เลิกกันทางคุณนุชลิสต์รายการต่างๆว่าทางคุณบีเป็นหนี้คุณนุชเป็นหนี้ตั้งแต่ค่าสบู่ค่ายาสีฟันค่าเช่าคอนโดค่าผ้าอนามัยลิสต์ออกมาเป็นแต่ละรายการแบบนี้ค่ะมีการระบุว่าลูกหนี้คือใครเจ้าหนี้คือใครแล้วจะต้องจ่ายตัวเลขยอดหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ 130,000 กว่าบาท
0: อันนี้คือตอนที่รักกันเนี่ยไม่บันทึก
1: ค่ะ
0: แต่ตอนที่ไม่รักกันเราต้องมีลิสต์แบบนี้มาเสมอเลยใช่ไหมบ้านไหนเป็นบ้างอ่ะถามหน่อยที่เวลาเลิกกันแล้วต้องมีลิสต์ว่าเธอต้องจ่ายอย่างนั้นอย่างนี
1: ้ทางคุณนุชบอกว่าก็ต้องจ่ายหนี้มา 130,000 กว่าบาทมันไม่จบแค่นั้นค่ะทางคุณบีเองมีลูกสาว
0: ครับ
1: ปรากฏว่าทางคุณนุชเองก็มีการไปพูดในทำนองเหมือนข่มขู่กับทางลูกสาวของทางคุณบีด้วยแล้วมีการนำรูปของตัวเองที่ถ่ายกับนายกอนุทินไปใช้ในการข่มขู่ด้วย
0: วันนี้ส่งรูปนายกอนุทินไปวันหน้ารูปของพี่หนุ่มก็ไม่รอดหรอก
1: อ
0: ันนี้รู้จักใครอีกหนุ่มกัญชัยส่งไปเป็นพี่หมวยกลัวไหม
1: กลัว
0: หุยรู้จักหนุ่มกัญชัยด้วย
1: ถ้าเราเป็น
0: รู้จักนายกด้วย
1: ถ้าเราเป็นเด็กเราเจอแบบนี้ค่ะกลัวนะคะแล้วก็ทางคุณนุชก็ยังบอกให้ทางคุณบีไปบอกให้ลูกสาวต้องมาขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีทางลูกสาวเองกลัวก็ต้องพิมพ์ว่าหนูขอโทษแบบนี้ได้ไหมส่งไปให้แม่ดูแม่บอกว่าโอเคก็เลยส่งไปขอโทษทางคุณนุชและวันนั้นค่ะทางพี่หนุ่มก็เลยต่อสายคุยกับทางคุณนุชอยากให้ฟังเสียงช่วงนี้ค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คุณจบไหมห้าหมื่นสี่
3: จ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่บุ๋มปนัดดาจะจ่ายให้เนี่ยบุ๋มก็บอกเลยเขาจัดการเอง
3: ค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชขอไปดูก่อนได้ไหมคะเพราะนุชจำไม่ได้ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อไม่ต้องดูแล้วฮะตัวนี้มันอยู่หน้าจอเลย
3: แล้วจ่ายแล้วจบ
2: ก็จ่ายแล้วจบไงกดเขาอ่ะเขาจบเขาจบเลยแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกคุณโอเคไหม
4: ให้เขามาขนของด้วยค่ะ
2: แล้วให้มาขนของคุณออกไปด้วย
3: ค่ะ
2: คุณบุ๋มปนัดดาดูอยู่นะคุณบุ๋มบอกโอเคห้าหมื่นสี่นะ
5: นุชอย่าง
2: น
5: ี้คุณจะได้รับชำระหนี้จากบีนะแต่คุณเป็นหนี้คุณเอโอนหนี้ให้ลูกหนี้คุณด้วยคุณยอมไหมโอนหนี้ที่คุณจะได้รับจากคุณบีไปให้คุณเอเพราะคุณเป็นลูกหนี้เขาให้โอนเงินนี้ที่คุณโอเคเนี่ยไปให้คุณเอเป็นการชำระหนี้บางส่วนตามกฎหมายเรียนกฎหมายมามันทำได้โอเคไหม
3: เดี๋ยวนุชขอตัดสินใจอีกทีได้
5: ไม่ต้องตัดสินใจคุณเรียนมาคุณสอบใบญาตทนายแล้วมันอยู่ในหัวแล้วตามกฎหมายมันทำได้ผมแท้ถามคุณว่าคุณจะจ่ายไหมในฐานะคุณเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ในขนาดเดียวกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เขายินยอมตามกฎหมายเนี่ยมันทำได้ถ้าคุณติดใจคุณมาเลยครับมาทำบันทึกข้อตกลงกัน
3: ขอยังไม่ตอบตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะ
0: เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่วงทนายนั่งคุยกันบอกเขาจะดำเนินคดีคุณนุชนะผมเห็นมีหลายข้อหากองอยู่บนโต๊ะเลยแต่มีอันนึงคุณนุชต้องระวังเรื่องของพรบคอมพิวเตอร
1: ์
0: การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการตัดต่อภาพซึ่งถ้ามีนะเช่นไปตัดต่อแล้วใส่ข้อความเช่นว่าเคยสนิทกับนายกก็บอกเนี่ยสนิทกับนายกมากแล้วก็โพสต์ลงระวังถูกดำเนินคดีพรบคอมพิวเตอร
1: ์เพราะว่ามีรูปกับเจ้าสัวธนินทร์นะคะแล้วก็มีการเขียนเรื่องราวว่าตัวเองเป็นหลานอาม่
0: า
1: แล้วอาม่าชื่อนี้เคยอยู่บ้านใกล้ๆกับเจ้าสัวธนินทร์ตอนนั้นเรียกว่าอากงกัวหมินนี่ค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยว่าทางคุณธนินทร์ได้ให้เลขาเอานำบัตรมาให้แล้วบอกนุชว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้โทรหาซึ่งพี่หนุ่มก็ถามในรายการปรากฏว่าทางคุณนุชเองก็บอกเลยว่าตอนท้ายเนี่ยมันไม่จริง
0: อะไรคือไม่จริง
1: ก็เนี่ยแหละค่ะที่เรียกผู้ช่วยมาเอานำบัตรให้แล้วบอกว่ามีอะไรโทรหาอากงอันนี้ไม่จริง
0: คือตัวเองไปโพสต์ในโซเชียลบอกว่าเนี่ยเจ้าสัวเขาบอกมีอะไรให้โทรหา แต่พอเราถามว่าไอ้ที่โพสต์เนี่ยหมายถึงอะไรที่บอกให้โทรหาเนี่ยไม่จริง
1: ค่ะ
0: แต่คนมาอ่านเนี่ยเข้าใจว่ามีอะไรเขาโทรหาได้ไง
1: ใช่ก็คือให้ได้เห็นความสัมพันธ์ว่าสนิทกันแล้วถึงขั้นจับแล้วก็ซบทางเจ้าสัวธนิน
0: นี่อย่าแปลกใจอ
1: ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรบ.คอมที่พี่ลงเตือน
0: ครับ
1: ค่ะอ
0: ย่าแปลกใจแล้วก็ถ้าใครที่เป็นผู้เสียหายถูกแอบอ้างในลักษณะแบบนี้คุณก็ต้องติดต่อเข้ามานะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาไปหลอกใครบ้างถ้าเขาทำแบบนั้นนะ
1: พักกันตู้เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศค่ะ
6: Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
7: Based on your notes there are some great talk
6: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy Miss Teen มาแล้วค่ะใหม่แป้ง Miss Teen Proactive ครั้งแรกของแป้ง Miss Teen ที่ทดสอบกับผิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยรูได้ลุยได้แป้งหลิงๆมาแล้วค่ะเจ้าซัพเปอร์เจอกันทิ้งแพ็คมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
8: ่ข้อหมูย่างเต้าทานที่เลือกระดับความมันได้
9: เราเลือกให้คุณเลยถ้าคุณชอบมันน้อยเราเลือกให้เลยถ้าคุณชอบแบบฉ่ำๆก็จัดเต็มมันไปเลย
8: ลิ้นดิดดาว around the world อาทิตย์นี
10: ้พลังโซเชียลพลิกวิกฤตฟาร์มจระเข้เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
11: ความสนุกสนานมวลซึนโฮแซลจากศิลปะวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตนอกจากนี้เฮายังมีเรื่องดีๆทั้งวิถีธรรมหากินเรื่องคนเก่งๆพาไปเที่ยวสถานที่เด่นๆทั่วประเทศครับ
12: และที่สำคัญพลาดบ่ได้กับสุขภาพดีๆกับหมอแพ้ค่ะพบกันกับเฮา2คนในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นฮอด 2:35 นทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์พบกันเด้อค่ะ
6: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ใหม่หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
13: ดาวนี่ลักษ์
14: สนับสนุนโดยทรูออนไลน
15: ์โหนกระแสแตกเช้าก
1: ลับมาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้อยากนำเสนอเรื่องนี้เลยค่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
0: ผมชอบมากเลยพี่หมวยแต่ผมชอบที่สุดคืออันเดินคือเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนเน่ยังเปิดหมวกร้องเพลงอยู่เลยวันนี้เป็นแชมป์อะ
1: เป็นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ระดับโลกเลยค่ะน้องเนเน่ทำสำเร็จนะคะเด็กสาวอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้น้องเองเคยมาสัมภาษณ์กับพี่หนุ่มในโหนกระแสด้วยมานั่งโต๊ะตรงนี้เลยค่ะและวันนี้เขาทำให้คนไทยทั้งประเทศภาคภูมิใจรอบตัดสินรอบไฟนอลอะค่ะตรงกับเวลาบ้านเราวันพฤหัสช่วงเวลาประมาณ10โมงที่ผลอย่างเป็นทางการออกตอนแรกคือรอบสุดท้ายอะค่ะ10คนมีการคัดเข้าไป5คนก่อนก็จะเป็นภาพน้องเนเน่กับทางคู่แข่งทีละคู่อะค่ะแล้วก็มีการประกาศเนเน่เข้าไปจนสุดท้ายวินาทีที่เหลือ2คนสุดท้ายแล้วประกาศว่าผู้ชนะก็คือน้องเนเน่ตอนนี้น้องเนเน่ยืนอยู่กับจีโน่พูเกอร์ค่ะเป็นนักมายากลแล้วก็เล่าเรื่องและเป็นวินาทีที่คนไทยทั้งประเทศได้ดีใจแบบสุดๆเลย
16: $1 million
13: one winner. Here we go. America has voted. The AGT champion and the winner of $1 million is...

0: ูกี่ครั้งก็ขนลุกค่ะ
1: ครับ
0: นี่คือเด็กไทยบนเวทีระดับสากลนอกจาก1ล้านเหรียญสหรัฐที่น้องจะได้แล้วน้องยังได้รับโอกาสอีกมากมายนะคะโอกาสในการแสดงในวงดนตรีระดับสากลการขึ้นแสดงที่ลาสเวกัสการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อเสียงโอกาสงานโชว์ต่างๆที่จะตามมาหลังจากนี้เราจะได้เห็นเด็กสาวคนนี้น้องเนเน่บนเส้นทางดนตรีที่งดงามเหลือเกินและเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆให้กับเด็กไทยอีกหลายๆคนอยากให้ดูบรรยากาศที่โรงเรียนของน้องอะค่ะ
1: ครับ
0: คุณครูอาจารย์น้องๆ นักเรียนมาดูการถ่ายทอดสดที่โรงเรียนติดเป็นจอยักษ์เลยนี
1: ่อู้บรรยากาศสดเลยนะ
0: ค่ะเฮกันทั้งโรงเรียนคือโรงเรียนดูหลายชั้นมากพี่ลน
1: นี่ดูเฮ
0: น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตค่ะ
1: รายการที่เขาไปประกวดเนี่ยนะครับคนดูเยอะแล้วเป็นรายการของอเมริกันอะสหรัฐเขาดูเยอะมากแล้วคนไทยไปชนะอะ
0: แล้วรอบสุดท้ายนี่คือผลโหวตนะคะผลโหวตที่น้องได้มาก็คือกลุ่มหัวใจของชาวอเมริกันแล้วก็คนที่มีสิทธิ์โหวต
1: มันไม่ได้ง่ายเนาะพี่หมวยคือเราอยู่ไทยแล้วเราไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วเราชนะในบ้านเขา
0: ค่ะและเชื่อว่าน้องเนเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยอีกหลายคนในหลากหลายอาชีพเลยไม่เฉพาะเล่นกีตาร์หมวยเชื่อว่าจากเนี้ยคนจะไปเล่นกีตาร์เยอะ
1: อายุ16นะครับ
0: กีฬาก็เหมือนกันถ้ามีความฝันแบบน้องแล้วมุ่งมั่นฝันชัดเจนแล้วทำได้นี่โอ้โหมัน
1: ผมย้ำนะครับว่าอายุ16
0: 16เอง
1: 16เองนะครับ
0: ค่ะยินดีกับน้องเนเน่ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมโหนกระแสแต่เช้าในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวันนี้เป็นสินค้าโตโรงงานมาเองพบกับคุณปอภาคภูมิค่ะโตโรงงานมาเองวันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคาค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เหมยครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3เช้าวันอาทิตย์ทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนพี่เหมยบอกครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ผมมาตรงจากโรงงานครับเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนรายการช่อง3เช้าวันอาทิตย์โดยเฉพาะเนาะวันนี้ผมขออนุญาตครับเอารังนกแท้ขวดสีทองถามพี่เหมยวันนี้ปกติรังนกแท้ขวดสีทองนะส่วนตัวพี่หมวยเคยเห็นราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 120บาทค่ะ
2: แบบนี้ต้องมี120บาทอัพเนาะแต่เช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับโรงงานมาขายของเองไม่ต้องผ่านประคับกลางปกติพี่หมวยว่าขวดนึงประมาณ120บาทใช่มั้ยเช้าวันนี้โรงงานมาเองครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ120บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,440 บาทเช้าวันอาทิตย์วันนี้ลดเท่าไหร่พี่หมวยถึงจะว้าวฮะ
0: 1,200 ก็ซื้อแล้วค่ะคุณปอ
2: 1,200ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เช้าวันนี้ผมขอแยกแค่พันเดียวฮะ
0: ว้าว
2: แค่พันเดียวทีมงานว่าไงนะ
3: 850ค่ะ
2: ปกติขวด120บาท12ขวด1,440บาท
3: วันนี้1,440ไม่ขายค่ะขายแค่850ค
2: ่ะ850บาท
3: ใช่ค่ะ
2: พี่หมวย
0: พันแก้เลยค่ะเป็น850บาท
2: เนาะของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: เหมือนเด
2: ิ
3: มเลย
2: เบอร์ของแถมเข้ามารายการพี่หมวยยืนยันเช้านี้850บาทเนา
3: ะ
2: 850บาททางเช่าได้ไม่เอ่ย
3: ได้เหม
2: ือ
3: นเด
2: ิ
3: มเลย
0: ยกมาเลยค่ะ
2: พี่หมวยหมดนี่พี่หมวย 1,200 เอาไหมฮะ
0: เอาค่ะแต่ว่าแก้เป็น850
2: บาทนะท่านผู้ชมยืนยันที่850บาท
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวแก้เพจโปรนิดนึงเนาะ
3: ได้
2: ท่านผู้ชมหมดหน้าจอ850บาทพี่หมวยเอาตรงๆนะเอาเฉพาะรังนกก่อนสมมุติว่าตีต่ำๆขวดละ100บาทอ่ะจาก120เราตีต่ำขวดละ100บาทถ้าเห็นภาพ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำเช้านี้ต้องมี 2,400 บาท
0: ค่ะ
2: อ่ะเช้าวันนี้ยืนยันที่850บาท 1,200 พี่หมวยเอาไหมหมดนี
0: ่เอา850ค่ะ
2: เอา
0: 850
2: 1,200 พี่หมวยบอกก็เอาแต่850พี่หมวยก็เอาเนา
0: ะ
2: แต่พี่หมวยต้องว้าวว่ากันนั้นในงบ850บาทพี่หมวยอย่าตกใจเนา
0: ะ
2: ขอราคาถังเช่าขึ้นอวดพี่หมวยรอดถังเช่ากล่องสีน้ำตาลแบรนด์โนวาปกติเราวางจำหน่ายตามบูธวัสดุ CJ Big Seal ตัด1กล่องเราขายอยู่475บาทวันนี้แถมให้ฟรี4กล่องเกือบ 2,000 บาทแล้วเงื่อนไขในการส่งนิดเดียวพี่บวยขออนุญาตเก็บกล่องไว้ที่โรงงานแล้วให้ปี4กระปุกกินได้4เดือนเนาะหมดหน้าจอ850บาทบวกส่งฟรีนะความรู้สึกพี่หมวยเป็นยังไงบ้างฮะ
0: คุ้มมากค่ะ
2: คุ้มเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะคือปกติถ้าคิดขวดละ100ก็ต้อง 2,400 แล้ว
2: ถูกต้องแต่นี่เหลือแค่850บาท
0: 850บาทแล้วหมดหน้าจอเลย
2: ขอราคาถังเช่าอีกรอบปกติกล่องนึงเกือบ500บาทแถมฟรี4กล่องเงื่อนไขในการแถมไม่เดียวเก็บกล่องที่โรงงานให้ปี4กระปุกกันได้4เดือนเนาะแล้วให้ดูสัมภาระรังนกนิดนึงครับนี่คือรังนกแท้ขวดสีทองแบบนั้นครับสูตรนี้ครับเนื้อรังนกมากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับปริมาณน้ำตาลให้น้อยลง 25% เสริมด้วยวิตามิน D3 ซิงค์สังกะสีอ่ะไปดูโปรทีมงานแก้เพจโปรแล้วเน
3: า
2: ะ
4: เรียบร้อย
2: อ่ะ850บาทขึ้นมาเลยครับเช้าวันที่วันนี้ขออนุญาตวุ่นวายนิดนึงครับหมดหน้าจอพี่หมวยยืนยันแล้วนะ850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวดสำโหลถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทโทรก่อน8รายการตรงกับ02-06-5888ครับฝากพี่หมวยให้เชิญชวนแฟนรายการช่อง3เช้าวันอาทิตย์วันนี้แหละว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
0: น่าสนใจมากค่ะแล้ววันนี้เป็นดังนกแท้ขวดสีทอง
2: ถูกต้องครับ
0: ปกติจะไม่ค่อยมา
2: ไม่ค่อยมาหมดหน้าจอ850บาทครับ02-06-5888ครับให้ดูราคาถังเช่า1รอบ1กล่องเราขายตาม 7-Eleven บูธวสันต์ CJ Big Siltas 475บาทเราให้ฟรีทั้งหมด4กล่องแต่เงื่อนไขในการส่งคือเก็บกล่องไว้ที่โรงงานอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นมาเต็มจอเลยครับยืนยันครับเช้าวันอาทิตย์วันนี้พี่บุ๋ย850บาทครับรังนกทอง24ขวด2โหลแล้วให้ทั้งหมด24ขวดเนาะและให้ถังเช่าฟรีอีก4กล่องแล้วขออนุญาตเก็บกล่องที่งานแค่นั้นเองให้มี4กระปุกครับหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02-06-5888ย้ำครับ02-06-5888ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงพี่บุ๋ยโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนและเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกให้ต่างหากด้วยอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับช่วยชมครับวันนี้ใครดูของกระแสแต่เช้าเกือบจะ8นาฬิกาตรงเนาะยืนยันหมดหน้าจอ850บาทรังนกทองเป็นรังนกแท้นะครับ24ขวด2โหลถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาท02-06-5888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมกติกาที่เดียวครับโทรก่อน8นาฬิกาตรงย้ำเบอร์ส่งท้าย02-06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณปอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณพี่บอยครับ
0: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: แล้วเปลี่ยนแล้วเป็นหลัก
1: เราค่อยให้ครูเฮงไปทำกันมา
0: ครับโดยที่เราจะมีโปรดิวเซอร์คอยดูแลอีกทีนึง
1: ครับผมอยากรู้ว่าของท็อปไลน์เนี่ยเขากว่าจะออกได้เพลงหนึ่งเนี่ยมันโหดขนาดไหนครับ อยากรู้อยากรู้
0: ก็ไม่ถึงกับโหดครับปัจจุบันมันค่อนข้างจะง่ายเพราะทางเลือกมันก็เยอะแต่ทีนี้เพลงจะดังหรือไม่ดังก็แล้วแต่บุญวาสนาด้วยแล้วก็ความขยันของศิลปินเองปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: สมัยก่อนนักร้องอัดเพลงออกมาบริษัทจะต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดตั้งแต่ในการโปรโมทวิทยุโปรโมททีวีออกสื่อต่างๆบริษัทเราทำให้หมด
1: ต้องไปช่องนี้ต้องไปหนังสือพิมพ์ที่นี่ต้องไปที่นี่โอเค
0: แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วปัจจุบันนี้มันมาทั้งสื่อโซเชียลซึ่งตัวศิลปินเองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้าง FC ของตัวเองขึ้นมาถ้าจะสังเกตได้ปัจจุบันนี้ถ้าใครที่มี FC เยอะ
1: ครับ
0: ก็จะสามารถทำเงินได้เยอะ
1: เพราะฉะนั้นในห้างค่อนข้างเปิดกว้างกับโลกยุคปัจจุบันมากๆเหมือนก
0: ัน ใช่ครับ
1: การปรับตัวยากไหมครับ
0: ก็ไม่ถึงกับยากอะครับแต่ก็ต้องพยายามปรับให้ทันกับยุคสมัย
1: ครับตอนนี้เราทำค่ายท็อปไลน์มิวสิกมา37ปีแล้วครับในห้างมองแพลนในอนาคตต่อไปยังไงบ้างสำหรับวงการเพลงกับท็อปไลน์มิวสิกด้วย
0: ท็อปไลน์มิวสิกผมก็คงจะเดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะครับ
1: อยากรู้ว่าในมุมของคนที่ทำค่ายเพลงมานานมากๆครับแล้วในห้างก็คือเป็นเจ้าของมาตลอดเนี่ยคนที่จะเป็นศิลปินคุณสมบัติที่คุณจะต้องมีหลังจากที่เราเจอมามากมายระดับตำนานก็มีคุณสมบัติคืออะไรครับ
0: จริงๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยแต่ยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะอย่างสมัยก่อนเราพยายามคัดที่นักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปเยอะหายากเหมือนกัน
0: ก็หายากขึ้น
1: ครับผมนอกจากคุณสมบัติเรื่องของเสียงแล้วเรื่องอื่นเป็นยังไงบ้างครับ
0: ความสามารถเฉพาะตัวก็มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าสมัยนี้เราจะไปยืนร้องเพลงแบบสมัยก่อนอย่างเดียวมันไม่ได้ละต้องพูดคุยเอนเตอร์เทนกับคนดูได
1: ้
0: สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงที่มาชม
1: ครับสุดท้ายครับในห้างครับการที่เราได้ทำงานเพลงครับเป็นผู้สร้างผลงานเพลงต่างๆในค่ายของเรามา37ปีซึ่งยาวนานมากๆมีเพลงที่ดังๆมีเพลงดีๆให้กับวงการเพลงไทยเยอะมากๆพอมาถึงจุดนี้แล้วในห้างรู้สึกยังไงกับผลงานทุกอย่างที่ผ่านมาบ้าง
0: ภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมานะครับเพราะถือว่าบทเพลงที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นบทเพลงอมตะก็ว่าได้บางส่วนนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งที่เป็นบทเพลงอมตะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีนักร้องศิลปินรุ่นใหม่ก็ยังเอามาร้องกันอยู่นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่ท็อปไลน์เราได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้เราก็พยายามที่จะปรับปรุงบริษัทของเราเองให้เข้ามาสู่อันดับต้นๆของวงการเพลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: นะครับแต่ว่าสิ่งนึงก็คือการทำเพลงหรือว่าการทำผลงานที่จริงใจแล้วก็คุณภาพและนี่คือส่วนหนึ่งที่เรานำมานำเสนอวันนี้ขอบคุณในห้างมากๆคร
0: ับครับ
1: ขอบคุณครับคุยนะครับ
2: และเรื่องราวความสำเร็จนะคะที่ไม่ได้หยุดแค่ความสำเร็จในอดีตแต่ยังสานต่อไปจนถึงอนาคตข้างหน้านะคะด้วยการที่รู้จักจุดเด่นของตัวเองแล้วก็รู้ว่าสังคมกำลังไปในทิศทางไหนอันนี้น่าสนใจจริงๆนะคะและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการฟังในวันนี้ด้วยค่ะสัปดาห์หน้าไทยนิยมสุดสัปดาห์จะมาพร้อมกับเรื่องราวอะไรติดตามกันได้นะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดี ขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
6: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
7: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับโซนทวิทย์วันนี้เลือกเพลงที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือเพลงโฮมเสียงของนักร้องหนุ่มชาวแคนาเดียนไมเคิลสตีเฟนบูเบย์หรือที่เรารู้จักชื่อกันดีในนามไมเคิลบูเบย์นั่นเองนะครับหนุ่มจากเบอร์นาบีรัฐบริติชโคลัมเบียคนนี้ฝากเพลงฮิตเพลงนี้ไว้ให้เรารู้จักกันตั้งแต่ปี2005ถูกบรรจุอยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่2ที่ชื่อว่า It's Time และมันยังถูกตัดออกมาเป็นซิงเกิลที่2ของอัลบั้มอีกด้วยนะครับเพลงนี้ไมเคิลบูเบย์แต่งเพื่อระบายความรู้สึกของคนที่มีอาการโฮมซิกตอนไปทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปเป็นเวลานานตอนนั้นผู้อำนวยการด้านเพลงหรือว่ามิวสิกไดเรคเตอร์อย่างอลันชางเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ทีมงานรวมถึงตัวไมเคิลกำลังเตรียมซาวด์เช็คอยู่นั้นเขาก็ได้มาระบายความรู้สึกถึงการคิดถึงบ้านและแฟนสาวให้ผมฟังพร้อมกับได้ยื่นเนื้อเพลงที่เขียนไว้ประมาณ 2-3 บรรทัดให้กับผมแล้วก็สารภาพถึงความรู้สึกที่คิดถึงบ้านประมาณอารมณ์เด็กจากบ้านไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำนานๆอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับปฏิกิริยาแรกของอลันที่เห็นเนื้อเพลงในตอนนั้นคือเขายังรู้สึกว่าผู้คนอาจไม่ได้เชื่อมโยงกับเนื้อเพลงที่เหมือนเป็นการพร่ำเพ้อพรรณนาคิดถึงบ้านมากนักก็เลยส่งต่อไปให้กับลูกสาวของเดวิด ฟอสเตอร์ที่ชื่อว่าเอมี่ ฟอสเตอร์ กิลลีสซึ่งเป็นนักแต่งเพลงชาวแคนาเดียนให้ไปปรับแต่งเนื้อออกมาอย่างที่เราได้ฟังกันทุกวันนี้เพลงโฮมซิงเกิลนี้ยังกลายเป็นเพลงแรกของบูเบที่ปล่อยในสหราชอาณาจักรก่อนจะได้รับความนิยมติดท็อปฮิตในหลายๆชาร์ตทั้งในและต่างประเทศติดอันดับ1ในชาร์ต Canada AC Top 30 Radio and Records และใน US Adult Contemporary Chart อีกทั้งยังกลายเป็นเพลงแจ้งเกิดและเพลงประจำตัวของเขาไปโดยปริยายรวมไปถึงมีศิลปินชื่อดังมากมายนะครับที่นำเพลงนี้ไปคัฟเวอร์ในเวอร์ชั่นของตนเองเช่นวง Westlife และ Blake Sheltonในช่วงปี 2007 ถึง 2008 นี่ยังไม่รวมถึงการนำไปร้องโดยนักร้องสายประกวดตามรายการ The Reality Show หรือในเวอร์ชันยิบย่อยอื่นๆอีกนะครับมีทั้งลีออนแจ็กสันนักร้องที่เป็นผู้ชนะใน The X Factor เวอร์ชันของ UK แล้วก็ยังมีเวอร์ชันของเดเมียนแมคเคนตี้ที่ร้องเพลงโฮมไว้ตอนหนึ่งของ G-Heart ซีซั่นที่3นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันของ The King Singles ที่ออกมาในแนวอะแคปเปร่านะครับร้องในช่วงปี 2010 อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่าSwimming over London.

เพราะถัดมาอีก4ปีก็มีเวอร์ชั่นของ Ruben Stutters ออกมาในปี2014ถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า Unconditional Love ย้อนกลับมาตอนปี2007เวอร์ชั่นของ Westlife วงบอยแบนด์จากไอร์แลนด์เพลง Home เวอร์ชันนี้ถูกปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลแรกจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่8ที่ชื่อว่า Back Home โดยตอนนั้นขายได้กว่า 200,000 ชุดในสหราชอาณาจักรเพียงแห่งเดียวและได้รับการรับรองระดับซิลเวอร์หรือระดับเงินและขึ้นไปถึงอันดับ3ใน UK Single Chartเป็นซิงเกิลที่ขายดีที่สุดลำดับที่15ของวงในด้านการขายแบบชำระเงินและยอดขายรวมในสหราชอาณาจักรณเดือนมกราคมปี2019อีกทั้งเพลงดังกล่าวยังอยู่ในอันดับที่91ในรายการ MTV Asia ของ Top 100 Hits of 2007อีกด้วย

พอวงบอยแบนด์อย่าง Westlife นำเพลงนี้ไปโด่งดังในอังกฤษฝั่งอเมริกาก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันนะครับศิลปินเพลงคันทรีชาวอเมริกันที่ชื่อว่าBlake Shelton ก็นำเพลง Home เพลงนี้มาคัฟเวอร์แล้วออกมาวางจำหน่ายเป็นซิงเกิลก่อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2008และเข้าไปติดอันดับที่60ในชาร์ตเพลงคันทรีในสัปดาห์แรกที่มีการเปิดออกอากาศต่อมาในเดือนมิถุนายนเพลงนี้ก็ถูกไปรวมอยู่ในอัลบั้ม Blake Shelton Collectors Edition โดย EP เวอร์ชันนี้มีเสียงร้องคอรัสของ Miranda Lambert อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีการจำหน่ายเฉพาะที่ Walmart ที่เดียวตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นเวอร์ชันนี้ก็สามารถทะยานขึ้นไปสู่อันดับที่1บนชาร์ตบิลบอร์ด Hot Country Songs อีกด้วยนะครับโดยอยู่ในสัปดาห์ที่19ช่วงเดือนกรกฎาคมของปี2008ซึ่งมันก็กลายเป็นเพลงฮิตอันดับหนึ่งในอาชีพของ Blake Shelton นะฮะแล้วก็เป็นเพลงแรกของเขานับตั้งแต่เพลง Some Beach ที่ออกมาในเดือนธันวาคมของปี2004อีกทั้งเวอร์ชันของ Blake Shelton เวอร์ชันนี้ยังขึ้นไปถึงอันดับ41บน Billboard Hot 100 Chart อีกด้วยยังไม่หมดแค่นี้นะครับสำหรับ Blake Sheltonหลังจากที่เขาได้ขึ้นร้องเพลงคอนเสิร์ตกับไมเคิลบูเบเป็นครั้งคราวพอมาในช่วงหนึ่งของปี2012เบรกได้ส่งอีเมลไปหาบูเบว่าเขาจะทำเพลงโฮมเวอร์ชันคริสต์มาสสนใจที่จะมาร้องร่วมกันไหมบูเบก็ไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดนะครับสำหรับโฮมเวอร์ชันรีไลท์ใหม่ที่ต่อมาถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้ม Cheers It Christmas ในปี2012ของเบรกเชลตันสองทวิตวันนี้จะเปิดเพลงโฮมเวอร์ชันนี้แหละนะครับให้คุณได้ฟังปิดท้ายกันพบกับ2ทวิตได้ใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
2: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่จะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุเรานะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นี้นะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ผมนะครับที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางอื่นๆเช่น TikTok YouTube นะครับเอาไปลงไว้ตรงนั้นเหมือนกันก็ไปติดตามดูได้นะครับนะเราจะมาคุยกันว่าเรื่องไหนมันเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นวันนี้ก็บอกว่ามีคนเสนอไอเดียเรื่องเอาฟองน้ำล้างจานเนี่ยครับถ้ากลัวว่ามันมีเชื้อโรคสะสมเนี่ยเอาไปเข้าไมโครเวฟฆ่าเชื้อโรคได้เรื่องฟองน้ำล้างจานเข้าไมโครเวฟเนี่ยครับแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อระวังบางอย่างนะครับแล้วก็มันต้องดูกันว่าทำไมต้องทำนะครับยังจำได้เนี่ยเราเคยคุยในรายการมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนคงเคยได้ยินแล้วแหละว่าในห้องครัวเราเนี่ยครับนะเวลาล้างจานแล้วก็ใช้อุปกรณ์เช่นพวกฟองน้ำล้างจานต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเราใช้กันนะเคยมีงานวิจัยออกมาว่าในฟองน้ำล้างจานเองเนี่ยมีการสะสมนะครับเชื้อจุลินทรีย์เชื้อยีสต์เชื้อราต่างๆได้ครับนะแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเยอะจนน่าตกใจเลยจนท่านบอกว่าทำยังไงดีกับมันล่ะนะครับนะหลายๆคนก็ชอบใช้ฟองน้ำล้างจานเนี่ยใช้นานๆนะครับด้วยความที่แบบแหมประหยัดดีนะมันใช้ยังใช้ทนบางคนก็อาจจะโชว์ด้วยซ้ำว่าใช้จนเย็นแล้วก็ยังใช้อยู่ไม่ถูกนะครับนะด้วยความที่เราบอกว่ามันอาจจะมีการสะสมของเชื้อโรคได้เนี่ยจริงๆเขาสอนว่าให้ใช้แค่เดือนหนึ่งก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าเดือนเปลี่ยนทีก็เปลืองเงินแย่เลยนะครับนะก็ต้องหาวิธีการครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟองน้ำเนี่ยครับที่เราใช้ล้างจานเนี่ยครับที่มันสะสมเชื้อโรคได้เพราะว่ามันมีช่องรูพุนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนะแล้วเราใช้เสร็จเนี่ยครับฟองน้ำมันยังไม่แห้งครับเรามาจะเก็บทิ้งไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งมีเปียกๆเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เชื้อโรคที่มันมากับอาหารต่างๆเนี่ยนะซึมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็สะสมอยู่ก็เป็นไปได้พอมันไม่แห้งนะครับมันก็จะเดินเติบโตได้อีกตัวเพิ่มจำนวนได้อันนี้ก็น่ากลัวนะครับนะเขาบอกว่างั้นต้องทำให้มันเปียกตัวส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยเราก็ได้ครับมันก็มีอีกสูตรนึงคือว่าถ้าคุณใช้น้ำยาล้างจานแบบที่เป็นแบบมีสารฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยอันนั้นเขาจะสอนว่าถ้าแบบนั้นนะก็คือคุณก็เก็บหลังจากล้างจานเสร็จเนี่ยก็คือให้มันมีตัวน้ำยาล้างจานเปียกๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วางเก็บไว้มันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้น้ำยาล้างจานแบบนั้นก็เขาจะสอนว่าก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ควรจะต้องบีบให้แห้งตากให้แห้งถึงจะมั่นใจได้นะครับทีนี้เราสามารถใช้วิธีอื่นได้ไหมนะครับก็พบว่ามันก็มีคำแนะนำครับนะอย่างเช่นบอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เขาแนะนำให้ต้องใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยในการฆ่าเชื้อโรคในฟองน้ำได้จริงๆครับนะเพราะฟองน้ำปกติอย่างที่เราเกิดคือว่าถ้ามันสะสมเชื้อโรคได้ถึงจุดนึงเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเริ่มเหม็นผิดปกติแล้วนี่ก็ต้องทิ้งไปเพราะมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคแล้วแต่ USDA บอกว่าเรามาใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคกันดีกว่านะครับอาจจะใช้เตาไมโครเวฟหรือใช้เครื่องล้างจานก็ได้อีกแต่บ้านประเทศไทยเราไม่ค่อยมีใครใช้เครื่องล้างจานเนาะนะครับเพราะอย่างแรกเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟดูก่อนนะครับว่าฟองน้ำเป็นฟองน้ำแบบที่มันมีแผ่นโลหะขัดหรือเปล่านะบางรุ่นบางยี่ห้อจะเป็นแผ่นโลหะด้วยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับเพราะว่าแผ่นโลหะเวลามันสะท้อนคลื่นนะในเตาไมโครเวฟเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าขึ้นเกิดประกายไฟอันตรายได้นะครับเกิดการเผาไหม้ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องล้างจานนะครับอันนี้อาจจะได้เพราะว่าเครื่องล้างจานมันก็ล้างด้วยน้ำร้อนแล้วมันมีอุปกรณ์อบแห้งด้วยนะครับในเครื่องล้างจานนี่ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีของฟองน้ำที่มีโลหะนะครับทีนี้เวลาจะใช้ก็บอกว่าฟองน้ำเนี่ยพอมันเปียกนะครับมันเปียกโชกๆนะครับนะถ้าไม่เปียกเนี่ยเอาเข้าเตาไมโครเวฟเดี๋ยวมันแห้งไปเดี๋ยวมันจะเกิดการเผาไหม้เช่นกันครับฉะนั้นเอาฟองน้ำเปียกๆโชกๆเนี่ยไปวางไว้ในไมโครเวฟนะครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงครับเป็นเวลา 1-2 นาทีนะครับ2นาทีแหละนะครับนะเขาบอกว่าหมุนไปเนี่ยครับ2นาทีร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อในฟองน้ำล้างจานได้ครับกำจัดแบคทีเรียได้USDA บอกว่าถ้าใช้นะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.999% เลยนะครับเนาะก็คือใกล้เคียงเลยนะครับแต่ว่าเขาเตือนว่า ระวังด้วยนะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยฟองน้ำมันจะร้อนมากเลยนะครับหน้าตาเราทีแตกๆแล้วเนื้อเป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมแต่ข้างในมันสะสมน้ำร้อนจัดเอาไว้นะครับนะฉันเกิดไปจับไปบีบมาน้ำร้อนพุ่งใส่มือก็อันตรายมากบอกว่าคุณควรจะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะสัก10หรืออาจจะถึง15นาทีนะครับให้ฟองน้ำเย็นก่อนนะแล้วค่อยเอาออกมาอันนี้ก็ใช้ได้ปลอดภัยนะครับนะงั้นบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเตาไมโครเวฟทำยังไงได้บ้างไหมเขาบอกว่าทาง USDA ก็แนะนำเรื่องการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ครับซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยถ้าไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถเอาบรรดาน้ำยาฟอกผ้าขาวพวกบลีชเนี่ยครับที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยครับนะเอามาผสมได้ครับประมาณสัก1ใน4ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะครับผสมกับน้ำอุ่นประมาณสัก1ลิตรนะโดยคร่าวๆนะครับนะแล้วก็เอามาผสมแล้วก็แช่ฟองน้ำทิ้งไว้1นาทีก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ครับนะฉะนั้นการใช้ฟองน้ำทุกวันให้สะอาดเนี่ยครับก็จะเป็นอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับลองใช้วิธีการพวกนี้ในการที่ไปทำที่บ้านท่านได้ครับการใช้ไมโครเวฟในการฆ่าเชื้อโรคฟองน้ำเป็นเรื่องจริงครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ

วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรม

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้อ้าวสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
5: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
8: ้เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
9: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พอ10อินแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
11: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
12: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
13: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับ

0: ติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
1: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับพี่รณรงค์และหมวยค่ะกระแสแรกวันนี้เป็นกระแสนุดมั่วบ้านงาน
3: คือผมเนี่ยนะวันแรกที่เขาไปขึ้นศาลขึ้นรายการไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นเว้ยพี่หมวย
2: ค่ะ
3: พี่แก้วครับเพราะพี่แก้วเลยต้องดูในคลิปตอนที่นุดเขาขะเถิบมาผมอ่ะไม่รู้จักนุดแต่ผมอ่ะเฮ้ยพี่แก้วเป็นคนดึงมาแล้วก็เอามาแทรกพี่หนุ่มในภาพในช็อตตอนนั้นเราก็เข้าใจคือพูดถึงว่าทีมงานก็เข้าใจวันเนี้ยน่าจะเป็นทนายหรือเป็นใครสักคนที่มากับฝ่ายกฎหมายอะไรสักอย่างเขาถึงมาถ่ายรูปได้พ้นปรากฏว่า
2: ไม่รู้จักใครค่ะคือพี่หนุ่มอะค่ะได้โพสต์เมื่อวันเสาร์พี่หนุ่มไปขึ้นศาลแล้ววันนั้นก็จะมีทีมทนายที่ไปให้กำลังใจพี่หนุ่มแล้วปรากฏว่าก็จะมีภาพตอนที่พี่หนุ่มได้เสร็จจากกระบวนการศาลข้างบนแล้วลงมาแถลงอันนี้เป็นภาพตอนค่ำอะค่ะก็จะเห็นมีทนายกุ้งเราคุ้นเคยทนายตุ้ยพี่หนุ่มแล้วก็มีทนายแก้วส่วนผู้หญิงที่ยืนระหว่างพี่หนุ่มกับทนายแก้วก็คือทุกคนก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไทยมวยเองว่าจะถามพี่หนุ่มก่อนเข้ารายการ
3: เดี๋ยวสงสัยเหมือนกันใช่ไหมเรา
2: สงสัยเพราะว่าถามทีมงานที่เตรียมข่าวก็บอกว่าเออไม่รู้จักให้ถามทีมพี่หนุ่มว่าจะถามพี่หนุ่มแต่ว่าก็เข้ารายการไปก่อนเพราะว่ามันวุ่นจนสุดท้ายมาวันเสาร์อะค่ะพี่หนุ่มถึงโพสต์ว่าผมไม่รู้จักกับคนคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆคิดว่ารู้จักกับทนายแก้วทนายแก้วคิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยคิดว่ารู้จักกับทนายกุ้งทนายกุ้งคิดว่ารู้จักกับทนายไพศาลสรุปไม่ทราบจริงๆว่าใครแล้วมันก็เป็นประเด็นขึ้นมา
3: ทุกคนคิดว่ารู้จักกัน
2: คุณนุชเขาอยู่กับพี่หนุ่มตั้งแต่เช้าอะค่ะ
3: คำว่าอยู่กับพี่หนุ่มเนี่ยหมายถึงว่าเข้าไปนั่งในห้องพิจารณาคดีด้วย
2: ค่ะพี่หนุ่มบอกว่าไปถึงก็คือพอขึ้นไปก็เจอน้องผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วตอนพักก็คือไปกินข้าวร้านข้าวมันไก่ก็เจอก็คือไปกินด้วยกัน
3: โต๊ะเดียวกันไหม
2: น่าจะคนละโต๊ะ
3: อันนี้นี่เอาละโต๊ะมันไม่เยอะคนมันเยอะนี่
2: ร้านเข้ามากันแล้วคุณนุชก็เหมือน
3: ตามไปด้วย
2: ทีมงานบอกว่าคุณนุชเข้าไปบอกทางเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวนายจะมากินข้าว
3: ฮะ
2: ค่ะ
3: นายรู้เรื่องไหม
2: แล้วคุณนุชก็ช่วยจัดแจงอันนี้เป็นตอนที่พี่หนุ่มลุกไปจ่ายเงินค่าข้าวก็จะเป็นคุณนุชที่ยังอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วพี่แก้วก็บอกว่าเหมือนคุณนุชก็ถามว่าจะเอาซุปมะนาวดองไหม
3: ครับเซอร์วิส
2: มีการพูดคุยกันแบบนี้
3: พี่หมวย
2: พอกินเสร็จก็ออก
3: ฟังไปฟังมานี่รู้จักกันแล้วนะ
2: เออ
3: นี่รู้จักเนี่ยไปกินข้าวโต๊ะเดียวกันเลี้ยวนะเลี้ยงข้าวเขาด้วยนี่เลี้ยงข้าวเขาด้วยใช่ไหม
2: พี่หนุ่มเลี้ยงค่ะ
3: เฮ้ยมัวบ้านงานได้กินข้าวเว้ยเฮ้ยนี่ก็เดินอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเป็นทีมงานที่มาด้วย
2: หมวยยังบอกว่าหมวยรู้จักทุกคนนะคะ
3: ครับ
2: ก็คือพี่หนุ่มทนายไพศาลพี่แก้วช่างแต่งหน้าพี่หนุ่มทนายกุ้งช่างทำคนทำเสื้อผ้าพี่หนุ่มแล้วก็คนขับรถพี่หนุ่มแต่ไม่รู้อยู่คนเดียวก็คือไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็คือคุณนุชแล้วก็บางภาพอะค่ะก็จะมีภาพคุณนุชคอยประคองพี่หนุ่มด้วยตอนที่ลงมาจากศาล
3: ไหน
2: เนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพจับประคองแขนพี่หนุ่มก็มี
3: เอา สนิทนะเนี่ย
2: ค่ะ
3: สนิทนะเนี่ยพี่หมวยจะบอกไม่สนิทยังไงนี่ประคองแขนลงด้วยอุ้ยดูตามประกบถือแฟ้มเอกสารเหมือนทนายเลยดูดิ
2: มาจุดแถลงข่าว
3: นี่เกาะมาเลยเดี๋ยวก่อนเกาะมาเลยนี่ช็อตนี้เลยครับที่ทำให้คนเข้าใจนี่ดูพี่แก้วเดินมาแล้วนุดมัวบ้านงานพี่แก้วหลบหน่อยนะหลบแก้วพี่แก้วหลบอันนะพี่แก้วหลบเห็นไหม
2: ค่ะต้องฟังเสียงพี่หนุ่ม
3: ครับ
2: คือพี่หนุ่มเรียกทนายกุ้งเรียกพี่แก้วมา
3: ครับ
2: แล้วก็คุณนุชเนี่ยก็เดินตามมาแล้วก็ถึงกับเบียดทนายแก้วออกไปจากข้างๆพี่หนุ่ม
3: ไม่ใช่เบียดพี่แก้วอะให้พื้นที่เขา
2: แต่ก็เบียดนะพี่แก้วบอกว่าก็เขาก็เอาแบบเอาไหล่มาชนผมก็เลยก็ต้องขยับออกมา
3: พี่แก้วเอ้ยถ่ายงานอยู่ตั้งหลายรอบทำไมโดนเขาเบียดซีนได
2: ้และมากไปกว่านั้นพี่ลน
3: ครับ
2: ระหว่างการสัมภาษณ์ก็มีการตอบโต้ด้วย
3: ครับ
2: ใช่ๆดรีมทีม
3: นี่เดี๋ยวก่อนยืนอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่ามาด้วยกัน
2: เพราะว่ามีการตอบโต้มีแบบยิ้มมีหัวเราะ
3: นี่พี่หนุ่มมองด้วยนะ
2: ค่ะ
4: แต่แก้วก็บอกให้ไล่พี่ตุ๋ยออกไปก่อน
5: แก้วมาทำแก้วก็มาบอกผมว่าพี่ตุ๋ยไปเคลียร์ผมอยู่เรื่อยๆออก
6: ม
5: ี
6: การไ
7: ม่ถามทำกันเป็นทีมอยู่แล้วครับ
8: วันนี้ทีมค่ะวันนี้ดีมทีม
6: ก
8: ็
6: ม
8: ี
6: นะคะก
8: ็
6: มีนะ
3: ดีมทีม
2: ค่ะก็เลยเป็นประเด็น
3: ผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราอะยังไม่ได้ดูคลิปแบบละเอียดละอออย่างนี้เมื่อกี้เห็นมือทนายแก้วไหมพวกเราอะดีมทีมทำอย่างนี้ใส่นุชด้วย
2: ค่ะ
3: แล้วจะให้ผมเข้าใจว่าไง
2: เราก็เข้าใจว่าเขาต้องรู้จักกัน
3: เขาต้องซีกันกับพี่แก้วแน่เพราะพี่แก้วทำมืออย่างนี้ด้วยดีมทีม
2: คือไปขึ้นศาลวันพฤหัสแล้ววันศุกร์อะค่ะหมวดก็ถามพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มรู้ตอนไหนพี่หนุ่มบอกว่ารู้ตอนที่กลับไปก็คือพอขึ้นรถก็เริ่มโทรเช็คว่ามากับใครมากับใครยังไงแล้วก็คือทุกคนก็บอกว่าไม่ได้มากับตัวเองพอวันศุกร์พี่หนุ่มยังไม่พูดอะไรแต่พอวันเสาร์อะค่ะก็คือแม่บุ๋มไลน์ไปหาพี่หนุ่มเพราะว่าเห็นภาพข่าวเห็นคุณนุชไปร่วมแถลงข่าวด้วยแล้ววันเสาร์คุณนุชไปงานที่โรงเรียนแล้วก็ไปพูดว่าตัวเองเป็นทีมทนายความของพี่หนุ่มก
3: ็
2: เลยแม่บุ๋มก็เลยไลน์มาหาพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็เลยโพสต์หลังจากนั้นก็จะมีหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางนายกอนุทินก็เคยถ่ายภาพด้วยมีเจ้าสัวธนินนี่
3: เดี๋ยวก่อนขอไปทีละช้า
2: ๆ
3: ไปถ่ายกับนายกด้วย
2: ค่ะ
3: ผมไม่ได้แปลกใจอ่ะ
2: เพราะว่านายกก็คือบุคคลสาธารณะนักแสดงก็บุคคลสาธารณะก็มีคนมาขอถ่ายภาพเป็นเรื่องปกติ
3: ก็รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทุกคนอยากถ่ายภาพได้หมด
2: ค่ะแม่บุ๋มนี่
3: เดี๋ยว
2: คุณสรยุทธก็มี
3: มา
2: พี่ยุทธของเราม
3: าช่องด้วยเหรอเนี่ย
2: ไปเจอกันที่งานนี่เป็นงานที่ตึกฟีนิกซ์ค่ะพี่หนุ่มอะแท็กถึงพี่ยุทธอะค่ะหลังจากที่มีภาพของคุณนุชพี่ยุทธเขาส่งพี่ยุทธส่งเขามาดูแลผมเหรอครับนี่
3: โอ้ไปหมดเลยอะ
2: แต่เรื่องไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เป็นภาพออกมาทางผู้เสียหายที่คุณนุชก่อนหน้านี้เคยไปมีปัญหากับเขาเริ่มออกมาแล้วมาออกรายการโหนกระแสถึง3คน
3: เดี๋ยวผมเริ่มอยากรู้แล้วจากการที่มามั่วบ้านงานทำไมกลายเป็นเรื่องของคดีช่อโกงได้บางครั้งเนี่ยเขาชอบเอาภาพคู่ไปอ้างทีนี้เจ้าของภาพเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยเขาถ่ายเสร็จเขาก็ไปเสร็จปุ๊บไปอ้างบางครั้งพอเห็นคนมียศมีตำแหน่งช่วยคดีได้ไห
2: ม
3: วิ่งเต้นได้หรือเปล่าหรืออ้าวอยู่กับสื่อเหรอซื้อโฆษณาได้ไหม
2: ค่ะ
3: บางคนโดนไป5ล้านเลยเหรอ
2: มีค่ะมีผู้เสียหายชื่อว่าคุณเอวันที่คุณเอมาออกคุณเอนั่งกลางคุณเอสูญเงินไปประมาณ5ล้านเขาเป็นเหมือนเอเจนซี่อะค่ะแล้วก็ทางคุณนุชก็มาติดต่อคุณนุชมีลูกค้าแล้วก็จะเอามาลงโฆษณาก็รับเงินจากลูกค้ามาแต่ว่าไม่เอาไปจ่ายทางคุณเอ5ล้านบาทคือตอนแรกทางคุณนุชก็จะอ้างกับคุณเอว่าทางลูกค้ายังไม่จ่ายเงินสุดท้ายแล้วทางคุณเอค่ะสามารถติดต่อทางลูกค้าโดยตรงได้ทางลูกค้าบอกว่าจ่ายให้กับทางคุณนุชเนี่ยจ่ายให้คนกลางทุกเดือนแต่คุณนุชไม่เอามาจ่ายให้กับทางคุณเอก็เป็นประเด็นเรื่องของเงินทอง
3: อันเนี้ยประเด็นตัวเนี้ยครับมีความน่าสนใจมากคือที่บรรดาคนดังๆต้องรีบออกมาปฏิเสธเพราะอะไรรู้ไหมครับบางครั้งอ่ะพี่หมวยพอเห็นว่าอยู่กับคนดังๆฝากลูกเข้าวงการบันเทิงแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยบางคนโดนเป็น10ล้านการรับเพื่อจะเอาไปส่งต่อให้กับบริษัทที่เขารับจริงๆคือเป็นนายหน้าเป็นเซลล์แต่ยักยอกเงินที่ลูกค้าจ่ายมาไม่นำส่งแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพอเวลาเขามานั่งยืนกับพวกเราที่อยู่ในวงการสื่อเราถึงต้องรีบออกตัวว่าไม่รู้จักเพราะถ้าเกิดเขาอ้างไปบอกว่าเนี่ยขายโฆษณาโหนกระแสแล้วไม่ใช่ทีมโหนกระแสด้วยเราก็เดือดร้อนอีกเราถึงต้องทำเรื่องนี้ว่าไม่เกี่ยวไม่รู้จักและอย่าไปแอบอ้างโดยเฉพาะไปอ้างว่าเป็นทีมทนายโหนกระแสด้วย
2: ค่ะยังมีคุณบีค่ะคุณบีจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าทางแม่บุ๋มเนี่ย ก็จะมีข้อมูลของทางคุณบีคุณบีได้ทำงานอยู่กับแม่บุ๋มอยู่กับทางมูลนิธิแล้วคุณบีเป็นแฟนเก่าของทางคุณนุชก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่คบหากันก็เป็นไปได้ด้วยดีปรากฏว่าพอจังหวะที่เลิกกันทางคุณนุชลิสต์รายการต่างๆว่าทางคุณบีเป็นหนี้คุณนุชเป็นหนี้ตั้งแต่ค่าสบู่ค่ายาสีฟันค่าเช่าคอนโดค่าผ้าอนามัยลิสต์ออกมาเป็นแต่ละรายการแบบนี้ค่ะมีการระบุว่าลูกหนี้คือใครเจ้าหนี้คือใครแล้วจะต้องจ่ายตัวเลขยอดหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ 130,000 กว่าบาท
3: อันนี้คือตอนที่รักกันเนี่ยไม่บันทึก
2: ค่ะ
3: แต่ตอนที่ไม่รักกันเราต้องมีลิสต์แบบนี้มาเสมอเลยใช่ไหมบ้านไหนเป็นบ้างอ่ะถามหน่อยที่เวลาเลิกกันแล้วต้องมีลิสต์ว่าเธอต้องจ่ายอย่างนั้นอย่างนี
2: ้ทางคุณนุชบอกว่าก็ต้องจ่ายหนี้มา 130,000 กว่าบาทมันไม่จบแค่นั้นค่ะทางคุณบีเองมีลูกสาว
3: ครับ
2: ปรากฏว่าทางคุณนุชเองก็มีการไปพูดในทำนองเหมือนข่มขู่กับทางลูกสาวของทางคุณบีด้วยแล้วมีการนำรูปของตัวเองที่ถ่ายกับนายกอนุทินไปใช้ในการข่มขู่ด้วย
3: วันนี้ส่งรูปนายกอนุทินไปวันหน้ารูปของพี่หนุ่มก็ไม่รอดหรอกนี่รู้จักใครอีกหนุ่มกันชัยส่งไปเป็นพี่หมวยกลัวไหม
2: กลัว
3: อุ้ยรู้จักหนุ่มกันชัยด้วย
2: ถ้าเราเป็น
3: รู้จักนายกด้วย
2: ถ้าเราเป็นเด็กเราเจอแบบนี้ค่ะกลัวนะคะแล้วก็ทางคุณนุชก็ยังบอกให้ทางคุณบีไปบอกให้ลูกสาวต้องมาขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีทางลูกสาวเองกลัวก็ต้องพิมพ์ว่าหนูขอโทษแบบนี้ได้ไหมส่งไปให้แม่ดูแม่บอกว่าโอเคก็เลยส่งไปขอโทษทางคุณนุชและวันนั้นค่ะทางพี่หนุ่มก็เลยต่อสายคุยกับทางคุณนุชอยากให้ฟังเสียงช่วงนี้ค่ะ
3: ครับ
6: ค่ะ
7: คุณจบไหมห้าหมื่นสี่
6: จ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่บุ๋มปนัดดาจะจ่ายให้เนี่ยบุ๋มก็บอกเลยเขาจัดการเอง
6: ค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชขอไปดูก่อนได้ไหมคะเพราะนุชจำไม่ได้ค
7: ่
6: ะ
7: อ๋อไม่ต้องดูแล้วฮะตัวนี้มันอยู่หน้าจอเลย
6: แล้วจ่ายแล้วจบ
7: ก็จ่ายแล้วจบไงกับเขาอ่ะเขาจบเลยแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกคุณโอเคไหม
8: ให้เขามาขนของด้วยค่ะ
7: แล้วให้มาขนของคุณออกไปด้วย
6: ค่ะ
7: คุณบุ๋มปนัดดาดูอยู่นะคุณบุ๋มบอกโอเคห้าหมื่นสี่นะ
9: นุชอย่าง
7: น
9: ี้คุณจะได้รับชำระหนี้จากบีนะแต่คุณเป็นหนี้คุณเอโอนหนี้ให้ลูกหนี้คุณด้วยคุณยอมไหมโอนหนี้ที่คุณจะได้รับจากคุณบีไปให้คุณเอเพราะคุณเป็นลูกหนี้เขาให้โอนเงินนี้ที่คุณโอเคเนี่ยไปให้คุณเอเป็นการชำระหนี้บางส่วนตามกฎหมายเรียนกฎหมายมามันทำได้โอเคไหม
6: เดี๋ยวนุชขอตัดสินใจอีกทีได้
9: ไม่ต้องตัดสินใจคุณเรียนมาคุณสอบใบญาตทนายแล้วมันอยู่ในหัวแล้วตามกฎหมายมันทำได้ผมแท้ถามคุณว่าคุณจะจ่ายไหมในฐานะคุณเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ในขนาดเดียวกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เขายินยอมตามกฎหมายเนี่ยมันทำได้ถ้าคุณติดใจคุณมาเลยครับมาทำบันทึกข้อตกลงกัน
6: ขอยังไม่ตอบตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะ
3: เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่วงทนายนั่งคุยกันบอกเขาจะดำเนินคดีคุณนุชนะผมเห็นมีหลายข้อหากองอยู่บนโต๊ะเลยแต่มีอันนึงคุณนุชต้องระวังเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร
2: ์
3: การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการตัดต่อภาพซึ่งถ้ามีนะเช่นไปตัดต่อแล้วใส่ข้อความเช่นว่าเคยสนิทกับนายกแล้วบอกเนี่ยสนิทกับนายกมากแล้วก็โพสต์ลงระวังถูกดำเนินคดีพรบ.คอมพิวเตอร
2: ์เพราะว่ามีรูปกับเจ้าสัวธนินทร์นะคะแล้วก็มีการเขียนเรื่องราวว่าตัวเองเป็นหลานอาม่
3: า
2: แล้วอาม่าชื่อนี้เคยอยู่บ้านใกล้ๆกับเจ้าสัวธนินทร์ตอนนั้นเรียกว่าอากงกัวหมินนี่ค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยว่าทางคุณธนินทร์ได้ให้เลขาเอานามบัตรมาให้แล้วบอกนุชว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้โทรหาซึ่งพี่หนุ่มก็ถามในรายการปรากฏว่าทางคุณนุชเองก็บอกเลยว่าตอนท้ายเนี่ยมันไม่จริง
3: อะไรคือไม่จริง
2: ก็เนี่ยแหละค่ะที่เรียกผู้ช่วยมาเอานามบัตรให้แล้วบอกว่ามีอะไรโทรหาอากงอันนี้ไม่จริง
3: คือตัวเองไปโพสในโซเชียลบอกว่าเนี่ยเจ้าสัวเขาบอกมีอะไรให้โทรหาแต่พอเราถามว่าไอ้ที่โพสเนี่ยหมายถึงอะไรที่บอกให้โทรหาเนี่ยไม่จริง
2: ค่ะ
3: แต่คนมาอ่านเนี่ยเข้าใจว่ามีอะไรเขาโทรหาได้ไง
2: ใช่ก็คือให้ได้เห็นความสัมพันธ์ว่าสนิทกันแล้วถึงขั้นจับแล้วก็ซบทางเจ้าสัวธนิน
3: นี่อย่าแปลกใจ
2: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรบ.คอมที่พี่ลูกเตือน
3: ครับ
2: อ
3: ย่าแปลกใจแล้วก็ถ้าใครที่เป็นผู้เสียหายถูกแอบอ้างในลักษณะแบบนี้คุณก็ต้องติดต่อเข้ามานะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาไปหลอกใครบ้างถ้าเขาทำแบบนั้นนะ
2: เช้าวันอาทิตย์แบบนี้อยากนำเสนอเรื่องนี้เลยค่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
3: ผมชอบมากเลยพี่หมวยแต่ผมชอบที่สุดคืออันนึงคือเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนเน่ยังเปิดหมวกร้องเพลงอยู่เลยวันนี้เป็นแชมป์อ่ะ
2: เป ็นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต
3: ์
2: ระดับโลกเลยค่ะน้องเนเน่ทำสำเร็จนะคะเด็กสาวอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้น้องเองเคยมาสัมภาษณ์กับพี่หนุ่มในโหนกระแสด้วยมานั่งโต๊ะตรงนี้เลยค่ะและวันนี้เขาทำให้คนไทยทั้งประเทศภาคภูมิใจรอบตัดสินรอบไฟนอลอะค่ะตรงกับเวลาบ้านเราวันพฤหัสช่วงเวลาประมาณ10โมงที่ผลอย่างเป็นทางการออกตอนแรกคือรอบสุดท้ายอะค่ะ10คนมีการคัดเข้าไป5คนก่อนก็จะเป็นภาพน้องเนเน่กับทางคู่แข่งทีละคู่อะค่ะแล้วก็มีการประกาศเนเน่เข้าไปจนสุดท้ายวินาทีที่เหลือ2คนสุดท้ายแล้วประกาศว่าผู้ชนะก็คือน้องเนเน่ตอนนี้น้องเนเน่ยืนอยู่กับจีโน่พูเกอร์ค่ะเป็นนักมายากลแล้วก็เล่าเรื่องและเป็นวินาทีที่คนไทยทั้งประเทศได้ดีใจแบบสุดๆเลย
10: $1 million one winner here we go America has voted the AGT champion and the winner of $1 million is

0: กี่ครั้งก็ขนลุกค
1: ่
0: ะนี่คือเด็กไทยบนเวทีระดับสากลนอกจาก1ล้านเหรียญสหรัฐที่น้องจะได้แล้วน้องยังได้รับโอกาสอีกมากมายนะคะโอกาสในการแสดงในวงดนตรีระดับสากลการขึ้นแสดงที่ลาสเวกัสการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อเสียงโอกาสงานโชว์ต่างๆที่จะตามมาหลังจากนี้เราจะได้เห็นเด็กสาวคนนี้น้องเนเน่บนเส้นทางดนตรีที่งดงามเหลือเกินและเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆให้กับเด็กไทยอีกหลายๆคนอยากให้ดูบรรยากาศที่โรงเรียนของน้องอะค่ะ
1: ครับ
0: คุณครูอาจารย์น้องๆ นักเรียนมาดูการถ่ายทอดสดที่โรงเรียนติดเป็นจอยักษ์เลยนี
1: ่โอ้บรรยากาศสดเลยนะ
0: ค่ะเฮกันทั้งโรงเรียนคือโรงเรียนดูหลายชั้นมากพี่ลน
1: นี่ดูเฮ้
0: น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตค่ะ
1: รายการที่เขาไปประกวดเนี่ยนะครับคนดูเยอะและเป็นรายการของอเมริกันอะสหรัฐเขาดูเยอะมากแล้วคนไทยไปชนะอะ
0: แล้วรอบสุดท้ายนี่คือผลโหวตนะคะผลโหวตที่น้องได้มาก็คือกลุ่มหัวใจของชาวอเมริกันแล้วก็คนที่มีสิทธิ์โหวต
1: มันไม่ได้ง่ายเนาะพี่หมวยคือเราอยู่ไทยแล้วเราไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วเราชนะในบ้านเขา
0: ค่ะและเชื่อว่าน้องเนเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยอีกหลายคนในหลากหลายอาชีพเลยไม่เฉพาะเล่นกีตาร์หมวยเชื่อว่าจากนี้คนจะไปเล่นกีตาร์เยอะ
1: อายุ16นะครับ
0: กีฬาก็เหมือนกันถ้ามีความฝันแบบน้องเรามุ่งมั่นฝันชัดเจนแล้วทำได้นี่โอ้โหมัน
1: ผมย้ำนะครับว่าอายุ16
0: 16เอง
1: 16เองนะครับ
0: ค่ะยินดีกับน้องเนเน่ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมโหนกระแสแต่เช้าในวันนี้ค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: Home. ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดู Home App แจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดู Home ทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: เจ๋อแซ่บเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
8: ่ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงาม เปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
10: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
11: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติงต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
12: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: จ๋าซัปเปอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell, DeWalt, Pumpkin, My Dear, Hisense, Mitsubishi Heavy Duty, Stibel Eltron, TOA, Nippon Paint, Bayer, Delta และกัปตัน
7: ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
9: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการ Modern Health โดยพี่ปูเอื้อมพรแสงสุวรรณซึ่งเป็น Functional Nutritional Therapy Practitioner FNTP หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลค่ะรายการ Modern Health ออกอากาศในวันที่ในวันอาทิตย์นะคะเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น. ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวแล้ววันนี้ก็มาอีกเช่นเคยค่ะท่ามกลางกระแสน้ำท่วมนะคะทั่วกรุงเทพไปหมดนะคะแต่ว่ารายการ Modern Health ของเราก็ยังอยากจะเรียกว่าให้กำลังใจนะคะส่งกำลังใจไปให้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็ยังมีเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะรายการ Modern Health ค่ะเราสามารถฟังและชมผ่านไลฟ์สดนะคะหรือจะฟังอีกครั้งก็ได้ที่เพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106หรือจะเป็นลักษณะของการผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.searchgroup หรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะขอโทษค่ะ www.searchgroups.co ค่ะส่วนถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะก็คือ024249755ซึ่งก็จะเป็นเบอร์ที่เราจะเปิดสายผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะในช่วง 9:30 นค่ะก็รายการ Modern Health นะคะจัดมาหลายปีมากๆแล้วนะคะเราก็จะยืนยันอยู่บนปรัชญาเดิมก็คือว่าไม่มีอาหารสุขภาพสูตรใดสูตรเดียวที่เหมาะสมสำหรับทุกคนเป็นเรื่องของความเฉพาะบุคคลจริงๆและก็ความแตกต่างนี้นะคะเฉพาะบุคคลเนี่ยก็มาจากพันธุกรรมไลฟ์สไตล์เพศเป้าหมายวัยต่างๆนะคะรวมทั้งไปถึงเรื่องของการจัดการความเครียดของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการ Modern Health ก็เลยเป็นเรื่องของการที่เราจะนำข่าวสารข้อมูลนะคะและก็งานวิจัยต่างๆเนี่ยที่จะทำให้พวกเราเนี่ยค่ะผู้ฟังเข้าใจเรื่องของสุขภาพที่สัมพันธ์กับอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนแรกของรายการนะคะส่วนช่วงที่2ของรายการซึ่งจะเป็นการให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพก็เนื่องจากว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาก็ราวๆเกือบ10ปีแล้วนะคะที่พี่ภูทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็มีโปรแกรมสุขภาพส่วนบุคคลเองด้วยนะคะซึ่งก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เจอคนไข้เจอผู้ป่วยมามากมายนะคะโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาซึ่งไปทำในโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะ wellness ซึ่งก็เจอผู้ป่วยเนี่ยประมาณ 2-300 คนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ 3-4 คนนะคะแล้วเราก็จำเป็นจะต้องแก้ปัญหาสุขภาพให้เขาในเชิงของอาหารเนี่ยค่ะแก้ปัญหาสุขภาพด้วยอาหารเนี่ยให้เขานะคะโดยทำงานร่วมกับหมอแผนปัจจุบันแล้วก็ทำงานร่วมกับแพทย์แผนต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งก็จะว่าไปแล้วก็เยอะมากทีเดียวก็เหล่านี้นะคะพี่บุ๊กก็ทุ่มเทในการที่จะศึกษาให้แต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความชำนาญในการที่จะนำเอาความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆเนี่ยค่ะมาช่วยแก้ปัญหาสุขภาพให้ผู้ฟังของเราในช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาดูช่วงแรกของรายการก่อนนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลวันนี้พี่ปูนำบทความจากนักโภชนาการจากสหราชอาณาจักรนะคะชื่อคุณดาเนมาเชลค่ะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารก่อการอักเสบให้ร่างกายของเราอย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิธีปรับอาหารเพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลนี้ในเรื่องของความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารพี่ปูพูดอยู่สม่ำเสมอนะคะในปีที่แล้วเนี่ยพูดเยอะหน่อยแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้พูดเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีนี้ที่พี่ปูนำเอาเรื่องจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะความไม่สมดุลนั้นเนี่ยมาพูดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะเรามองไม่เห็นเราไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยมีมากกว่าเซลล์ของเราถึง3เท่าด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเซลล์เรามีล้านเซลล์จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราก็จะมีถึง3ล้านตัวเลยทีเดียวและเมื่อเขาอยู่ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยค่ะตัวดีจำเป็นจะต้องมีมากกว่าตัวร้ายเมื่อตัวดีมีมากกว่าตัวร้ายก็จะทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็มีอารมณ์ดีความรู้สึกดีแต่ถ้าตัวร้ายมีมากกว่าเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรามีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วอาการเบื้องต้นที่พบบ่อยก็คือเรื่องของท้องอืดนะคะไม่สบายท้องแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขับถ่ายที่ไม่สม่ำเสมอบางคนก็อาจจะถ่ายมากเกินไปนะคะท้องเสียบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการท้องผูกค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการแพ้อาหารแฝงอันนี้เยอะมากเลยนะคะในเรื่องของความไวต่อการตอบสนองต่ออาหารบางชนิดอันนี้คือแพ้บางคนให้เยอะมากเลยทีเดียวก็จำเป็นจะต้องมีการงดแล้วก็ลดอาหารชนิดนั้นซึ่งก็จะเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ค่อยมีความสุขกันเนื่องจากว่าอาหารหลายอย่างที่เราต้องงดไปเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วเรากินเป็นประจำทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารที่ไม่สมดุลเนี่ยค่ะก็จะนำมาด้วยอาการเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าทั้งกายแล้วก็เหนื่อยล้าทั้งใจเพราะว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยค่ะเป็นตัวกำหนดภาวะของอารมณ์ในสมองเราด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของภาวะอารมณ์ในสมองของเราเลยถ้าตัวร้ายมีมากเกินไปเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยปกติโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีปัญหาการเสพติดอาหารบางอย่างนะคะว่ากันว่าอาหารที่เราเสพติดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำตาลเนี่ยค่ะ ตัวเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวร้ายโดยเฉพาะพวกเชื้อราซึ่งพวกเชื้อราเนี่ยเขาก็จะอยากกินน้ำตาลเพราะเนี่ยเมื่อเขาขึ้นไปที่สมองของเราได้แล้วเนี่ยค่ะเขาจะไปกำหนดให้เราเนี่ยอยากกินอาหารของเขาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งทางการแพทย์เนี่ยค่ะแล้วก็งานวิจัยเนี่ยก็กำลังดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้พบว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการรักษาค่ะในส่วนของพี่ปูวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเรื่องนี้แหละเรื่องของความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ก็คือชุมชนที่อยู่ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยค่ะเป็นชุมชนใหญ่เลยนะคะก็เกิดความไม่สมดุลก็คือตัวร้ายมีมากกว่าตัวดีเนี่ยก็จะทำให้สายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์เนี่ยลดลงแล้วก็มีตัวอันตรายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ความหลากหลายหรือความหลากหลายลดลงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเสียสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เหมือนกันนะคะจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราก็คือได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่รับประทานยาบางอย่างยาปฏิชีวนะรวมไปถึงเรื่องของวิธีการคลอดด้วยนะคะถ้าคลอดแบบผ่าคลอดเนี่ยค่ะก็จะทำให้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของน้องที่เพิ่งเกิดมานะทารกค่ะก็จะไม่มีความหลากหลายมากเพียงพอนะคะรวมไปถึงเรื่องของการได้รับนมแม่หรือนมจากขวดอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปถ้านมแม่เนี่ยทารกก็จะแข็งแรงมีจุลินทรีย์ที่ดีนะคะปกป้องร่างกายของตัวเองเนี่ยมากกว่าเด็กทารกที่รับประทานนมจากพวกนมวัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของระดับความเครียดสภาพแวดล้อมคุณภาพการนอนหลับก็จะเป็นตัวกำหนดภาวะของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราด้วยเนื่องจากว่าพวกนี้ค่ะจะมีความเซนซิทีฟค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะแม้ในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเนี่ยก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงภาวะความสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราได้เช่นถ้าเราเครียดวันนี้เช่นเราเจอเรื่องที่มันช็อกมากๆนะคะแล้วเป็นเรื่องในทางร้ายเนี่ยค่ะนั่นนะคะภาวะอารมณ์นั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งสารเคมีแห่งความเครียดความตื่นเต้นออกมาและนั่นนะคะก็จะทำให้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากการที่มีตัวดีมากกว่าเนี่ยค่ะกลายเป็นการมีตัวร้ายมากกว่าอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราก็เลยจำเป็นจะต้องนำมาพูดกันบ่อยๆเพราะว่ามันมีความสำคัญกับตัวเราอย่างมากนะคะเพราะว่าความสมดุลของจุลินทรีย์อย่างที่บอกไปแต่แรกเขาจะเป็นตัวกำหนดสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีของเราได้ทีนี้เรามาดูว่าการตรวจนะคะเราพูดกันไปแล้วเรื่องของอาการเนี่ยว่าถ้าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารไม่สมดุลเนี่ยก็จะมีท้องอืดไม่สบายท้องปวดท้องต่างๆการขับถ่ายแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความไวการตอบสนองต่ออาหารบางชนิดความเหนื่อยล้าเหล่านี้ถ้าเราอยากรู้นะคะว่าจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยสมดุลหรือไม่นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการตรวจนะคะตรวจอุจจาระเขาเรียกว่าเป็น GI map ไปดูเรื่องของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรมีมากมีน้อยแบบไหนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็สามารถที่จะดูได้แล้วนะคะว่าจุลินทรีย์ของเราเนี่ยสมดุลหรือไม่นะคะแล้วเป็นอย่างไรซึ่งก็ถ้าอยากจะตรวจนะคะส่วนใหญ่แพทย์จะไม่ค่อยตรวจเนื่องจากว่า GI map ก็จะราคาสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ตรวจอะไรแบบเรียกว่าทั่วๆไปก็คือจนกว่าเรื่องของการรักษาอาการไม่ปกติในทางเดินอาหารเนี่ยค่ะถึงจุดหนึ่งที่มันอาจจะนะคะอาจจะต้องบอกอย่างนี้เลยในประสบการณ์ของพี่ปูเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารไม่สมดุลเราถึงจะแนะนำให้คนไข้ไปตรวจปกติทั่วๆไปเราก็จะแก้ปัญหาพื้นฐานกันก่อนนะคะถ้าขับถ่ายไม่ปกติเราก็แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มอาหารหรือลดอาหารบางอย่างหรือท้องอืดท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะท้องผูกปวดท้องเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการงดอาหารบางอย่างไปก่อนนะคะทีนี้เรามาดูว่าการอักเสบเนี่ยคืออะไรนะคะการอักเสบเนี่ยมีการพูดถึงบ่อยมากๆเลยนะคะในช่วงตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแต่ว่าเราก็จะมาพูดกันอีกครั้งเพราะว่าเรื่องของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราที่ไม่สมดุลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบอย่างไรนะคะการอักเสบไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยตัวมันเองจริงๆแล้วการอักเสบคือกลไกการป้องกันร่างกายที่กำลังทำงานอยู่เมื่อเราได้รับบาดเจ็บหรือต่อสู้กับการติดเชื้อระบบภูมิคุ้มกันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อปกป้องและซ่อมแซมร่างกายของเราจากนั้นการอักเสบก็จะลดลงเมื่อภัยคุกคามผ่านพ้นไป ปัญหาเริ่มเกิดเมื่อการอักเสบไม่สามารถหยุดลงได้แทนที่จะเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆและตรงจุดการอักเสบกลับกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำซึ่งเป็นภาวะที่ระบบภูมิคุ้มกันยังถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีภัยคุกคามเฉียบพลันที่ต้องต่อสู้อีกต่อไปแล้วก็ตามนะคะทีนี้เมื่อการอักเสบเหล่านี้ค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นการอักเสบระดับต่ำหรือ low grade inflammatory เนี่ยค่ะเมื่อเกิดขึ้นเป็นเวลานานและก็ต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงกับภาวะต่างๆเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานชนิดที่2โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองพวกโรคออโตอิมมูนต่างๆนะคะมะเร็งบางชนิดและภาวะซึมเศร้าเพราะนั้นเนี่ยค่ะเราเลยจำเป็นจะต้องมาดูเรื่องของปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะการอักเสบซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะพูดถึงเรื่องของการกินอาหารแปรรูปเรื่องของการกินน้ำตาลเนี่ยค่ะก็จะเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่เป็นอาหารที่ต้องห้ามที่จะก่อภาวะการอักเสบให้ร่างกายของเราแต่ว่ายังมีอีกปัจจัยนึงด้วยนะคะก็คือจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราเนี่ยถ้าเสียสมดุลก็จะก่อให้เกิดภาวะการอักเสบได้ด้วยเช่นกันในเรื่องเนี้ยค่ะจะอธิบายว่าภาวะเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้สามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบที่จะทำให้การอักเสบดำเนินอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวกับกลไกซับซ้อนหลายประการทีนี้เราจะต้องมาดูกลไกต่างๆเหล่านี้นะคะที่สัมพันธ์กับจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารไม่สมดุลและก่อให้เกิดการอักเสบเรื่องแรกก็คือเรื่องของการผลิตกรดไขมันสายสั้นนะคะช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเนี่ยก็คือจะลดลงเพราะช็อตเชนแฟตตี้แอซิดเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งซึ่งร่างกายจะสร้างขึ้นได้จากการกินอาหารสมดุลและตัวนี้เองนะคะจะเป็นตัวที่สร้างจุลินทรีย์ดีๆตัวใหม่ๆให้เกิดขึ้นในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการที่จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารไม่สมดุลตัวร้ายมากกว่าตัวดีการผลิตกรดไขมันก็จะลดลงไปด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของการกินอาหารที่ไม่สมดุลก็จะทำให้การผลิตกรดไขมันสายสั้นเนี่ยลดลงแล้วก็เรียกว่ากรดไขมันสายสั้นนะคะมาขยายความตรงนี้ก่อนเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์หมักใยอาหารจากอาหารเมื่อเกิดภาวะเสียสมดุลแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์จำนวนมากซึ่งทำหน้าที่ผลิตกรดไขมันสายสั้นก็จะลดลงส่งผลให้มีการผลิตกรดไขมันสายสั้นลดลงและเนื่องจากกรดไขมันเหล่านี้มีบทบาทในการช่วยรักษาทั้งเกาะป้องกันของลำไส้และระบบภูมิคุ้มกันการลดลงของกรดไขมันสายสั้นจึงสามารถส่งผลต่อเนื่องไปยังระบบต่างๆทั่วร่างกายได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของการผลิตตัวดีๆใหม่ๆขึ้นมาด้วย2ค่ะจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายเนี่ยเพิ่มจำนวนมากเกินไปภาวะเสียสมดุลไม่ได้หมายถึงการเสียแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายด้วยเมื่อสมดุลของจุลินทรีย์เสียไปจุลินทรีย์ฉวยโอกาสและจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายสามารถเพิ่มจำนวนและเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการทดลองของจุลินทรีย์ชนิดอื่นอันนี้ก็คือข้อมูลนี้คุณนักโภชนาการจากอังกฤษก็นำมาจากห้องทดลองเลยนะคะจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถสร้างพิษและโมเลกุลที่ส่งเสริมการอักเสบได้ตัวร้ายอันตรายแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งสามารถที่จะระคายเคืองเยื่อบุลำไส้โดยตรงและกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้โดยตรงด้วยเช่นกันค่ะ3ค่ะก็คือเกราะป้องกันของลำไส้อ่อนแอลงเยื่อบุลำไส้ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันแบบเลือกผ่านนะคะก็คือเรื่องของการดูดซึมอาหารเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของการเลือกผ่านถ้าดีๆก็จะเลือกให้ผ่านแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยผนังลำไส้เล็กเนี่ยค่ะซึ่งดูดซึมอาหารเนี่ยก็จะไม่ให้ผ่านเข้าไปนะคะโดยเยื่อบุลำไส้ตรงนี้นะคะที่เป็นเกราะป้องกันเนี่ยค่ะจะเปิดให้สารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดได้ขณะเดียวกันก็ป้องกันสารที่เป็นอันตรายไม่ให้ผ่านเข้าไปเซลล์ที่บุผิวผนังลำไส้จะใช้กรดไขมันสายสั้นเป็นแหล่งพลังงานหลักเมื่อระดับกรดไขมันสายสั้นลดลงเซลล์เหล่านี้ก็จะอ่อนแอลงและมีความสามารถลดลงในการที่จะรักษาความเข้มแข็งของเกราะป้องกันลำไส้นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นส่วนประกอบจากแบคทีเรียที่สามารถ ผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้นะคะก็คือส่วนประกอบจากแบคทีเรียที่เป็นตัวร้ายเนี่ยค่ะก็จะสามารถผ่านเข้าสู่กระแสเลือดได้ระบบภูมิคุ้มกันก็จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งแปลกปลอมและกระตุ้นการตอบสนองแบบอักเสบขึ้นมาและนี่เป็นกลไกสำคัญที่ภาวะเสียสมดุลของลำไส้จุลินทรีย์ในลำไส้สามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบระดับต่ำทั่วร่างกายได้นะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งซึ่งจะว่าไปก็มีความซับซ้อนและนักวิทยาศาสตร์ก็ทำงานเยอะอยู่แต่ว่าในระหว่างที่เราพยายามที่จะคอนเฟิร์มนะคะเรื่องของภาวะนี้เนี่ยค่ะก็มีการวิจัยใหม่ๆหรือว่ามีการนำมาเรียบเรียงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยืนยันไปในทางเดียวกันทั้งสิ้นนะคะยังมีอีกค่ะเรื่องของภาวะเสียสมดุลในลำไส้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงในระบบควบคุมการภูมิคุ้มกันของเราด้วยก็ได้นะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันประมาณ 70% ของเซลล์ภูมิคุ้มกันอยู่ในลำไส้ของเราซึ่งก็อยู่ที่ผนังลำไส้เล็กของเราหรือเยื่อบุผนังลำไส้นั่นเองนะคะและเซลล์เหล่านี้ก็มีการสื่อสารกับจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และกรดไขมันสายสั้นที่ผลิตขึ้นนะคะจะช่วยฝึกและควบคุมระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถยอมรับสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายเช่นอาหารและการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อภัยคุกคามอย่างแท้จริงทีนี้กรดไขมันสายสั้นก็จะทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันควบคุมในกลุ่มควบคุมซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับผู้รักษาความสงบเซลล์เหล่านี้จะช่วยลดการอักเสบที่ไม่จำเป็นขณะเดียวกันก็ควบคุมเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ส่งเสริมการอักเสบไม่ให้ทำงานมากเกินไปหรือหนักเกินไปเมื่อจุลินทรีย์เกิดความผิดปกตินะคะมีการเสียสมดุลเกิดขึ้นเนี่ยการควบคุมและการปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันก็จะผิดเพี้ยนไปเซลล์ภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ควบคุมลดลงขณะที่เซลล์ที่ส่งเสริมการอักเสบมีความตื่นตัวมากขึ้นและระบบภูมิคุ้มกันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะที่ถูกกระตุ้นมากขึ้นและก็เกิดขึ้นอย่างเรื้อรังทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยค่ะมันก็มีความซับซ้อนอยู่ในร่างกายของเราทีนี้เอาง่ายๆว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะคะคำแนะนำของนักโภชนาการอังกฤษบอกเลยว่า1ก็คือรับประทานใยอาหารให้มากขึ้นนะคะอาหารที่มีไฟเบอร์เดี๋ยวนี้เราน่าจะรู้จักกันนะคะพวกพืชผักต่างๆที่มีใยอาหารเนี่ยค่ะก็มีมากมายเลยทีเดียวเราควรจะรับประทานให้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าใยอาหารเป็นแหล่งพลังงานหลักของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อลำไส้และคนส่วนใหญ่รับประทานใยอาหารเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยพี่ปู่ก็แนะนำเลยว่าเราควรจะรับประทานให้ได้วันละประมาณ25นะคะถึง35กรัมต่อวันนั่นหมายความว่าพืชชนิดหนึ่งนะคะพืชชนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นอาจจะผักบุ้งอย่างเงี้ยค่ะ1ฝ่ามือผักบุ้งสุก1ฝ่ามือเนี่ยก็จะมีใยอาหารเนี่ยค่ะราวๆ4กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราต้องการถึง25กรัมนะคะหรืออาจจะ30กรัมเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องกินพืชผักเนี่ยค่ะให้ได้ประมาณวันละ56ฝ่ามือด้วยกันนะคะ56ฝ่ามือด้วยกันก็คือ1ฝ่ามือเนี่ย4กรัมนะคะ4 646 64 28นะคะก็ประมาณนั้นนะคะซึ่งก็เรียกว่าอาหารที่มีไฟเบอร์หรือใยอาหารก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะผักผลไม้ก็อยากให้รับประทานน้อยหน่อยเรารับประทานผักที่หลากสีให้มากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของธัญพืชที่ไม่ขัดสีด้วยข้าวกล้องต่างๆซึ่งจะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดไขมันสายสั้นซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการอักเสบ2ก็คือรับประทานพืชให้หลากหลายชนิดนะคะงานวิจัยของสถาบันสวีแห่งนี้นะคะซึ่งนักโภชนาการท่านนี้เนี่ยค่ะสังกัดอยู่ก็ได้มีการทดลองให้ผู้รับประทานอาหารเนี่ยค่ะจากพืชให้แตกต่างกันนะคะวันละขอโทษค่ะ30ชนิดต่อสัปดาห์ก็คือราวสักวันนึงเนี่ยค่ะก็กินให้ได้สักประมาณ4อย่างนะคะ4อย่าง4นะคะก็ได้ประมาณสัก30ชนิดต่อสัปดาห์รวมไปถึงเรื่องของสมุนไพรเครื่องเทศถั่วเมล็ดพืชมีระดับของแบคทีเรียซึ่งจะมีประโยชน์นะคะต่อแบคทีเรียมากๆๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชแต่ละชนิดก็จะมีใยอาหาร

0: จะส่งผลต่อจุลินทรีย์ได้ทั้งหมดเลยแม้ว่าการอาหารจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดแต่การรักษารูปแบบการนอนหลับให้สม่ำเสมอและการจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถช่วยรักษาความสมดุลของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเราซึ่งก็จะนำไปสู่การมีสุขภาพท้องที่ดีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีค่ะเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราก็ฝากเบอร์โทรสำหรับช่วงที่2ของรายการเอาไว้ก่อนนะคะก็คือ024249755นะคะ024249755ถ้าเผื่อว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพที่อาหารแก้ได้ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเราก็กลับมาพบกันกับช่วงที่2ของรายการค่ะ
1: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีในModern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
9: เจ้าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและ

0: สร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม3ถึง11ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Healthกับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
3: ค่ะก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Health นะคะรายการ Modern Health ของเราเนี่ยก็จะเป็นรายการที่จัดในช่วงวันอาทิตย์นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวโดยพี่ปูเอื้อมพรแสงสุวรรณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลนะคะในช่วงที่2ของรายการเนี่ยค่ะเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทั้งบ้านโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับอาหารนะคะและเบอร์โทรนั้นก็คือ024249755ค่ะจดเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวก็รอโทรเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเผื่อว่าใครโทรไม่ติดนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะก็สามารถที่จะฝากคำถามเอาไว้ได้ที่เพจ Facebook นะคะ Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเราก็จะเรียกว่าได้พูดคุยกันนะคะได้พูดคุยกันเป็นลักษณะของการตอบโต้กันเลยนะคะซึ่งก็จะดีกว่ามากๆเลยนะคะตอนนี้มีคุณจิ๋วอยู่ในสายแล้วคุณจิ๋วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
4: คือจะถามเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับอุจจาระนะ
3: คะ
4: คือหมายความว่าคนบางเท่าที่สังเกตบางคนเนี้ยอุจจาระเขาจะลอยๆอ่ะแบบที่ว่ามันไม่หนักอะค่ะ
3: ค่ะ
4: ตกอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพดีหรือไม่ดียังไงคะ
3: ถ้าอุจจาระลอยเนี่ยแปลว่ามีไขมันปนมากับอุจจาระนั่นหมายความว่าเรื่องของการดูดซึมไขมันในร่างกายของเราเนี่ยค่ะมันอาจจะดูดซึมไม่ดีปกติแล้วเวลากินอาหารเข้าไปที่มีไขมันเนี่ยร่างกายเรานะคะโดยถุงน้ำดีเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการที่จะเป็นเขาเรียกเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะทำให้ไขมันเนี่ยค่ะแตกตัวก่อนที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัญหาเกิดขึ้นเช่นถุงน้ำดีอาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพนะคะเป็นอาจจะมีปัญหาถุงน้ำดีหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ร่างกายสร้างน้ำดีไม่พอเพราะว่าถุงน้ำดีเวลาที่เขาจะเอาไขมันมาทำให้แตกตัวเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีน้ำดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยน้ำดีอาจจะไม่ค่อยดีหมายความว่าน้ำดีอาจจะสร้างไม่พอหรือน้ำดีอาจจะมีความเข้มข้นเกินไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมาจากเรื่องอาหารการกินแล้วก็การย่อยของเราเพราะเนี่ยถ้าเผื่อว่าในส่วนของน้ำดีเนี่ยทำงานได้ไม่ดีถุงน้ำดีไม่ดีเนี่ยค่ะไขมันที่ควรจะได้รับการดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายไขมันดีๆเนี่ยจะไปช่วยเรื่องของการแก้การอักเสบเนี่ยค่ะก็จะไม่ถูกนำไปใช้ก็จะเรียกว่าก็จะปนมากับเศษอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ลงมาที่อุจจาระซึ่งก็ทำให้อุจจาระลอย
4: ทีนี้ไอ้วิธีทำให้น้ำดีดีขึ้นเนี่ยทำยังไงอะคะ
3: รับประทานพืชขมค่ะถ้าอายุเยอะแล้วคุณจิ๋วคนที่มีปัญหานี่คืออายุเท่าไหร่อะคะ
4: อายุเยอะ80กว่าแล้วล่ะค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อถ้า80กว่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการย่อยเลยการย่อยเพราะว่าเราเนี่ยร่างกายของมนุษย์โดยธรรมชาติเลยนะคะการย่อยเนี่ยก็จะเสื่อมลงตามวัยเพราะเนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมลงนะคะ40อายุ40เสื่อมลง 10% อายุ50ก็ 20% ทีนี้ถ้า80เนี่ยอาจจะเสื่อมลงไปเลยครึ่งหนึ่งเพราะเนี่ยเวลารับประทานอาหารเนี่ยอาจจะต้องเคี้ยวช้าๆโอเคอาจจะต้องทำให้อาหารมันนิ่มอะค่ะปรุงแบบตุ๋นหรือว่าอาจจะเป็นการสับอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ทำให้นิ่มหน่อยเวลาก็เรียกว่าก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยการดูดซึมให้มันได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งของที่เราจะต้องปรับในเรื่องของการปรุงแล้วก็เรื่องของการเคี้ยว2 อาหารที่จะทำให้มีน้ำดีเพิ่มขึ้นนะคะจะเป็นพืชขมพืชรสขมอะค่ะพืชรสขมเช่นมะระอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยกินมะระแล้วอร่อยนั่นแปลว่าร่างกายของเขาต้องการความขมเพิ่มขึ้น
4: มะระสดหรือมะระต้มก็ได้ก็ได
3: ้ได้หมดเลยค่ะได้หมดขอให้เป็นพืชขมนะคะพืชขมเนี่ยนอกจากมะระยังจะมีใบบกนะคะหรือจะเป็นพวกเคลพวกผักเคลที่เป็นเหมือนคะน้าค่ะแล้วก็ใบหยิกๆอันนั้นน่ะก็จะอยู่ในกลุ่มพืชขมด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็พวกเรียกว่าอะไรนะ พวกตัวใบมะรุมเอ๊ะมะรุมหรือเปล่านะคะตัวที่มันจะช่วยในเรื่องของในเรื่องของความขมอะค่ะมันจะมีพืชอยู่ตัวหนึ่งปุ้นึกชื่อไม่ออกนะคะมันจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่า
4: ถ้าขมขมนี่ก็โอเคนะคะ
3: ใช่ถ้าขมขมก็โอเคก็รับประทานเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวพืชขมเลยแล้วก็อีกอันนึงที่มะนาวค่ะมะนาวพวกน้ำมะนาวบีบมะนาวใส่ลงไปในอาหารเนี่ยค่ะมะนาวเองเนี่ยเขาจะทำให้น้ำดีเนี่ยมีความไม่ข้นเกินไปแล้วก็ไม่ใสเกินไปนะคะ
4: อ
3: ันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งซึ่งถ้าถามเรื่องว่าจะทำให้น้ำดีเนี่ยเพิ่มขึ้นยังไงก็คือเป็นพืชขมแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการรับประทานมะนาวไปด้วยในมื้อนั้นๆ นะคะ
4: ก็แล้วขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเราไอ้พวกการพูเนี่ยมันช่วยไหมคะถ้าสมมติว่าเราทานข้าวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็อมการพูสักต้านหนึ่งเงี้ยจะช่วยไหมคะ
3: การพูเนี่ยมันจะเป็นสมุนไพรนะคะในส่วนของสมุนไพรการพูเนี่ยโดยปกติเขาใช้ประโยชน์อะไรอะคะ
4: ดูเท่าที่เห็นเขามีในเขียนไว้ในตำราหรือไงเนี่ยนะเขาบอกว่ามันช่วยอะไรนะร้อนๆนะคะมันทำให้อะไรนะการย่อยดีหรือไงอะไรเงี้ยค่ะ
3: การพูก็จะเหมือนพวกสมุนไพรทั้งหมดของไทยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นกะเพราโหระพาขิงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกขมิ้นนะคะพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารการพูก็จะช่วยด้วยเหมือนกันนะคะก็คือช่วยลดอาการท้องอืดช่วยย่อยอาหารนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาจะมีความเป็นยาคุณจิ๋วเขาจะมีความเป็นยาเพราะนั้นเนี่ยความเป็นยาเนี่ยมันก็จะคือยามันก็คือจะช่วยในเรื่องของการทำงานหรือว่าการย่อยนะคะเราคิดซะว่าเขาเป็นยาแต่ขณะเดียวกันเขาก็จะมีผลข้างเคียงด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ทำบ่อยๆแล้วก็ปรุงด้วยกะเพราโหระพาขิงนะคะมะนาวอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนการปรุงอาหารทั่วๆไปที่เราปรุงกันใน
4: อาหารไทยเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไหมคะ
3: อาจจะเป็นได้บางครั้งนะคะอาจจะเป็นได้บางครั้งเนื่องจากว่าเขาก็จะมีประโยชน์ที่ดีของเขาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะในความเป็นยาในความเป็นสมุนไพรเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำให้ทำเป็นประจำต่อเนื่องยาวนานนะคะอืมค่ะ
4: หมอแล้วขอโทษถามอีกทีนึงมันมีไอ้ใบไอ้ลูกของอะไรนะไอ้ที่เมื่อกี้มะรุมอะค่ะมะรุมกลมๆอะค่ะเม็ดมะรุมอะค่ะเม็ดมะรุมกลมๆที่บางทีเขาเอาขายเป็นซองๆก็เคยซื้อมาแล้วก็เอามากัดกินดูแล้วข้างในมันก็หวานๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายไหมคะ
3: ค
4: ือมะรุมอะค่ะ
3: คือมะรุมเนี่ยค่ะก็จะว่าไปแล้วนะคะก็เป็นพืชที่เราเอามากินกันอยู่แล้วเนาะเป็นแกงส้มอะไรต่างๆซึ่งก็จะดีนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยในสุขภาพในหลายๆส่วนเหมือนกันเนื่องจากว่าเขาก็มีไฟเบอร์ค่อนข้างสูงเราก็จะพูดกันเรื่องไฟเบอร์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะพวกเม็ดเนี่ยค่ะพวกเปลือกหรือเมล็ดอย่างเงี้ยก็จะว่าไปแล้วนะคะก็จะเป็นสารที่ไม่ควรรับประทานนะคะก็คือถ้าจะต้องรับประทานเนี่ยก็ควรจะรับประทานมะรุมที่เป็นฝักจะเป็นหลักเลยสมัยนึงเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนกับมะรุมนะคะน้ำมันมะรุมมาช่วยอะไรต่างๆแล้วสักพักนึงก็หายไปเนื่องจากว่าข้อดีของเขาพอใช้ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยน้ำมันมะรุมก็ส่งผลเสียต่อตับอะไรแบบนี
4: ้อ๋อก็มีอันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: คืออะไรที่เราควรทานเป็นอาหารนะคะพวกพืชเนี่ยเวลาที่อันนี้คือสิ่งที่ปูเรียนมาเลยนะคะถูกสอนมาเลยแม้ว่าฝรั่งเนี่ยจะสอนแต่ว่าก็จะสอนมาเลยว่าเวลาที่รับประทานอาหารอะไรก็ตามเนี่ยค่ะเราจะไม่รับประทานอาหารอย่างใดอย่างเดียวเราจะรับประทานเป็นตำรับอ่ะมันเหมือนกับว่าในการปรุงอาหารนะคะเวลาที่สมมติต้มยำอย่างเงี้ยมะนาวก็ไม่ได้มากเกินไปน้ำปลาก็ไม่ได้มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวกสมุนไพรในนั้นก็พอดีอร่อยลงตัวแล้วพอเข้าไปในร่างกายก็จะไปช่วยส่งเสริมในการย่อยอาหารในการทำให้เรื่องของการเผาผลาญดีขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะได้ประโยชน์ถ้าเนื้อสัตว์หรือเห็ดหรืออะไรที่อยู่ในต้มยำอย่างเงี้ยก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอันนี้ค่ะก็จะเป็นแนวศาสตร์ที่ว่าเราไม่แนะนำให้กินอะไรอย่างใดอย่างเดียวโดดๆนะคะเราอยากให้กินเป็นอาหารมากกว่านะคะ
4: ขอบพระคุณมากเลยค่ะรายการนี้ยอดเยี่ยมเลยพวกเดียวให้ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณคุณจิ๋วน้ำท่วมไหมคะ
4: อ
3: ่ะน้ำท่วมไหมที่บ้าน
4: น้ำท่วมอ๋อไม่ท่วมค่ะเพราะว่าพอดีอยู่ฝั่งทนแล้วก็เขาระบายน้ำดีมากค่ะก็เลยไม่ค่อยท่วม นะคะที่บ้านท่วมไหมคะ
3: ไม่ท่วมค่ะอยู่ฝั่งทนเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้กับคนฟังที่อยู่ในภาวะน้ำท่วมนะคะก็ขอให้น้ำลดลงเร็วๆนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณจิ๋วนะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเป็นประจำเลยนะคะคำถามเดียวเนี่ยคำถามนึงเนี่ยก็จะทำให้ผู้ฟังคนอื่นเนี่ยค่ะได้ประโยชน์ด้วยและพี่ปูเองก็จะได้เรียกว่านำความรู้นำประสบการณ์เนี่ยค่ะที่รักษาคนไข้มาจะว่าไปนะคะก็ถ้าตั้งแต่10ปีมาเนี่ยก็โอ้หลายร้อยมากแล้วนะคะถ้าปีที่ผ่านมาเนี่ยราวๆ300คนเนี่ยเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอีก9ปีที่เหลือเนี่ยก็โอ้ยจะเรียกว่าเป็นพันก็จะเวอร์ไปไหมแต่ว่าก็มีสิทธิ์นะคะที่จะถึงขนาดนั้นเลยทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะนำความรู้ความเข้าใจตรงนี้ค่ะมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะแล้วพี่ปูก็จะได้เรียกว่าตอบคำถามแนะนำอะไรต่างๆได้เรียกว่ามีเขาเรียกว่ามันก็เป็นการฝึกพี่ปูด้วยในการที่จะนำความรู้มาปรับที่แล้วก็จะแนะนำคนไข้หรือว่าผู้ฟังนะคะอย่างทันท่วงทีนะคะค่ะตอนนี้มีคุณลิกาอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณลิกา
5: สวัสดีค่ะคุณปูค่ะ
3: ค่ะคุณลิกาบ้านน้ำท่วมไหมน้ำท่วมไหมคะ
5: ตรงกับที่คุณบอกเลยคนที่มีอายุแล้วเนี่ยทำไมชอบทำรับประทานอาหารอย่างเดียวก็จะทานทั้งวันยาอื่นมาเสริมก็ไม่ทานจะมีวิธีแก้ยังไงดีคะ
3: รับประทานอาหารอะไรคะอาหารเสริม
5: อาหารเสริมไม่ทานอาหารธรรมดาเนี่ยเช่นต้มยำหรือไม่ก็แกงต้มหรือไม่ก็จับฉ่ายอะไรเงี้ยคือจะทานอย่างเดียวทั้งวันไม่เอาอย่างอื่นเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ยังไงคะ
3: ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารับประทานอาหารอย่างเดียววันทั้งวันนะคะ
5: ถ้า
3: อีกวันอีกวันนึงเนี่ยเปลี่ยนเมนูได้ไหมคะ
5: อีกวันก็เปลี่ยนเป็นเมนูไปเรื่อยค
3: ่
5: ะ
3: ถ้าอย่างนั้นได้ถ้าอย่างนั้นได้เพราะว่าเราไม่ได้กินแบบเมนูเดียว7วันต่อเนื่องอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่านั่นมันหมายถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่าเราพอเราสูงอายุแล้วอะเวลาปรุงอาหารเราทานไม่เยอะพอเราทานไม่เยอะเนี่ยค่ะถ้าหลายๆอย่างแล้วมันอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยคนปรุงเนี่ยเวลาเขาไปซื้อวัตถุดิบมาเนี่ยเขาไม่สามารถซื้ออย่างละนิดอย่างละหน่อยได้นะคะเขาจะต้องซื้อมาเป็นขีดเป็นครึ่งกิโลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะถ้าปรุงเมนูเดียวแล้วในเมนูนั้นเนี่ยเป็นเมนูที่ไม่ได้แปรรูปไม่ได้มีพวกเนื้อสัตว์แปรรูปหรือมีอะไรที่มันแปลกปลอมหรือเข้ามาเลยอย่างเงี้ยค่ะน้ำตรงน้ำตาลอะไรต่างๆเนี่ย ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าวันที่1เมนูนี้จับฉ่ายนะคะวันที่2ก็จะเป็นเมนูแกงส้มนะคะวันที่3ก็จะเป็นเมนูต้มยำเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็น
5: ไรปลานึ่งไปอะไรนะ
3: ปลานึ่งไป
5: คือไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจค่ะหมายความว่าเขาก็ทำอาหารทานในบ้าน3อย่าง4อย่างเนี่ยนะคะแต่ตักมาให้ไม่รับทานแปลกเหมือนกันนะคะ
3: ก็
5: จะแก้ไง
3: ก็เขาก็น่าจะอยากจะรับประทานในสิ่งที่เขาชอบที่สุดหรือเปล่า
5: ใช่ใช
3: ่ถ้านั้นเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกับเขาว่าเขาชอบอะไรที่สุดแล้วเราก็ทำสิ่งที่เขาชอบเนี่ยคนเราจะชอบอาหารเนี่ยไม่น่าจะชอบอย่างใดอย่างเดียวน่าจะมีหลายอย่างอาจจะชอบรสหวานหน่อยเผ็ดหน่อยหรือว่าชอบทานอาหารเฉพาะอะไรเป็นพิเศษเนี่ยค่ะเราต้องลองคุยกับเขาแล้วเราก็ใส่สิ่งที่เขาชอบเนี่ยลงไปในทั้ง3เมนูเขาจะได้อันนี้เมนูที่1ชอบสิ่งนี้เมนูที่2ชอบอีกอย่างนึงในเมนูที่2เมนูที่3ก็จะชอบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องลองเขาเรียกว่าสัมภาษณ์ดูนะคะค่ะนะ
5: คือเขาบอกว่าถึงเอามาก็คือแค่เรียกว่าลิ้นมันไม่รับอะไรเงี้ยก็เสียของเปล่าๆคือพูดไปบ้างแต่เขาก็ตั้งอยู่อย่างนี้นะคะคนดูแลเขาก็เสิร์ฟให้อย่างนั้นนะคะ
3: ค่ะทีนี้ถ้าบอกว่าลิ้นไม่รับ
5: ค่ะ
3: มันอาจจะต้องลองไปแล้วอะไรที่มันอร่อยสำหรับเขาตอนนี้ค่ะมันต้องมีบ้างแหละลอง
5: ก็มีใช่อ
3: ะไรที่อร่อยสำหรับตอนนี้อยู่บ้างนะคะก็ก็เราก็จะได้เอาใจไปหมายถึงว่าเอาใจในเมนูนั้นๆ นะคะที่เขาอร่อยเนาะค่ะ พวกนี้ก็จะช่วยเสริมเรื่องของความอยากอาหารได้นะคะพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยค่ะสมุนไพรไทยๆเนี่ยที่เมื่อกี้เอ่ยไปอะค่ะพวกกะเพราโหระพากลุ่มพืชพวกนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของทำให้มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นพวกสมุนไพรหรืออาจจะเป็นพริกเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นขมิ้นพวกนี้จะสมุนไพรเหล่านี้จะส่งเสริมอะไรที่ช่วยเรื่องการย่อยเนี่ยค่ะก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการความอยากอาหารได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารอาหารนะคะที่อาจจะลดลงนะคะอันนี้อาจจะต้องลองไปตรวจดูเดี๋ยวนี้เขาจะมีการตรวจพวกไมโครนิวทรีเอนนะคะเพราะว่าสารอาหารพวกนี้จะเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับร่างกายถ้ามีสารอาหารสำคัญพวกนี้ครบนะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบฮอร์โมนระบบฮอร์โมนจะเกี่ยวเรื่องกับความหิวความอิ่มด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทำงานของร่างกายโดยรวมเพราะเนี่ยคนที่ไม่ค่อยมีความอยากอาหารอย่างในเด็กที่ไม่ค่อยอยากอาหารเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเติมพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมให้เด็กเพราะว่าพอได้วิตามินและแร่ธาตุรวมเนี่ยเด็กจะมีความอยากอาหารขึ้นมาเนื่องจากว่าร่างกายก็กลับมาทำงานปกติและมนุษย์ปกติก็จะต้องมีความหิวความอยากอาหารเนี่ยค่ะสำหรับผู้สูงอายุก็เป็นแบบเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเติมอะไรก็อาจจะเติมทั่วๆไปอ่ะลองไปถามเภสัชกรดูพวกกลุ่มวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่จะช่วยส่งเสริมความอยากอาหารเนี่ยค่ะมันก็จะมีอยู่เหมือนกันนะคะลองไปถามเภสัชกรดูหรือถ้าจะให้แน่ใจก็จะไปโรงพยาบาลไปขอตรวจว่าร่างกายขาดสารอาหารอะไรนะคะแล้วก็แพทย์ก็จะแนะนำพวกอาหารเสริมมาให้ตรงสำหรับบุคคลคนนั้นเลยนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ถ้าอาหารเบื้องต้นก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ลองดู
5: ส่วนมากคนที่ดูแลจะบอกว่าคนแก่นี่ดื้อนะคะ
3: คนแก่เขาไม่ได้ดื้อแต่เพียงแต่ว่าเขามีความเรียกว่าเขามีความเป็นวัยอะค่ะเป็นวัยของเขาอะเหมือนเด็กอะเราก็จะชอบบอกว่าเด็กดื้อเนื่องจากเด็กเนี่ยเขาก็อยากจะเรียนรู้คือเขามีโลกของเขาคนสูงอายุเองก็เหมือนกันนะคะก็เขาก็จะมีความสุขอยู่กับสิ่งซึ่งบางทีเราซึ่งเป็นคนวัยที่ยังไม่สูงอายุเนี่ยบางทีเราจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องอยู่กับอดีตหรืออะไรแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเขาซึมเศร้าแต่แปลว่าเขามีความชอบหรือมีความสนใจในแบบหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็เรื่องของอาหารก็เหมือนกันบางทีมันอาจจะเป็นเมนูเดิมๆที่เขาเคยชอบอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะทำรสชาตินั้นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยซึ่งไม่ได้ดื้อนะคะแต่เพียงแต่ว่าแค่อันนี้พี่ปูมองแบบนั้นนะคะว่าไม่ได้ดื้อแต่เพียงแต่ว่าบางทีเราเขาก็อาจจะอยากให้เราเข้าใจเขาอะค่ะทีนี้พอเราไม่เข้าใจมันก็เลยไม่มีจุดเชื่อมโยงพอมันไม่มีจุดเชื่อมโยงเขาก็เลยอยู่ในส่วนของเขาเราก็อยู่ในส่วนของเราแล้วเราก็ว่าเขาดื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้น
5: ลูกเขาก็อยากเอาใจให้ไม่ความว่าไม่ได้อดอาหารไม่ได้ขาดอาหารนะคะ
3: ค่ะ
5: ทีนี้ญาติตัวใหญ่หรือแม่เขาก็ไม่เข้าใจ
3: ค่ะ
5: จะได้อธิบายนะคะ
3: นะคะคือเรื่องของความสบายใจของผู้สูงอายุน่าจะมาจากเรื่องของลูกหลานนะคะลูกหลานตั้งใจอยากเอาใจแต่ว่าก็ไม่ควรบังคับก็ไม่ควรบังคับเพราะว่าการบังคับมันก็ทำให้ความรักเป็นความบังคับอันนี้มันก็ไม่ถูกนะคะถ้ารักก็ควรจะลองดูว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ไม่ชอบอะไรเราก็อยากจะเอาใจน่าจะต้องเปิดใจกันแบบนั้นนะคะ
5: ก็ให้ตามใจไปนะคะ
3: ตามใจไปค่ะให้เขามีความสุขของเขานะคะ
5: ค่ะแม่เป็นประโยชน์มากขอบคุณนะคะดิฉันก็ติดตามอยู่บางทีก็โทรไม่ทัน
3: ค่ะ
5: ดีใจด้วยที่บ้านคุณนะไม่ท่วมนะคะ
3: ยังไม่ท่วมค่ะอันนี้ตอบไม่ได้ว่าอนาคตจะท่วมไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ท่วมค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราต้องระวังกันทั้งหมดฝนก็ตก
5: ฉันก็อยู่ใกล้วังสุโขทัยเนี่ยค่ะ
3: อ๋อ
5: ก็เลยจำเสนรุ่นเงินเซ็นทะเบียนนะคะ
3: อ๋อค่ะ
5: ความจริงริมแม่น้ำนะคะแต่ก็ไม่ท่วมค่ะ
3: เพราะว่าน้ำยังไม่หนุนมาตอนนี้ก็คือน้ำรอระบายพวกที่ท่วมก็คืออาจจะน้ำยังระบายไม่ทันนะคะ
5: เราก็ได้จะเอาใจช่วยเขาให้ปลอดภัยเร็วๆนะคะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: ขอบค
3: ุ
5: ณคุณปูมากนะคะ
3: ค่ะค่ะยินดีมากเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะรับสายอีก1สายทันหรือเปล่าเพราะว่าเหลืออีก3นาทีเท่านั้นนะคะไม่รับดีกว่านะคะสำหรับคนที่จะโทรเข้ามาตอนนี้นะคะอยากให้ไปฝากคำถามไว้ที่เพจ Facebook ของพี่ปูนะคะก็คือ Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณนะคะเพจ Facebook Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณถ้าฝากเองไม่ได้นะคะอาจจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์อาจจะฝากลูกหลานให้เข้าไปที่เพจนี้นะคะ Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณแล้วไปฝากคำถามไว้เพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วถ้าเผื่อว่าตอบเนี่ยก็อาจจะตอบไม่ทันพี่ปูอยากจะสรุปในสิ่งที่เล่าไปในช่วงแรกของรายการนะคะในเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยค่ะก็ยังมีข้อมูลที่สนใจอยู่เหมือนกันเลยนะคะว่าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยก็จะมีความแบบว่าเดี๋ยวเสียสมดุลเดี๋ยวกลับมามีสมดุลที่ดีนะคะก็อันเนี้ยก็จะเป็นภาวะที่ปกติเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีภาวะเสียสมดุลในลำไส้นะคะจุลินทรีย์ในลำไส้แล้วก็พอแก้ไขได้แล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็จะเริ่มกลับมามีปัญหาอีกก็จะมีความงงแงว่าเอ๊ะโรคนี้ไม่หายสักทีนึงแล้วจะทำอย่างไรให้มันหายถาวรมันจะไม่หายถาวรนะคะนั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องรักษาสมดุลเอาไว้นะคะก็คือเหมือนตาช่างเนี่ยค่ะซ้ายนะคะตาช่างซ้ายเนี่ยคืออาหารที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะซึ่งมีเต็มท้องตลาดเลยแล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์การนอนนะคะเรื่องของการจัดการความเครียดเราคิดซะว่าอยู่ตาช่างซ้ายซึ่งมันก็จะมีเยอะเลยทีเดียวเรื่องของความเครียดเรื่องของการสื่อต่างๆที่ทำให้เราไม่นอนเนี่ยค่ะแล้วก็อาหารที่ไม่ค่อยมีเป็นประโยชน์ส่วนข้างขวานะคะก็จะเป็นพวกอาหารสุขภาพอาหารที่ไม่แปรรูปไม่มีน้ำตาลไลฟ์สไตล์ที่ดีออกกำลังกายบ้างตากแดดบ้างนะคะเข้านอนให้เป็นเวลาแล้วก็เรื่องของความไม่เครียดนะคะการปล่อยวางการทำสมาธิต่างๆเนี่ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยสุขภาพของเรานะคะชีวิตของเราจำเป็นจะต้องเดินไปทั้งสองแบบนี้นะคะถ้าช่วงนึงมันเสียสมดุลไปนะคะเสียสมดุลไปในทางไม่ดีแล้วสุขภาพไม่ดีก็อย่าพึ่งท้อแท้ใจนะคะก็กลับมาปรับอาหารกินอาหารที่ดีนอนให้เร็วนะคะพี่ปูเนี่ยทำประจำเลยเพราะว่าบางทีมันก็มีความแบบเผลอไผลไปบ้างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็กลับมาปรับให้มันเข้าที่นะคะเวลาปรับเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรนะคะการปรับกลับมาเนี่ยใช้เวลา7วัน10วันเนี่ยค่ะหรืออาจจะสักเดือนนึง2เดือนเนี่ย2เดือนเนี่ยไม่ถึงเลยต้องบอกประมาณ10วัน20วันหรือเต็มที่เดือนนึงแค่นั้นนะคะร่างกายเราก็กลับมาอยู่ในจุดที่มันดีแล้วก็เป็นเรียกว่าสุขภาพดีอีกอยากให้คิดแบบนั้นนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับสมดุลไปเรื่อยๆเพื่อจุลินทรีย์น้ำไส้ของเราเองก็สมดุลสุขภาพกายก็สมดุลสุขภาพจิตก็สมดุลนะคะเหล่านี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะรายการ Modern Health ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะคะปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมทั้งหมดทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
6: Modern Healthฟิตสุขภาพด้วยองค์ความรู้ใหม่ล่าสุดกับเอื้อมพรแสงสุวรรณที่วิทยุครอบครัวข่าว
0: เจ้าซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
7: ่ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

ขอให้อดสาสู่เพี้ยนไปให้ถือป้องวาสนาบ่ได้ร้อยต้องร้องต้องลองข้องถาเจ้าอย่าหอนห้ำ

อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com

0: ูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
2: ต่อยเมฆมองบนบังนภา
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
7: สวัสดีครับพบกับรายการโชว์แน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจตครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับแล้วก็ทักทายกันทางออนไลน์นะครับมีตั้งแต่เพจ Facebookออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตนะครับแล้วก็ช่องทางทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube นะครับทักทายกันได้ครับเราจะเรื่องเราในโลกโซเชียลนะครับอธิบายด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวน่าตกใจครับมีคุณผู้หญิงท่านนึงเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเขากินปลาทูทอดเป็น1ตัวนะครับแล้วเกิดอาการผิดปกติครับมีผื่นแดงขึ้นทั่วทั้งตัวทั้งหน้าหายใจไม่ออกนะครับอาจจะเกือบเสียชีวิตเลยนะครับนะแล้วก็มีคนบอกว่าแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปลาที่มีการใส่สารพิษหรือเปล่าเช่นอาจจะมีการใส่ฟอร์มาลินลงไปใส่ยาฆ่าแมลงลงไปอะไรเงี้ยครับนะฉันบอกว่าที่คุณผู้หญิงท่านนี้นะครับมีอาการรุนแรงเหมือนแพ้หนักเนี่ยเพราะว่าแพ้สารพิษที่ใส่เติมมาไปในเนื้อปลาเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายว่าเป็นเรื่องมั่วนะครับนะในเชิงของว่าใส่สารพิษที่เติมลงไปอย่างเรื่องฟอร์มาลีนหรือเรื่องของยาฆ่าแมลงที่กังวลกันครับแต่กลับกลายว่ามันมีสารก่อภูมิแพ้เกิดขึ้นในเนื้อปลาครับนะนั่นก็เป็นอันที่เป็นประเด็นมากกว่าครับเรื่องงานจริงๆบอกรายงานบอกว่านะครับคุณผู้หญิงท่านนี้เขาไปกินปลาทูทอดครับบอกว่ากินปลาทูทอด1ตัวจะเข้าเปล่านะครับนะกินหมดตัวเลยนะครับซึ่งถ้าผมไม่ได้แพ้ปลาทูไม่ได้แพ้อาหารทะเลครับเพราะไม่คงเธอผมไม่กล้ากินขนาดนี้นะครับนะแต่ว่าเวลาผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงครับเธอใส่พวกสมาร์ทโฟนไอ้สมาร์ทวอชนะครับนาฬิกาที่เตือนเนี่ยบอกว่ามันเตือนขึ้นมาเลยว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติครับ ขึ้นมา120ครั้งต่อนาทีแล้วอันนี้เริ่มผิดปกติใช่ไหมปกติคนเราประมาณสัก80 90ก็โอเคนะครับนะบอกว่าเธอรู้สึกร้อนปุ๊บๆที่หน้าและตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นเป็นผื่นแดงตามลำตัวและใบหน้านะครับมีเกิดการใจสั่นตัวสั่นมือสั่นไม่มีแรงนะครับหัวใจที่เต้นเร็วเนี่ยก็เร็วขึ้นไปอีกครับไปถึง135ครั้งต่อนาทีครับก็เหมือนเราไปวิ่งจนเหนื่อยๆเลยนะครับนะเธอบอกเธอเกิดการแน่นหน้าอกนะครับหายใจไม่ออกมีการทรมานแค่คนจมน้ำแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกตัวครับนะก็เลยถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลครับเข้าห้องฉุกเฉินไปนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็ทางด้านแพทย์พยาบาลนะครับก็มาติดเครื่องวัดต่างๆนะครับแล้วก็มีการสั่งฉีดยาไปช่วยนะครับนะซึ่งเธอไม่ได้อธิบายว่ายาอะไรนะครับแต่ว่าบอกว่าเธอคิดว่าหัวใจเธอเต้นแรงถึง143ครั้งต่อนาทีนะครับจนเธอรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็เธอก็สลบไปนะครับก็ยังดีว่าสุดท้ายครับนั้นผ่านไปอีก5ชั่วโมงเนี่ยเธอก็ฟื้นนะครับแล้วก็สามารถออกจากห้องฉุกเฉินได้อาการดีขึ้นนะครับนะผื่นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ตามแขนเนี่ยก็ลดลงครับแต่ว่ายังรู้สึกเหมือนใจเต้นเร็วอยู่นะครับอย่างน้อยก็ยังลืมตาได้พูดได้นะครับมือไม่สั่นแล้วนะครับนะประเด็นก็คือว่าแน่นอนเธอต้องมีอาการเหมือนแพ้อาหารแน่ๆนะครับอาจจะเป็นภูมิแพ้อะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าที่แพ้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรื่องของสารที่เติมเข้าไปนะครับแต่คุณหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นเรื่องของสารบางอย่างที่เกิดขึ้นในปลาครับซึ่งตอนแรกเธอก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรนะครับแต่เราลองฟังอาการต่างๆแล้วนะครับแล้วผมก็ปรึกษากับเพื่อนที่เป็นหมอแล้วเขาบอกว่านี่ก็น่าเป็นอาการที่เรียกว่าแพ้สารฮิสตามีนครับนะหลายคนจะว่าฮิสตามีนคืออะไรเหรอคุ้นๆไหมว่าถ้าเกิดกินยาแก้แพ้อย่างยาคอเฟนิลามีนที่เราคุ้นๆกันเนี่ยครับมันจะเขียนว่าแอนตี้ฮิสตามีนครับเพราะฉะนั้นสารฮิสตามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในร่างกายเราเนี่ยครับนะบอกว่าปกติเราเวลาที่เราแพ้อะไรเนี่ยครับเกิดจากการที่มีสารก่อภูมิแพ้นะเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยมีการต่อสู้ป้องกันกับมันอาจจะมีการปล่อยสารออกมาสู้กับมันเช่นแอนติบอดีเป็นต้นแล้วก็มีการปล่อยสารฮิสตามีนออกมาช่วยจัดการกับพวกสารก่อภูมิแพ้ที่มากระตุ้นพวกนี้ด้วยครับประเด็นคือบางคนเนี่ยนะครับระบบของการภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยครับทำงานรวดเร็วว่องไวรุนแรงมากกับโปรตีนเฉพาะบางตัวนะครับฉะนั้นฮิสตามีนก็อาจจะสร้างมากเกินไปนะครับแล้วก็เริ่มเกิดอาการแพ้นะครับที่บอกว่าเกิดลมผื่นพิษขึ้นมาหน้าบวมจนถึงอาจจะหายใจไม่ออกนะครับก็จะเห็นว่าบางคนก็แพ้อาหารไม่เหมือนกันบางคนแค่ปลาทะเลบางคนแค่กุ้งทะเลนะครับพวกนี้ก็มีสารก่อภูมิแพ้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วฮิสตามีนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเขาบอกว่าในกรณีนี้มีรายงานว่าในกลุ่มปลานะครับหลายชนิดเช่นพวกปลากลุ่มสคอมบรอยก็จะมีตั้งแต่นี้ครับพวกปลาทุนหน้าเอ้ยปลาทูนะครับปลาแมคเคอเรลพวกนี้เขาพบว่ามันมีสารฮิสตามีนสูงครับแล้วก็ถ้าเกิดปลาพวกนี้เก็บรักษาไม่ดีนะครับนะเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลาเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนนะครับเป็นการเปลี่ยนตัวกรดเรียกว่ากรดอะมิโนฮิสตีดีนในโปรตีนของเนื้อปลานะครับกลายเป็นสารฮิสตามีนขึ้นมาเองอีกนะครับนะก็เลยกลายเป็นว่าพวกนี้ถ้าเกิดปลาพวกนี้รักษาไม่ดีนะครับนะมีการปล่อยทิ้งไว้มันจะมีสะสมฮิสตามีนสูงยังเคยมีรายงานด้วยซ้ำว่าคนกินพวกแมลงทอดครับแล้วก็แพ้รุนแรงเอาชีวิตจะไม่รอดมาแล้วก็มีเช่นกันครับซึ่งก็พบว่าเป็นผลจากที่แมลงทอดเนี่ยมีสารฮิสตามีนสูงนะครับอาจจะเรื่องของการมีแบคทีเรียเข้าไปสร้างได้นะครับฉะนั้นในกรณีนี้ก็คงเป็นตัวอย่างนะครับว่าไม่ใช่ของเรื่องของการที่เนื้อปลาทูเนี่ยเขาไปใส่สารพิษเพิ่มเติมอะไรครับแต่ว่าการที่เก็บรักษาไม่ดีเนี่ยก็อันตรายได้ครับเรื่องที่บอกมีสารพิษเนี่ยก็ต้องมองว่าเป็นเรื่องมั่วครับ
6: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มค
6: อ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่17 กันยายน2569ล่ามภาษามือวันนี้คุณณัฐวสา3ชูศิลป์ค่ะ
0: 10:18 นะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครอ่วมหนักนะครับถึงแม้ว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก 3:00 ถึง 4:00 ฝนจะเริ่มหยุดตกนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนแต่เมื่อเช้านี้ผมไม่รู้กี่โมงตื่นมาก่อน 6:00 เล็กน้อยฝนตกใหม่แล้วก็มีบางช่วงตกหนักนะครับย่านรามอินทราบางเขนสุดท้ายก็เรียกว่าตกแบบโปรยปลายลงเม็ดนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นฝนยังไม่จบในกรุงเทพมหานครในขณะที่กรุงเทพมหานครเมื่อเช้านี้พูดถึงสถานการณ์ฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครนะครับว่าช่วงบ่ายยังจะมีกลุ่มเมฆซึ่งจะนำพาฝนเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าวันนี้ยังมีฝนตกอยู่นะครับแต่จะไม่หนักเท่ากับก่อนหน้าแต่ขณะนี้สถานการณ์กรุงเทพมหานครก็ยังวิกฤตต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจริงๆต้องนับตั้งแต่กลางดึกวันพฤหัสต่อเนื่องวันศุกร์วันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์ก็แปลว่าตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมาคนกรุงเทพยังไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เลย
1: ค่ะ
0: ยังไม่มีแสงอาทิตย์เลยนะครับทุกชมนับจนถึงขณะนี้ขณะที่วิกฤตขนาดไหนอย่างไรวันนี้ภาพรวมตอนเช้าที่ผ่านมายังหนักที่สุดอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์สี่แยกบางกะปิและก็พื้นที่เกี่ยวเนื่องนะครับทุกชมแฟลตคลองจันทร์ขอความช่วยเหลือกันขนาดใหญ่ขณะเดียวกันถัดออกไปจากบางกะปิวิ่งไปทางตะวันออกของกรุงเทพก็จะเป็นล่มเกล้าเขตลาดกระบังหนักงวงจริงๆนะครับทุกชมฮะล่มเกล้าเคหะล่มเกล้ามองต่อเนื่องจากล่มเกล้าทัดถัดขึ้นมาเข้ามาในเมืองทางตอนเหนือรามอินทราแฟชั่นไอแลนด์ไม่รอดครับทุกชมเมื่อวานนี
2: ้
0: ห้างแตกจริงๆหมายถึงแฟชั่นไอแลนด์น้ำทะลักเข้าท่วมทั้งบริเวณจุดจอดรถรวมถึงชั้นล่างของห้างนะครับท่านผู้ชม
3: ตอนนี้เรามาแฟชั่นนะครับมาลงทะเบียน
0: ต่อก็เป็นว่ามหาวิทยาลัยภัยกรุงเทพรอบนี้ห้างแตกน้ำเข้าห้างแฟชั่นนะครับท่านผู้ชมห้างประกาศปิดวันนี้1วัน
1: ค่ะ
3: มาเร็วมากนะ
0: มองภาพต่อไปนะครับท่านผู้ชมถัดขึ้นมาทางตอนรามินทามุ่งตรงมาแจ้งวัฒนะนนทบุรีก็หนักหนาสาหัสนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือแฟชั่นแจ้งวัฒนะนนทบุรีซึ่งเป็นเส้นเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกับหลักสี่ก็มีน้ำท่วมเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันที่สำคัญกว่านั้นก็คือชุมชนหมู่บ้านตามตอกซอกซอยต่างๆของนนทบุรีนี่คือแจ้งวัฒนะนะครับวิภาวดีเมื่อวานนี้หนักทั้งวันนะครับช่วงกลางวันเนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังบางช่วงนะครับเป็นช่วงขาเข้าที่ยังสูงมากวิภาวดีรังสิตตัดเข้ามาในตัวเมืองสักหน่อยท่านผู้ชมรัชดาพิเศษซึ่งเมื่อวานนี้นำเสนอไปอย่างที่บอกเนี่ยนะครับสะพานข้ามแยกลดลงไม่ได้ปรากฏว่าหนักหนาสาหัสในซอยรัชดา
4: เข้าบ้าน
0: รอบนี้ก็จะเห็นว่ามันท่วมกลางเมือง
4: คุณหนูเรียกว่าเป็น
0: และจุด
4: ไม่มี
0: ภาพประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภัยกรุงเทพ69ก็คือถนนเพชรบุรีตัดใหม่เช้านี้ก็ยังไม่ดีขึ้นเหมือนวันสิ้นโลกเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าดูภาพช่วงเช้าที่ผ่านมา 7:00 เช้าขออนุญาตนี่ฮะจะเห็นเลยว่า 7:00 เช้าน้ำยังท่วมขังเต็มพื้นที่ทุกช่องจราจรยังสัญจรไม่ได้ทั้งขาเข้าขาออกรถยนต์หลายคันเครื่องดับบางคันเนี่ยเอารถลากเอาออกไปเมื่อวานแต่บางส่วนก็ยังอยู่ดูภาพนี้นี่คือ7:00 เช้าวันอาทิตย์27 กันยายน
2: เพชรบุรีตัดใหม่หนักตั้งแต่วันแรกและถึงขนาดนี้แปลว่าน้ำคลองแสนแสบยังระบายไม่ออกนะครับท่านผู้ชมเหมือนวันสิ้นโลกไหมมันจะเงียบๆวังเวงไม่ได้โกลาหลเหมือนเมื่อวานแล้วเงียบแบบนี้เมื่อวานนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยมีแต่ความโกลาหลแต่วันนี้เงียบแบบนี้เพชรบุรีตัดใหม่กลางเมืองนะครับท่านผู้ชมมีมนุษย์อยู่ไหมท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชม
1: มีเสื้อยืดกับกางเกง3รุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านชม5ท่านค่ะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
2: รวมถึงแจ้งข่าวบอกกล่าวว่าท่านเป็นอย่างไรวันนี้ตัดสินใจแล้วเรียกได้แล้ว
1: ค่ะ
2: มหาอุทกภัยกรุงเทพ69มหาอุทกภัยกรุงเทพ69ไม่เหมือนปี54
1: ค่ะ
2: ปี54คือน้ำเหนือเป็นมหาอุทกภัย54ท่วมตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างลงมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตลอดทั้งภาคกลางเกิดน้ำหลากปริมาณน้ำมหาศาลปี54และพยายามจะปกป้องกรุงเทพเพราะฉะนั้นมี54เนี่ยก็จะท่วมในส่วนตอนเหนือกรุงเทพมหานครนั่นก็คือโซนวิภาวดีตอนต้นลงมาลึกที่สุดอาจจะเป็นรัชดาแต่ก็ยังไม่ข้ามเข้ามาถึงตัวชั้นในคือยังไม่ข้ามลาดพร้าวมาตะวันออกตอนนั้นปี54ก็จะไปสุดอยู่ตรงเกษตรไม่ลึกลงมากว่านั้นแล้วก็จะไปตะวันออกที่หนักๆท่านผู้ชมลาดกระบังร่มเกล้าแถวนั้นแต่ตัวเมืองชั้นในไม่ว่าจะเป็นตัวรัชดาพิเศษอย่างที่เห็นเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยทองหล่อแฟดคลองจันทร์ไม่โดนปี54แฟดคลองจันทร์ท่วมบ้างแต่ไม่ใช่อย่างนี้เพราะฉะนั้นรอบนี้คือการท่วมกรุงเทพชั้นในด้วยต้องเรียกว่ามหาอุทกภัยกรุงเทพ69นะครับร่วมจัดรายการกับผมแม่หมวยเหมือนเช่นเคย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ่ะแล้วเราไปดูเลยท่านผู้ชมวิกฤตเปิดพื้นที่เมื่อวานนี้คือร่มเกล้าหนักจริงๆเมื่อวานนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งไลฟ์พื้นที่น้ำท่วมบริเวณตลาดเกรียงไกรซึ่งก็คือแห่ร่มเกล้า35-37ในชุมชนแห่ร่มเกล้ากทม.ระดับน้ำเพิ่มสูงและฝนยังตกต่อเนื่องเนี่ยครับท่านผู้ชมน้ำขึ้นเร็วจนในซอยกลายเป็นคลองสูงเกือบครึ่งคันรถจะเห็นภาพชาวบ้านเนี่ยเก็บของเดินลุยน้ำเข้าออก
5: เดี๋ยวมันท่วมขึ้นลำบากแล้วก็แล้วเอาร่มกลางนะเด็กออกนะชายเข็นเด็กไปนะหรือเอาเรือมาก็ได้เอาเรือมาก็ได้เอาเรือใหญ่มันอ่ะแล้วเอาเด็กออกฮะเรือเมื่อกี้ไงเรือเขาว่ายืมเรือหน่อยเสียหายหมดเลยครับอ๋อเมื่อกี้เขายังไม่ท่วมนี่เลยเนี่ยท่วมขึ้นนี่แล้วอินบ็อกเขาเนี่ย
2: มันเวิร์งวางไหมนี่ฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมา6:30
1: ชาวบ้าน
2: ชาวบ้านรายนี้ก็โพสต์อีก
1: ค่ะตอนนี้ถึงหลังคาแล้วถนนกลายเป็นคลองค่ะ
2: เทียบกับเมื่อวานแล้วดูเมื่อเช้านี่ฮะนี่6:25ที่ผ่านมาเนี่ย
1: พื้นที่ในตลาดถูกน้ำท่วมเสียหายหมดค่ะน้ำไม่ลดนะคะ
2: อีกท่านหนึ่งโพสต์คลิปเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเมื่อวานนี้5:00 PM นี่ฮะ
6: น่ากลัวจริงพี่
2: จะเห็นภาพว่า
6: คนเดียวอยู่ชั้น2ค่ะใจหายใจคว่ำอยู่ค่ะตอนเนี้ยพอผลมันก็ไม่ยอมหยุดเขตอะไรเขตลาดกระบังค่ะเขตต่อเขตค่ะพี่ตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะแล้วพี่เป็นน้ำทะเลน้อยที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง2 ชั้นยังไม่ท่วม ใช่แต่ตอนนี้มันจะท่วมชั้นหนึ่งก่อนพี่มันขึ้นแล้วถึงบันไดแล้วค่ะบันไดขึ้นแล้วตึกไหนตึก20 21ค่ะพี่ตึกไหนท่วมเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหลือ
2: นี่ฮะท่านผู้ชม
6: ไม่เหลือที่จะ
2: ตัวเองนี่อยู่ชั้น2คนเดียวรถยังย้ายไม่ได้ไม่กล้าลงไปเพราะน้ำลึกแต่จริงๆจะย้ายไปไหนย้ายออกไปยังไง
1: ค่ะ
2: ย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้สองทุ่ม
6: หนูยังย้ายไม่ได
2: ้มีภาพน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเต็มไปด้วยเศษขยะท่านผู้ชมนี่กรุงเทพ
7: ถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกไม่หยุดตกคืนนี้ก็คือแบบว่าชั้นหนึ่งอะท่วมแน่ประสบภัยค่ะตรงไหนร่มเกล้าค่ะกำลังใจขอบคุณหลายๆค่ะลมเก่าด้วยจ้ะตอนนี้น้ำมันขึ้นเรื่อยๆค่ะน้ำมันขึ้นเรื่อยๆไม่มีท่าว่าจะหยุดนะฝนก็ไม่มีท่าว่าจะหยุดบางเฟ็ดก็ไฟดับแล้วค่ะอยู่เฟ็ดหนึ่งค่ะอยู่เฟ็ดหนึ่งเพิ่งไปซื้อมาค่ะต้องออกไปซื้อกันตรงตลาดบางกะปิอ่ะก็ต้องลอยคอกันไป
2: ลอยคอไปตุนอาหารเป็นภาพคนกรุงเทพ2569
7: เฝ้ารถกัน
2: นะมีท่านหนึ่งโพสต์ภาพในกลุ่มเคหะร่มเกล้าตอนเที่ยง22นาทีตอนนั้นน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วแล้วบอกว่าผ่านไปอีก1ชั่วโมงจากโพสต์ที่แล้วฝนไม่หยุดตกน้ำก็ไม่หยุดสูงจะจมไหมปีนี้คำตอบมันอยู่เมื่อเช้านี้ไปดูเคหะร่มเกล้าเช้านี้ท่านผู้ชม
8: ร่มเกล้าค่ะพี่ไม่เหลือเหมือนกันแฟดไหนก็ท่วมค่ะพี่ตอนนี้เพิ่งท่วมเมื่อวานค่ะเพิ่งท่วมเมื่อวาน
2: ตัดน้ำตัดไฟไปไหนไม่ได้
1: ค่ะ
8: ลมเก้าค่ะพี่ไม่เหลือเหมือนกันแฟดไหนก็ท่วมค่ะพี่ตอนนี้เพิ่งท่วมเมื่อวานค่ะเพิ่งท่วมเมื่อวาน
2: เมื่อช่วง

0: ว่าบริเวณรอบนอกตอนนี้ทั่วหมดออกไปไหนไม่ได้เลยน้ำอาหารที่ตุนไว้ก็หมดเกลี้ยงแล้วและอย่างที่ทราบกันว่าน้ำตัดไฟไม่มีขณะที่ดูบริเวณพื้นที่นะครับทุกชมน้ำท่วมระดับครึ่งรถบรรทุกเป็นยังไงชาวบ้านรายนี้แพนกล้องแล้วบอกเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
1: น
0: ี่คือถนนที่ใช้ขายของกันไม่ใช่คลอง
1: เรื่องเนี้ยเคยดูแต่ในทีวีดูแต่ในข่าวไม่คิดว่าตัวเองจะเจอกับตัวเองนะกับครอบครัวตัวเองพี่ดูนี่นู่นอ่ะพี่ดูนี่คือถนนนะพี่ไม่ใช่คลองเป็นถนนนะคะที่เราขายของกันอยู่เนี่ยพี่เห็นรถจอดไหมหนูเหนื่อยมากหนูคิดว่าเอารถไปจอดบนนู้นแล้วจะรอดนะพี่หนูไม่รู้ว่ามันจะมันยังไม่หยุดเลยนะฝนไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้ไหมการที่เราไปเอาของพยายามหนุนให้สูงที่สุดนะพี่แต่มันก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าพี่คิดดูรถคันนึงนะราคา 7-8 แสนล้านกว่าบาทผ่อนกันเนี่ยน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงเศรษฐกิจก็แย่แบบนี้นะแล้วพี่คิดสภาพนะไม่ใช่หนูคนเดียวพี่คนทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนูเป็นคนเดียวนะพี่มันเหมือนกันหมดหนาวมากพี่ทุกคนตอนนี้นะไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองนะหนูบอกเลยตอนนี้คิดอย่างเดียวทำยังไงให้ชีวิตรอดนะพี่พี่คิดสภาพที่นี่บนถนนนะถนนหนูจะต้องไปดูรถอีกคันนะพี่เพราะมันไปยากมากมันไปเดินไป
0: เมื่อเช้า
1: ท
0: ่วมไปหมดแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือเมื่อวานไม่เหลือครับตัวชม
1: เต็มไปหมดพี
0: ่เมื่อคืนที่ผ่านมาตอน4 ทุ่มครึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ชุมชนเขตร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
2: ไปตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็เยี่ยมประชาชนค่ะโดยพบว่าหลายจุดมีน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวแล้วบางช่วงก็ลึกกว่านั้นเส้นทางบางส่วนถูกตัดขาดนะคะรถทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ผู้ว่าก็กำชับให้ประเมินเส้นทางตามสภาพจริงแล้วก็ปรับวิธีการทำงานที่เข้าถึงประชาชนท่านผู้ว่าบอกว่าฝนหยุดแล้วแต่ยังมีน้ำไหลมาจากพื้นที่โดยรอบก็ต้องดูสถานการณ์เป็นจุดๆไป
0: จุดน้ำสูงก็ต้องใช้เรือหรือรถขนาดใหญ่เข้าเคลื่อนย้ายคนนะครับตัวชมเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้พยายามจะประสานกองทัพเอารถขนาดใหญ่กับเรือเข้ามาเคลื่อนย้ายประชาชนกับผู้ป่วยและผู้ติดค้างรวมถึงลำเลียงเครื่องนอนกับสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้ามาช่วย
3: สวัสดีครับ
0: นี่ฮะ
3: ตรงนี้มันมีคลองล้อมไหมครับก็ท่วมถึงเอวเลยเนี่ยตรงนี้อ๋อเข็นมาโถเอ้ยนึกว่าขับมาเรียกว่ามันเก่งเว้ยอ๋อเข็นมาโถเอ้ยโอ้โหสี่แรงคนคันนี้เก่งมากเว้ยเราก็ว่าไอ้มาได้ไงว่าไม่ดับเอ๊แฟดเกียงไกรก็บอกไฟโดนตัดจะไปดูดิมันคืออะไรคือมันเป็นเรื่องความปลอดภัยอ่ะกลัวไฟช็อตไปไหนกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับตรงนี้มันมีคลองล้อมไหมแถวนี้เป็นไปเกาะเลยมีคลองสองต้นนู่นนี่เลยมันตก2วัน2คืนนะดูรถดีโอ้เขาบอกยังมีลึกกว่านี้อีกแฟนคลับบอกไอ้นี่ยังเด็กๆเออจริงมันต้องนั่งเรือเนี่ยไม่ใช่นั่งรถเนี่ยเซเว่นยังเปิดให้บริการเว้ยเป็นไง
4: ไปไม่ได้ขนาดตัน
3: อ้าว
4: ใช่มันเปลี่ยนเรือให้ครับมันแค่สะพานครับ
0: เปิดคลิปไปผมก็จะบอกต่อไปว่าเมื่อตอน6 โมงครึ่งที่ผ่านมากทม.แจ้งสถานการณ์ฝนนะครับว่าช่วงเช้าตู่เนี่ยพบกลุ่มเมฆฝนก่อตัวในจังหวัดใกล้เคียงกทม.และกำลังเคลื่อนเข้ากทม.เตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กทม.ระบุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับว่าระดับน้ำในคลอง

0: ยังอยู่ในระดับสูงเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำโดยคาดว่าน้ำจะทยอยลดลงถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมปัญหาคือมันยังมีฝนตกเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมคือน้ำในคลองระบายออกได้น้อยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นคือน้ำไม่รู้จะไปไหน 10:36 เรื่องเล่าสาธิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ออกตรวจพื้นที่นะครับท่านผู้ชมช่วงหนึ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแถวดินแดงก็ปรากฏว่าเบื้องต้นในโซนดินแดงเนี่ยแห้งแต่ดินแดงไม่ใช่โซนท่วมหนักนะครับท่านผู้ชมของรอบนี้บางช่วงคุณชัชชาติขอโทษคนกรุงเทพพร้อมรับฟังเสียงบ่น
1: ช่วยระบายเร็วขึ้นก็รับฟังทุกคำบ่นนะครับแล้วก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นมันก็ฝนมันตกหนักจริงนะ300มิลใน2วันในวันครึ่งนะก็คงมีจุดที่มันมีความปวดบ้างก็เดี๋ยวต้องไปพยายามปรับปรุงก็จะมีหลายโครงการที่ได้ช่วยระบายเร็วขึ้นแต่ต้องใช้เวลานิดนึงใครเลยครับคนที่บ้านน้ำท่วมเลยว่าต้องติดกับกรุ๊ปแล้วก็ปรับปรุงนะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยว่ามันก็ยังมีจุดที่มันอาจจะรับมือกับฝน300มิลไม่ไหวนะ
2: วันนี้ก็ฝนพรำๆไม่ได้หนักมากบ้านพี่อยู่ไหนเนี่ยครับ
3: ร้อยแสนเพชรนี่ครับ
2: อ๋อตรงนี้ทองหล่อนะ
3: ครับ
2: ท่วมไหม
3: ท่วม
2: ดีขึ้นยัง
3: แห้งนะครับวันนี้แห้งนะครับ
2: โอเคใช่ทางฝั่งน้ำคลองหลักยังไม่ลดเลยนะน้ำคลองหลักเพราะว่ามันดูดออกมาแล้วจะมีน้ำเติมเข้ามาต้องทยอยดึงแต่ว่าถึงจังหวะถ้ามันถึงจุดหนึ่งมันก็จะลงเร็วขึ้นนะตอนเช้าก็เมื่อคืนผมก็ไปสถานีสูบน้ำพระขนงมาตอนประมาณตีสองกว่าก็ดูดกันเต็มที่ทุกเครื่องนะเดี๋ยวฉันจะไปอัปเดตทีว่ากำลังสูบเป็นยังไงมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมครับก็ขอวันนี้ให้เติมเบาๆหน่อยแล้วกันฝนจะเติมมันหนักแต่ถ้าดูเรดาร์ก็ไม่ได้เยอะมากนะก็เป็นฝนพรำๆแล้วก็ต้องดูดให้ชนะให้ได้นะ
0: ก็รับ100มิลที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อไปดูความวิกฤตเป็นอย่างยิ่งและคนขอความช่วยเหลือเพราะเป็นแฟลตแฟลตคลองจันทแล้วก็มีการตัดน้ำตัดไฟแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพที่น่าตลกตกใจคนขอความช่วยเหลือมหาศาลเลยเดี๋ยวกลับมา
4: แบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะวันนี้กวางมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นมาบอกกันค่ะข้อแรกก็คือทดสอบเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วลองกดปุ่มเทสนะคะที่ตู้เบรกเกอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดไฟยังทำงานได้ปกติถ้ามีไฟรั่วระบบจะได้ตัดทันทีข้อ2ที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้านตอนปกติอาจจะดูแข็งแรงแต่พอฝนตกหนักกิ่งอาจจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประกอบกับดินที่อิ่มน้ำทำให้กิ่งหักล้มทับสายไฟได้ก็อาจเกิดความเสียหายและอันตรายตามมาทางป้องกันคือตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและติดตามรายการ Open House คอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยได้ทางครอบครัวข่าวสารค่ะ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
11: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: เค ลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: ใช้เวลา 2-3 วันจะระบายน้ำได้ถ้าสามารถเอาน้ำในคลองออกได้จะค่อยๆดีขึ้นคือปัญหาก็คือน้ำในคลองมันเอาออกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็พยายามจะบอกกับประชาชนว่าอย่าไปตื่นตระหนกมากเรื่องอาหารเพราะปรากฏการณ์ที่คนแห่กักตุนอาหารขณะที่ช่วงเช้าที่พามาคุณชัชชาติให้สัมภาษณ์บอกนะครับเมื่อเช้านี้ว่าสถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะยอมความกดอากาศต่ำหรือพายุน้อยซึ่งอยู่กลางกทมเนี่ยได้เคลื่อนไปที่เมียนมาแล้วช่วงฝนตกหนัก 2-3 วันที่ผ่านมาคุณชาติชาติบอกว่าม
4: ีปริมาณฝนมากถึง320มิลลิเมตรค่ะซึ่งไม่น้อยกว่าที่หาดใหญ่สงขลามีน้ำ 200-300 ล้านลูกบาศก์เมตรที่เราต้องเร่งระบายออก
0: ปริมาณน้ำ
4: ค่ะ
0: ปริมาณน้ำเนี่ย 200-300 ล้านคิว
4: ค่ะ
0: ที่ต้องเร่งระบายออก
4: ทำให้คลองเต็มแล้วก็ล้นออกมาที่ถนนต่างๆค่ะแต่วันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำได้ขยับไปทางเมียนมาฝนไปตกแถวกาญจนบุรีราชบุรีแทน
0: วันนี้กรมอุตุก็บอกนะครับว่าจะตกทางตะวันออกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีส่วนกทมเนี่ย
4: ฝนจะเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรค่ะพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าการระบายน้ำไม่สามารถทำได้เร็วเพราะว่าแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงก็จะเข้ามาแทนแต่พื้นที่ด้านข้างก็จะทยอยลง
0: ซึ่งท่านใช้คำว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวัน
4: ค่ะ
0: คือคลองเนี่ยมันยังเป็นปัญหาใหญ่ขนาดเดียวกันห่วงชุมชนน้ำท่วมชุมชนค่ะเขตล่มกล้าวที่เราเป่าไปเมื่อสักครู่มีประชาชนมากกว่า 30,000 คนเมื่อวานนี้น้ำท่วมหนักมากหลายคนต้องการอพยพออกแต่ออกไม่ได้แม้จะมีการตั้งศูนย์อพยพในชุมชนทั้งนี้คนอพยพมาเป็นพันคนไม่สะดวกแล้วศูนย์คือศูนย์ไม่พอต้องย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังปัญหาหลักในขณะนี้ยอมรับว่าอยู่ที่การดูแลคนที่ตกค้างในชุมชนขนาดใหญ่ยอดรวมหลักหมื่นคนซึ่งต้องดูแลเรื่องอาหารการกินผู้ป่วยติดเตียงยังมีตกค้างอยู่เอาออกมาผู้ป่วยติดเตียงประมาณ 4-50 คนแต่ยังมีติดค้างอยู่เยอะต้องรีบดำเนินการมีรายชื่อทั้งหมดแล้วนี่อย่างนี้จะเรียกหมาเข้าไปได้หรือยังทั้งนี้อันนี้ผมพูดนะเมื่อถามว่าขณะนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษท่านผู้บอกทุกจุดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่หนักก็คือพื้นที่ใกล้คลองคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเปรมประชากรย่านหลักสี่คลองประเวศบุรีรัมย์ราชกระบังสวนหลวงพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่วันนี้ระบายได้ไหมถามท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าบอกขณะนี้มีที่เริ่มแห้งเช่นเอกมัยแต่ที่ห่วงคือรอบนอกคือบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงถ้าเป็นพื้นที่ชุมชนจะให้แห้งสนิทเลยใช้เวลา2สัปดาห์ท่านผู้ชม2สัปดาห์แต่ถนนสายหลักคิดว่า 2-3 วันก็น่าจะดีขึ้นทั้งนี้วันนี้ฝนที่จะไปทางตะวันตกจะย้ายไปตกฝั่งธนบุรีเนี่ยน่าเป็นห่วงไหมท่านผู้ว่าบอกฝั่งธนไม่น่าเป็นห่วงเพราะการระบายน้ำทำได้รวดเร็วนะครับท่านผู้ชม
1: การฝนก็สถานการณ์ดีขึ้นนะเพราะว่าที่3วันที่ผ่านมาเนี่ยที่เราฝนตกหนักเพราะเรามีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่กลางกรุงเทพเลยและหย่อมเนี่ยมันจะม้วนเอาฝนมาวนเวียนเนี่ยตกมา 2-3 วันเนี่ยฝนตกกรุงเทพก็320กว่ามิลเลยนะผมว่าไม่น้อยกว่าหาดใหญ่เลยน้ำที่ลงมาในกรุงเทพเนี่ยประมาณ200เกือบถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรที่เราต้องระบายออกทำให้คลองทั้งหมดเต็มทุกคลองนะเต็มแล้วกระทั่งล้นมาที่ถนนมาที่ชุมชนต่างๆนั้นพอสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกมันก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่า พอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตรงนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็คงต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออก
14: แล้วยังมีฝนอยู่ยังมีจุดไหนที่ต้องเป็นต้องเฝ้าระวัง
1: ก็ทุกจุดเลยแหละที่มีปัญหาที่ยังน้ำยังท่วมอยู่นะแล้วก็ผมว่าหนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองถ้าเกิดว่าอย่างคลองแสนแสบเนี่ยคือลำแข็งต้องเต้นว่าบางกะปิเพราะแสนแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลวจักรกรตรงนี้ก็จะแถวหลักสี่เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์นะหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลวจักรกรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศนี่คือแถวลาดกระบังแถวพระสวนหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
14: ้อย่างกรุงเทพที่ไหนก็จะมีท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
1: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมื่อเช้าเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพจันทร์ใหม่จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิหอนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออกผมยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะถ้าผู้ป่วยเตียงนะโทร1669นะถ้ามีปัญหาเรื่องการน้ำท่วมการเข้าถึงอาหารต่างๆ1555นะหรือไม่ก็ใช้แท็กซี่ฟังดูแจ้งเข้ามาเราก็จะรีบเข้าไปดูแลให้มันก็จะมีคอนโดซึ่งเหมือนกับว่าน้ำท่วมแล้วก็เข้าออกลำบากอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีการตั้งครัวก็ต้องขอบคุณท่านนายกนะท่านได้สั่งการตั้งแต่เมื่อวานแล้วให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกัน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นายกสั่งการให้ทุกหน่วยงานพูดคุยกันเพราะว่าเลื่อนกำหนดการกลับจากอังกฤษให้เร็วขึ้น2ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าคงดีเลย์อ่ะหรือการเดินทางล่าช้ามาเวลาเดิมเลย
4: ค่ะ
0: คือเดิมเนี่ยคิดว่าจะลง8โมงเช้าล่าสุดลง10โมงและขณะนี้กำลังแถลงอยู่เมื่อลงที่ดอนเมืองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำตีเสร็จจากการแถลงก็จะออกเดินทางไปตรวจพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและจะต่อไปที่สระแก้วท่านผู้ชมอันนี้คือมหาทุกขภัยกรุงเทพ69และพื้นที่ข้างเคียงซึ่งขณะนี้ยังหนักอยู่สระแก้วกบิลบุรีหนักมากเช่นเดียวกันเตือนภัยนครนายกเขื่อนขุนด่านประการชนมีเหตุจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างมากนะครับท่านผู้ชมก็เตือนพื้นที่นครนายกเดี๋ยวกลับมา 10:48 นเรื่องเล่าสาธิตครับ
4: แบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะวันนี้กวางมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นมาบอกกันค่ะ
15: ข้อแรกก็คือทดสอบเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วลองกดปุ่มเทสนะคะที่ตู้เบรกเกอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดไฟยังทำงานได้ปกติถ้ามีไฟรั่วระบบจะได้ตัดทันทีข้อ2ที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้านตอนปกติอาจจะดูแข็งแรงแต่พอฝนตกหนักกิ่งอาจจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประกอบกับดินที่อิ่มน้ำทำให้กิ่งหักล้มทับสายไฟได้ก็อาจเกิดความเสียหายและอันตรายตามมาทางป้องกันคือตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและติดตามรายการ Open House คอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยได้ทางครอบครัวข่าวสารค่ะ
16: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
17: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
18: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
19: คิดถึงนะคะ
17: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
18: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
17: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
21: เอาสายต่อไป
22: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
21: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราอัยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
2: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
19: ้มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
23: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: หัวใจหลักที่น้ำตีเน้นย้ำในการแถลงหรือพูดจาในที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็คือว่าห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านชัดชาติเพราะเป็นเรื่องรัฐบาลสั่งคุณเอกทิติประสานงบประมาณช่วยเหลือทันทีต้องการอะไรเครื่องมืออะไรไม่ต้องรอและเมื่อวานเหมือนจะเตรียมประชุมครม.นัดพิเศษทันทีแต่สุดท้ายเกิดความคลาดเคลื่อนคือถ้ากลับมาแล้วมาประชุมคงแปลกอ่ะเพราะฉะนั้นกลับมาต้องไปพื้นที่สิถูกไหมนอกจากนั้นน้ำตีอนุทินก็ยังพูดถึงหลักการของการทำงานเน้นย้ำ3ข้อข้อมูลต้องแม่นยำช่วยเหลือต้องรวดเร็วประชาชนต้องไม่ประสบภัยพิบัติเพียงลำพัง
24: ตามก็ได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำในกทม.ในเขตปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดทั้งคืนนะครับมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวนยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนะได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต้องโฟกัสนะครับจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็คอยอัปเดตสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบตลอดเวลานะครับอย่าให้มีอาการขาดช่วงการเตือนภัยก็แจ้งอยู่เป็นในแต่ละเขตได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้มั่นใจว่าไอ้ระบบนี้ยัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขอให้ทุกฝ่ายได้รายงานข้อมูลตามข้อเท็จจริงแล้วก็สื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับพวกเราเป็นทีมเดียวกันนะครับยึดความปลอดภัยและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
0: นี่ฮะท่านเน้นย้ำหลัก3ข้อข้อมูลต้องแม่นยำช่วยเหลือต้องรวดเร็วต้องไม่ให้ประชาชนประสบภัยเพียงลำพังตอนนี้กำลังแถลงแต่คาดว่าสาระก็คือช่วงที่อยู่บนเครื่องบินก็คงรับรายงานหรือ เนี่ยท่านผู้ชมแต่ปัญหาของประชาชนในขณะนี้อย่างที่บอกครับกทม.แฟดคลองจันวิกฤต7:40ที่ผ่านมาคุณนิรันดร์โพสต์ภาพน้ำท่วมแฟดคลองจันก่อนจะระบุว่าเช้านี้แบตเตอรี่ผมเหลือแค่ 13% น้ำก็ถูกตัดไฟฟ้าก็ถูกตัดตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าตอนนี้เดือดร้อนมากจริงๆไม่รู้จะหันไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนน้ำถึงคอแล้ว
6: ขอเพียงใครหรือหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าให้ใช้ได้ก่อนก็ยังดีที่บ้านมีคนป่วยที่เพิ่งให้คีโมและเท้าบวมมีเด็กอีก2คนอาหารตอนนี้พอประทังชีวิตอยู่บ้างแต่ไม่มีไฟฟ้าก็ลำบากมากข้าวก็ต้องหุงโทรศัพท์ก็ต้องใช้ Wi-Fi ในการติดต่อเรื่องสำคัญ
0: คุณนิรันดร์ยังอุตส่าห์บอกว่าไม่อยากรบกวนเลยครับแต่ครั้งนี้เดือดร้อนจริง
6: ๆหากมีหน่วยงานหรือผู้ใหญ่ใจดีที่พอช่วยเหลือเรื่องไฟฟ้าได้รบกวนช่วยทอบตัวผมด้วยนะครับขอให้มีไฟใช้ได้ก่อนก็ยังดี
0: นี่ฮะขณะที่แฟดคลองจันทร์ท่านผู้ชมนึกดูออกมาถนนใหญ่ก็เป็นแยกบางกะปิตำรวจสน.ลาดพร้าวอัปเดตสถานการณ์9โมงที่ผ่านมาบริเวณ4แยกบางกะปิท่านผู้ชมตำรวจเอาตัวเองเป็นพิกัดวัดระดับความสูงของน้ำทีเดียว4แยกบางกะปิเช้านี้ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1.30 เมตรการสัญจรมีความเสี่ยงสูง
6: ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยเด็ดขาดไม่ควรนำรถทุกชนิดเสี่ยงขับฝ่าน้ำค่ะเนื่องจากระดับน้ำสูง อาจทำให้รถดับและเกิดอันตราย
0: นี่ฮะสน.ลาดพร้าวอันนี้คือตอน9โมงเช้าที่ผ่านมา
6: ค่ะ
0: นี่คือถนนใหญ
6: ่
0: พอเข้าไปเนี่ยใครเคยไปแฟดคลองจันทรุพอลงจากถนนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นเนินนิดนึงเหมือนกับเป็นแนวกั้นน้ำแล้วลงเป็นหลุมเลยฮะแฟดคลองจันเนี่ยท่านผู้ชมลงเป็นหลุมเลยก่อนจะไปที่แฟดคลองจันไปดูที่ภูมิกับลาดพร้าวเขารายงานสถานการณ์สี่แยกบางกะปิเป็นการรายงานผ่านออนไลน์เป็นภาพไม่ใช่อันนี้บางกะปิราวกับเมืองร้างเลยท่านผู้ชมราวกับเมืองร้างเลยนี่ฮะเงียบกริบเลยนี่คือบางกะปิตรงนั้นก็มีห้างร้านมีห้างใหญ่อยู่จะนึกภาพออกบางกะปินี่ฮะเมื่อตะโอ้โหแฟลต3ทุ่มตำรวจสน.ลาดพร้าวถึงเผยคลิปสถานการณ์น้ำท่วมสี่แยกบางกะปิมุ่งหน้ารัชดำเนินขาออกก็คือแยกมามุ่งหน้าไปรัชดำเนินน่ะ
23: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: มินทา
8: โอ้โหพี่จะไปไหนฮะ
9: ไปหมู่บ้านฉัดแก้ว
8: เรือไหม โอ้ฮะ
0: มืดๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละสามทุ่มเนี่ยดูมันเวิ้งว้างไหมนี่ฮะไปดูกลางวันบนถนนสายหลักเลยSS หมูหมูโพสต์คลิปตรงหน้าสน.ราชพร้าวระดับครึ่งเอวฮะท่านผู้ชมระดับครึ่งเอว
8: พี่จะไปไหนฮะ
9: ไปหม
8: ู่
9: บ้าน
6: รถจอดทิ้งแล้วก็จะเห็นมีรถเมย์ขอสมกสีแดงเป็นครีมแดง2คันค่ะจอดนิ่งอยู่บนถนนนวมินหน้าสน.ราชพร้าว
0: อันนี้แหละที่พุ่งกับรายงานภาพมันเยอะท่านผู้ชมต้องขออภัยเนี่ยท่านผู้ชมรู้จักตลาดบางกะปิใช่ไหมมันเวิ้งวางแบบเนี้ยเหมือนวันสิ้นโลกเลยอันนี้พูดจากความรู้สึก
6: ค่ะ
0: อันเนี้ยพุ่งกับเข้าไปรายงานสถานการณ์ นี่ฮะ
5: สุดแล้วครับ
0: และอันนี้แหละ
5: น
0: าที่บอกมาชะโกนหน้าสอนอเลย
5: รถเมย์อ่ะคุณดูรถเมย์คนออกไปไม่ได้เนาะเพราะว่าท่วมนะครับอันนี้คือเอวเลยเนาะผมต้องเดินแบบระมัดระวังนะน้ำท่วมตรงไหน
0: ตัดกับบาร์ท่านผู้ชมพูดถึงรถเมย์กระเป๋ารถเมย์คนหนึ่งคุณแอปเปิลเป็นกระเป๋ารถเป็นผู้ประสบภัยรีวิวเหตุการณ์ระดับน้ำสูงถึงอกสลัดรถกลางถนนเพราะไม่มีใครช่วยได้เนี่ย
10: รถรีวิวน้ำท่วมจาก2026ค่ะแฉแดมแฉแดมแฉแดมรถเมย์ห่างรถเสียน้ำเพียงเอิกพี่น้องชีวิตพ่อขอร้องคนงามก็เป็นทั้งสี่แม่คิดทอดบ้านมาหับลูกแน่ทอดรีวิวน้ำท่วมจ้าท่วมครึ่งรถแล้วจ้าขึ้นรถหมดแล้วนะจ้า417กระเป๋าฉันเปิดแอร์สาย95
11: ตู้คนที่รถเนี่ยต้องหาเพราะว่าหมองนี้มันต่ำ
0: ที่สอง
10: ต้นจ้าอันนี้สาย96นะคะหน้าตลาดบางกะปิจ้ารถกระบะรถเก๋งอันนี้รถ BM นะจ๊ะอันนี้ BM อันนี้สาย60นะคะอันนั้นสาย1
0: แต่นี่คือถนนใหญ่เข้าไปทุกเข้าไปดูที่แฟลตครับท่านผู้ชมไปดูที่แฟลตกู้ภัยต้องนำเอาเรือเข้าไปยกประชาชนคุณโอหัวหน้าทีมสุดทอยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอดีตส.ส.เขตนี้ธิติพัฒน์โชติเตชาชัยนันท์นำเสนอภาพกู้ภัยบนที่สนามโดมใจปู่อินเร่งเข้าไปช่วยชาวแฟดคลองจันทร
6: ์นำเรือเข้าไปอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะ
0: ในคลิปจะเห็นว่า
6: น้ำท่วมสูงเกือบจะถึงคอเลยนะคะ
0: นี่ไงถนนใหญ่ว่าอย่างนั้นพอแฟดมันต่ำมากแล้วลงไปเป็นอย่างนี้แล้วคนเป็นหมื่นอพยพยังไงน้ำไฟก็ตัดอย่างที่ขอความช่วยเหลือเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยฮะคุณติติพัฒน์บอกเอายังเปิดคลิปอีกคลิปหนึ่งนี่นี่ดูกู้ภัยเอาถุงยางชีพไปส่งประชาชนที่ติดอยู่บนแฟลตนี่คนกรุงเทพเนทีฟเลยนะก็จะเห็นภาพชาวบ้านมายืนรอรับถุงยางชีพบางคนอยู่บนแฟลตตะโกนร้องขอถุงยางชีพ
12: ครับไปก่อนไปก่อนใช้ได้ตีวงได้อัน
0: ตีเจอยัง
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: นี่ฮะนี่กรุงเทพแฟดเนี่ยตัดไฟชาวบ้านอยู่ท่ามกลางความมืดกู้ภัยต้องสแตนบายตลอดเวลาถ้าต้องการชาวบ้านวัยใดต้องการขนอพยพเนี่ย
26: ให้พ่อเอาขึ้นมาก่อน
27: ค่อยๆลงพี่
26: ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นรับแล้วลูกก่อนครับ
27: พี่ไปนั่งก่อนพี่ไปนั่งก่อนดันที่เป็น
26: ตรงกลางตรงกลางเลยครับตะกร้าให้นั่งเลยนั่งเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกอยู่กับทีมปู่อินแล้วนะคนเก่ง
28: นี่หมดยังอ่ะ
29: มีใครจะออกอีกไหมครับ
26: มีคนออกอีกไหมครับ
29: โอเคครับ
26: ครับมันไปนะครับทีมสยามรวมใจปู่อินนะครับ
29: ออกไหม
28: หนูจะรับลูกแบบ27แล้วก็ออกอะค่ะ
29: รับลูก
28: รับลูกที่แบบ27
26: กี่ขวบน้อง
28: อยู่ป.6
26: จะออกไหมออกทีเดียวเลยแล้วเด็กนี่ดูเล็กยังอยู่นี่เด็กนี่เด็กเล็ก นี่นี
1: ่
26: เด
1: ็
26: กเ
1: ด็
26: กเด็กรับเด็ก
1: มาครับ
26: นี่คุณไม่ได
1: ้มาพี่มา
26: ใจเย็นนะครับ
1: เดี๋ยวลงมาดู
26: ครับ
0: เพจเส้นทาวิภาคษาอันนี้ช่วยทารกน้อย6เดือนโพสต์ภาพที่น้ำท่วมเข้าไปในตัวบ้านหนังสือนักพันเล่มเสียหายถ่ายเมื่อเช้าวันนี้แล้วก็บอกนะครับอันนี้ถ่ายเมื่อเช้าแต่ล่าสุดมิดหลังคาไปแล้วหนังสือนักพันเล่มอยู่ใต้น้ำเรียบร้อยรอบนี้มันหนักจริงๆทุกคนเอาไม่ทันเลยหรือเอาไม่อยู่เลยณขณะนี้คือยังเห็นแต่ตอนที่โพสต์บอกมันไปหมดแล้วมิดหลังคาไปแล้วประเด็นเรื่องแฟลตคลองจันเนี่ยไปดูหัวข้อ138อันนี้ผมต้องบอกคิวทีมงานนิดหน่อย
6: ค
0: ือนักข่าวเราไล่สำรวจตั้งแต่รามคำแหงมันต่อเนื่องก็คือคลองแสนแสบแสบแสนเปรียบแม้นชื่อคลองมันผลกระทบทั้งรามคำแหงทั้งในส่วนของแฟลตคลองจันปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะบริเวณจุดที่น่าสนใจยายวัย70ปีแบกอาหารลอยคอเพื่อขอเข้าไปพักอาศัยในแฟลตคลองจันเพื่อเข้าไปยังที่พักอาศัยไม่ใช่ขอแบกของแบกอาหารบอกกับทีมข่าวว่าพยายามออกไปหาเสื้ออาหารกลับมาให้หลานที่อยู่ในห้องส่วนตัวแม่อายุมากก็จำเป็นต้องทำกับข้าวให้หลานที่พักอาศัยคนในแฟลตคลองจันพยายามจะขอความช่วยเหลือขออาหารยังไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลเลยเกิดมา70ปีไม่เคยเห็นท่วมขนาดนี้
4: ไปไหนมาครับ
14: ไปตลาดมา
4: หาเสบียงมาเหรอระวังคุณยายระวังอันตรายนะคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
14: 70
4: แล้วยังแข็งแรงอย่างนั้นอีกโอ้โหน้ำจะท่วมปากอยู่แล้วนะคุณยาย
14: เกิดมาไม่ยอมมาน้อย
4: อ๋อแล้วนี่ในแฟลตของจันมันเลวร้ายอย่างนี้เลยเหรอ
14: นั่น
4: เ
14: ลยเฮีย
4: ระวังนะจ๊ะ
14: ท
4: ั้
14: งนี้ทั้งแม่และที่นั่น
4: โอ้ครับ70ปีไม่เคยเจอโอ้โหแล้วยังต้องไปหาเสบียงกินเองอีกโอ้เป็นกำลังใจนะคุณยาย
15: ไปหลังเหรอ
4: ตรงไหนตรงไหนยายจะจมอยู่แล้วน่ะคุณยายจะ
0: จมแล้วไฟก็ไม่มีน้ำก็ตัดจะทำยังไงน่ะอาสาลากเรือครับทุกผู้ชมเดินลากเรือแบบนี้เพื่อไปส่งประชาชนตามแฟลตในแฟลตคลองจันถ้าเหนื่อยก็หยุดขออาสาประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
4: เดินลากเรืออยู่เงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
4: เหนื่อยไหมลูก
1: เหนื่อยก็พักเอาครับ
4: เหนื่อยก็พัก
1: ใช่ครับ
4: แต่ได้ช่วยประชาชนเยอะ
1: ใช่ครับก็จากแยกนิด้าถึงศรีบูรพา18
4: ต้องใช้วิธีลากอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
4: เพราะอะไรอ่ะ
1: มันเครื่องไม่มีครับแล้วว่าลากแบบนี้มันไวกว่า
4: ไม่มีเครื่องก็เลยอาศัยลาก
1: ใช
4: ่ใจรักช่วยชาวบ้านเหรอ
1: ใช่ครับ
4: แต่ตัวเองอ่ะมีเครื่องป้องกันอะไรไหมน่ะ
1: ไม่มีครับ
4: ไม่มีอะไรเลยแล้วเท้าเปล่าหรือเปล่าลูก
1: เท้าเปล่าครับ
4: ลากนั้นกี่โมงเนี่ยลูก
1: ก็เรื่อยๆครับเหนื่อยก็พัก
4: เหนื่อยก็พักตั้งใจให้ลูกนะดูแลตัวเองด้วยนะลูก
0: จากแฟลตคลองจันแย่บางกะปิตรงนั้นมันก็จะเป็นถนนเสรีไทยตั้งแต่แยกยี่ด้าไปถึงเสรีไทย57มันจะเป็นหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน4มีนี่ฮะรถวีลแชร์กับเรือยางมาคอยลำเลียงคนเข้าออกหมู่บ้านน้ำท่วมประมาณ80เซนคนในหมู่บ้านเดือดร้อนหนักนี่ฮะขณะที่จริงๆเอมิทีนอยู่ไหนเมื่อวานซอยมิทีนอันนี้ไปไกลเลยไปทางถนนรามคำแหงไปปลายนั่นน่ะก็จะโยงจากคลองแสนแสบนี่เหมือนกันมิทีนมิทีนหลายคนจะรู้จักไปปลายสุขาภิบาล3ตรงนั้นเนี่ยหมู่บ้านมโหฬารมหาศาลเลยท่านผู้ชมปรากฏว่าคนติดค้างอยู่หลายพันหลังคาเรือนน้ำท่วมระดับกลางซอยระดับเอวระดับอกตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วเนี่ยไอ้ป่านนี้เป็นยังไงขอความช่วยเหลือมาเนี่ยท่านผู้ชมคือซอยนี้บ้านอยู่อาศัยเยอะมาก และเป็นซอยลึกซอยยาวแตกแยกย่อยเป็นหมู่บ้านต่างๆเรียกว่ารามคำแหงร้อยกว่ากว่าน่ะไปปลายนั่นน่ะท่านผู้ชมฮะขณะที่มันจะเชื่อมโยงมาถึงรามคำแหงนักข่าวเมื่อวานสำรวจแยกรามคำแหงตัดพระราม9เลยมุ่งแน่ยำสาลีตลอดเส้นทางเพราะว่ามีระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 เซนคิวข่าว138
6: ชาวบ้านก็ต้องเอามอเตอร์ไซค์มาจอดที่เกาะกลางถนนนะคะรวมทั้งมีรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำแล้วก็ที่ผิวการจราจรก็จะพบว่ามีรถเสียอยู่จำนวนมากด้วย
0: ขณะที่รามคำแหงหลายซอยน้ำท่วมสูง 50-80 เซนคิวตะเกียที่คุณยายอ่ะนี่ฮะก็เจนภาพนี่คือความทุลักทุเลนี่คือออกมาจากซอยไง
6: ค่ะ
0: ในซอยน้ำก็จะลึกนี่ฮะและภาพเมื่อสักครู่ของณเดชทากาบุระเป็นผู้ใช้ Facebook ท่านนี้เป็นภาพตอน2ทุ่มหน้ารามคำแหงถนนรามคำแหงหัวบากนี่แหละดูภาพ

0: และตรงรามคำแหงมีอะไรราชมังคลากีฬาสถานรวมถึงอินดอร์สเตเดียมหัวหมากและมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่านผู้ชมดูภาพนี้ที่ตั้งของการกีฬาประเทศไทยราชมังคลากีฬาสถานและสมาคมกีฬาต่างๆติดกับมอรามคำแหงน้ำทะลักเข้าท่วมเต็มความจุปกติเราจะพูดถึงคนดูเต็มความจุอันนี้คือน้ำเต็มความจุสนามดูราชมังคลาเสอะราชมังคลากีฬาสถานท่านผู้ชมนั่นแหละน้ำเต็มความจุรวมถึงผู้ที่เอารถรามาจอดติดต่อราชการหรือจอดอยู่ในอาคารในพื้นที่การกีฬาน้ำท่วมจมน้ำสนามแข่งจักรยานเบอร์โรโดมของสมาคมกีฬาจักรยานน้ำทะลักเข้าท่วมเป็นอนาบริเวณกว้างและน้ำยังสูงขึ้นเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเทคบอลไทยแลนด์เขาโพสต์คลิปวัดระดับน้ำในการกีฬาให้ดูหน้าราชมังเลยไปดูเถอะ
1: น้ำถึงประมาณนี้เลยแต่ว่าตอนเข้ามาแบบมันยังไม่สูงเท่านี้รู้สึกว่าน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆเว้ยอันนี้ขึ้นขึ้นมาแล้วนะถ้าลงมาประมาณหน้าอกเลยมันขย่งเท้าเดิน
0: ท่านผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันเมื่อวานนี้เที่ยงครึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเลย
1: น้ำสูงถึงเอวค่ะแล้วก็โดยรอบมหาวิทยาลัยก็เต็มไปด้วยมวลน้ำล้อมรอบต้องปิดพื้นที่การเข้าออกรถจมน้ำไปหลายคันค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมปิดท้ายกันที่แฟลตเคหะคลองจันทน์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักข่าวรายงานสถานการณ์หลังจากช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาก็จะใกล้โซนบ้านผมหน่อยคือฝนหยุดตกทิ้งช่วงแล้วกลับมาตกอีกทีช่วงเช้าชาวบ้านยังต้องติดตามสถานการณ์และเฝ้าระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าเดี๋ยวฝนจะเพิ่มปริมาณน้ำแสนแสบยังสูงอยู่นี่ฮะจริงจริงท่านนายกน่าจะไปแฝดคลองจัน
1: ท
0: ร์11นาฬิกา15นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
2: แบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะวันนี้กวางมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นมาบอกกันค่ะข้อแรกก็คือทดสอบเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วลองกดปุ่มเทสนะคะที่ตู้เบรกเกอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดไฟยังทำงานได้ปกติถ้ามีไฟรั่วระบบจะได้ตัดทันทีข้อ2ที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้านตอนปกติอาจจะดูแข็งแรงแต่พอฝนตกหนักกิ่งอาจจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประกอบกับดินที่อิ่มน้ำทำให้กิ่งหักล้มทับสายไฟได้ก็อาจเกิดความเสียหายและอันตรายตามมาทางป้องกันคือตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและติดตามรายการ Open House คอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยได้ทางครอบครัวข่าวสารค่ะ
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงาม เปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: แจ๋วซ่าเฟ้อเจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
0: ของพื้นที่เดี๋ยวหาข่าวตรงนี้นิดนึงแทรกสักหน่อยเอาเร็วๆพื้นที่อย่างเพชรบุรีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอุทกภัย69ของกทมอย่างที่เห็นภาพเมื่อเช้าแสนจะเวิ้งวางเมื่อวานนี้นักข่าวเราไปสำรวจช่วงบ่ายอันนี้ภาพเมื่อเช้านี้ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับทุกชมน้ำยังท่วมสูงตั้งแต่60เซนถึง1เมตรตั้งแต่แยกอโศกเพชรไปจนถึงแยกคลองตันประมาณ4กิโลจากฝนที่ตกหนักและน้ำในคลองแสนแสบวิกฤตระบายลงไม่ได้ช่วงบ่ายเริ่มมีเจ้าของรถยนต์ที่จมน้ำจ้างรถยกรถสไลด์มาเอารถที่จมน้ำออกไปบ้างนะครับท่านผู้ชมเจ้าของรถตู้รายหนึ่งยอมควักเงิน10,000จ้างรถสไลด์ออกไปส่งที่สุวรรณภูมิเพราะเป็นรถตู้แต่ง VIP ส่วนใหญ่เป็นระบบไฟฟ้าเพราะถ้าไม่เอาออกไปคิดว่าค่าซ่อมจะสูงกว่านี้
14: น้ำมันท่วมอ่ะมันไม่มีรถมา
15: ครับ
14: ก็เลยต้องจ้าง
15: จ้างเท่าไหร่บ้างเนี่ย
14: 10,000
15: ฮะ
14: 10,000
15: อันนี้แล้วอันนี้ตั้งเท่าไหร่
14: 10,000
15: มันนึงปกติเท่าไหร่
14: ไม่ทราบอ่ะมันเป็นวิกฤตอ่ะน้ำท่วมเหมือนตั้งนี่นะไปสุวรรณภูมิเมืองไปสุวรรณภูมิไม่มันหนักขนาดนี้ฮะคือมันไม่คิดว่ามันจะมาแบบแต่ก่อนมันมาท่วมเมืองมันก็ลดลงน่ะ
15: จ
14: ้ะแต่อันนี้มันไม่ลดเลยมีแต่เพิ่มอย่างเดียวเลย
15: ครับผมแล้วส่งคนรถมันเป็น
0: นี่ฮะรถเมย์สาย72วิ่งจากคลองเตยไปทางเทเวศมันจอดตายอยู่กลางถนนคุณลุงพัศกรคนขับรถบอกนะครับทุกผู้ชมพอออกช่องขวาปุ๊บรถดับสตาร์ทไม่ติดนอนเฝ้ารถตั้งแต่ตีสี่ที่จริงต้องออกเวรเที่ยงนี่ยังกลับบ้านไม่ได้จนถึงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ชมต้องรอช่างมาซ่อมรถ
16: ตีสี่กว่าแล้วนอนเฝ้ารถอยู่ตรงนี้เหรอครับ
17: แล้วช่างเขาก็จะมาเข้ามาไม่ได้อยู่
16: สี่นะขับมาตอนนั้นผู้โดยสารเยอะมากน้อยแค่ไหน
17: มีชาวต่างชาติอยู่คนหนึ่งทีนี้ผมก็ล็อกมาไม่เข้าซ้ายไม่ได้หรอกแต่ว่าให้ลง
16: ครับ
17: ก็เขาเห็นน้ำท่วมเขาเลยลง พอลงปุ๊บรถก่อขวามาก็มานั่นเลยมาเจออย่างนี้เลยแต่ผมต้องนั่งเฝ้ารถเพราะว่าเขาว่ามาจากพัดพร้อมพงอะไรเนี่ยแล้วเขาเดินมานี่จะเดินเอาร
15: ถเขาเดินมาแล้วเขาจะมาซ่อมรถ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพบริเวณจุดนี้เนี่ยมันก็จะใกล้กับอะไรชุมชนเพชรพระรามเรียบทางรถไฟมักกะสันนี่เราอย่านึกว่ามีแต่ถนนใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ชุมชนเพชรพระรามเหนือติดกับเรียบรถไฟมักกะสันและอีกด้านอยู่ติดกับคลองแสนแสบเพราะเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยเรียบคลองแสนแสบเลยฝน2วันน้ำคลองแสนแสบเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเข้าท่วมชุมชนเต็มพื้นที่250หลังคาเรือนน้ำประมาณ 60-80 เซนแต่บางหลังจมไปกับน้ำเนื่องจากเป็นบ้านชั้นเดียวเจ้าของบ้านคือป้านาอันนี้คนหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมสาวชีวิตในครอบครัวนี่ฮะคือเสียหายหมดแล้วเมื่อคืนงูเห่าเข้าบ้านอีกอยู่มา60ปีไม่เคยเจอน้ำท่วมถนนเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนหนักขนาดนี้
18: ไหนบ้างมาเลย
19: ไหนบ้าง
18: งูเห่า
20: อะไรงูทั้งสักคร
18: ับอะไรงูเห่า
19: จ้ะมาเมื่อคืนเนี่ย40ปีแล้วเนี่ย
20: 40ปี
19: ตั้งแต่ปี26อ่ะ
18: แล้วตอนปี54มันท่วมไหม
19: ไม่ท่วมค่ะโอ้โหร้อนทดมากเลยค่ะไม่มีค่ะ54ที่ว่าท่วมหนักก็เนี่ยปีเนี้ยเพิ่งเจอค่ะ
18: โอ้โห
19: ท่วมมาเลยที่น้องที่นอนไปดูสิคะ
18: โอ้โห
19: เปียกมาเลยเนี่ย
18: ระวังไฟช็อตนะป้า
19: จังแล้วก็เย็นตัวอยู่ค่ะ
18: เออระวังตู้เย็นตู้เย็นเอาขึ้นหมดยัง
19: เอาขึ้นทางนู้นจะท่วมค่ะ
18: แล้วหายหมดเลยเหรอ
19: เนี่ยท่วมหมดเลยค่ะน้องนี่นอนท่วมหมดเลยอ่ะระดับสามชั้นอ่ะ
18: โอ้ย
19: ไม่เคยเจอเลยค่ะ
18: โอเคป้าน
0: ี่คือแน่นอน54มาไม่ท่วมก็เหมือนถึงเพชรบุรีไง
1: ค่ะ
0: ไม่เที่ยวเข้าเหมือนเพชรบุรีตัดใหม่เพราะฉะนั้นสำหรับที่นี่คือหนักป่วยผู้พิการสายตาคนหนึ่งป้าเรียนเมื่อวานลูกหลานอุ้มป้าเรียนออกจากพื้นที่น้ำท่วมมาอาศัยอยู่ในศูนย์สุขภาพชุมชนมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลผู้ป่วยติดเตียงเส้นเลือดในสมองตีบคุณอาชาและลูกชายนายมัดนี่ฮะก็ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตัดสินใจยังอยู่ในชุมชนนี่แหละแต่ถ้าวิกฤตจะย้ายแม่ออกนอกชุมชนเพราะบ้านติดอยู่กับคลองแสนแสบนี่ประธานชุมชนเพชรพระรามวรรณากรรมยีระบุนะครับวิงบอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
1: ตอนนี้สถานการณ์วิกฤตคนในชุมชน 200-300 ครัวเรือนได้รับผลกระทบค่ะโดยเฉพาะเรื่องอาหารและน้ำดื่
0: ม
1: ตอนนี้ออกนอกพื้นที่ก็ไม่ได้ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
0: พอจะมีข่าวดีเล็กน้อยก็คือเมื่อเช้านี้นักข่าวไปสำรวจเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณตรงช่วงห้วยขวางพบว่าน้ำท่วมผิวจราจรจนถึงเท้าแต่ลดลงจากเมื่อวานจากคะแนนได้สายตาประมาณ20เซนละลดลงเล็กน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าลดลงแต่การจราจรก็ยังไม่สามารถใช้การได้เพชรบุรีต่อเนื่องไปไหนคลองตันพัฒนาการพัฒนาการเนี่ยหนักมากเมื่อวานนี้โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรเนี่ยเดินทางกลับจากพัทยามาราธอนกลับมาเข้าบ้านไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะพัฒนาการไปดูภาพเช้านี้ 7.40 นาทีที่ผ่านมาเรานึกดูนะเพชรบุรีคลองตันพัฒนาการปริมาณน้ำปากซอยพัฒนาการ43
1: น้ำยังมีการท่วมขังอยู่นะคะทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกค่ะน้ำไม่ลดนะคะแล้วก็ฝนก็ยังตกปล่อยๆด้วย
0: นี่ฮะพัฒนาการปิดท้ายเบรกนี้ท่านผู้ชมมาดูภาพนี้มีบริเวณแยกคลองตันกรุงเทพรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่เรืออยู่ได้นะนี่เห็นไหม
1: ประชาชนนำเรือคายักออกมาพายสู้น้ำท่วมค่ะ
0: มีภาพนึงทราบข่าวว่าจะรีบไปละหมาดไปดูภาพนี้ตัดหน้ารถเมล์เทียนแต่รถเมล์เนี่ยมันจอดอยู่แหละเพราะว่าน้ำมันท่วมเนี่ยดูภาพ
21: โอ้นึกว่าล่องแกง
0: คุณลุงท่านหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมนี่ ฟาบฟาบเลย
1: แล้วก็บอกว่าวันนี้ตำรวจไม่จับอนุญาตให้ฝ่าไฟแดง
0: ออกไปเร็วมากเลยเห็นไหม
21: ฝ
0: ่
21: าเลยครับพี่ฝ่าเลย
1: ฝ่าเลย
21: วันนี้ให้วันหนึ่งไม่ออกใบสั่งออ
2: กมา
21: จัดไปครับพี
0: ่11:27 เรื่องเล่าสาธิตได้กลับมาครับ
21: ขออนุญาตเอาคลิปลงได้ไหม
2: ได้
21: ได้นะโอเคขอบคุณครับ
4: แบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะวันนี้กวางมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นมาบอกกันค่ะข้อแรกก็คือทดสอบเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วลองกดปุ่มเทสนะคะที่ตู้เบรกเกอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดไฟยังทำงานได้ปกติถ้ามีไฟรั่วระบบจะได้ตัดทันทีข้อ2ที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้านตอนปกติอาจจะดูแข็งแรงแต่พอฝนตกหนักกิ่งอาจจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประกอบกับดินที่อิ่มน้ำทำให้กิ่งหักล้มทับสายไฟได้ก็อาจเกิดความเสียหายและอันตรายตามมาทางป้องกันคือตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและติดตามรายการ Open House คอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยได้ทางครอบครัวข่าวสารค่ะ
22: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
23: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
24: ์มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
25: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: โดนครับซื้อครับ
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
27: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
28: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
29: อ้าวสายต่อไป
30: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
29: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึ

0: ต้องกลับไปทีหลัง
1: ค่ะ
0: ถ้าเรารู้แต่เบอร์เราไม่รู
1: ้
0: หรือเรารู้แต่เราไม่เชื่อว่าฝนมันจะเป็นระดับ300มิลลิเมตรแบบตกทั้งวันทั้งคืนแบบนี้และถ้ามันรู้ว่าจะมาขนาดนี้เนี่ยการพร่องน้ำนะอาจจะต้องตัดใจกล้าๆที่จะพร่องน้ำคลองแสนแสบคลองประเวศคลองเปรมประชากรคลองราชพร้าวเอามันออกไปก่อนเลยในแม่น้ำเจ้าพระยาเอาให้แห้งเรือไม่ต้องวิ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เราพูดทีหลังเราพูดได้ไงแต่และถ้ามันมาเนี่ยมาแบบนี้คลองมันก็จะรองรับได้มากกว่าที่เป็นอยู่อาจที่น้ำลงไม่ได้ในขณะนี้เพราะน้ำออกจากคลองไม่ได้น้ำมันไม่มีที่ไปนะหลักใหญ่น้ำในกรุงเทพต้องไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถ้าโซนตะวันออกเนี่ยต้องข้ามเมืองเลยนะออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปตะวันออกก็ได้น้อยมากออกไปตะวันออกทางฉะเชิงเทราอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนี่แหละคือปัญหาฝนหนักเกินระบาย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้มีโอกาสจัดกรรมกรข่าวคุยนอกจอภาคพิเศษคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมฝ่ายวิชาการซึ่งก่อนหน้าท่านเคยเป็นคนบอกมันไม่มีรอบนี้เนี่ยฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนไม่เกิดหรอกมหาทุกขภัยอ่ะมันจะต้องมีประเด็นซึ่งกังวลว่ามีคนออกมาโพสต์แล้วสร้างความแตกตื่นเมื่อวานนี้ผมก็เลยถามท่านณัฐวุฒินี่แหละหลังจากที่ท่านเคยบอกใช่ไหมไม่ถึงขนาดตกทั้งวันทั้งคืนไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ถามผมก็ถามนี่มันตกทั้งวันทั้งคืนแล้วนะเนี่ยท่านก็อธิบายว่ายืนยันผมพูดรวมตลอดหมายถึง23ถึง27นึกออกไหมท่านรองอธิบดีบอกมันต้องนับทั้งช่วงเลยสิ23ถึง27เพราะฉะนั้นข้อที่1ไม่ได้มันทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่23ถึง27เนี่ยไอ้ที่ถามเนี่ยมันเพิ่งวันศุกร์วันเสาร
1: ์ค่ะ
0: ก็อยู่ในช่วงกลางๆ25 26ไม่ใช่23ถึง27ข้อต่อมาผมก็ถามย้ำนะนับจริงๆเนี่ย24ถึง26มันก็ตกทั้งวันทั้งคืนแล้วนะไม่ลืมหูลืมตาท่านก็อธิบายว่ามันมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีเหลืองมีส้มมันไม่ได้หมายความว่ามันแดงทั้งหมดเนี่ยความหมายของท่านคำว่าตกไม่ลืมหูลืมตาหรือตกแช่ๆต้องหมายถึงตกแดงตลอดแต่นี่มันมีทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งส้มแดงก็คือฝนมันมีข้อมูลอยู่ระดับปริมาณฝนเท่าไหร่สูงเลยตั้งแต่125ขึ้นไปถ้าส้มก็น้อยลงมาเหลืองก็น้อยลงมาท่านก็อธิบายว่านี่ไงถ้าตกแช่แบบที่พูดถึงเนี่ยที่เพจดังเอามาพูดเนี่ยมันต้องหมายถึงทั้งวันทั้งคืนที่เป็นแดงตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: ระดับ125ขึ้นไปตลอดเวลาแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีแดงมีเหลืองมีส้มมันไม่ได้แดงตลอดนี่ผมก็ถามย้ำท่านอีกท่านจะไม่ยอมรับเลยใช่ไหมเนี่ยท่านก็ยืนยันนะครับโยมคือผมพยายามจะถามว่ากรมอุตุยืนยันว่าจะไม่ตกแช่เนี่ยท่านก็ตอบนี่แหละฟังดูเราเห็นว่าแดงอยู่ตรงกลางๆเหนืออาจจะเป็นกรุงเทพตอนบนถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: มันไม่แม่นไหมเพราะว่ามันแดงทั้งกรุงเทพเลยเมื่อเช้ากทม.เอาขึ้นมาแดงเถือกทั้งกรุงเทพเลย
2: คือผมเรียนท่านเลยว่าตัวแต้มสีครับมันอาจจะเพี้ยนแต่ตัวหนังสือที่เป็นจังหวัดนะครับเราเขียนไว้ชัดเจนว่ารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผมขออนุญาตอ้างอิงตามตัวหนังสือนะครับ
0: ท่านเคยบอกเอาไว้ว่าจะไม่ตกถึงขนาดทั้งวันทั้งคืนหรอกแต่ที่ผ่านมามันทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ย
2: ผมพูดรวมตลอดช่วงท่านผมไม่ได้พูดวันใดวันหนึ่งที่ผมตอบตรงนี้เพราะว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยเอาที่ท่านเพจที่กล่าวถึงนะครับ
0: เอา
2: เวิร์ดดิ้งนั้นอ่านให้ผมฟังว่า24ถึง27เนี่ยตกมืดฟ้ามัวดินไม่มีช่วงเวลาหายใจเลยผมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมพูดตั้งแต่วันที่พยากรณ์คือวันที่มีอิมแพคคือวันที่23 24 25 26 27
0: แต่ถ้าเรานับจริงๆเนี่ยเอากรุงเทพนะตั้งแต่24จนถึงตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่26ถือว่าทั้งวันทั้งคืนแล้วนะ
2: มันก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะท่านที่มีฝนสีเหลืองแต่มันก็นับด้วยนะครับท่านไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีฝนไม่มีแต้มสีเลยครับแล้วถ้าไปตกแดงเลยเนี่ยความถี่ของการตกหรือปริมาณการตกเนี่ยมันจะแบบเยอะ
0: เอาละมันไม่ได้หยุดตกเลย

0: ก็จริงแต่มันไม่ได้ตกแบบแดงทั้งหมดมันอาจจะมีบางช่วงเบาลงหน่อยบางช่วงหนักขึ้นหน่อยสลับไปสลับมาอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือตกแช่ในความหมายกบฏตัวนี้ต้องหมายถึงตกแบบแดงเลยร้อยมิลขึ้นไปอย่างนั้นแล้วไม่หยุดเลยอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าตกแช่
1: คือถ้าไม่ได้ตกแช่ขนาดนั้นปริมาณฝนมันจะไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: เพราะฉะนั้นณขณะนี้ยังไม่เรียกว่าหมาตกภัยใช่ไหม
1: ในตัวแผนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกหรือภาคอีสานก็ตามนะมันมีแก๊ปมันมีสีอื่นและสีอื่นเนี่ยโอกาสที่มันตกลงไปเนี่ยในพื้นที่ถุงเรียนเนี่ยนะฮะว่าอาจจะมีน้ำที่อยู่น้อยในบางพื้นที่เนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งภาคได
0: ้
1: ผมก็เลยมองว่าถ้ามันไม่ได้ท่วมทั้งภาคเดี๋ยวมันก็ไม่ได้สามารถที่จะเทียบเคียงกับปี54ได้อันเนี้ยมันเกิดแค่จากหย่อมความกดอากาศต่ำวิ่งผ่านร่องตัวนี้ก็ไม่ได้ตกแค่แบบ 3-4 วันที่มีฝนเยอะมาก่อนครับผมก็เลยมองว่าตัวมหาอุทกภัยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นได้ครับ
0: ท่านยืนยันว่าจนถึงขนาดนี้กบฏไม่ได้ทายผิดนะไม่ได้พยากรณ์ผิดพลาดนะ
1: สิ่งนี้เป็นตัวยืนยันครับเพราะผมออกมาตั้งแต่วันที่21เราไม่ได้แก้ไขเลยตั้งออกตั้งแต่นั้นนะครับ
0: ระหว่างทางท่านไม่อัปเดตเลยเหรออ
1: ัปเดตครับเพียงแต่ว่าตัวข้อมูลที่พับบิกออกไปก็ส่วนหนึ่งข้อมูลที่ผมอัปเดตเนี่ยก็จะเอามาใช้ในเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องการส่งผ่านตรงนี้ถ้าอัปเดตที่มันเป็นข้อมูลอันนี้เรื่อยๆมันก็จะไม่นิ่ง
0: ท่านจะไปยอมรับสักนิดหนึ่งแล้วมันคาดเคลื่อนไปนิดหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ความคาดเคลื่อนผมยอมรับเพราะมันการพยากรณ์ครับท่าน
0: เออ
1: แต่ว่าสเกลอ่ะสเกลฝนอ่ะมันก็ไม่ได้หนีถึงขนาดแบบโหไม่ตกเลยแล้วก็ตกคงไม่ใช่มั้งครับ
0: คือเรื่องนี้มันไม่ได้วัดกันแบบตกไม่ตกเลยกับตกนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: กรมอุตุก็บอกว่าตกหนักถึงหนักมากเพจดังนี่เขาบอกว่าไม่ลืมหูลืมตา3วันสามคืนประมาณนั้นถูกไหม
2: ถูกค่ะ
0: มันก็เลยต้องมาตีความอีกแล้วเนี่ยท่านผู้ชม
2: ค่ะ
0: ว่าไอ้ที่ไม่ลืมหูลืมตาต้องหมายถึงตกแช่ระดับสีแดงแบบไม่เห็นเลยอ่ะ
2: ค่ะ125มิลลิเมตรขึ้นไป
0: เออแต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับมันไม่ได้125มิลลิเมตรขึ้นไปตลอด24ชั่วโมงหรอก
2: มันมีตกเบาตกน้อยๆ
0: แต่มันตกไม่หยุดอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตามดูกันต่อแต่เมื่อวานนี้ท่านรองอธิบดีก็ยืนยันและเช้านี้ก็โอ้ตัวออกมาอย่างนั้นว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครวันนี้จะเบาบางลงนะครับท่านผู้ชมมีประกาศออกมาเป็นฉบับล่าสุดก็คือเป็นฉบับที่14ประกาศกรมอุตุก็สอดคล้องกับที่ท่านบอกเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือวันนี้เนี่ยโซนที่หนักคือด้านตะวันตกของภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งนั่นก็หมายถึงกาญจนบุรีราชบุรี
2: ค่ะ
0: ส่วนกทม.ปริมณฑลเนี่ย
2: ภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง
0: กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งก็เอาเป็นว่าตีความคำพยากรณ์ว่าจะน้อยกว่าเมื่อวานก็แล้วกัน
2: ค่ะ
0: 11:40 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: แบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะวันนี้กวางมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นมาบอกกันค่ะข้อแรกก็คือทดสอบเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วลองกดปุ่มเทสนะคะที่ตู้เบรกเกอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดไฟยังทำงานได้ปกติถ้ามีไฟรั่วระบบจะได้ตัดทันทีข้อ2ที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้านตอนปกติอาจจะดูแข็งแรงแต่พอฝนตกหนักกิ่งอาจจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประกอบกับดินที่อิ่มน้ำทำให้กิ่งหักล้มทับสายไฟได้ก็อาจเกิดความเสียหายและอันตรายตามมาทางป้องกันคือตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและติดตามรายการ Open House คอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยได้ทางครอบครัวข่าวสารค่ะ
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
5: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
6: ์คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
10: เจ้าซัปเปอร์เจอกันอิมแพกมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพกเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
11: ่ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: เป็นรายการ44นาทีล่าสุดนายรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับอยู่ที่บริเวณศูนย์อพยพใช่ไหม
1: ค่ะเป็นศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนวัดสาลีอนุสรณ์นะคะที่หลัก4
0: นี่ฮะก็จะโยงมาจากคลองเปรมประชากรตรงนั้นก็มีชุมชนอยู่ที่เป็นจุดที่น้ำท่วมอยู่น้ำท่วมรอบนี้เนี่ยใกล้คลองหนักอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมคลองเปรมประชากรก็หนักคลองลาดพร้าวก็หนักในโซนนี้เนี่ยนะอันนี้อยู่กับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เป็นภาพสดและขณะนี้ลงเครื่องมายังไม่ได้พักเลยลงพื้นที่ทันทีนี่เป็นภาพล่าสุดนะฮะ
2: แล้วก็เดี๋ยวติดเชื้อติดอะไรเดี๋ยวก็ไฟมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมครับ
3: ไฟยังใช้ได้ค่ะไฟน้ำ
2: มันยังไม่ได้เข้าไปในบ้านใช่ไหม
3: ใช่ไม่ค่ะบ้านแบบบ้านน้ำมันคือ
2: เปล่าเพราะว่าถ้ามันจะให้เกิดความคล่องตัวก็ไปอยู่ตรงนั้นก็ได้ดูแลได้อย่างเต็มที
3: ่
2: ถ้าอยู่ในนี้เกิดถูกเฉินเกิดอะไรขึ้นมาออกไปไม่ทันโอ้คันนี้ยุ่งเลยเดี๋ยว
4: ทำได้ครับเดี๋ยวเราเรื่องไว้ครับครับสบายไม่มีอะไรนี่ครับเดี๋ยวดูให้นะครับ
3: บ้าน
4: ขอบคุณนะครับ
0: มาพร้อมกับว่าที่อธิบดีปภ.คนใหม่จะมีผล1ตุลาปัจจุบันเป็นรักษาการอธิบดีท้องถิ่นคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยนี่ฮะท่านคอยประกอบอยู่เลยเพราะอยู่ติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่จริงๆเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปกบินบุรีใช่ไหมสากแก้วเนี่ยน่าจะไปคลองจันทร์กับร่มเกล้านะที่นั่นหนักนะ
5: พี่เน่
0: ท่านผู้ชมฮะผมก็ต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในโซนอาณาบริเวณนี้ก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ช่วง 10:25 นาทีเด็กคนหนึ่งที่พักอาศัยในซอยวัดเวรุวรารามที่ดอนเมืองถูกไฟดูดในบ้านพักที่มีน้ำท่วมขังขณะเกิดเหตุมีเรืออากาศหญิงหทัยชนกและศิษย์ปรวจโทวันเฉลิมเดินทางผ่านมาบริเวณนั้นพอดีก็ช่วยทำ CPR อย่างต่อเนื่องอันนี้ไฟดูดเนี่ยท่านนายกยังพูดเมื่อสักครู่เห็นไหมระวังไฟเอาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่ติดตัวมาด้วยมาช่วยนี่ฮะท่านผู้ชมช็อกหัวใจไป7ครั้งก่อนจะทำ CPR ต่อเนื่องแล้วก็นำผู้ป่วยขึ้นรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลทัศมินทราธิราชหรือศรีกันนี่คือนายทกภัยมีเด็กถูกไฟดูดในบ้านขอให้น้องปลอดภัย
6: ตามเสียงสัญญาณเลยครับ
7: หายใจแล้วเนี่ย
0: นี่ฮะโซนนี้ท่านผู้ชมเอามาตอน 7:00 เพจลูกเสือเมืองปาการนำเสนอเหตุการณ์ตั้งแต่เส้นรามอินทราที่ช่วงต้นน่ะต่อไปแจ้งวัฒนะดอนเมืองแล้วขึ้นไปลำลูกกาบางช่วงก็มียังน้ำมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับท่านผู้ชม
8: น้ำท่วมขังนะครับ
0: ส่วนลงมาหน่อยเพจจ่าไม่เฉยเพิ่งไปตำรวจทางหลวงรายงานเส้นวิภาวดีรังสิตหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนี่ฮะก็จะมีภาพแบบนี
1: ้
0: ถึงแม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันบ้างนะครับท่านผู้ชมอันนี้วิภาวดีรังสิตวิภาเนี่ยจะเป็นเส้นที่น้ำเริ่มลดลงเห็นได้ชัดนะครับตัวชมแต่ยังท่วมขังอยู่จะเห็นภาพแบบนี้ถ้าเป็นขาเข้าเนี่ยช่วงสุดเขตวิภาวดีทูปเตมีหน้าดอนเมืองยังสัญจรได้โดยรอบแยกหลักสี่ยังสัญจรได้ทางขึ้นโทเวฝั่งขาเข้าเปิดให้รถขึ้นใช้บริการได้ขณะที่ฝั่งขาออกนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่แยกบางเขนถึงหลัก4
1: ไม่พบปัญหาน้ำท่วมค่ะรถสามารถสัญจรได้ตามปกติ
0: บริเวณหน้าละวัดหลัก4เนี่ยจะมีน้ำท่วมสูงรถสัญจรได้ชิดขวา2ช่องทางวิภาวดีรังสิตแล้วก็ต่อเนื่องไปท่านผู้ชมนนทบุรีใช่ไหมนนทบุรีเดี๋ยวหาข่าวนิดหน่อยนนทบุรีนี่ฮะนนทบุรีเมื่อตอน 4:00 ที่ผ่านมาก็คือแจ้งพัฒนาปากเกร็ดนี่แหละ010 รหัสคิวอันนี้เป็นภาพตอนตีสี่ที่ผ่านมาเจนภาพก็ค่อยๆ คลี่คลายนะครับในโซนนี้ถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มแต่ดูวังๆนะ
1: ค่ะ
0: ต้องย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเมื่อวานวันวิกฤตเลยน้ำท่วมถนนสายหลักนนทบุรีซึ่งเราจะไม่รู้สึกเราเป็นนนทบุรีเนี่ยเพราะมันจะเป็นเส้นงามวงวานเอ่ยแจ้งวัฒนะเอ่ยเนี่ยท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเจ้าสระหนักสุดแล้วชุมชนเนี่ยเดือดร้อนกันมากอาเจนจุดที่ผลกระทบคืออำเภอปากเกร็ดตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงสายก็หนักอีกจุดหนึ่งคืองามวงวานจากแยกแครายมุ่งหน้าแยกพงเพชรเมื่อวานนี้ดูภาพคือถนนสายหลักของนนทบุรีถูกน้ำท่วมสูงหลายจุดนะครับท่านผู้ชมถนนสามัคคีถนนประชานิเวศ3ถนนติวานนท์ที่สำคัญลึกเข้าไปในบ้านนั่นก็คือชุมชนเอื้ออาทรรัตนาธิเบศรย่านท่าอิฐบางรักน้อยเมืองนนทบุรีเป็นภาพแบบนี้รวมถึงชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศรพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุต้ออพยพฉุกเฉินผู้ประสบภัยในซอยสามัคคีที่ท่าทรายเมืองนนทบุรีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและประชาชนที่เดือดร้อนพื้นที่ในซอยสามัคคีและใกล้เคียงนั่นก็คือโซนหมู่บ้านใหญ่เลยประชานิเวศ2และประชานิเวศ3
1: พบว่าระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50-70 เซนค่ะบางจุดหรือว่าบางซอยระดับน้ำสูงเกินกว่า1เมตร
8: ลงไปก่อนกลางๆไปนะพี่หม
0: ูตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้อาจเราแวกแจ้งวัฒนะงามวงวานต่อเนื่องเข้าไปเมืองทองธานีเนี่ยภาพที่เห็นคือน้ำถ้าคนแหวกมาก็คือพยายามจะมาซื้อของไปตุนฮะท่านผู้ชมนี่นนทบุรีเราจะรู้สึกว่าคือกรุงเทพนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ตลอดทั้งวันมีภาพของการไปนี่ซึ่งน้ำไม่ท่วมเสือกระสอบทรายช่วยตัวเองนะแหกไปร้านขายวัสดุก่อสร้างที่ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดซื้อทรายที่กระสอบนี่สภาพเป็นอย่างนี้คุณวิชนุสิทธิสายุ61อายุ61ชาวบ้านในซอยหมู่บ้านสราบอกว่าน้ำท่วมประมาณ50เซนสถานการณ์แบบนี้พึ่งตัวเองก่อนจะพึ่งความช่วยเหลือของรัฐบาลนี่ฮะเส้นงามวงวานเนี่ยท่านผู้ชมไปดูภาพที่นั่นมีกลุ่มเรือนจำลาดยาวเหลือไหมนั่นน่ะไปดูภาพกลุ่มเรือนจำลาดยาวครับผู้ชมเรือนจำต่างๆภาพไล่เรียงขึ้นมาเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำกลางคลองเปรมทันชสถานหญิงกลางก็ต้องกั้นกระสอบทรายเราไม่รู้ว่าด้านในเป็นยังไงเนี่ยนะแต่กรมราชทัณฑ์เขายืนยันนะครับผู้ชมว่าเจ้าหน้าที่เร่งสูบระบายน้ำ24ชั่วโมงผู้ต้องขังทุกคนยังปลอดภัยได้รับอาหารน้ำดื่มและการดูแลสุขภาพอนามัยครบถ้วนงดเยี่ยมญาติงดเดินทางเพื่อความปลอดภัยนี่คือกลุ่มเรือนจำลาดยาวซึ่งอยู่บนถนนงามวงวานอย่างที่ว่าและเราจะปิดท้ายนนทบุรีเมืองทองธานีตอนตีห้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมเพลงประกอบเอาเศร้าเมืองทองธานีตีห้าที่ผ่านมา

0: วนน้ำ
1: ยังคงท่วมสูงแล้วก็ท่วมเต็มพื้นที่ค่ะมอเตอร์ไซค์หลายคันจอดแช่อยู่ในน้ำบางคันก็ล้มระเนระนาดยังมีรถยนต์อีกหลายคันที่จมน้ำนะคะบางคันก็คือท่วมเกือบมิดหลังคารถ
2: อ่ะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อจริงๆมันท่วมหลายพื้นที่เลยเนี่ยปทุมธานีไม่พูดถึงก็ไม่ได้เมื่อวานนี้ฟาดกันแล้วอันเนื่องมาจากคุณแจ๊ดนายกอบจปทุมธานีคำรณวิชุบกระจ่างเอาประเด็นรวมถึงการเตรียมพร้อมต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมปทุมเนี่ยหนักนะหนักก่อนด้วยก็ปรากฏว่ามันเห็นแผลหมายความว่าเครื่องสูบน้ำถึงเวลาเป็นหน้าน้ำเครื่องสูบน้ำเสียจระวัดเลยเป็นเหตุให้การระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยามีปัญหานี่ฮะเมื่อวานนี้มีรองนายก2ท่านไปที่คลองประตูน้ำเนี่ยรองนายกเอกนิติก็ไปเอกนิติที่ประพาสรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์อันนี้คือการระบายน้ำเหนือกรุงเทพเนี่ยเพื่อจะเอามันออกไปที่เจ้าพระยาแทนที่จะโถมก็หากทม.เดี๋ยวกลับมาครับ
3: แบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะวันนี้กวางมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นมาบอกกันค่ะข้อแรกก็คือทดสอบเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วลองกดปุ่มเทสนะคะที่ตู้เบรกเกอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดไฟยังทำงานได้ปกติถ้ามีไฟรั่วระบบจะได้ตัดทันทีข้อ2ที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้านตอนปกติอาจจะดูแข็งแรงแต่พอฝนตกหนักกิ่งอาจจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประกอบกับดินที่อิ่มน้ำทำให้กิ่งหักล้มทับสายไฟได้ก็อาจเกิดความเสียหายและอันตรายตามมาทางป้องกันคือตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและติดตามรายการ Open House คอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยได้ทางครอบครัวข่าวสารค่ะ
4: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: แจ๋วแซ่บเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
8: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
9: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
10: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: ที่ประมาณการก่อนหน้าผมเคยให้ข่าวว่าร
1: ัฐบาลสามารถบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้
0: และใช้คำพูดว่า
1: เอาอยู
0: ่แต่
1: เมื่อเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำสะสมสูง
0: วันนี้ยอมรับว่าสถานการณ์ในพื้นที่กทม.และพื้นที่โดยรอบกลับกลายเป็นเอาไม่อยู่
2: จนถึงตอนนี้ยังใช้คำว่าเอาอยู่ได้ไหมคะท่าน
3: ผมอันนั้นผมใช้คำพูดนี้นะครับว่ามาตรการที่เราเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของทุกหน่วยงานนะครับที่เร่งบูรณาการกันกำหนดเป้าหมายในการที่จะให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูในการบริการประชาชนนะครับเรื่องการเยียวยาเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมมองว่าตรงนั้นรัฐบาลมีความพร้อมที่เอาอยู่ได้นะครับที่ความหมายที่ผมพูดคำว่าเอาอยู่นะไม่ใช่ไม่ได้หมายว่าผมไม่บอกว่าไม่ให้เทวดาหรือไม่ให้ฝนฟ้าตกเนี่ยอันนี้ผมเอาไม่ได้ทำไม่ได้หรอกครับเพราะเราไม่สามารถทำเกินกว่าที่ธรรมชาติเขากำหนดไม่ได้นะครับ
2: ต้องเรียกว่าขั้นไหนคะอุทกภัยมหาอุทกภัยหรือว่าฝนตก
3: ไอ้นี่ที่ผมวันนั้นที่ผมต้องให้ข่าวมาเพราะมันมีเพจหนึ่งอะทีอะไรทีลมฟ้าอากาศเนี่ยนะครับก็ไปใช้คำที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกมีคนเข้าไปดูนะฮะตัวเลขถึง 800,000 นะบอกว่าจะเป็นมหาวาตภัยอันนี้ผมก็จะมีความเห็นแย้งทีเลยเพราะว่าสถานการณ์วันนี้นะครับตัวเลขที่เราเห็นว่าที่จะมีเรื่องของน้ำเนี่ยคงไม่ได้ถึงขนาดปี54ตอนนั้นใช้คำว่ามหาวาตภัยได้นะครับเพราะว่ามันไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้เรามีห่วงเวลาของการที่เราพยากรณ์อากาศกันไว้ว่าจะมีฝนเนี่ยประมาณไม่กี่วันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์เรื่องภัยธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่บางทีก็เหนือความคาดหมายเหมือนกัน
0: ท่านก็บอกเอาอยู่หมายถึงว่าปริมาณคาดการพยากรณ์ตอนนั้นเนี่ยเอาอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปห้ามฝนได้คือเอาเทวดาไม่อยู่อ่ะถ้าจะปล่อยฝนลงมามากขนาดนี้ท่านก็อธิบายขยายความอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไหมตอนนั้นที่พูดออกไปจริงๆไม่ใช่หมาวัตภัยหมาตกภัยวัตภัยเนี่ยลมอุตกภัยเนี่ยคือน้ำอย่างที่ว่าเนี่ยคุณทรงศักดิ์ก็บอกนะครับบริหารจัดการน้ำปัญหาตอนนี้ก็คือว่าคลองเนี่ยมันเต็มไม่สามารถรองรับน้ำจากพื้นที่ชั้นในถ้าไม่สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เนี่ยกลายเป็นว่าการสูบน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมันจะทำน้ำวนกลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นทางแก้ตอนนี้ถึงมาดูปลายน้ำก็คือการเร่งสูบน้ำลงทะเลเพื่อจะเปิดทางของการระบายน้ำให้ได้ไม่อย่างนั้นโซ่พื้นที่หนึ่งลงมามันก็วนกลับไปที่เดิมอ่ะนี่คือการรับว่าเอาไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ฝนมันเกินกว่าระบายไง
1: ค่ะ
0: หรือฝนเกินกว่าที่คาดนั่นเองท่านผู้ชมยอมรับว่าเอาไม่อยู่ขณะที่ไปต่อปทุมธานีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ปทุมธานีเนี่ยต้องบอกนะครับว่าใหญ่นะครับอันเนื่องมาจากกรณีตั้งแต่รังสิตละที่วิกฤตเมื่อเช้านี้มิดจนไม่เห็นธงแล้วหมายถึงระดับธงที่สะพานแดงอะที่วัดน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เมื่อ6 โมงกว่าที่ผ่านมาผมไปดูเขามีถ่ายทอดสดอยู่ปรากฏว่ามิดธงไม่เห็นธงแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยสถานการณ์ก็ยังวิกฤตต่อเนื่องที่ปทุมธานีท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายพลตำรวจโทคำริศวิทุปกระจ่างนายกอบจปทุมธานีมาที่วอร์รูมของเทศบาลเมืองคลองหลวงคือที่นี่เนี่ยปทุมมันมีแต่ละเทศบาลคลองหลวงธัญบุรีรังสิต1 2 3ก็ว่ากันไปชาวบ้านต่อว่าฮะว่าประชาชนไม่รู้เลยว่านี่คือทุกข์ภัยหรือภัยพิบัติเพราะทางการไม่ประกาศให้รู้ชาวบ้านต้องช่วยกันเองบางชุมชนเรียรายเงินก็ซื้อข้าวอาหารมาแจกจ่ายของในตลาดไม่ใช่ไข่ไก่ก็หมดถนน2ฝั่งคลองถูกน้ำท่วมจนรถเล็กสัญจรไม่ได้ยังไม่เห็นงบประมาณเข้ามาช่วยพลตำรวจโทคำรวิศตอบคำถามระบุว่าตำหนิการทำงานของหน่วยงานส่วนกลางที่ล่าช้าท่านยกตัวอย่างกทม.ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทั้ง50เขตของกทม.คือไม่เว้นแม้แต่ตารางนิ้วเดียวปทุมธานีปภ.ทำอะไรอยู่ฝากไปถึงที่บีปภ.ยาวคนที่ทำงานที่ไม่ทำงานเพื่อประชาชนมาแก้ปัญหาถ้ารอแต่ข้อมูลประชาชนเดือดร้อนย้ายออกไปเลยการทำงานแบบนี้เนี่ยไม่ไหว
4: ครับอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ล่ะคืนนี้อีกล่ะนะไม่ประกาศแล้วที่อื่นเขาประกาศจะแล้วนะครับอันนี้ฝากเลยครับฝากเลยอย่าเอาคนแบบนี้มาพูดมาทำงานเวลาประชาชนเดือดร้อนเลยนะครับนี้ไม่ไหวนะฮะก็ขอให้อดทนนะสำหรับฟังแล้วก็อย่าประมาทนะครับทางชนประธานผมยืนยันว่าทำเต็มที่นะเครื่องผักตามน้ำแล้ววันนี้อบจ.ไปยืมเครื่องสูบน้ำกำลังตีรถไปที่นครสวรรค์ไปยืมให้อีก4เครื่องนะครับแล้วจะติดตั้งที่คลอง5คลอง6คลอง7นะเพื่อดึงน้ำจากคลองรังสิตออกก็เลยหลายด้านนะครับอันนี้เราก็ทำเต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านพี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับช่วยกันป้องกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตันระบายออกนั้นเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานประสานกับท้องที่เราทั้งหมด
0: ปัญหาก็คือกทม.ประกาศแล้วทั้ง50เขตจนถึงเมื่อคืนอัปเดตหน่อยสิมีไหมผู้ว่าปทุมธานีก็ยังลงนามประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแค่อำเภอเดียวคืออำเภอธัญบุรี
1: ค่ะในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ค่ะ
0: ซึ่งมีอยู่ถึง90ชุมชนท่านผู้ชมแน่นอนพอประกาศที่ออกมาคนตั้งคำถามทันทีแล้วอำเภออื่นไม่ท่วมเหรอ ไม่เป็นเขตภัยพิบัติเหรอนี่ปวดละไอ้เช็คล่าสุดให้ความเป็นธรรมกับผู้ว่าหน่อยประกาศอำเภออื่นหรือยังนี่ฮะมีเฉพาะที่ธัญบุรีได้ยังไง
1: ค่ะที่ตำบลประชาธิปัตย์มี90ชุมชน
0: นี่ท่านผู้ชมนอกจากนี้การเตรียมพร้อมเห็นภาพชัดเจนคุณคำรณวิทย์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะช่วงหนึ่งยอมรับชี้แจงถึงปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบริเวณประตูน้ำปากคลองรังสิตนี่เป็นประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตเพื่อระบายน้ำออกไปเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อคืนวันที่25กันยายนที่ผ่านมาไฟฟ้าขัดข้องส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำช่วง2ทุ่มดับไป51นาทีน้ำขึ้น50เซนตั้งคำถามทันทีครับท่านผู้ชมนี่ไงมีปัญหานอกจากนี้ปทุมธานีก็จะมีจุดที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดีเครื่องสูบน้ำที่คลองบางหลวงที่เชียงรากได้สำคัญมากเลยก่อนจะสูบน้ำออกทางสามโคกน้ำจากปทุมธานีเนี่ยท่านผู้ชมฮะที่ปรากฏว่าสอบถามเจ้าหน้าที่กรมชลประทานกับสถานีสูบน้ำทราบว่าเครื่องสูบน้ำท่านผู้ชมมีอยู่8เครื่อง
1: ค่ะ
0: เดินเครื่องได้แค่3ถ้าเพิ่มเดินเครื่องมากกว่า3ไฟฟ้าตัดแล้วมันจะระบายน้ำลงเจ้าพระยาได้เต็มความสามารถได้ยังไงอย่างที่บอกมี8เครื่องเดินได้แค่3เครื่อง
1: เพราะว่าถ้าเดินมากกว่านี้ระบบไฟฟ้าตัดค่ะการระบายน้ำก็เลยทำได้อย่างจำกัด
0: เราจะเห็นภาพแบบนี้ประทุมธานีท่านผู้ชมที่เหลือก็จะเป็นภาพรวมๆปทุมธานีเนี่ยหนักสาหัสประเกิดอีกเพิ่มอีกแล้วใช่ไหม
1: ที่คลอง
0: ล่าสุดอำเภอคลองหลวงแล้ว
1: ก็จะสองอำเภอธัญบุรีกับคลองหลวง
0: พี่คิดว่าสามโคกหนักนะ
1: ค่ะ
0: อำเภอเมืองก็หนักติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะยังไม่ประกาศใช่ไหมนอกจากนี้ปทุมธานีก็จะมีภาพผู้คนหาที่จอดรถท่านผู้ชมก็เอารถมาจอดวัดธรรมกายกันจ้าละวันเลยเพราะที่นั่นจอดรถได้เยอะนอกเหนือจากนั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นทีจะต้องพึ่งพาวัดที่วัดสายไหมพระสงฆ์เร่งก่อกระสอบทรายสกัดน้ำคลองสองนี่ฮะและน้ำจากจุดนี้เนี่ยมันอีกนิดเดียวนะคลองสองต่อมาก็สายไหมอ่ะเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนึกออกไหมพูดถึงประเด็นนี้ท่านผู้ชมผมจะเห็นว่ารัฐมนตรีเกี่ยวข้องเมื่อวานนี้เขาจะว่าคุณชัยชลชิดชอบบินกลับมาก่อนนะ
1: ค่ะ
0: อาจจะเสร็จจากนิวยอร์กบินตรงกลับมาก่อนเมื่อวานนี้ไปประชุมร่วมกับคุณวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยและคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาไทยอีกคนหนึ่ง ที่กำกับดูแลปภ.ที่ปภ.ก็ติดตามสถานการณ์สั่งการให้ปภ.กทม.เตรียมถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยในกทม.เบื้องต้น 100,000 ชุดเครื่องนอนอีก 3,000 ชุดและต่อมาก็เดินทางไปหาเรือกับกทม.ที่วอร์รูมของกทม.นะครับท่านผู้ชมหลังจากคุณเอกนิติช่วงค่ำที่ผ่านมาก็เดินทางไปที่กทม.เช่นเดียวกันมีท่านรองผู้ว่าทวีดากมลเวชรอรับอยู่กับกรณีคุณชัยชนกกรรมตีช่วยมหาไทยส่วนโชคคุณเอกนิติไปเนี่ยตอนนั้นคุณชัชชาติอยู่ประจำการวอร์รูมเพราะจะมีการสแตนบายกัน24ชั่วโมงท่านผู้ชมก่อนที่ในเวลาต่อมาปภ.เนี่ยเพจของปภ.โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุศรัทธาที่ยิ่งใหญ่คือการได้ช่วยประชาชนบรรยายความระบุว่าเที่ยงคืนพอดีขณะที่รัฐมนตรีดีชัยชนกชิดชอบวรเสถียรเรียงประสิทธิ์และที่ปีปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตกทม.
1: ได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือให้ช่วยเคลื่อนย้ายคุณยายอายุ82ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปยังที่ปลอดภัยซึ่งทีมปภ.พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็นำอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายคุณยายทำด้วยความระมัดระวังค่ะ
0: ท่านผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้นายกอยู่ไหนแล้วยังอยู่ที่ศูนย์อพยพใช่ไหม
1: ที่หลักสี่
0: อยู่ที่หลักสี่ท่านนายกเดินทางกลับมานี่ลงพื้นที่ทันทีเมื่อเช้าระหว่างลงพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนคือต้องมีคนไปตะโกนเนี่ยปิดท้ายด้วยเสียงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมา
5: ต้องแบบนี้ด้วย
0: เร็วเร็วเร็ว
6: ครับโอเคผมมอบเลยเนี่ยมอบเลยไอ้นั่น
7: มา
5: ไม่มา
7: แล้ว
5: กลับแล้ว
0: กลับ
5: แล้ว
0: เร็วเร็วอย่าเอาภาพเอาครับเพื่อนผมเร็ว
8: มานี่เร็วมาเร็วมาเร็ว
0: เปิดดูสนุก
8: อาบิมุ่ย
0: เ
8: ฮ้ย
9: เ
8: ก่งไ
9: หมแดดแดดน้ำท่วมด้วยเป็นไงก็ไม่รู้แด
8: ดมาแดดไม่ไ
10: หวแล้ว
0: นั่นแหละโดยสรุปก็คือชาวบ้านบางคนเอาตะโกนโวยวายว่าร
1: วยไม่ไหวแล้วบางคนก็ตะโกนถามนายกกลับแล้วหรอ
0: บางคนก็เรียกเข้ามาดูที่จุดน้ำท่วมหนักอย่างที่เห็นนี่แหละ
8: ปุ้ม
11: ฝนตกไม่หยุดแบบนี้เนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะวันนี้กวางมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นมาบอกกันค่ะข้อแรกก็คือทดสอบเบรกเกอร์เครื่องตัดไฟรั่วลองกดปุ่มเทสนะคะที่ตู้เบรกเกอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดไฟยังทำงานได้ปกติถ้ามีไฟรั่วระบบจะได้ตัดทันทีข้อ2ที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอยู่ในบ้านตอนปกติอาจจะดูแข็งแรงแต่พอฝนตกหนักกิ่งอาจจะต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นประกอบกับดินที่อิ่มน้ำทำให้กิ่งหักล้มทับสายไฟได้ก็อาจเกิดความเสียหายและอันตรายตามมาทางป้องกันคือตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยหรือขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและติดตามรายการ Open House คอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัยได้ทางครอบครัวข่าวสารค่ะ
12: เจ๋อแซ่บเฟอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ.ศ. อินแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
13: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
14: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผม ด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
12: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
7: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: เที่ยง15นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมเวลาหมดตรงนี้แล้วแต่ว่าแจ้งท่านผู้ชมจุดหนึ่งที่นายกอนุทินจะเดินทางไปวันนี้ด้วยก็คือกบิลบุรีนะครับสถานการณ์ล่าสุดพื้นที่ตลาดกบิลบุรีท่านผู้ชมดูภาพเถอะน้ำท่วมเต็มพื้นที่ตลาดคาดว่าสูงเกิน1เมตรขณะนี้เรือกู้ภัยทยอยลงพื้นที่ใช้ความช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมขณะที่มีคุณน้องอ้อยโฟกี้ไลฟ์สถานการณ์ระบุตลาดกบิลบุรีแตกต้องการความช่วยเหลือเป็นเรือจำนวนมากนี่อันนี้คือกบิลบุรีท่านผู้ชมฮะจริงจริงมันสอเขาแต่เมื่อวานอันนี้ดูภาพกบิลบุรีคือปราจีนบุรีนะฮะ
1: ตอนนี้เราเที่ยวหลายรอบแล้วนะคะเราเที่ยวหลายรอบแล้วดูคนนี้จะออกอ่ะออกคนนี้ก็อยากออกนะคะ
0: ดูภาพนี้ไปคู่กับ
1: มีอะไรติดท้ายใน
0: เหตุการณ์ซึ่งมันเป็นผลจากน้ำในเขาใหญ่ด้วยรวมถึงฝนตกหนักในภาคตะวันออกก็มาลงตรงที่ปราจีนบุรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอนาดีกบิลบุรีสีหมาโพธิ์ประจันตคามอำเภอเมืองแม้แต่อำเภอบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างเนี่ยโดนน้ำจากจังหวัดสระแก้วและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนจำนวนมากถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงรวมแม้กระทั่งถนนสาย304ถนนเส้นหลักช่วงสะพานหนองคล้าตำบลลาดตะเคียนน้ำท่วมสูงทั้งสองฝั่งประมาณ1เมตรรถเล็กสัญจรไม่ได้นี่ยกเป็นตัวอย่างท่วมจะละวันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าฝนตกหนักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปริมาณน้ำฝนน่าจะถึง200มิลลิเมตรพื้นที่ลาดล่างรอบเขาใหญ่อย่างเช่นตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามและอีกหลายตำบลน้ำป่าหลากรวดเร็วนี่ฮะปราจีนบุรีหนักอย่างที่บอกแล้วก็ต่อไปอีกท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมหาข่าวนิดหนึ่งมันเยอะเหลือเกินจากปราจีนบุรีไปดูเขาใหญ่สักหน่อยท่านผู้ชมเขาใหญ่แม้กระทั่งเมื่อคืนนี้ก็ยังโดนน้ำป่าทะลักอีกรอบนึงที่ปากช่องอันนี้อีกข้างนึงทางปราจีนนาดีเนี่ยเขาใหญ่ข้างนึง
2: ค่ะ
0: ฝั่งตรงกันข้ามคือปากช่องกู้ภัยต้องเอาเรือท้องแบนฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้านเมื่อคืนนี้2ทุ่มที่เทศบาลตำบลหมูสีปากช่องช่วยเหลือชายคนหนึ่งที่ขอความช่วยเหลือให้เอาตัวออกจากบ้านพักเพราะน้ำท่วมหมูสีเข้าท่วมเนี่ยท่านผู้ชมชายคนนี้บอกก่อนนะให้ภรรยากับลูกออกจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยตัวเองเฝ้าบ้านแต่ถึงเวลาช่วงค่ำที่ผ่านมาสูงจนอยู่ไม่ได้ก็ตัดใจโทรประสานเจ้าหน้าที่มารับตัวออกมา
2: การช่วยเหลือยากนะคะเพราะว่าน้ำแรงมากค่ะ
0: น้ำป่าที่หมูสีปากช่องช่วงดึกก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมขนาดที่พื้นที่ปากช่องเองขณะนี้หลายชุมชนนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ตามแนวที่น้ำป่าและน้ำตามแนวลงมาจากเขาใหญ่ไปลำตะคองก็ปรากฏว่าตลอดแนวเข้าท่วมชุมชนเป็นจำนวนมากเดี๋ยวจะไม่ได้พูดถึงโซนตะวันออกโซนตะวันออกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ชลบุรีวันนี้ตะวันออกยังหนักถ้าฟังความรู้ตัวชลบุรีเมื่อวานถนนสายสำคัญสำคัญหนักหนาสาหัสอย่างที่เห็นเนี่ยนะท่านผู้ชมจะเห็นภาพที่ชลบุรีอย่างเป็นต้นว่าสุขุมวิทตัวเมืองมุ่งหน้าบางแสนน้ำท่วมขังผิวการจราจรรวมถึงในนิคมอุตสาหกรรมพานทองน้ำท่วมสูง 50-80 เซนพานทองประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้คลองบางละมุงทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลบางละมุงและอีกหลายชุมชนในละแวกอำเภอบางละมุงนี่ฮะดูภาพโอ้โหโซนตะวันออกจากด้านของชลบุรีระยองสองทุ่มที่ผ่านมามวลน้ำจากเขาชะเมาทะลักแกรงระยอง279นี่ฮะอำเภอแกรงได้รับผลกระทบหนักที่สุด มวลน้ำป่าจากเขาชะเมาและน้ำเอ่อล้นจากท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำประแสทะลักเข้าท่วมหลายตำบลรวมถึงสุขุมวิทระดับน้ำมากกว่า70เซนนี่ระยองแล้วก็นี่ฮะระยองเห็นไหมโอ้โหโอ้โหสสประชาธิปัตย์ระยองถึงขนาดต้องมายกมือไหว้วิงวอนขอแหนมเตอนุทินชาวรากูลเนี่ย
2: สสพระสินปิตุเตชะค่ะ
3: อันนี้คือบรรยากาศถนนหลักถนนสุขุมวิทนะครับที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้ผมขออ้อนวอนรัฐบาลเลยครับให้ช่วยมาดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแกลงโดยเฉพาะตำบลนี้ครับตำบลทุ่งไฟกินแล้วก็ตำบลบ้านนาครับตอนนี้น้ำไม่เคยท่วมขนาดนี้ขอให้รัฐบาลครับประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วก็ส่งทรัพยากรมาช่วยคนตำบลทุ่งไฟกินด่วนเลยครับแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ยังตกครับถ้าเห็นสภาพตอนนี้คือขนาดสุขุมวิทยังขนาดนี้ในซอกในซอยก็คือท่วมหนักครับก
0: ็ขนาดที่จังหวัดตราดเกิดเหตุน้ำป่าซัดกระบะตกคลองที่ก่อช้างคนขับอายุ68ปีติดในรถกู้ภัยต้องก็ไปช่วยท่ามกลางกระแสน้ำช่วยน้ำเชี่ยวนี่ฮะท่านผู้ชมก็ยังมีสถานการณ์ที่หนักหน่วงทางตะวันออกนี่โอ้โหตัดกับมาตะวันออกเหมือนกันคือฉะเชิงเทราหรือ8ริ้วเมื่อคืนนี้4ทุ่มเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงน้ำในคลองสียัดล้นสปินเวลหลังเที่ยงคืนนี่ฮะฉะเชิงเทราขณะที่มีจุดเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายรถยนต์ถูกน้ำซัด4ชีวิตเกาะต้นยางรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดเป็นภาพนาทีชีวิตโดยแท้เลยเนี่ย
4: ตอนนี้นะครับมีรถถูกน้ำพัดไปนะครับมีคนอยู่ในรถ4คนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือนะครับนี่นะครับกระแสน้ำด้านหน้านะครับแรงมากนะครับ
5: จะพาไปเลย
4: อยู่นะครับรถจมน้ำอยู่นะครับ
0: นี่โอ้โหนี่ฮะจะเห็นความรุนแรงของตะวันออกสักแก้วไม่พูดถึงไม่ได้ท่านผู้ชมสะพานข้ามคลองพระสะทึงถูกตัดขาดน้ำท่วมสูงเกือบเมตรหนึ่งถนนสายสุวรรณศรรถเล็กผ่านไม่ได้ไปได้แค่รถไฟไปได้แค่สถานีสักแก้วประกาศพื้นที่ประสบภัยสักแก้ว7อำเภอเรียกอพยพชาวบ้านแล้วมีภาพคุก31เป็นมูลนิธิการกุศลไปประสบเหตุสังเกตเห็นกะละมังอยู่เข้าไปช่วยมีคนเกาะกะละมังและเกาะต้นไม้อยู่กลางน้ำนั่นน่ะ
6: น้ำก็ไหลเชี่ยวอยู่นะครับนะตอนนี
0: ้นี่คือสักแก้ว
6: กับต้นไม้นะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
7: พอไปก่อนครับผม
6: นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับครับตอนนี้เรามาเจอชาวบ้านนะครับเกาะกะละมังมา
0: เห็นไหม
6: ครับตอนนี
0: ้แล้วถ้าไม่มีเรือฮุบผ่านไปจะทำยังไงกัน
2: ค่ะ
6: พอดีเจอชาวบ้านนะฮะลอยคอ
0: ที่สักแก้วเขาจะกันเกิดเรื่องใหญ่เมื่อวานจระเข้สวนสัตว์หลุดมา4ตัวใหญ่ๆเลยท่านผู้ชม
2: ยาวประมาณ2เมตรอะค่ะ
0: นี่บริเวณโกลเด้นเพรสนาวาฟาร์มประชาชนคนเห็นพยายามหนีบางรายไปค้างอยู่บนต้นไม้หนีจระเข้สุดท้ายประสานงานให้ประชาชนเลี่ยงการลงน้ำเลี่ยงยังไงมันน้ำมันท่วม
2: ค่ะ
0: เลี่ยงยังไงสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาจับตายไปแล้ว2ตัว
2: ใช่ค่ะในอำเภอเขาชะกันสั่งหน่วยกู้ภัยจับตาย2ตัวที่หลุดออกมาจากสวนสัตว์
0: ซูมดิซูมนี่ท่านผู้ชมและอย่างที่บอกไปแจ้งแล้วนะครับว่านครนายกคือสถานการณ์หนักของวันนี้เมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคสเตือนใช่ไหมเจ็ดโมงครึ่งที่ผ่านมาน้ำป่าสายสาริกาเข้าเมืองนครนายกครับท่านผู้ชมน้ำป่าสาริกานี่นครนายกก็โซนต่อเนื่องไปนี่แหละจากรังสิตเรานึกออกใช่ไหมส่วนหนึ่งมีความจำเป็นที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำหลังจากฝนตกหนักเหนือเขื่อน และปรากฏว่าพอเร่งระบายน้ำเป็นภาพเขื่อนป่าสักในเวลาระบายน้ำเนี่ยภาพมันจะสวยแต่ถ้ามันเป็นน้ำเยอะๆมาอันตรายนี่แล้วก่อให้เกิดน้ำทั่วรีสอร์ทชาวบ้านเร่งขนของหนีกันจระวันเพราะเขื่อนขุนด่านไม่ใช่เขื่อนป่าสักเขื่อนขุนด่านประกันชนมีเหตุจำเป็นต้องระบายน้ำนี่ฮะและเราจะปิดท้ายท่านผู้ชมตัดกลับมาที่สมุทรปราการบางนาหมู่บ้านชวนชื่นเมื่อวานนี้น้ำท่วมถึงคอรถเล็กเกือบมิดคันขอความช่วยเหลือไม่ได้ตุนอาหารไว้และเมื่อเช้าที่ผ่านมาท่านผู้ชมหมู่บ้านชวนชื่นบางนากม.29กำแพงกั้นคลองแตกกำแพงกั้นคลองแตกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา8โมงครึ่งโดยประมาณชาวบ้านขอความช่วยเหลือนี่ฮะและในอุทกภัยรอบนี้ไฟช็อตเสียชีวิตบาดเจ็บเยอะร่วมกตัญญูเมื่อวานนี้กลางดึกลุยน้ำก็ไปช่วยคนเจ็บถูกไฟช็อตหมดสติ1ใน2รายเสียชีวิตอยู่ในบ้านหนูที่กิ่งแก้วซอย19อีกรายหนึ่งหมดสตินำส่งโรงพยาบาลนอกจากนี้ที่ศรีสะเกษคุณตาคุณยายเพิ่งซื้อเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำ
2: เตรียมจะสูบน้ำอะค่ะแล้วคาดว่าน่าจะเป็นไฟรั่วนะคะก็เสียชีวิต2ราย
0: ขอให้ท่านทุกท่านปลอดภัยจากอุทกภัยที่ว่านี้อันใดรถกระบะมีภาพแปลกตานิดหน่อยท่านผู้ชมประเด็นที่นครปฐมเนี่ยเกิดเหตุการณ์ใช่ใช่ไหมนครปฐมไหม
2: นครปฐมค่ะ
0: ปลาคาร์ฟหลุดน้ำท่วมแล้วเกิดภาพแปลกตานี้ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: จ๋าซัปเปอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: จ๋วซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
2: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

0: จ๋าซัปเปอร์เจอกันอินแพ็คมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
3: ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
3: ป้ายยาของ D7 นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ106 New Review อีกครั้งเป็นรายการที่จะรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจคัดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
9: เราคุยประเด็นนี้กันคุณผู้ฟังคือมันมีกระแสหนึ่งเป็นกระแสคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดได้รับความสนใจกันมากเลยนะมีการประกาศรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเมื่อ13กันยายนแล้วก็ร่วมลงชื่อคัดค้าน 20,000 กว่ารายชื่อแล้วค่ะนะแล้วก็มีบุคคลที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ยมาร่วมในการแสดงออกกันเยอะพอสมควรทีเดียวนะคะเพราะว่าอยากจะให้โครงการเนี้ยได้นำกลับไปสู่กระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบอยากจะให้ประชาชนในพื้นที่เสนอข้อมูลข้อเท็จจริงซะหน่อยประกอบการตัดสินใจอีกครั้งได้ไหมการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ไม่ควรจะพิจารณาเฉพาะประโยชน์ด้านการจัดการน้ำแต่ว่าต้องประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยวิถีชีวิตด้วยปัญหาที่จะตามมาในอนาคตด้วยเพราะพื้นที่นี้มันไม่เหมาะสมเลยสภาพป่าคือมันอุดมสมบูรณ์สูงมากแล้วสัตว์ป่าก็เยอะมันไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมเราคุยประเด็นนี้กันไปที่สายคุณขเชนทาหุ่นเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณขเชนคะสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
9: สวัสดีค่ะคุณขเชนโอ๊คให้รบกวนคุณขเชนเล่าย้อนกลับไปให้ฟังสักนิดหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นจะมีการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดวัตถุประสงค์เข้ามายังไงคะของโครงการนี้
10: ครับโครงการนี้นะครับถ้าล่าสุดก็คือย้อนไปที่วันที่5สิงหาคม2569นี้ครับ
9: ค
10: ือครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 7,200 ล้านนะครับที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะครับเพราะว่าก็คือ EHIA ที่เขาได้ทำมาตั้งแต่10สิงหาคมปี2564กำลังจะหมดอายุพอดีเขาก็เลยต้องรีบอนุมัติงบประมาณก้อนนี
9: ้
10: ใช่ครับก็หลังจากนั้นประชาชนก็เริ่มที่จะสนใจครับเป็นประเด็นที่สนใจแล้วก็หลายคนให้ความคิดเห็นในเชิงอยากที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว
9: ้
10: นะครับไม่ให้มีการทำลายป่าเพื่อเอามาทำกับเขื่อนอย่างเงี้ยครับ
9: เขาต้องการทำอ่างเก็บน้ำเพราะอะไรคะเพราะว่าตรงนั้นมันมีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง
10: ก็เลยอยากจะเป็นเป็นเรื่องของEEC ครับเพราะว่าโครงการนี้ครับได้พูดคุยกันมาเป็น10ปีแล้วครับก็ตั้งแต่ปี51 52ที่เขามีการพูดถึงเรื่องของการที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำนะครับทั้ง4อ่างนะครับอันนี้คือต้องเข้าใจตรงก่อนว่าที่อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเนี่ย
9: ค
10: ือ1ใน4อ่างที่จะสร้างในอำเภอแก่งหางแมวปัจจุบันนี้นะครับเขาสร้างเสร็จไปแล้ว3อ่างได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ่างเก็บน้ำหางแมวแล้วก็อ่างเก็บน้ำภวาใหญ
9: ่
10: ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ย3อ่างเนี่ยก็มีความจุอยู่ประมาณรวมๆแล้ว200ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับแล้วเขาก็กำลังจะสร้างอีกอ่างนึงซึ่ง4อ่างนี่แหละเขาจะนำมาเป็นต้นทุนน้ำเพื่อใช้ทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรนะครับ
9: ค่ะซึ่งจุดที่เขาจะทำอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนี่เป็นผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ
10: ์ใช่ครับใช่ครับสามอ่างที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่อ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเนี่ยครับพื้นที่ราวๆกลมๆนะครับ 12,000 ไร
9: ่
10: ครึ่งหนึ่งจะเป็นเขตป่าสงวนขุนซ่อง
9: อ
10: ีกครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนะครับซึ่งที่เรากำลังเรียกร้องกันอยู่เนี่ยคือเราอยากจะห้ามให้มีการเพิกถอนพื้นที่อุทยาน 6,191 ไร
9: ่
10: นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยว่าอุทยานแห่งเนี้ยยังเป็นพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นต้นน้ำนะครับเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดเลยโดยเฉพาะช้างครับผม
9: ค่ะซึ่งมันยังอุดมสมบูรณ์มีช้างเยอะเลยแล้วก็สัตว์ป่าอื่นๆอีกเยอะเลย
10: ใช่ครับก็การที่เราชุมนุมครั้งเนี้ยครับเรามีวัตถุประสงค์อยู่4จุดยืนนะครับ
9: ได
10: ้จุดยืนแรกก็คือให้มีการเพิกถอน EHIA หรือรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพราะว่ามันไม่ตรงความเป็นจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นจำนวนช้าง EHIA ประเมินไว้20ตัวแต่ความเป็นจริงข้อมูลทางวิชาการของอุทยานแห่งชาตินะครับเขาระบุว่ามีช้าง70ตัวซึ่งมันก็แตกต่างกันเยอะแล้วแล้วก็จำนวนพันไม้แล้วก็จำนวนของต้นไม้ EHIA เก่าเขาระบุไว้ว่ามีประมาณหลักแสนแต่ว่าของกรมอุทยานก็ระบุว่ามีเป็นล้านซึ่งอันนี้ก็คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับดังนั้นเราจึงขอให้ยกเลิก EHIA เก่าซะนะครับ
9: นี่คือข้อที่หนึ่งต่อมา
10: แล้วก็ข้อที่สองก็คือการสร้างเขื่อนเนี่ยมันจะทำลายสะพานชีวภาพก็คือทำลายระบบนิเวศแหละครับทำให้การเดินทางของสัตว์ใหญ่อย่างเช่นช้างอย่างนี้ถูกตัดขาดและจะเป็นการทำลายเขาเรียกว่าระบบการกินการสืบพันธุ์ของสัตว์ใหญ่ไปเลยนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยที่เราเรียกร้องคือเราอยากให้รัฐบาลอ่ะใช้อ่างเก็บน้ำ3อ่างเดิมให้เต็มศักยภาพก่
9: อ
10: นเพราะว่าทุกครั้งที่มีการสร้างอ่างเก็บน้ำครับรัฐบาลจะอ้างว่าประชาชนจะได้ใช้ประโยชน
9: ์
10: เกษตรกรจะได้ใช้แต่ปัจจุบันนี้ไม่แทบเขาเรียกว่าถ้าอยู่ไกลจากแหล่งน้ำก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับมีอ่างเหมือนไม่มีอ่างครับแล้วเขาจะมาอ้างว่าจะสร้างอ่างที่4เพื่อเก เกษตรกรอันนี้ก็เชื่อได้ยากครับดังนั้นเราก็เรียกร้องก่อนว่า3อ่างเนี่ยคุณใช้ให้เต็มศักยภาพก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงอ่างที่4นะครับส่วนจุดยืนข้อที่4ของเราเนี่ยครับก็คือการสร้างอ่างจะซ้ำเติมวิกฤตความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเพราะปัจจุบันนะครับที่อำเภอแก่งหางแมวนะครับหรือว่ารอบๆรอยต่อ5จังหวัดเนี่ยครับเร็วๆนี้ก็เพิ่งมีเหตุช้างทำร้ายคนเสียชีวิตนะครับซึ่งเกิดบ่อยมากเราก็เชื่อเลยครับว่าการที่มีอ่างและทำลายผืนป่าพื้นที่ของช้างจะส่งผลกระทบให้ทำให้ช้างออกจากนอกพื้นที่มาพบปะประชาชนมากขึ้นนะครับเลวร้ายสุดก็คือทำร้ายมนุษย์จนเสียชีวิตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยดังนั้น4ข้อเรียกร้องเนี่ยคือเราอยากให้รัฐบาลทบทวนนะครับแล้วก็ถึงผลดีผลร้ายซึ่งแน่นอนครับมันเป็นผลร้ายมากกว่าดีอยู่แล้ว
9: และอีกอย่างถ้าจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้น้ำก็มีตั้ง3อ่างเก็บน้ำอยู่แล้วที่จะเอาไปใช้
10: ใช่ครับผม
9: ใช่ไหมคะแม้ว่าจะรองรับ EEC เชิงอุตสาหกรรมอะไรก็ตามหรือประชาชนที่ภาครัฐบอกก็ตามก็น่าจะเพียงพอไม่ต้องมารบกวนป่ารบกวนธรรมชาติเนาะทีนี้การเรียกร้องของเราเรียกร้องยังไงนอกจากการออกมาแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวเห็นว่ามีการปราศัยตรงหน้าศาลากลางจังหวัดวันไหนแล้วนะคะที่ผ่านมา
10: อ๋อวันที่13กันยาย
9: น
10: ครับ
9: วันที่13
10: คือผมต้องเท้าความแบบไปหน่อยครับหลังจากวันที่5สิงหานะครับที่มีมติครม.ออกมานะครับว่าจะสร้างประชาชนก็ตื่นตัวกันมากเลยครับวันที่9สิงหา4วันหลังจากนั้นก็มีการมีวงเสวนาเล็กๆเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นปั่นลั่นปลายเงี้ยคนที่อยากต่อต้านนะครับเขาก็มาแสดงพลังแบบน่ารักก็คือปั่นจักรยานที่เขา15ชั้นนะครับเชิญชวนคนให้มาดูความอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับแล้ววันที่30สิงหาก็จะมีวิ่งลั่นเมืองก็คือรวมคนเมืองเลยวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเราต้องการรักษาสุขภาพเราต้องการรักษาพื้นป่านี้ไว้นะครับจนมาล่าสุดนี้ก็คือวันที่13กันยาเป็นวันที่ประชาชนออกมารวมชุมนุมกันใหญ่นะครับแล้วก็แสดงจุดยืน4ข้ออย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับโดยที่ในงานนะครับก็จะมีพูดคุยปราศัยเราจะเน้นชาวบ้านเป็นหลักเลยเพราะว่าการรวมตัวกันครั้งเนี้ยเป็นการรวมตัวกันที่ไม่มีนักการเมืองเป็นผู้ริเริ่มเลย
9: คือชาวบ้านประชาชนเลย
10: ใช่ครับเกิดจากชาวบ้านอย่างพวกผมอย่างพวกพี่ๆเนี่ยแหละเขามารวมกันแล้วก็แล้วก็จัดออกมาแล้วเราเน้นให้ชาวบ้านออกมาพูดส่วนใหญ่เขาก็พูดเรื่องช้างเรื่องน้ำครับเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาบอกว่าน้ำเนี่ยถ้ามีปัญหาเขาแก้ไขได้แต่ช้างเนี่ยถ้ามาบุกรุกพืชสวนเขาเนี่ยเขาแก้ไขไม่ได้แม้กระทั่งมาทำร้ายคนจนพิการจนเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได
9: ้
10: นั้นสิ่งที่เขากลัวสุดก็คือช้างเนี่ยแหละครับ
9: ก็เลยมีการเคลื่อนไหวออกมาแล้วก็เห็นว่ามีการไปยื่นหนังสือกรรมาธิการด้วยก่อนหน้าน
10: ี้ใช่ครับก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นหนังสือกรรมาธิการครับเพราะว่าเราจะเคลื่อนไหวในทุกๆมิตินะครับก็คือทั้งในด้านของนิติบัญญัติแล้วก็จะไปยื่นให้กับทางกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมขอประชาสัมพันธ์ไว้เลยก็คือ เราจะไปยื่นให้กับเราจะไปยื่นหนังสือให้กับกรมอุทยานคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วก็กรมชลประทานเพราะว่าในวันที่13เรามีการเปิดโต๊ะนะครับล่ารายชื่อเพื่อคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มของมูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้นะครับมีวัตถุประสงค์คือจะนำไปยื่นให้กับคณะกรรมการทรัพยากรไอ้ชดีคณะกรรมการคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพื่อถ้ามีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานนะตอนนี้ครับรวบรวมได้ประมาณ 6,819 ลายแล้วภายในวันเดียวนะครับก็คือวันนั้นน่ะมีคนทยอยมาลงชื่อทั้งหมดเกือบ 7,000 คนนะครับ
9: แล้วก็ต้องแสดงออกในการคัดค้าน
10: ใช่ครับแล้วก็อีก อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นของชมรมจิตอาสารักสัตว์นะครับซึ่งเขาจะไปยื่นให้ผู้ตรวจการแล้วก็กรมชนเรานัดหมายกันแล้วนะครับคือวันที่1ตุลาคมนี
9: ้พระราชบดี1ตุลาคมก็เป็นพระราชบดีหน้านี้แล้ว1ตุลา
10: ใช่ครับเหลือไม่กี่วันครับตอนนี้เรานัดหมายแล้วก็กำลังประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจในเรื่องของการเดินทางแล้วก็กำหนดการพวกนี้ครับเราก็ยังกำลังทยอยในการสื่อสารอยู
9: ่ประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงแล้วเราก็ได้ติดตามประเด็นนี้กันต่อเช่นเดียวกันเนาะขอบคุณมากสำหรับวันนี้คุณคเชนนะคะ
10: ครับขอบคุณครับคุณโ
9: อสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: คุณคเชนทาหุ่นนะคะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายคัดค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดของจังหวัดจันทบุรีอย่างที่บอกว่าเมื่อ13กันยายนเนี่ยเขาได้มีการขึ้นเวทีกันนะคะปราศัยหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนะชาวบ้านรวมตัวกันเป็นพันแสดงพลังคัดค้านไม่เอาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดที่อำเภอแก่งหางแมวของจันทบุรีนะทีนี้ก็มีคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรค่ะเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติก็กางหลักฐานผลสำรวจพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าแล้วก็ได้มีการโพสต์ภาพตัวเองกับคุณแอดคาราบาวนะคุณแอดยินยงโอภากุลลง Facebook ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรแล้วก็มีข้อความบอกว่าถึงคุณยินยงโอภากุลพี่แอดผมขอสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุที่ต้องคัดค้านการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีโดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญและสาเหตุหลักที่เราจำเป็นต้องยืนหยัดคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเพื่อเห็นภาพรวมของความไม่โปร่งใสผลกระทบรุนแรงที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลที่บิดเบือนในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA เพื่อผลักดันโครงการนะก็มีรายละเอียดหนึ่งพื้นที่ไม่มีความเหมาะสมบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่แบนราบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารที่สำคัญของช้างป่ารวมถึงสัตว์ป่าอีกนานาชนิด 2. สภาพป่ามีความสมบูรณ์สูงพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรมตามที่ถูกกล่าวอ้าง 3. รายงาน EHIA ไม่ถูกต้องในสาระสำคัญการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA มีความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดจากข้อเท็จจริงทางวิชาการอย่างมาก 4. การเสนอข้อมูลเท็จต่อครม.กรมชลประทานได้นำเอกสาร EHIA ที่มีข้อมูลผิดพลาดนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี 5. การอนุมัติงบประมาณมหาศาลคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและผ่านการอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสูงถึง 7,200 ล้านบาทภายใต้ฐานข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 6. อ้างประชาชนในพื้นที่โครงการนี้ใช้ชาวบ้านชาวสวนชาวไร่เป็นเครื่องมือหรือตัวประกันอ้างว่าจะสร้างโครงการเพื่อ นำน้ำมาช่วยเหลือเกษตรกร 7.รายงาน EHIA ปกปิดความเสียหายอย่างมีนัยยะสำคัญทรัพยากรป่าไม้ที่หายไปการปกปิดจำนวนช้างป่า EHIA ระบุว่าพบช้างป่าเพียง 20-30 ตัวแต่ข้อมูลทางวิชาการสามารถจำแนกอัตลักษณ์ช้างป่าในพื้นที่ได้แล้วถึง70ตัวนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ออกมาคัดค้านไม่เอาค่ะอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจันทบุรีก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเรามาคุยกันในวันนี้นะคะ
8: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: เจ้าซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้าน พร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้ฮ.10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
9: ถ้าเราจะมาคุยกันถึงประเด็นเรื่องบนเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026นะเขาไปมีการนำเสนอ VTR เรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไปปรากฏภาพสตรีในเครื่องแต่งกายแบบโบราณซึ่งเราน่ะชัดเจนแล้วว่าภาพที่เขาเอาไปใช้เนี่ยเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรเป็นภาพประวัติศาสตร์ของไทยแต่ถูกนำไปประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแล้วก็ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของภาพชัดเจนด้วยและยังจะคล้อมตราลายน้ำของกรมศิลปากรออกจากภาพอีกด้วยแต่ในด้านของสื่อกัมพูชาค่ะเขาโพสต์นะสื่อกัมพูชาเขาบอกว่าคนไทยเองก็ต้องยอมรับได้แล้วนะว่าประวัติศาสตร์เขมรมีมาอย่างยาวนานมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมวลมนุษยชาติการยอมรับตรงนี้ไม่ได้ทำให้ไทยเองดูไม่มีคุณค่าหรือไร้ซึ่งประวัติศาสตร์แต่อย่างใดสื่อกัมพูชาบอกประวัติศาสตร์ร่วมกันในภูมิภาคของเราควรเป็นแหล่งผลักควรเป็นแรงผลักดันให้เกิดการศึกษาไม่ควรเป็นเหตุผลก่อให้เกิดความขัดแย้งเขาว่าอย่างนั้นค่ะอย่างไรก็ตามในมุมมองของนักวิชาการเราคุยกันนะคะเรียนสายรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรนกอุดมพันธ์อาจารย์เป็นประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะอาจารย์กิตติกรคะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะอาจารย์เห็นกรณีนี้แล้วอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเอาไปเคลมอีกแล้วค่ะอาจารย์
12: จริงๆผมคิดว่าก็ตอนนี้ที่สังคมทำก็เป็นตามคันลองที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นในด้านของ policy ก็ออกมาแจ้งว่ามันมีเรื่องหลักฐานเรื่องที่มาที่ไปของภาพอันนี้เราพูดถึงเรื่องภาพนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสื่อออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องภาพแต่ว่าตัวข้อมูลมันไม่ได้ถูก reference ขึ้นมานะครับก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้เนาะเพราะว่าในภูมิภาคของเรามันก็มีการไปมาหาสู่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในอยู่ในบางช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝ่ายโพลิซีที่ออกมาผมคิดว่าถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าจะได้เป็นการสร้างความเข้าใจของคนโดยวงกว้างนะครับทั้งในประเทศไทยเองหรือว่าประเทศกัมพูชาเองว่าอันเนี้ยมันอาจจะมีรากที่คล้ายกันนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องevidence ที่เป็นเรื่องหลักฐานหลักนะครับที่เป็นรูปภาพอะครับก็น่าจะมีการขึ้นอ้างอิงเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจรรยาบรรณเป็นเรื่องสิ่งที่ควรทำในเชิงวิชาการหรือว่าในเชิงประวัติศาสตร์ครับ
9: แต่ก็ขึ้นอ้างอิงยากนะคะอาจารย์เพราะเขาก็เหมือนเคลมว่าเป็นภาพของเขาเป็นสตรีโบราณของเขาแต่งชุดแบบนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ขาจริงๆแล้วในภูมิภาคซึ่งเราติดกันนะคะกัมพูชาลาวเนี่ยอาจจะ3ประเทศเนี้ยมันจะมีชุดคล้ายๆชุดไทยเป็นชุดยิ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะแต่งคล้ายๆกันอยู่แล้วแบบค่อนข้างคล้ายมากไหมคะอาจารย์ไทยลาวกัมพูชา
12: ใช่ครับก็อันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าพอเราพูดว่า ชุดไทยโบราณชุดไทยในประวัติศาสตร์นะครับกับชุดไทยในปัจจุบันเนี่ยต้องแยกกันให้ออกนะครับว่าชุดไทยในปัจจุบันเราไปไกลมากที่เราจัดขึ้นยูเนสโกนะครับก็อันนี้มันมีร่องรอยของการพัฒนาการเปลี่ยนผ่านการเรียนรับปรับใช้มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีเอวิเดนซ์สมบูรณ์แต่ว่าในช่วงหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าในภูมิภาคของเราอะครับแผนที่ของเราเนี่ยความเป็นไทยความเป็นลาวความเป็นเขมรในช่วงแต่ละยุคอะมันก็มีพื้นที่แตกต่างกันออกไปเนา
9: ะ
12: แล้วก็สองอะก็มีผู้คนที่ไปมาหาสู่แบบข้ามดินแดนกันไปมาบางพื้นที่ของไทยบางเวลาเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในประเทศลาวก็คือเป็นในพื้นที่ดินแดนของประเทศลาวหรือกัมพูชานะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราเริ่มจากตรงนั้นนะครับเราก็คงต้องเริ่มจากตัวหลักฐานหรือตัวภาพนะครับแล้วก็สองนะครับก็คือเครื่องแต่งกายนะครับมันก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเหมือนกันเนาะเหมือนเราแบบเราฮิตหรือเราชอบใส่เสื้อผ้าแบรนด์อะไรคือถ้าเป็นปัจจุบันคงเป็นแบรนด์นะฮ
9: ะ
12: ถ้าเราข้ามแบรนด์จากต่างประเทศนะมันก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเข้าใจกันว่าอันเนี้ยเจ้าของแบรนด์นะมันมีความเป็นที่มาที่ไปของเจ้าของแบรนด์แล้วก็รูปแบบของเครื่องแต่งกายอ่ะมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนแต่คราวเนี้ยประเด็นที่เป็นภูมิภาคที่มันอยู่ใกล้กันหรือประเทศที่อยู่ใกล้กันนะครับเราควรจะพิจารณาทางระบบของการแต่งกายครับไม่ควรจะดูเป็นชิ้นหรือไม่ควรจะรู้สึกว่าอันนี้มันคลายคือถ้ามันเป็นประเด็นนั้นนะมันจะเถียงกันไม่จบเลยครับเพราะว่าหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งอ่ะมันมีความทับซ้อนมันมีเรื่องพื้นที่ที่มันขยายเข้าไปหรือกดเข้ามานะครับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนผู้คนเนี่ยก็จึงอาศัยอยู่ตรงบริเวณนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะคลายกันได้เหมือนเช่นเดียวกันครับภาคใต้มันก็จะมีการแต่งที่เป็นเชิงศาสนานะครับประเด็นเช่นกลุ่มมุสลิ
9: ม
12: นะครับเราก็จะแต่งตัวคล้ายๆกันแต่เราก็อยู่ในอาณาบริเวณที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่เนี่ยมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของศาสนาแต่อันนี้ครับผมก็คิดว่าในส่วนที่เราจะไม่เข้าใจกันเนี่ยก็คือการยก evidence ขึ้นมาแล้วก็สองนะครับก็คือความจริงใจกับข้อมูลก็คือสมมติว่าถ้าเราสืบทราบว่าอันนี้มันเคยเป็นภาพที่มันมีรายงานในกรมศิลปากรแล้วก
9: ็
12: มีการลายน้ำออกเอาลายน้ำออกเนี่ยครับมันก็ดูเป็นเจตนาที่

0: จริงๆแต่ละประเทศเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ติดกันแล้วก็แต่ละคือในทุกประเทศอ่ะจะต้องมีวัฒนธรรมการแต่งกายของตัวเองมันขึ้นอยู่ว่าตัวเองจะภูมิใจในความเป็นตัวเองแค่ไหนซึ่งประเทศเขาเองมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย
1: ์ใช่ๆครับผมถึงบอกว่าชั้นความรู้เขาอาจจะยังไม่มากแล้วก็สองอ่ะก็อาจจะเกิดจากค่านิย
0: ม
1: แต่งไทยเกิดความภาคภูมิใจหรือเกิดความ appreciate ในเรื่องของความสวยความงามที่เราได้ในประเทศไทยที่ทำไปแล้วแล้วเขาก็รักไปซึ่งจริงๆแล้วอะวัฒนธรรมมันต้องเลื่อนไหลนะจริงๆฝั่งเราอะควรจะดีใจแต่ฝั่งเขาอะก็ควรจะเป็นข้อควรระวังว่าอย่างเช่นการให้ข้อมูลกับคนในชาติเองหรือว่าคนต่างชาติที่เขาอาจจะรู้จักในภูมิภาคเราไม่ได้ลึกพอเนี่ยครับผมก็อาจจะแบ่งไม่ถูกนะครับว่าเฮ้ยอันนี้เป็นของไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าตัววัฒนธรรมมันเลื่อนไหลกันเหมือนเราฮิตแผ่นจีนแผ่นจีนเขาก็ไม่โวยเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่มาที่ไปมันเป็นสุดจากวัฒนธรรมจีนใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันเป็นภูมิภาคที่ใกล้กันนะครับเราก็คิดว่าเราต้องสร้างความรู้ให้ผู้ที่เห็นในสื่อครับเกิดความรู้และความเข้าใจให้ตรงกันตรงนั้นครับซึ่งผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญกว่า
0: ค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวทีนางงามของเขาแล้วก็พอทราบเรื่องกระทรวงวัฒนธรรมเราก็มีแอคชั่นแบบนี้ก็แจ้งไปมีการประท้วงไปแล้วบอกเลยว่าถ้าจะไม่ทำอะไรก็จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายทำทางกฎหมายได้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ผมก็คิดว่ามันก็เป็นตามสิทธิ์ของในเรื่องของลิขสิทธิ์ภาพอะครับว่าเกิดการทักท้วงว่าเรามีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็มีความเป็นจริงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยผมก็คิดว่าเราก็ต้องแจ้งครับคือถ้าเราไม่แจ้งเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือความสับสนในอนาคตเพราะผมก็คิดว่าทางกัมพูชาเองอ่ะเขาก็พยายามลงสื่อประเภทนี
0: ้
1: อยู่เยอะมากเลยเนาะแต่ว่าในความเหมือนความต่างตรงนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่ดีมันก็เป็นประเด็นที่แสดงว่าตัววัฒนธรรมเราได้รับการตอบรับนะครับในภูมิภาคนะในประเทศใกล้เคียงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องผ่านการพิสูจน์เหมือนกันเนาะเราเองก็ต้องผ่านการพิสูจน์เหมือนกันว่าเราเห็นในคุณค่าที่เรากำลังจะเราจะเข้าสู่ยูเนสโกเนี่ยคือพอเราอนุรักษ์หรือเราทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยสิ่งที่มันปรากฏต่อต่างหากนะครับผมว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญนะครับเพราะจริงๆเราถ้าวัฒนธรรมมันเผยแพร่ไปหลายๆประเทศสมมติลาวก็รับพม่าก็รับอินโดก็รับอะไรเงี้ยเราก็จะเกิดความรู้ใจว่าวัฒนธรรมเราอ่ะมันถูกการใช้งานแสดงว่ามันถูกการตอบรับนะครับแต่ในประเด็นนี้ผมก็คิดว่ามันก็มีคำถามหลายคำถามเนาะว่าแบบร่วมได้ไหมอะไรได้ไหมเนี่ย
0: วัฒนธรรมร่วม
1: ใช่แต่คราวนี้วัฒนธรรมร่วมอะครับสุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงมันก็คือพัฒนาการวัฒนธรรมในสังคมอะครับก็คือถ้าประเทศเราไม่มีรากหรือไม่มีที่มาที่ไปก็จะเป็นเพียงแต่ผู้ทำตามนะครับก็คือ copy แต่ว่าประเทศใดที่มีรากแล้วก็ยังเรียนรู้ปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาให้ภูมิปัญญานั้นมันเข้าอยู่กับสังคมนะครับ
0: อ
1: ันนั้นแหละครับมันก็จะเกิดอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาที่อยู่กับชนชาตินั้นประเทศนั้น
0: จริงคือระหว่างฝักอาจารย์พูดนิดนะก็นึกไปถึงว่าในก่อนที่เราจะมีปัญหากันตรงชายดงชายแดนแล้วก็นำไปสู่การที่เขามาเคลมนู่นเคลมนี่เราอะนะคะอาจารย์ก็จินตนาการไปว่าคือจริงประวัติศาสตร์เขมรเขาเนาะคือมันยาวนานมากๆอย่างที่เราคนไทยก็เคยได้เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเหมือนกันแล้วมันจะมีชุดที่ค่อนข้างขลังของเขาอะเป็นชุดโบราณชุดออกมารำหรือชุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยคนน่าจะมีความภูมิใจในความเป็นศิลปะดั้งเดิมของเขามากพอสมควรแม้มาเห็นของไทยสวยกว่าก็มีการเคลมกันซะอย่างนั้นไป
1: ก็ผมก็ว่าจริงๆถ้าเขาคิดได้เขาก็จะพัฒนาได้ครับแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลานั้นมันขาดช่วงอะครับก็คืออย่างของไทยเราอะครับเราก็มีหลายยุคหลายสมัยก
0: ็
1: คือตั้งแต่สมัยอยุธยารัตนโกสินทร์มาจนถึง

0: ช่วงพระพันปีที่ปี2500ในศตวรรษที่20นะครับที่เรามีการนำชุดไทยมาทำให้เข้าให้เข้ากับวิถีชีวิตการใช้ในสังคมจากนี้เรากลับไปประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขายังอยู่กับอดีตแล้วก็เป็นอดีตที่หยุดนิ่งคือจริงๆถามว่าชุดนั้นภาพนั้นถ้าเป็นการแต่งกายที่คล้ายกันในช่วงสมัยรัชกาลที่5ซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นยังอยู่เป็นอาณานิคมของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะใส่ชุดที่คล้ายกันหรือชุดที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเนี่ยที่รุ่งเรืองกว่าหรือทันสมัยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกหลักปักชายไปนะครับคราวนี้ประเด็นถ้าเขาเข้าใจในตัวเขาเองเนี่ยเขาควรจะหานะครับว่าในร่างของเขาเนี่ยมันมีเครื่องแต่งกายแบบไหนนะครับที่เขาควรจะภูมิใจแล้วก็เขาควรจะเลือกนะครับมาเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเขาที่จะพัฒนานะครับอย่างเช่นชุดซัมปอร์ตหรือซัมปวดนะครับก็เป็นชุดประจำที่เราเข้าใจกันว่าเป็นชุดประจำชาติของเขมรเนี่ยจริงๆชุดนี้ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่านักวิชาการเขมรหรือคนที่อยู่ในเขมรเนี่ยที่จะเป็นทางแฟชั่นหรือทางนิเทศที่ได้ร่ำเรียนทางศิลปะได้ร่ำเรียนทางวัฒนธรรมทางสังคมน่าจะช่วยกันพูดคุยเรื่องนี้นะครับว่าเราถอดโมเดลแบบไทยไหมแล้วก็เราไม่ต้องทำตามแต่ว่าเราสามารถจะมีของเราเองได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการส่องทางให้กันเพราะผมคิดว่าเสือปากมันเป็นเรื่องเสือปากวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันถึงเรียกว่าวัฒนธรรมเนาะแต่ว่าในตัวเนี้ยมันก็พูดยากในลักษณะที่ใครอยากใช้ใครอยากทำเนี่ยเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เนาะเพราะเขานิยมชมชอบแต่ประเด็นความนิยมชมชอบนั้นก็อยากให้ถูกต้องในเรื่องข้อมูลด้วยนะครับก็ตรงนี้ครับก็อยากจะให้สังคมช่วยกันตระหนักรู้ตรงด้วยนะครับ
1: นะคะแล้วทุกชาติก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาควรจะภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเองมันจะภูมิใจได้มากกว่านี้เยอะเน
0: าะใช่ครับเขาจะยืดอกได้เลยว่าเออนี่เป็นชุดครับหรือเขาจะเอาชุดอัปสราหรือเอาชุดที่อยู่ในโบราณมาปรับใช้เพื่อให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันครับคือประเด็นผมว่าตอนนี้คือชุดไทยมันมีวิธีการใช้งานที่มันสามารถเข้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดของเขมรที่มีประวัติศาสตร์ใช่เรายอมรับว่าเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ชุดนั้นมันไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อเอามาใช้ได้จริงๆในปัจจุบันนะครับ
1: มัน
0: ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ถูกเก็บหรือถูกแค่อนุรักษ์หรือแค่ท่องอยู่ในตำราอย่างเดียวว่ามันดีมันงามในช่วงยุคนึงเนาะในยุคอดีตเนาะแต่ในยุคปัจจุบันมันไม่ได้ถูกใช้งานอะไรเลย
1: นี่แหละก็หวังว่าสักวันเขาจะคิดได้เหมือนกันค่ะอาจารย์วันนี้เห็นว่าชัดเจนจากอาจารย์กิตติกรขอบพระคุณนะคะอาจารย์ขา
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรนบอุดมพันธ์นะคะประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทยอาจารย์เป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกด้วยใช่ชุดนางอัปสรามันดูขลังนะคุณของกัมพูชาของเขมรเนี่ยเออแต่ก็แปลกเนาะมันสามารถเอามาปรับได้คือไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ชุดเดียวหรือไปดูจะบอกว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมคนกัมพูชาคนไทยก็แต่งคล้ายๆกันแหละอันนี้มันเป็นของเราเธอก็มันเป็นของสตรีกำแพงเพชรเธอไปเอาภาพของเรามาใช้หรือยังไงหรือของตัวเองไม่เคยมีภาพถ่ายสมัยโบราณอยากจะนำเสนอดูพอไปเซิร์ชดูเอาเจอของไทยเอ้ยนี่มันก็เหมือนของเขมรนี่นะไหนจะหน้าตาด้วยอะไรด้วยดูเก่าๆดูโบราณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหมือนกันจะไปเคลมอย่างนั้นมันทำไม่ได้จงภูมิใจในชาติของตัวเองเถอะจ้ะนะจ๊ะ
2: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ ี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: อ้าวสายต่อไป
8: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
7: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
6: ป้ายยาของ D79 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
9: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
10: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอะโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอะโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอะโมจินเยลอะโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: เจ้าซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบอิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
12: ่ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ร้อยหก News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
1: คุณผู้ฟังเรื่องของไทยเที่ยวไทย plus คุณรอไหมอย่างนี้น่าเป็นคนหนึ่งที่รอจะพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงปลายปีไปเที่ยวฤดูหนาวจะขึ้นดอยขึ้นหนุ่มขึ้นเหนืออะไรกันไปเอ้าเลื่อนรัฐบาลบอกว่าไฮซีซั่นฤดูหนาวคนเที่ยวอยู่แล้วไม่ต้องกระตุ้นเงินเนี่ยมันจะกระตุ้นไปโลเลยเมษาเป็นต้นไปแหมแต่จะว่าไปเมษามันก็ไฮซีซั่นแต่เป็นไฮในโซนทะเลนะโซนของฤดูร้อนแต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการบอกตอนแรกบอกจะมากระตุ้นไทยเที่ยวไทยพลัสเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วมาพลิกล็อกแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะหลากหลายมุมมองค่ะเราคุยประเด็นนี้กันนะคะไปที่สายคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทย THA ค่ะคุณเทียนประสิทธิ์คะสวัสดีค่ะคุณเทียนประสิทธิ์คะสวัสดีค่ะ
13: ครับได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเทียนประสิทธิ์คะกับกรณีเอาตั้งแต่แรกก่อนพอรัฐบาลบอกเดี๋ยวเอามาใช้ไทยช่วยไทยพลัสไทยเที่ยวไทยพลัสไปเที่ยวกันกระตุ้นการท่องเที่ยวตอนที่รู้ว่าจะมีการกระตุ้นปลายปีพวกเราเป็นยังไงบ้างคะสมาคมโรงแรมไทย
13: ครั้งแรกสุดจริงๆตอนเราได้ข่าวว่าจะกระตุ้นปลายปีเราก็เสนอว่าถ้าเงินเนี่ยมีก้อนเดียวเนี่ยอยากจะให้กระตุ้นในช่วงโลซีซันนะครับ
1: เพราะว่า
13: ช่วงนั้นน่ะหลายๆโรงแรมขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยพอไม่มีรายได้อาจจะขาดสภาพคล่องแต่ว่าทางภาครัฐก็ในช่วงนั้นนะฮะก็ยืนยันว่าเงินเป็นเงินจากพรก.เงินกู้ก็จะต้องมากระตุ้นในช่วงไฮซีซั่นนี้นะครับ
1: ค่ะดังนั้นตอนนั้นเราก็คิดว่าไปกระตุ้นช่วงโลดีกว่าเพราะเราอยู่ตรงนี้สมาคมโรงแรมเราก็รู้ด
13: ี
1: ว่าสภาพตลาดเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอแต่รัฐบาลเขาก็จะทำแหละตอนนั้นน่ะแล้วผู้ประกอบการก็คือเตรียมไว้แล้วถ้าอย่างนั้นทำก็ดี
13: ใช่ทุกคนก็เลยเฝ้ารอแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะรับ1พฤศจิกายนใช่ไหมครับที่จะเริ่มเดินทางกันก็จริงๆก็คือกระตุ้นตอนไหนก็ดีแหละแต่ว่าในมุมของสมาคมที่เมื่อกี้พูดไปเนี่ยก็คือว่าถ้ากระตุ้นหน้าโลนะน่าจะได้ผลช่วยเหลือได้ดีกว่าแต่ว่าพอสรุปว่าโอเคไฮซีซันก็ไม่เป็นไรไฮซีซันก็โรงแรมทุกโรงก็เตรียมพร้อมนะโดยเฉพาะทางภูมิภาคต่างๆก็เตรียมพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าก็ ประกาศเลื่อนไปครับ
1: ทีนี้เขาเลื่อนไปเป็นเมษาดังนั้นพอเขาเลื่อนไปเป็นเมษาซึ่งจริงๆถ้าพูดเฉพาะคำว่าเมษาเนี่ยมันอาจจะไฮซีซั่นแต่เป็นไฮทางด้านทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพฤษภามิถุนาอันนี้มันโลละ
13: ครับก็มันปกติโครงการมันน่าจะมาประมาณ 3-4 เดือนอยู่แล้วครับที่จะให้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็เมษาจริงๆก็ยังไม่ถือว่าดีครับแต่ว่าแน่นอนอาจจะมีในช่วงสงกรานต์4-5 วันที่คนส่วนใหญ่คนก็เดินทางกลับบ้านกับการเล่นน้ำก็เล่นในภูมิลำเนาอยู่แล้วนะครับ
1: ทีนี้พอในที่สุดรัฐบาลบอกว่าก็เลื่อนไปช่วงโลก็ละกันสมาคมโรงแรมไทยเป็นยังไงบ้างคะ
13: ก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงก็เป็นนโยบายกับเป็นเงินที่ภาครัฐสนับสนุนเพียงแต่ว่าถ้าชัดเจนเพราะว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวท่านได้ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเงินกันไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโครงการถ้ามันเกิดขึ้นแน่ๆแล้วเนี่ยอยากให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มวิธีการลงทะเบียนของทั้งผู้ประกอบการกับทั้งนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็เกณฑ์การตั้งราคาวิธีการจองเนี่ยอยากจะให้คุยกันเนิ่น
1: ๆ
13: คือพอไปทำใกล้ๆผมก็กลัวว่าเดี๋ยวพอไม่ทันแล้วต้องเลื่อนอีกหรือว่ารีบทำแล้วพอใช้แล้วมันก็จะขุกขักมีปัญหาเหมือนรอบครั้งล่าสุดที่ผ่านมา
1: ดังนั้นถ้ารัฐบาลจะตัดสินใจอะไรตัดสินใจแล้วให้ตกลงกันให้ชัวร์ให้เสด็จน้ำให้ตกผลึกอย่างนั้นเลยแล้วต้องไม่เปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ไปเตรียมระบบให้พร้อมเลย
13: คือจริงๆตอนนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะ น่าจะต้องคอนเฟิร์มแล้วเพราะถ้าคอนเฟิร์มแล้วทุกอย่างมันน่าจะเริ่มต้นได้แล้ว ไม่ต้องไปรอเริ่มต้นใกล้ๆอ่ะครับ การวางแผนที่ดีกับการแก้ปัญหาก่อนที่มันจะเริ่มทำงานน่าจะดีที่สุด
1: ดังนั้นถ้าเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสในฐานะคุณเทียนประสิทธิ์เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยอยากจะฝากรัฐบาลทำอะไรบ้างนะคะ
13: ก็เราก็เฝ้ารอนะครับแล้วก็ครั้งนี้หวังว่า1เมษาก็น่าจะเริ่มโครงการได้แล้วก็ระหว่างนี้อยากจะให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ซักซ้อมฝั่งผู้ประกอบการซึ่งสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยยินดีเข้าไปช่วยรับฟังและให้ข้อเสนอแนะเพื่อไม่ให้มีปัญหาแล้วก็ให้โครงการราบรื่นตามวัตถุประสงค์ครับ
1: ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวไทยเป็นยังไงบ้างคะมาถึงกันยายนเดี๋ยวตุลาก็หมดฝนแล้วจะเข้าไฮซีซั่นกันละ เป็นยังไงบ้างการท่องเที่ยวของปีนี
13: ้จริงยอดบุ๊กคิ้งไฮซีซั่นคือตั้งแต่1 พฤศจิกายนไปเนี่ย เรามียอดจองที่ถือว่าค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเป็นการจองผ่านออนไลน์ Travel Agent นะครับซึ่งสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่
1: อ
13: นะฮะแล้วก็พอดีช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยมันก็มีความตึงเครียดในส่วนของอิหร่านนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันออกกลางก็ยังมีการยิงบอมบ์อะไรกันทุกวันแล้วก็ทำให้น้ำมันมีราคาขึ้นสิ่งที่กังวลมากสุดก็คือกลัวการปิดน่านฟ้าของภาคตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นก็คนก็ปรับตัวมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าปิดน่านฟ้าเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยตัวยุโรปที่จะมาเนี่ยจะแคนเซิลเยอะ
1: ซึ่งอันนั้นมันก็เป็นปัจจัยภายนอกที่เราก็ทำอะไรไม่ได้
13: ใช่ครับ
1: ก็รอดูอย่างเดียวเลยทีนี้ถ้าภายในประเทศล่ะคะอยากจะให้รัฐบาลถ้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภาพรวมเนาะไม่ได้เกี่ยวกับโครงการซะทีเดียวอยากให้รัฐกระตุ้นหรืออยากให้รัฐทำอะไรบ้างรองรับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ้างไหมคะ
13: ก็จริงๆโครงการต่างๆมันก็ไม่ได้สามารถทำอะไรได้ทันท่วงทีนะครับต้องเขาเรียกอะไรมันจะต้องมีระยะที่อนุมัติแล้วก็ใช้เวลาแต่ว่าสิ่งที่ทำได้เลยเนี่ยอยากจะให้คือช่วงไฮซีซั่นหรือหลายๆครั้งทุกครั้งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเนี่ยโดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิยกตัวอย่างเนี่ยนะครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยใช้เวลาในสนามบินนานมากกว่าจะสามารถได้ออกไปนอกสนามบินกลับไปที่พักหรือไปเที่ยวเนี่ยนะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องการตรวจของทางตรวจคนเข้าเมืองการรอรับกระเป๋าหรือการจราจรต่างๆเหล่านี้จริงๆอยากจะให้ภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกรุณาไปดูว่ามีวิธีทำให้มันอำนวยความสะดวกได้มากขึ้นไหมเช่นในช่วงที่มันมีไฟล์ลงเยอะจำนวนนักท่องเที่ยวมันก็คูณกับจำนวนไฟล์ใช่ไหมครับจำนวนเจ้าหน้าที่ตม.ก็ดีหรือว่าวิธีที่ปัจจุบันเนี้ยเราต่างชาติเข้ามาเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลทางดิจิทัลฟอร์ดล่วงหน้า3 วัน นะซึ่งผมคิดว่าข้อมูลตรงนั้นนะอย่างน้อยก็น่าจะทำให้การตรวจลงตาประทับเนี่ยมันทำได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันทำมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็น่าจะมีข้อมูลทางหลังบ้านที่เหมือน pre-approve ล่วงหน้าไปแล้วนะครับทำยังไงให้มันโฟลว์เร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ครับ
1: ได้เลยไฮซีซั่นนี้เราคาดหวังนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างประเทศน่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไหมคะ
13: ปีนี้ขอให้เท่าเดิมก
1: ็
13: ถือว่าน่าพอใจนะครับเพราะว่ามันมีวิกฤตรุนแรงจริงๆแล้วก็แม้แต่รัสเซียกับยูเครนก็เริ่มมายิงกันอีกแล้ว
1: ดังนั้นอาจจะคาดหวังในระดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวไทยคนไทยล่ะคะคนไทยเที่ยวไทยกันจากสถิติรวมๆกันหลายๆปีที่ผ่านมามากขึ้นน้อยลงอะไรยังไงไหมคะ
13: ปีนี้คนไทยเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าการเดินทางแพงตัวเครื่องบินแพงเนี่ยการเที่ยวภายในประเทศมันก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่น่าจะดีกว่าอยู่บ้านแล้วก็มาเที่ยวภายในประเทศครับ
1: ได้เลยค่ะและได้ติดตามกันกับการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะเมืองรองเห็นบอกว่าเมืองรองเนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงสำหรับฤดูหนาวปีนี้ของเมืองรองที่ไม่ได้กระตุ้น
13: ก็อันนี้ภาครัฐก็ต้องไปพยายามคือเรื่องการประชาสัมพันธ์มันอาจจะมีอยู่แล้วแต่ว่าการท่องเที่ยวเมืองรองเอาจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี้ย
1: ค
13: ่าใช้จ่ายแพงกว่าเมืองหลักในแง่การเดินทางนะครับทั้งเงินเดินทางกับเวลาในการเดินทางทีนี้พอเข้าไปถึงเมืองรองแล้วเนี่ยมันมีสิ่งให้เขาไปเที่ยวหรือไปใช้จ่ายได้ครอบคลุมเท่ากับเมืองหลักไหมนะครับแล้วก็ connectivity ถ้าเผื่อว่าเขาสมมติเขาอยากจะเดินทางไปด้วยรถไฟเพื่อเพิ่มประสบการณ์แต่ว่าพอไปลงถึงสถานีแล้วจะไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างไรวิธีไหนเนี่ยอันนี้คงในแต่ละพื้นที่คงต้องไปทำการบ้านในส่วนนี้ให้มากขึ้นครับ
1: จริงๆอันนี้เห็นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณเทียนประสิทธิ์ที่มาสะท้อนให้ฟังกันนะคะ
13: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนันนายกสมาคมโรงแรมไทย THA คือสมาคมโรงแรมไทยก็คิดเหมือนกันแหละว่าถ้าจะกระตุ้นจริงๆเรื่องของเม็ดเงินเอาลงมาไทยเที่ยวไทยเนี่ยก็อยากให้เอาลงมาช่วงโลว์ซีซั่นมากกว่าเนาะแต่มันก็อดเสียดายไม่ได้อันนี้ส่วนตัวมากกำลังมองเลยจะไปไหนกันดีนะจะพาครอบครัวไปเที่ยวไงปีละครั้งถ้าคุณผู้ฟังติดตามนี่นั่นอยู่ก็จะรู้ว่าในทุกๆธันวาของทุกปีจะต้องลาวันศุกร์หนึ่งศุกร์แล้วก็ไปเที่ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะพาครอบครัวไปเที่ยวกำลังจะว่าปีนี้ว่าจะไปอีสานกันอยู่เหมือนกันแต่ก็ไปเนี่ยแหละถึงโครงการเขาจะเลื่อนไปเป็นเมษาแต่เราก็ไปเนี่ยแหละนะเพราะฤดูหนาวทั้งที่เนาะอยู่กรุงเทพมันไม่หนาวไงมันแค่เย็นสบายๆแล้วก็ต้องการความเยือกอยากใส่เสื้อกันหนาวแบบหนาๆสักปีละครั้งก็ต้องขึ้นดอยขึ้นภูนะคะว่ากันไปนอกเหนือจากนี้มาดูความคิดเห็นอย่างนายจีรยุจารุกิตติวรการเป็นเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังจากรัฐเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสล่าสุดมีข้อมูลว่าเดือนตุลาคมนี้การท่องเที่ยวจะมีโครงการบัสทัวร์เที่ยวไทยออกมาแทนจ้ะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยกระตุ้นคนไทยนี่แหละผ่านการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเป็นกรุ๊ปทัวร์ผ่านบริการรถบัสรับสนับสนุนค่ารถบัสโดยสาร 10,000 บาทต่อคันต่อวันสูงสุด5คืนไม่เคยได้ยินเลยเนาะให้กับผู้ประกอบการที่เสนอขายรายการนำเที่ยวที่มีการเดินทางพักค้างคืนไม่น้อยกว่า1คืนและต้องเป็นการเดินทางพักค้างคืนข้ามจังหวัดด้วยผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า30คนตอนนี้อยู่ระหว่างรอรายละเอียดว่ารัฐจะสนับสนุนกี่สิทธิ์เท่าที่ทราบน่าจะมีระยะเวลาดำเนินโครงการ3เดือนเลยตุลาพฤศจิกาธันวานะคะภายใต้งบประมาณสนับสนุน8ล้านบาทโอ้ททค่ะจะมีโครงการบัสทัวร์เที่ยวไทยถ้าใครเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนายวรเนติล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์บอกว่าในส่วนของเวียดเจ็ตไทยแลนด์มองว่าภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปลายปียังอยู่ในแดนบวกคาดหวังว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะกลับมาคึกคักไตรมาส4สัญญาณบวกจากผู้โดยสารต่างชาตินักท่องเที่ยวจีนมากกว่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตลาดยุโรปก็ไฮซีซั่นยอดจองเดินทางหนาแน่นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ยอดจองล่วงหน้าเส้นทางภายในประเทศไตรมาส4ยังไปได้ดีไม่ได้ช้ากว่าปีที่ผ่านมา การเติบโตของอัตราการบรรทุกผู้โดยสารอยู่ในระดับที่น่าพอใจยังคึกคักค่ะนะโครงการไทยที่ทรัพย์พลัสถ้าออกมาจริงจะกระตุ้นได้ดีเลยล่ะเลื่อนออกไปก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเชิงลบมากนักเนาะเอาจริงๆไม่ค่อยมีใครว่านะอย่างนี้น่าก็แค่บ่นเสียงดังๆก็ไม่เชิงบ่นนะแต่แบบแต่ก็ไปไงไม่ใช่ว่าไม่มีไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วนี่น่าจะไม่ไปก็ไปไงก็ไปแล้วก็เดี๋ยวเมษาไปใช้สิทธิ์เขาอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ
9: และนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใน106 New Review ในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
14: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

จ๋วซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: กอนเน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @ King IT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม

สวัสดีวันอาทิตย์ที่27นะครับเดือนกิมยงกันยายนกย15ไปกันใหญ่วันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับจนถึง5โมงเย็นพร้อมๆกับฟ้าฝนนะครับก็หลายๆท่านคงยินดีกับน้องเนเน่ไปเมื่อวันอังคารนะครับแล้วก็เผอิญผมจัดวันอาทิตย์นะครับทุกคนก็พูดเรื่องน้องเนเน่ไปหมดแล้วนะครับบางรายการก็เอาเพลงสารพัดเพลงที่เนเน่เขาเล่นเนี่ยมาเปิดมาอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับอ๋ออาจารย์ออสผมด้วยเมื่อวานนี้แกก็เปิดเพลงล็อกเหมือนผมที่เคยทำนะฮะแล้วแกก็พูดถึงน้องเนเน่ด้วยวันนี้ผมก็คงไม่มีอะไรพูดแล้วก็เลยจะลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับก็ไม่มีอะไรพูดไงเขาพูดกันไปหมดแล้วนะครับเอาผมพูดเรื่องนี้ดีกว่าน้ำท่วมนะตอนนี้ก็น้ำท่วมหูคลองจันทน์นี่มหาอุทกภัยวิกฤตการณ์จริงๆเลยนะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลนะฮะที่ไหนน้ำท่วมคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณอนุทินเขากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วก็เดี๋ยวก็เต็มที่เลยนะผัดข้าวนี่แน่นอนเตรียมไปหรือยังนะกระทะนะครับใบกะเพราหมูสับแล้วก็นะเดี๋ยวไปผัดข้าวแน่นอนนะครับอย่างแรกที่คุณคนไทยคนกทมเราจะได้รับจากรัฐบาลชุดนี้ก็คือการผัดข้าวเลี้ยงอาหารนะครับเดี๋ยวต้องมีแล้ว2ถอยอชอถุงยังชีพนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับแต่ทีนี้คุณไปดูคนกรุงเขาก่อนนะว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้อะไรนะครับหลายๆคนตอนนี้เนี่ยบอกว่าไฟฟ้าหมดอะใบแบตเตอรี่มือถือเนี่ยหมดเพราะว่าการไฟฟ้าก็ตัดไฟก็มีคนเสียชีวิตไปผมฟังข่าวดูก็เยอะหลายคนเหมือนกันนะเช้านี้นั่งฟังวิทยุมาก็มีเหมือนคุณอะไรนะเขาเรียกรถเครนฮะแสดงว่าเขาจะต้องมีตังค์นะเรียกรถเครนมายกรถอะรถยศรถจอดจมน้ำอยู่ที่หน้าบ้านเรียกรถเครนมายกเสร็จแล้วรถเครนมันก็ขึ้นไปสูงใช่ไหมก็ไปเกี่ยวเสาไฟฟ้าพอเกี่ยวเสาไฟฟ้าก็ไฟลงมาช็อตและคนขับรถเครนก็โดนไฟช็อตใช่ไหมเด้งตกลงมาที่น้ำเจ้าของรถแกก็หวังดีนะฮะท่านก็วิ่งเข้าไปช่วยคนขับรถเครนท่านก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอผัดข้าวนะครับน่าจะมีข้าวกะเพราแล้วก็น่าจะมีอะไรผัดเลี้ยงนะคงเร็วๆนี้แหละก็เดี๋ยวดูตามหน้าเนื้อข่าวกันแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าพี่ยุทธกับอาจารย์หนุ่มกันเชียงผมก็จะเสนอข่าวหรือเปล่าผัดข้าวกลับมาแล้วนี่ไปผัดจ้ะอ่ะตอนนี้ก็14นาฬิกา11นาทีนะฮะก็ยังไงดีเราใช้เฉพาะ SMS นะครับวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้ผมก็อยู่กับปอเพียงแค่2คนเพราะว่าน้ำท่วมบ้านน้องน้ำก็น้ำท่วมบ้านมาไม่ได้นะครับเจ้าปอเขาก็อยู่ตั้งแต่เนี่ย7โมงเช้านะแล้วก็ต้องควงกะไปถึง4ทุ่มเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเสียงโทรศัพท์อะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินหมดแล้วเพราะว่าหูเขาอือหมดแล้วนะครับเพราะรอกินข้าวรอผัดข้าวอยู่ เอ้าก็ใช้เฉพาะ SMS นะ4838106นะครับ4838108106ก็เอางี้ไหนๆก็คนเขาก็เปิดเพลงที่เกี่ยวกับเนเน่กันไปหมดและมีลิงคินพาร์คด้วยมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมก็เอาเพลงนี้แล้วกันนะครับ I am a woman ความหมายของมันก็คือว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เก่งนะทำอะไรได้ก็เป็นผู้นำแล้วก็ strong นะครับแข็งแกร่งนะครับเปิดเพลงนี้ให้น้องเนเน่

กำลังจะเข้า SMS กันนะครับเดี๋ยวผมเจอ SMS แล้วเดี๋ยวก็จะอ่านให้ตอนนี้กำลังเข้าระบบอยู่นะครับก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าลองส่ง SMS มาสิวันนี้ผมก็อยู่กับปอกัน2คนนะเนี่ยก็งงกันไปงงกันมาอยู่ลองส่งอะไรมาก็ได้ส่งมาเนี่ยอยากกินข้าวผัดฝีมือนายกอะไรก็ส่งมานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4838106นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็เปิดไปละ I am a woman ก็ให้น้องเน่แล้วก็ผมก็ไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่าโอ้โหเขาพูดกันสนั่นวันไหวแม้กระทั่งรายการ3หมออารมณ์ดีวันนี้ผมนั่งฟังมาตอน 96.5 แกก็ยังรายการหมอแกยังพูดถึงเน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับเข้าสู่ช่วงภาวะปกติของเราแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีเพลงร็อกนะเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์ออสมิวสิกเก่ากูรูของผมนี่แกก็เปิดไปแล้วหมดแล้วนะครับเรามาฟังกันนี่กัน Ed Sheeran

You look perfect tonight เห็นไหมคุณดูดีคืนนี้เหลือเกินนะครับในมาดถือกระทะแล้วก็กระตะหลิวด้วยนะเอ้าไปแซวเขาอีกแล้วเขาอุตส่าห์ตั้งใจจะทำข้าวผัดให้กินนะเนี่ยมาแล้วโอ้โหคุณผู้ฟังนี่น่ารักมากเลยนะบอกให้ส่ง SMS อะไรมั่วๆมานะคุณผู้ฟัง8766บอกว่าสาวหล่อมั่วหน้างานขอบคุณครับฮะมั่วจริงๆมั่วบ้านอะไรนะมั่วบ้านงานโอเคขอบคุณครับแสดงว่า SMS มาแล้วนะฮะแล้วก็4028บอกว่าถ้าไม่มีเพลงร็อกงั้นต้องเพลงนี้เลยค่ะสภาพนี้ Rain on me Lady Gaga ต้องมาค่ะแหมผมก็ว่าจะเปิดเพลงที่เกี่ยวกับงานแต่งงแต่งงานอะไรสักหน่อยนะไหนๆแล้วก็จั่วนี่Shape of You ไปแล้วเฮ้ย perfect โทษทีฮะเพราะว่าคอนเสิร์ต Ed Sheeran เห็นมีข่าวว่าจะมีการเลื่อนนะครับก็เลยน่าสงสารคนที่โดนเลื่อนมากเลย9429บอกว่าช่วงนี้ใครๆก็พากันเกลียดฝนคงจะผมคนเดียวที่รักฝนที่ซูดในโลกขอเพลงฝน POP ให้หมอฝนสตรีที่งามที่สุดใน3โลกครับก็เอางี้จะไอโรงพยาบาลพระนอนพระนั่งเกล้าเนี่ยน่าจะน้ำท่วมนะครับคุณก็เชิญนายกมาผัดข้าวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมอยู่ตรงแยกแครายแยกอะไรวะไอ้เดอะมองวงวานใช่ไหมแล้วก็หน้าคุกอะกายฟ้า PA แถวนั้นอะโหยน้ำท่วมเยอะเลยนะก็ไปผัดข้าวกินกันเนาะก็เดี๋ยวผมดูให้นะฮะเพลงต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอบคุณนะฮะ SMS ก็4838106คุณผู้ฟังขอเพลงนักเดินทางก้องสารัตเอ๊ะใช่ไหมมีเพลงนี้เหรอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ติดตามพี่ก้องเลยเท่าไหร่นะเพราะว่าติดตามแต่น้ำมันจะท่วมบ้านเอาไปฟังไหนๆแล้วก็เข้าบรรยากาศแต่งงานแล้วนะอีกสักหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้ A Thousand Years

คุณผู้ฟังบอกว่านักเดินทางของคุณก้องสารัตน์เนี่ยต้นฉบับร้องโดยวงกัมปานีอันนี้ผมรู้จักละนะครับผมช่วงหลังมันไม่ได้ตามงานก้องเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือ A Thousand Year นะฮะเพลงที่ผมเปิดให้คุณผู้ฟังเพื่อที่จะได้ระลึกถึงวันที่คุณเข้าพิธีแต่งงานนะครับกับถ้าคนฟังเป็นผู้หญิงก็ให้นึกถึงเจ้าบ่าวนะครับทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ฟังอยู่ก็นึกถึงเจ้าสาวนะครับก็นะเดี๋ยวก็จุงมือกันแล้วก็ไปต่อคิวรับข้าวผัดจากท่านนายกได้เฮ้ยปิดแซวก็อีกแล้วไม่เป็นไรละก็ไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงนะซึ่งในบรรยากาศแบบนี้คุณก็นึกถึงแฟนคุณรักกันให้มากๆนะครับนี่คือAll the love in the world, Jack the Core.

0: กระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าวสามมิติเสาร์อาทิตย์10 โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8 โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่องสามที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า1,000 เมนูและกลุ่มทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
6: เข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงนี้นะครับคุณหมูเมืองมนก็พิมพ์มาบอกว่าขอเพลงอะไรวะ Take Your My Head ผมก็หาเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันมีแต่ Take My Head ว่ะของอะไร Turn Over แล้วก็อะไรมี Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head นะครับไม่มีเลย Take Your My Head เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพยายามหาต่อไปแล้วกันนะตามชื่อเพลงคุณเลยถ้าไม่เจอก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงนี้เรามาฟังเพลงไทยกันนะฮะคุณ9429ที่ไปชอบหมอฝนเนี่ยผมเปิดเพลงนี้ให้ดีไหมเพลงฝนของ POP แทนเพลงที่คุณอะไรวะคุณขอเพลงฝนของ POP มานี่อ่ะพอดีเลยจัดให้

0: นี่คือฝน
1: นะครับเพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมนี่เขาเป็นอดีตผู้บริหารหารไหมหรือมันบริคูณก็ไม่รู้นะอยู่ที่ปตท.นะครับภรรยาก็เป็นผู้บริหารของการบินไทยนะครับบริหารเครื่องบินนะเป็นแอร์กีนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ตายขอเพลงนี้สอนคีรีสีประจวบน้ำท่วมแล้วมันก็ส่งรูปบ้านมันมาน้ำท่วมเป็นผู้ประสบภัยมันว่างั้นนะครับโอ้โหมึงเอ้ยคุณขอเพลงสอนคีรีสีประจวบนี่ผมไม่รู้จะเปิดยังไงให้เลยนะครับพูดมันผมคุณมันขัดหูยังไงไม่รู้เอาเพลงอื่นสินะไปขอสอนคีรีสีประจวบได้ไงล่ะมันขัดคอนเซ็ปต์นะครับเอาเพลงนี้ดีกว่าผมจะเปิดเพลงของอาจารย์เสกโซโลให้แถวบ้านผมนี่รู้สึกวันที่เท่าไหร่ว่าจะมีคอนเสิร์ตของอาจารย์เสกนะครับมาเล่นตามผับแถวนนทบุรีนะครับรูปอาจารย์เสกแกก็ขึ้นเต็มเสาไฟฟ้าไปหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอผัดข้าวอาจารย์เสกอ้าวไปฟังเพลงนี้ของอาจารย์เสกฮะฝนตกที่หน้าต่างซิลวู
2: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

าจะซื้อโรตีไปให้แล้วนะครับอร่อยเลยนะครับนี่คนที่อยู่แถวสายไหมก็ช่วงนี้ก็น้ำท่วมมากเลยนะเป็นผู้ประสบภัยนะครับนั่งมองฝนตกที่หน้าต่างไปก่อนเดี๋ยวสักช่วงค่ำๆเนี่ยอาจจะมีการตั้งโรงครัวผัดข้าวคือไงโอ้ยผัดอยู่นั่นแหละนะฮะก็ถนนสายไหมก็ยังแย่อยู่เลยนะเพื่อนผมเขาส่งคลิปโป้ไอ้คลิปวิดีโอมาเนี่ยนะฮะยับเลยนะครับก็จะขับรถขับเรือเอ้ยจะขับรถก็ค่อยๆนะฮะเพราะว่าน้ำมันท่วมอ่ะแล้วมันก็ทำให้บางคันเนี่ย เขารถสูงใช่ไหมเขาขับเร็วเนาะแล้วก็ไอเรารถเตี้ยใช่ไหมน้ำก็มากระแทกใต้ท้องรถนะครับมาฟังเพลงเกี่ยวกับฝนแต่เป็นเพลงไทยก่อนนะแล้วเดี๋ยวฝนฝรั่งเนี่ยค่อยมาช่วงหน้านะฝนไทยนี่คือผมเลือกออริจินอลเลยนะครับนี่คือพี่แหวนทิติมาครับกับฟ้ายังมีฝน

โอ้โหพี่พิพัฒน์บอกว่ารายงานตัวครับขอเพลงแหวนฟ้าที่กลัวฝนนะครับผมขอเพลงที่คุณต่ายกำลังเปิดอยู่พอดีใจตรงกันครับอืมใช่เลยใช่เลยนะครับก็พี่พัฒน์สบายดีนะครับช่วงนี้ไม่มีบอลพรีเมียร์นะมีแต่ฟุตบอลโลกนะครับก็พวกเราก็สบายใจนะช่วงไหนที่ไม่มีพรีเมียร์เนี่ยเพราะว่าปีนี้ลิเวอร์พูลแมนยูนี่แย่ทั้งคู่นะครับมีข่าวเศร้านะครับอาจารย์เปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาตินะครับปิดตำนานบรมครูหนังไทยสิ้นใจอย่างสงบในวัย93ปีนะฮะโอ้โหอาจารย์เปียกท่านเสียแล้วนะครับวัย93นะฮะก็ท่านก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีโรคอะไรรุนแรงนะครับท่านก็เป็นโรคชราแล้วก็จันเปียกแกก็อยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างนะฮะแล้วก็ทำเขียนโปสเตอร์หนังอะถ้าผมจำได้นะท่านเขียนโปสเตอร์หนังโหแบบตอนนั้นเนี่ยโรงหนังเฉลิมไทยนะโปสเตอร์สวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มุมล่างของโปสเตอร์เนี่ยก็จะเขียนว่าเปียกโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยประวัติของอาจารย์เปียกโปสเตอร์กันดีกว่านะครับเพราะว่าท่านก็กำกับหนังไว้หลายเรื่องมากเลยผมก็อยากจะรู้ว่าเหมือนจะมีเพลงชื่นรักของ The Impossible เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์ที่อาจารย์เปียกกำกับหรือเปล่าเอ้าใครฟังแล้วมีความรู้เนี่ยส่ง SMS มาบอกผมด้วยนะครับ4838106นะครับ4838106คือผมมีเพลงชื่นรักแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะอยู่ในภาพยนตร์ที่อาจารย์เปียกโปสเตอร์กำกับหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดเพลงของพี่แหวนนะแกก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อ่านข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์เปียกโปสเตอร์ไปก็นึกถึงอาจารย์เต๋อผมฮะอาจารย์เรวัชพุทธินันท์นะครับนี่ก็คือเจ้าสาวที่กลัวฝนครับ

0: ๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: แจ๋วซ่าเจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อินแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
2: ่โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
0: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองบานยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ.ศ. Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
3: ่วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่0813599310
7: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
8: มีคุณมาริสาส่ง SMS มาบอกว่าสวัสดีคุณต่ายนะคะคุณต่ายได้รับข้อความไหมคะส่งไปขอเพลงยังไม่ได้เลยค่ะไม่ได้รับคำตอบจากทางวิทยุครับอ๋อนี่ไงได้แล้วนะครับแกส่งมาตอนบ่ายสามโมงเจ็ดนาทีเพื่อว่าจังหวะเข้าข่าวพอดีเลยแต่ส่วนเพลงไม่มีนะมีอันนี้อันเดียวหรือเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนนะฮะไปที่พี่พิพัฒน์ฟ้ายังมีฝนแล้วก็1250ปรากฏการฝนยูเรเนียม2182ขอเพลงLady Rain ของอะไรวะ Indecent Obsession แล้วก็พี่พิพัฒน์บอกว่าขอไทยอีกสักเพลงนะคุณตายมีฝนด้วยเพลงฤดูที่ฉันเหงาวงฟลัวน่าจะเพลาะนะแล้วก็มาถึงคุณมาริสาก็หมดแค่นี้แหละครับก็แสดงว่ายังไม่เห็นเพลงนะครับแต่ว่าเอานี่ก่อนอาจารย์เปียกโปสเตอร์ท่านเสียชีวิตไปเมื่อวันที่24เชื่อมต่อ25นี่เองนะครับโหผมเนี่ยเป็นแฟนหนังของอาจารย์เปียกโปสเตอร์นะนอกจากเป็นแฟนหนังแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนการเขียนโปสเตอร์ของเปียกสมัยที่ผมยังเป็นเด็กกระจ้อยล่อยหาหอยอยู่ริมถนนเนี่ยก็อยู่บ้านแถวๆโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยนะครับพอโรงเรียนเลิกปั๊บเนี่ยคุณพ่อหรือว่าญาติผมเนี่ย ก็จะไปรับผมนะแล้วก็เอามาอยู่ที่เขาเรียกว่าหลังป้อมมหาการแต่ก่อนมันเป็นสลัมไม่ถึงสลัมว่ะเอาใหม่เป็นแบบเหมือนเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ผมก็อยู่แถวนั้นกับป้าที่เขารับเลี้ยงนะครับแล้วแกก็ชอบพาไปกินไอติมป๊อปตาเป็ดที่อยู่ข้างๆเฉลิมไทยอ่ะเนาะแล้วก็หน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยเนี่ยตรงโค้งๆเนี่ยนะจะมีเหมือนกับโปสเตอร์ใหญ่ๆใหญ่มากเลยแล้วผมก็ใครนะเขียนโปสเตอร์อันเนี้ยแบบเหมือนมากเลยนะครับใบหน้าคุณสมบัติเมธนีใบหน้าคุณเพชรราชาวราชใบหน้าคุณกรุงศรีวิไลอะไรแบบเนี้ยอุ๊ยทำไมเขียนดีจังเลยแล้วก็คือเราก็อยู่ใกล้นะแล้วก็เห็นอยู่ทุกวันนะวิ่งขึ้นวิ่งลงหนังเฉลิมไทยอยู่บ่อยๆนะฮะก็จะเห็นเปียกโปสเตอร์เราก็เอ๊ะใครวะก็พอโตขึ้นมาเนี่ยผมก็ถึงได้ทราบว่าโออาจารย์เปียกโปสเตอร์เนี่ยท่านเป็นคนที่เขียนโปสเตอร์หนังมาก่อนนะแล้วก็ท่านเกิดตั้งแต่ปี2475นะเป็นคนเชียงใหม่นะครับแล้วแกก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพที่เพาะช่างนะคุณผู้ฟังได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำด้วยนะเอ้ยไม่ใช่โทรทัศน์ทองคำสิรางวัลอะไรนะอุ้ยรางวัลเยอะแยะผมจำไม่ได้นะก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยครับคุณฟังครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยอาจารย์เปียกท่านก็เข้าสู่วงการพุ่มกับหลังจากเขียนเขาเรียกว่าเขียนโปสเตอร์หนังเยอะมากเลยนะแบบเป็นพันๆเรื่องอ่ะคุณฟังก็มาเข้าสู่วงการกำกับภาพยนตร์ฮะขอบคุณข้อมูลนะที่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยนะครับท่านกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2513โหตอนนั้นผมเพิ่งเกิดเลยเนี่ยน่าจะเพิ่งเกิดเอ้ยหรือเกิดมานิดนึงผมไม่ทันดูหรอกนะภาพยนตร์เรื่องโทนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าสังทองสีใสเนี่ยเป็นพระเอกนะครับจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็จะมีเพลงอะไรนะโทนเอ๋ยโทนเพื่อนโทนที่น่าสงสารอะไรเนี่ยนะแต่ว่าแล้วก็มีภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องนะครับเช่นวัยอลวนคุณผู้ฟังคงจำได้นะสาวหนึ่งงามสดใสสุขาอยู่ห้นใดแล้วก็ชูวับชูวับใช่ไหมแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องชู้ผมไม่ได้ดูนะเพราะว่าตอนนั้นผมเด็กมากไม่มีใครพาผมไปดูเพราะกลัวผมใจแตกภาพยนตร์เรื่องชู้เนี่ยแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องเงาะป่ามีสะพานรักสารสินแต่ที่ผมไปดู2 รอบ 3 รอบ 2 รอบนะ 2 รอบก็คือภาพยนตร์เรื่องข้างหลังภาพฮะผมรู้จักกับหนุ่ยนะฮะตอนนั้นหนุ่ยเพิ่งเริ่มดังไมโครนะแล้วก็ผมชอบนางเอกคนนี้มากคุณกุ๊กนาฏยาแดงบุหงานะครับสุดท้ายแล้วตอนหลังหนุ่ยกุ๊กก็เป็นแฟนกันนะครับคุณนาฏยาเล่นเป็นคุณหญิงกีรตินะครับเป็นภรรยาท่านทูตแล้วก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเอ้ยญี่ปุ่นนะแล้วก็หนุ่ยอัมพลลำพูนเขาถูกส่งไปแล้วก็ไปดูอยู่บ้านท่านทูตเนี่ยสุดท้ายก็มีใจให้กันนะโอ้ยตอนจบเนี่ยคุณหญิงกิรติก็เสียชีวิตไปผมเนี่ยน้ำตาซึมเลยร้องไห้เลยนะฮะเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยนะครับอาเปียกท่านกำกับเก่งมากเลยเนาะแต่เรื่องโทนเนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับแล้วก็มาฟังเขาเล่าเอาเพราะเกิดไม่ทันดูฮะมีเพลงของวง The Impossible ที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนนะครับเสียงร้องโดยอาต้อยเศรษฐาศิระฉายานี่คือชื่นรักครับ

คนร้องคืออาต้อยเศรษฐาศิราฉายาท่านก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับแต่แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องโทนเนี่ยที่มีเพลงเนี่ยชื่นรักอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยอเปียกท่านก็กำกับเอาไว้นะครับจริงๆแล้วคุณสังทองศรีใสเนี่ยไม่ได้เป็นพระเอกนะด้วยความที่ผมเกิดไม่ทันนะคือภาพยนตร์เรื่องโทนเนี่ยคุณชัยยาสุริยันฮะเป็นนางเอกเอ้ยเป็นพระเอกผมนึกหน้าท่านไม่ออกว่ะแต่ว่าผมเห็นอยู่ในวิกิพีเดียเนี่ยนะโปสเตอร์เนี่ยนะโหแบบสวยมากเลยนะอาเปียกท่านวาดแบบคุณฟังนะครับใช่เลยนะครับคุณชัยยาสุริยันแล้วก็นางเอกก็คือคุณอรัญญานามวงนะครับแล้วก็มีคุณสายันจันทรวิบูลมีคุณจารุวรรณปัญโยภาสแต่คู่นี้ก็รู้สึกว่าจะรักกันใช่ไหมแต่งงานกันนะแล้วก็อต้อยเศรษฐาชุระฉายาเนี่ยก็เริ่มชื่นชอบคุณอรัญญานามวงก็เพราะว่ามาทำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้แหละนะครับเรื่องโทนเนี่ยนะครับก็อ๋อแล้วก็มีคุณรุตรณพด้วยถ้าผมจำผิดก็ต้องขออภัยนะอาจจะเป็นคุณรุตรณพหรือเปล่าที่ไม่ชอบคุณอรัญญาหรือไงเนี่ยเอาเป็นว่าก็ฟังเขาเล่ามานะผมเกิดไม่ทันนะภาพยนตร์เรื่องโทนเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับซึ่งการจากไปของอเปียกท่านก็อายุ93แล้วล่ะนะฮะอีกหนึ่งเพลงนะที่อยู่ในภาพยนตร์ที่อเปียกท่านกำกับแล้วก็เป็นที่โด่งดังอันนี้ผมเกิดทันนะฮะเรียนมัธยมแล้วนะแล้วก็ไปดู2รอบ3รอบชอบคุณโอ๋ลลนาสุลาวันนะครับชอบมากเลยผู้หญิงหลายน่ารักแก้มเนี่ยยุ้ยมากเลยนะครับและนี่ก็คือเธอที่รัก

สมัยที่เรายังเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยก็เริ่มหัดเล่นกีตาร์ก็เล่นเพลงนี้นะครับเพราะว่าคอร์ดมันง่ายชูวับชูวับชาแวบชาแวบนะครับก็นั่นแหละวันนี้ก็นึกถึงอาเปียกนะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วผมเห็นข่าวใน Line Today บอกว่าคุณอนุทินไปลงพื้นที่คนตะโกนรวยไม่ไหวแล้วรวยไม่ไหวแล้วนะครับเฮ้ยคุณเป็นนายกเมืองไทยเนี่ยนะคุณโชคดีที่สุดแล้วนะนี่ถ้าคุณเป็นนายกสเปนเนี่ยนะครับแล้วคุณทำน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยปล่อยให้น้ำมันท่วมขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าคุณไปลงพื้นที่เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะโดนปาล์มมะเขือเทศสุกนะครับถ้าสเปนนะแล้วถ้าอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นนายกที่อังกฤษเนี่ยแล้วคุณปล่อยปะละเลยแบบนี้เนี่ยคุณโดนปาไข่ครับปาไข่นะครับเราก็คงได้เคยเห็นแล้วนะแม้กระทั่งสมเด็จเจ้าฟ้าชายชาวตอนที่ท่านยังเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านก็ลงไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็มีแบบคนเนี่ยปาไข่ใส่ด้วยนะครับแบบเละเทะเลยอ่ะคุณผู้ฟังไปหาดูได้นะผมไม่ได้กุข่าวเล่นๆอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณอนุทินคุณถือเป็นคนโชคดีมากนะที่คุณเป็นนายกประเทศไทยแล้วนะครับก็แค่โดนร้องเพลงต้อนรับรวยไม่ไหวแล้วนะครับก็อาตามนั้นคุณมาริสาแกพิมพ์มาขอเพลง I Just Call to Say I Love You ขอเป็นเวอร์ชันของ Bailey Plekmanนำมาร้องเป็นเพลงคู่น่าฟังค่ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับแต่ตอนนี้ก็อุ๊ย6909บอกว่าอยากได้บรรยากาศเพลงงานแต่งงานเพลงนี้น่าจะเหมาะนะคะอ๋อ I just call to say I love you นี่แหละครับผมเปิดไปแล้วบรรยากาศงานแต่งงานแต่เดี๋ยวผมจะหา I just call ให้นะแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงไทยที่พี่พิพัฒน์แกขอมาพี่พิพัฒน์เพลงที่พี่พูดเนี่ยเพลงฤดูที่ฉันเหงาของฟัวเนี่ยเห็นว่าจะเป็นฤดูที่แตกต่างใช่ไหมปอเขาฮะเป็นเพลงที่ชื่อว่าฤดูที่ฉันเหงาโอเคจัดให้พี่พิพัฒน์เลยครับวงฟัวครับ

โอ้ยเพราะฮะฟลัวนะครับกับเพลงอะไรนะฉันเหงาอะไรเนี่ยนะครับแล้วดูที่ฉันเหงาอ่ะคุณผู้ฟังที่แนะนำกันมาผมหาไม่เจอแล้วSMS ส่งเพลงเข้ามาได้นะครับที่4838106นะครับ4838106ผมไปที่เพลงของคุณ8766นะครับยังรอฟังอยู่หรือเปล่าฮะนี่คือนักเดินทางของก้องสารัตครับ

ผมเนี่ยต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ขอเพลงนี้มาจริงๆแล้วผมตอนที่สมัยเป็นวงกัมปานีเนี่ยผมชอบเพลงนี้มากเลยในนักเดินทางเนี่ยนะครับสุรักสุขเสวีรักนะครับเขาแต่งเอาไว้ตอนอายุสัก24เองนะเขาอยู่แกรมมี่ใหม่ๆเลยอ่ะน้องน้อยเลยอ่ะแล้วก็แต่งเพลงนี้เอาไว้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยวงกัมปานีเนี่ยมีอาจารย์ชายสมชายขำเลิศกุลนะครับแล้วก็มีอาจารย์ป๋องอนบนามสกุลอะไรวะอนบอ่ะแล้วก็มีอาจารย์จอร์จกฤตโชคทิพย์พัฒนา

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกัน

0: ทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและกองทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ.ศ. อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
6: คุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์208บอกว่าขอบ้างค่ะทำใจให้มันสนุกเอ๊ะเพลงอะไรผมหาก็ไม่เจอนะมีแต่เพลงอะไรนะสุขใจของอัศนีวสันต์ทำใจให้มันสนุกไม่ต้องปุ๊กลุกอะไรสักอย่างนะผมจำไม่ได้แล้วร้องไงไม่รู้นะแล้วก็ทีนี้เมื่อกี้คุณมาริสาแกขอเพลงแล้วแกก็พูดถึงเรื่องของอะไรนะเพลงเกี่ยวกับบรรยากาศงานแต่งงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จริงๆเนี่ยในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะบรรยากาศงานแต่งงานเนี่ยทีนี้พอคุณมาริสาแกจั่วมาเรื่องอะไรนะ I just call to say I love you เนี่ยผมก็นึกถึงเพลงนี้ของ Shania Twain นะครับ You still the one เพราะจังเลยฮะในบรรยากาศแต่งงาน

ตอนที่เธอออกซิงเกิลนี้ใหม่ๆเนี่ยเราก็เห็นแบบทำไมนักร้องหญิงคนนี้สวยจังนะครับและเพลงก็เพราะด้วยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เธอก็อายุ61ซึ่งก็ยังสวยอยู่นะครับชาเนียทเวนนะฮะทีนี้มาเป็นเพลงที่คุณมาริสาแนะนำมาเพราะมากเลยนะมันเป็นเพลงร้องคู่นะครับเพลงเนี้ยสตีวีวันเดอร์เขาร้องเอาไว้ No New Year Day คอร์ด C ตีคอร์ดไปมีอยู่คอร์ดเดียวทั้งเพลงเลยนะครับแล้วก็แกขอของเวอร์ชันเบลลี่เพล็กมันนะครับอันนี้เป็นเพลงคู่นะ I just call to say I love you

ฟังในบรรยากาศฝนตกต้องหลับเลยดีไหมนะครับนอนสบายเลยครับไม่ต้องออกไปไหนอีกสักเพลงนะในงานแต่งงานเหมือนกันเอ๊ะวันนี้ทำไมไปคอนเซปต์งานแต่งงานมากเลยนี่คือ Blue ครับกับ Best in Me

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอินแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อินแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

าวซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
2: หายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่ Hello. คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
11: ยางดันล็อปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
12: มาชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับแหมวันนี้เราก็แบบว่าเพลงแต่งงานเยอะเลยเนาะแล้วก็อะไรนะ Nothing gonna change my love for you นะครับเอ้ามีคุณผู้ฟังพิมพ์มาบอกว่าน้ำท่วมมากมายดีเจยังหล่อเหมือนเดิมไหมจัดลิงกินผักหนึ่งเพลงฉลองเนเน่รอยัลด้วยเ มื่อวานอาจารย์ออสเพิ่งกระหน่ำไปเนี่ยจะให้ผมตามกันเลยแหละครับเดี๋ยวดูให้นะลิงคินพาร์คสักเพลงก็ได้ยังรออยู่สักครู่นะครับแล้วก็9429บอกว่าอะไรนะขอเพลงแต่งงานมั่งนะคะอยากแต่งแล้วค่ะรักประกาศิษย์สอนรวมเอ้ยสอนรามร้องคู่กรพินค่ะจากหมอฝนอู๋นี่ไม่ใช่แล้วล่ะเพราะหมอฝนเขาไม่ฟังเพลงเนี่ยเขาตรวจคนไข้นะครับอีกอย่างนึงคือวันเนี้ยท่าทางหมอทั้งหลายเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปทำงานนะเพราะว่าโรงพยาบาลน่าจะปิดนะน้ำท่วมนะครับหมอไปทำงานไม่ค่อยได้เพราะผมเห็นลายของโรงพยาบาลจุฬารามาอะไรพวกนี้ว่ามีการเลื่อนตรวจอะไรเนี่ยนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะก็เห็นว่าเลื่อนตรวจอะไรกันอยู่อ่ะมาฟังรักคุดบ้างดีไหมนะฮะรักคุดบ้างเพราะว่าเราก็รักสมหวังเพลงงานแต่งงานกันมาเยอะละมารักคุดกันสักช่วงหนึ่งกันละกันนี่คือ Angerbird Humperdinck กับ A Man Without Love

ชายที่อกหักรักคุดนะครับคือ everyday I wake up เนี่ยทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาก็มีแต่เมฆดำครึ้มเนี่ยตกโครมครามอยู่เนี่ยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอแจกข้าวผัดนะเดี๋ยวนายกจะทำข้าวผัดนะคือถ้ามันไม่ทำวันนี้มันพรุ่งนี้มันก็ต้องทำถ้าไม่ทำพรุ่งนี้มะรืนก็ต้องทำยังไงสูตรข้าวผัดเนี่ยต้องมานะครับต้องจัดนะครับอุ๊ย2525พี่ติ๋มพิมพ์มาบอกว่า I heard it through the grapevine ขอบคุณค่ะจากพี่ติ๋มโถพี่ติ๋มเอาเพลงแบบป๊อปเก่าๆได้ไหมเพราะว่าเพลงนี้มันไม่อกหักเลยอะนะครับเป็นแบบว่าเรื่องเล่าจากไหหมักปลาเอ้ยไหหมักวายนะครับไม่ค่อยอกหักเท่าไหร่เอาอกหักได้ไหมนี่พี่ติ๋มลองส่ง SMS ได้แล้วนะก็เอาเป็นว่าขอส่งอีกทีนะแบบว่าพอปๆแบบอกหักก็ได้นะอะไรอย่างนี้เนาะลองส่งมาอีกรอบเงี้ยฝึกส่ง SMS นะครับเราฟัง A Man Without Love แล้วนะครับอกหักเดี๋ยวรอกินข้าวผัดเอาตอนนี้แจกถุงยังชีพอยู่จะบอกว่ารังสิตเนี่ยเห็นว่าฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับตกหนักด้วยถ้าจะแย่แล้วล่ะชีวิตคงไม่ได้แห้งแล้วล่ะนะครับคนกรุงเทพปีนี้แสนเศร้าเห็นเขาบอกว่าเขาจะถอดกางเกงเอ้ยถอดบทเรียนจากน้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ่เอามาปรับใช้กับน้ำท่วมกรุงเทพนะครับก็จะดูสิว่าเขาจะถอดกางเกงเอ้ยถอดบทเรียนได้แค่ไหนเรามาฟังเพลงต่อไปกันดีกว่าอกหักรักคุดแล้วก็สาบส่งเขาเรียกว่าเพลงแบบสาบส่งให้ไปซะนะครับ Hard to say I'm sorry ตอนท้ายมันมี getaway ด้วยฮะไล่ไปชิ่วๆๆ

thank you thank you สำหรับถุงยางชีพ thank you ก็นั่นก็คือ Peter Cetera นะครับรวมเอาเพลงทั้งอกหักรักคุดแล้วก็รักไม่คุดด้วยนะฮะมารวมกันอยู่ในเมดเล่ทีนี้คุดจริงนะครับรักยับเยินนะครับนี่คือคณะNazareth

บันทึกการแสดงสดของคณะนาซาเรตนะครับโอ้โหเลิฟเฮิร์ตฟังแล้วแบบว่าเศร้าสะเทือนขวัญสั่นประสาทเฮ้ยนั่นดูหนังผีละพูดถึงดูหนังผีมันมีภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil เข้ามาใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับหุยน่าดูมากเลยผมแต่ว่ามันก็จะมีอีกเรื่องนึงตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันทำใหม่หรือไอ้ธานอสอะอะไรนะไอ้อเวนเจอร์จริงๆมันเหมือนกับเอาตอนที่มันไม่ได้ออกอากาศในไม่ใช่เอาเขาเรียกว่าอะไรเอาตอนที่ไม่ได้ฉายในอเวนเจอร์ตอนธานอสตายแล้วก็มีไอ้นั่นตายด้วยไอรอนแมนใช่ไหมก็เอามาทำใหม่รู้สึกเอามาเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าก็ยังไม่ดูดีกว่าจะไปดูไอ้ Resident Evil ก่อนน่าดูมากนะครับอ่ะอกหักรักคุดอีกสักหนึ่งเพลงนี่คือ The Connect

เพลงนี้นะครับก็คือวงดนตรีที่เล่นในเขาเรียกว่าเล่นในอะไรในไนท์คลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันเกือบทุกวงนะครับconvincing myself นะครับนี่อุ๊ยพี่ติ๋มมาแล้ว2525บอกว่าอะไรโอ้โหเดี๋ยวนะมี6742ก่อนขอ sorry seem to be the hardest word blue ขอบคุณค่ะแล้วก็ kiss me goodbye just tell me cry น่าจะพี่ติ๋มนะเอ๊ะมันเพลงนี้มันร้องไงพี่ติ๋ม kiss me goodbye เก่าๆนั้นนะป่ะ my darling ถึง kiss me goodbye ใช่ไหมหรือยังไงนะครับแล้วก็208บอกว่า Love on the Two Way Street ของ Stacy อกหักรักคุดพอไหมคะพอครับเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมให้นะรอสักครู่แต่ตอนนี้ขอเป็น Air Supply กับ All Down of Love

0: ินตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าวสามมิติเสาร์อาทิตย์10 โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8 โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่องสามที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17 สิงหาคมถึง27 กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: กลับเข้ามาเหลือเพลงเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็พี่ติ๋มแกก็อุตส่าห์ไปศึกษาวิธีการ ส่ง SMS มาอุ้ยแกน่ารักมากเลยนะครับก็เอางี้ผมจะเปิดเพลงให้พี่ติ๋มก่อนเลยนะครับพี่ติ๋มแกขอ Kiss Me Goodbye แต่ว่า just let me cry ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น kiss me goodbye ของ Petula Clark เพลงนี้เพราะว่าอายุพี่ติ๋มเนี่ยน่าจะขอประมาณนี้มากกว่าใช่ไหมฮะ Petula Clark เนาะ

คุณฟังที่ใช้เบอร์9352ว่าเพลงที่พี่ติ๋มขอร้องว่า He Say Goodbye Just Say อะไรนะ Just Let Me Cry คือเพลง Just Say Goodbye ของ Leslie Gore ครับอ้าวเหรอฮะผมก็ไม่รู้เนี่ยพอผมพิมพ์ Leslie Gore Say Goodbye ก็เก่าเหมือนกันเลยอ่ะเก่าแบบเพลงเมื่อกี้เลย Kiss Me Goodbye เลยนะครับผมก็เลยเอาเป็นว่ามันมีส่วนถูกก็แล้วกันนะ Kiss Me Goodbye เอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมจะส่งท้ายด้วย3เพลงเลย1เพลงคือ Love on a Two-Way Street นะครับที่คุณ2008ขอมาและเพลงที่2 Sorry Seem to be the hardest words นะครับที่คุณ6742ขอมาและสุดท้ายเพลงที่ผมอยากฟังอกหักรักคุดI can't tell you why. วันนี้สวัสดีครับ

Mob Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าวทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

ขอให้พศสาสู่เที่ยนไปให้ถือป้องวาสนาบ่ได้ร้อยต้องร้องต้องลองข้องถ่าเจ้าอย่าหอนห้ำ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
4: ่วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
7: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story Big Story มาแล้วครับผม Andrew Biggsยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราสำหรับวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังหลายคนก็ยังอยู่ในภาวะน้ำท่วมนะ flood FLOOD หวังว่าทุกคนปลอดภัยนะถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษกับผมวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พบกับครอบครัวหนึ่งที่รัฐไอโอวาเพิ่งได้รับการบันทึกสถิติโลกใน Guinness หรือ Guinness Book of Records เพราะอะไรครับหลังจากที่เขาพบว่าสมาชิกในครอบครัวถึง5รุ่นติดต่อกันต่างเกิดในวันที่14กันยายนเหมือนกันหมดคิดดูสิครับ5รุ่นเลยมันเริ่มต้นกับท่านทวดของทวดนะวิลเบอร์ในปีคศ1907ก็คือ120ปีที่แล้วไล่เรียงมาจนถึงหนูน้อยอาร์เธอร์ซึ่งเกิดในปีคศ2025ปีที่แล้วทางครอบครัวเขาบอกว่าเพศของสมาชิกที่เกิดในวันนี้วันที่14กันยายนครับสลับกันไปมาตลอดทั้ง5รุ่นก็คือชายหญิงชายหญิงชายเฟร็ดฮาร์โลว์ซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ตรงกลางนะเมื่อกี้ของลำดับรุ่นนี้เขาบอกว่าอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นของขวัญพิเศษมากเลยแล้วก็ไม่เหมือนใครอื่นจริงๆซึ่งเป็นเรื่องจริงแม้ว่าจะเคยมีครอบครัวอื่นที่สร้างสถิติสมาชิก4รุ่นเกิดในวันเดียวกันมาก่อนหน้านี้แต่กรณีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกสถิติสำหรับสมาชิกถึง5รุ่นอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราวันนี้ครับกับ Big Story ครอบครัวนี้สุดยอดเลยนะแต่เรารุ่นก็มียังน้อย1คนที่เกิดในวันที่14กันยาครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำแรกที่เราต้องรู้นึกถึงหรือพูดถึงก็คือคำว่ารุ่นที่นี่เราใช้คำว่า generation ครับ generation ออกเสียงว่า generation ไม่ใช่ generation นะ generationซึ่งเรามี grandfather ก็คื เดี๋ยวเราเริ่มต้นกับเบบี้ก่อนใช่ไหมครับเบบี้ก็คืออาร์ธาซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อใช่ไหมหรือแม่น่าจะเป็นแม่ก็คือ mother grandfather โอเคก็คือปู่หรือตาใช่ไหมในภาษาอังกฤษ great grandfather หรือ great grandmother ในภาษาอังกฤษทวดเราใช้คำว่า great ครับ g r e a t เราพูดถึงคำศัพท์นี้เมื่อวานนี้เองกับข่าวอื่นๆแต่นี่ก็คือ5รุ่นเพราะฉะนั้นมันต้องมี great great grandfather ก็ถึง5อันนี้ก็คือพ่อของแม่ของพ่อของแม่ของอาร์เธอร์นั่นเองครับ generation แล้วก็คำว่า great มันติดต่อกันนะที่เขาเกิดในวันที่14กันยากันยาก็คือ September อะไรที่ติดต่อกันอย่างนี้เราใช้คำว่า consecutive c o n s e c u t i v e consecutiveFive consecutive generations จึงหมายถึง5รุ่นติดต่อกันโอเคคำศัพท์นี้ก็สำคัญเพราะว่าเขาพูดถึงตลอดว่าเขาจะเป็น generation หรือเป็นรุ่นที่เกิดในวันที่14กันยา5รุ่นติดต่อกันก็คือ5 consecutive generations ภาษาอังกฤษก็มีอีกวลีหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า consecutive นั่นคือin a row ก็คือต่อในแถวนั้นเลย r o w ก็คือต่อแถวก็คือ to stand in a row เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะบอกว่า5 generations in a row แต่ทีนี้เขาใช้คำว่า5 consecutive generations อย่าลืมคำว่า born นะ born ก็คือเกิดใช่ไหมครับ born on September 14ถ้าพูดถึงวันที่นะต้องใช้คำว่า on o n อย่าไปใช้ in หรือ at they were all born on September 14ก็คือทั้งหมดนี้เกิดในวันที่14กันยานะ they were all born ครับ b o r n เมื่อเราสลับอะไรบางอย่างใช้คำว่า alternate a l t e rNATE ในคราวนี้เขาบอกว่าครอบครัวระบุว่าเพศของสมาชิกที่เกิดในวันเดียวกันนี้ได้มาสลับกันไปมาตลอดทั้ง5รุ่นพูดถึงเพศนะก็คือชายหญิงชายหญิงชายอย่างนี้ alternate ในภาษาอังกฤษคือ alternate alternate โอเคเพราะฉะนั้นก็มี consecutiveติดต่อกันแล้วก็ alternate ซึ่งสลับกันเลยครับ unique ในภาษาอังกฤษก็คือมันไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนมันมีที่เดียวในโลกนี้ unique ออกเสียงเป็น unique พูดตามผมก็ได้ครับ unique this is a very unique gift อันนี้คือคำพูดของคนนั้นแหละคุณพ่อที่พูดถึงการที่มีทั้ง5คนที่เกิดในวันเดียวกันใช่ไหมครับวันที่14กันยายน This is a very unique gift โอเค unique ก็เป็นคำศัพท์อีกคำศัพท์ที่เราต้องรู้จักอย่างดีครับนอกจากนี้ก็มีคำว่า multiple ก็คือมากกว่า1 multiple เขาพูดถึง multiple families ที่เคยสร้างสถิติสมาชิก4รุ่นแต่ก็มีแค่รุ่นเดียวไม่มีครอบครัวเดียวที่มี5รุ่น multiple families ก็คือ many ถ้าเราไม่แน่ใจนะก็ใช้คำว่า many แทนก็ได้ไม่ว่าอะไรครับเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับเกี่ยวกับครอบครัวพิเศษนะครับกับวันที่14กันยายนที่พิเศษเหมือนกันสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
8: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
7: An Iowa family just earned a Guinness World Record after discovering that five consecutive generations were all born on September 14th. It started with great-great-grandfather Wilbur in 1907, straight through to baby Arthur, born in 2025. The family says the birthdays alternate boy, girl, boy, girl, boy, the whole way down. Fred Harlow, right in the middle of the chain, said, "This is a very unique gift." While multiple families have previously achieved the distinction of having four generations share the same birthday, Guinness notes that this is the first time five generations have ever been recorded. ชอบข่าวครับเกี่ยวกับครอบครัวที่โชคดีมากเลยโชคดีก็เป็นเรื่องแปลกมากกว่า5รุ่นเกิดในวันเดียวกันหมดเรามาดูทีละประโยคครับ An Iowa family just earned a Guinness World Record ก็คือครอบครัวหนึ่งในรัฐไอโอวาเพิ่งได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนส after discovering หลังจากที่พบว่า five consecutive generations were all born on September 14สมาชิกในครอบครัวถึง5รุ่นติดต่อกันต่างเกิดในวันที่14กันยายนเหมือนกันหมดIt started with great-great-grandfather Wilbur in 1907. เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากคุณทวด Wilbur ในปีคศ1907ก็คือ119ปีที่แล้ว Straight through to baby Arthur born in 2025. ไล่เรียงมาจนถึงหนูน้อย Arthur ซึ่งเกิดในปีคศ2025เมื่อปีที่แล้วสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้ก่อนเบรกผมบอกว่าถ้าเป็นวันที่เราจะใช้ on September 14แต่ถ้าพูดถึงปีเราใช้คำว่า in 1907 in 2025ต่อเลยครับ The family says ครอบครัวนี้บอกว่า the birthdays alternate boy girl boy girl boy the whole way down เขาระบุว่าลำดับเพศของผู้ที่เกิดในวันเดียวกันนี้สลับกันไปมาเป็นชายหญิงชายหญิงชายตลอดทั้ง5รุ่น Fred Harlow ชื่อผู้ชาย right in the middle of the chain ซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ตรงกลางของลำดับรุ่นนี้เขาบอกว่าอะไรครับ This is a very unique giftอันนี้ก็คืออะไรครับของขวัญที่พิเศษและไม่เหมือนใครจริงๆ While multiple families have previously achieved the distinction of having four generations share the same birthday อันนี้ก็ยาวนะความหมายก็คือแม้ว่า while จะเคยมีหลายครอบครัวที่สร้างสถิติสมาชิก4รุ่นเกิดในวันเดียวกันมาก่อนหน้านี้While multiple families have previously achieved the distinction of having four generations share the same birthday, Guinness notes, Guinness ก็ระบุว่า This is the first time five generations have ever been recorded. อันนี้คือครั้งแรกที่มีการบันทึกสถิติสำหรับสมาชิกทั้ง5รุ่น Okay. จบพอดีครับผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's go. An Iowa family has earned a Guinness World Record after discovering that five consecutive generations were all born on September the 14th. It started with great-grandfather Wilbur in 1907, straight through to baby Arthur, born in 2025. The family says the birthdays alternate boy-girl, boy-girl, boy the whole way down.Fred Harlow, right in the middle of the chain, said, "This is a very unique gift." While multiple families have previously achieved the distinction of having four generations share the same birthday, Guinness notes that this is the first time five generations have ever been recorded. จบข่าวครับเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งวันเกิดคล้ายๆกับวันเกิดของข้าพเจ้านะครับของผมก็คือวันที่12กันยาครับ
9: อันนี้ก็คือครอบครัวนี้เกิดในวันที่14กันยาทั้ง5รุ่นข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมนะครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com เข้าไปในหน้าแรกหลังจากที่เราออกอากาศเราจะปล่อยครับชื่อ Big Story และเราพร้อมที่จะประกาศด้วยนะครับว่าเราเปิดคลาสสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆอายุ 7-12 ทุกวันเสาร์ถ้าสนใจครับคลาสสาขาของเราอยู่ที่พระขนงอยู่ที่ BTS พระขนงที่ไทซินสแควร์มันจะเป็นตึกที่น่ารักน่ารักเลยแล้วก็เราจะมีที่เราเรียกว่าแคมป์ทุกสัปดาห์ครับเสาร์อาทิตย์เราจะเน้นการพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันยุคนี้เรียนภาษาอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราจะต้องนำไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นถ้ามีลูกหลานอายุ 7-12 แล้วก็อยากมาฝึกภาษาอังกฤษกับเราก็รีบไปที่เว็บไซต์ของเราครับ andrewbiggs.comเช่นเดียวกันกับใครที่สนใจที่อยากจะฝึก IELTS หรือ TOEIC TOEFL เรามีคลาสและมีการเรียนตัวต่อตัวด้วยและที่สำคัญนะครับเรามีภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุด้วยถ้าไม่รู้จะทำยังไงนะครับอายุ60ขึ้นไปแล้วก็คิดจะพบกับพวกเราเพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษเชิญครับเราจะมีคลาสทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแล้วรู้สึกวันเสาร์ด้วย เราจะเจอกันวันละ2ชั่วโมงเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษรับรองจะสนุกและจะได้ค่าเวลาอย่างดีนะจะได้ความรู้มีสอนภาษาไทยด้วยสำหรับชาวต่างชาติก็ไปที่เว็บไซต์ของเราครับ andrewbiggs.com สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful weekend what's left of itStay safe, stay dry, and we will see you next week. Goodbye.
6: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
14: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell, DeWalt, Pumpkin, MyDeer, Hisense, Mitsubishi Heavy Duty, Stibel Eltron, TOA, Nippon Paint, Bayer, Delta และกัปตัน
15: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
16: ้เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: เอ้าสายต่อไป มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
18: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
16: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
19: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
20: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาน
21: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
22: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
23: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
24: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
25: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
26: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
16: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
27: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและกองทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ.ศ. Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
6: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
25: ทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
1: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ทางวิทยุครอบครัวข่าว

0: ามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในกรุงเทพหลากหลายพื้นที่แต่ว่า1จุดที่โดนหนักมากๆก็คือแฟลตคลองจันทน์ชาวบ้านหลายคนบอกว่านี่หนักสุดในชีวิตที่เคยเจอมาท่วมครั้งนี้เตรียมตัวไม่ทันเพราะว่ารัฐบาลนั้นแจ้งเตือนหลังน้ำท่วมไปแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือไม่มีอาหารไม่มีน้ำบางจุดก็โดนตัดน้ำตัดไฟด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือท่วมสูงมาก
1: ค่ะ
0: บริเวณนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านในแฟลตนะฮะต่างก็บอกว่าไม่มีใครเตรียมตัวทันครับเพราะว่าตอนที่ข้อความเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยส่งมาเตือนน้ำมันท่วมเต็มพื้นที่ไปแล้วในแฟลตมีทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยที่ติดอยู่ไม่สามารถออกมาได้เลยความช่วยเหลือก็เข้ามาไม่ถึงครับหลายคนต้องลุยน้ำฝ่าฝนออกไปเพื่อหาเสบียงเข้าไปให้คนในแฟลตตั้งแต่อยู่ที่นี่มาถือว่าครั้งนี้หนักสุดที่น้ำท่วมเพราะว่าฝนที่ตกลงมาซึ่งวันนี้ที่อื่นน้ำลดระดับลงแล้วแต่ว่าที่แฟลตคลองจันทน์ปริมาณกลับเพิ่มสูงขึ้นเกือบ30เซนติเมตรอยากถามว่าเพราะอะไร
2: ไฟมีอยู่แต่น้ำโดนตัดครับ
3: แล้วข้าวปลาอาหารมีพอกินไหม
2: ก็ตอนนี้ไม่มีครับไม่มีใครมาช่วย
3: ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
2: ครับ
3: ที่ได้กินข้าวหรือยัง
2: กินแล้วครับกินที่เหลืออย่างเงี้ย
3: แฟลตนั้นอยู่กันกี่คนคะ
2: แฟลตโอ้หลายห้องเลยครับเป็นร้อยฮะ
3: เคยเจอแบบ
2: ไหมไม่เคยเลยครับเห็นพี่เขาบอกปี54ก็ไม่ท่วมเพิ่งมาท่วมเนี่ยครั้งเนี้ยครับไม่เคยท่วมเลยที่นี
0: ่นี่ฮะส่วนที่บริเวณแยกนิด้าครับมีชาวบ้านในแฟลตคลองจันทน์ออกมาซื้ออาหารกันเยอะเลยครับก็เรียกว่าพอตั้งแผงมีอะไรมาวางเจอลูกค้าเหมาหมดไม่ถึง15นาทีพ่อค้าบางคนก็ปรับตัวเอาผักใส่ลังโฟมลุยน้ำเดินเร่ขายประชาชนบางส่วนที่ออกมาไม่ได้ก็จะฝากจดหมายน้อยมากับทหารที่เข้าไปช่วยขออาหารขอเครื่องดื่มพร้อมกับเบอร์ติดต่อนะครับทีมข่าวได้พูดคุยกับชายคนหนึ่งครับเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่ออกมาซื้อน้ำแพ็คก็บอกว่าน้ำท่วมมา2วันแล้วแต่ไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือครับพวกเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วก็ยังฝากข้อความถึงรัฐบาลด้วยฟังเสียงหน่อยครับ
4: คนอยู่คนติดอยู่เยอะเลยครับน้ำก็ขาดแคลนทุกอย่างเลยครับ
3: ข้างในมีคนเจ็บคนป่วยอยู่เยอะไหม
4: ก็พอมีอยู่ครับแต่เขาลงมาไม่ได
3: ้ทำไมเขาไม่อบพยพ
4: ล่ะอบพยพอะครับก็แจ้งมาแล้วแต่นั้นไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาครับ
3: ก็คือตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปถึงแฟลตเราเลย
4: ยังไม่มีเลยครับไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยครับก็ย้ายเขาดูแลดีกว่านี้ครับไอสวัสดิการประชาชนเนี่ยการเป็นอยู่ของคนทั่วไปคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเวลาประสบอุทกภัยแต่ละครั้งเนี่ยมันลำบากรู้ป่ะเขาอยู่กันแบบว่าอดอยากอะตอนนี้ไอ้รอดตายอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ต้องหวังเลยครับ
3: อยากให้รอดตายก่อน
4: ครับผม
1: นี่นะคะซึ่งหนึ่งในทีมช่วยเหลือที่เข้ามาในแฟลตคลองจันทน์นะคะก็คือพี่เปิ้ลนาคอนค่ะพี่เปิ้ลนาคอนยอมรับว่าน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วชาวบ้านหลายคนก็ไม่ได้ตุนอาหารเอาไว้เพราะอาจจะไม่ทราบถึงสถานการณ์ดังนั้นตอนนี้ก็ต้องเร่งแจกเสบียงก่อนแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องการเข้าไปในพื้นที่ค่ะเพราะว่ามีสิ่งกีดขวางใต้น้ำที่มองไม่เห็นบางจุดยังไม่ได้ตัดไฟก็เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดด้วยนะคะนอกจากนี้ก็บอกด้วยว่าน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ต่างจากปี54ขนาดบ้านเขาเนี่ยหลังจากปี54มาไม่เคยท่วมก็มาท่วมครั้งนี้ค่ะ
5: ก็คืออันดับแรกก็ต้องเอาน้ำกับอาหารไปให้เขาก่อนเพราะว่าตอนนี้จำเป็นมากแล้วเขาลงมาไม่ได้เลยแล้วน้ำเนี่ยลึกระดับหน้าอกนี่ต่ำๆนี่คือเอวนะแล้วก็ลึกระดับอกระดับคอเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สำคัญสุดเลยเขาต้องการอาหารสำหรับมื้อเย็นแล้วก็น้ำด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเคสเร่งด่วนที่จะต้องเอาเด็กออกมาอีก
3: อุปสรรคของเราตอนที่บอกว่าเข้าไปไม่ได้เลยมันคือเรื่องของระดับน้ำที่ไม่เท่ากันด้วยไหมหรือว่า
5: ระดับน้ำไม่เท่ากันด้วยเพราะมันอยู่ในเมืองนะมันก็จะมีไอ้คันกั้นบ้างอะไรบ้างเข้าไปชนปักบ้างบางที่ลึกเลยแต่ไม่รู้ว่าข้างล่างอ่ะมันมีบาริเออร์อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางที่อ่ะไม่ได้ตัดไฟเสียวตรงนี้แหละ
3: เมื่อเทียบปี54กับปีนี้ค่ะที่
5: ปี54คือปีที่ออก้าเกิดเลยปีที่น้ำท่วมหนักอ่ะปีนั้นเขาเกิดปีนั้นพอดีแล้วออก้าถามว่าหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ก็คือนี่แหละคือเท่ากับปี54หมายถึงในกรุงเทพนะที่เราเจอนะหนักมากขนาดหน้าบ้านไม่เคยท่วมเลยจากปี54ที่ท่วมวันนี้ก็ได้ท่วมแล้ว
1: ก็มากับน้องออก้าด้วยนะคะลูกชายนะคะมา

0: อาจจะติดต่อไม่ได้แล้วขอความช่วยเหลือด่วนด้วยนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เพชรบุรีตัดใหม่ค่ะล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบก็ยังมีน้ำท่วมสูงนะคะรถยนต์ยังไม่สามารถสัญจรได้ซึ่งรองผู้ว่ากทม.ก็ยืนยันบอกว่าจะเร่งสูบน้ำให้ถนนกลับมาใช้งานได้ภายในคืนนี้นะคะเนี่ยค่ะเพชรบุรีตัดใหม่เขตห้วยขวางนะคะ คือวันนี้เนี่ยยังมีน้ำท่วมผิวถนนกับตรงทางเดินเท้าอยู่ไม่ต่างจากเมื่อวานชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำลดลงไปจากเมื่อวานประมาณ20เซนนะคะจากเดิมเนี่ยประมาณครึ่งเมตรก็ลดลงไปหน่อยแต่ว่ายังท่วมสูงรถยังสัญจรไม่ได้ค่ะแล้วตลอดทางปรากฏว่ามีรถยนต์จอดแช่น้ำอยู่จำนวนมากเลยนะคะก็คาดว่าตลอดแนวเนี่ยอาจจะมีรถจมน้ำอยู่เป็นร้อยคันนะคะเนี่ยค่ะซึ่งวันนี้พอน้ำเริ่มลดมีเจ้าของรถยนต์บางคันเขาไปจ้างรถยกมานะคะเอามายกรถของตัวเองที่จอดแช่อยู่แบบนี้นำไปซ่อมอย่างที่คันหนึ่งที่ทีมข่าวเจอเนี่ยค่ะกำลังยกกันอยู่นะคะผู้ให้บริการรถยกก็บอกว่าเจ้าของรถจะนำไปซ่อมที่อู่ย่านสาย2คิดราคาค่าบริการเนี่ย 6,000 บาทนะคะเนี่ยค่ะส่วนการเข้าออกพื้นที่ยังค่อนข้างลำบากนะคะวันนี้ก็มีคุณเคเยาวราชนำรถยกสูงมาวิ่งให้บริการประชาชนตลอดแนวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ซึ่งลงพื้นที่ไปนะคะก็บอกว่าน้ำท่วมถนนเพชรบุรีตัดใหม่มาจากน้ำล้นคลองแสนแสบค่ะตอนนี้กทม.กำลังเร่งระบายน้ำคลองแสนแสบลงเจ้าพระยาแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในคืนนี้จะต้องสูบน้ำออกจากถนนเพชรบุรีตัดใหม่ให้หมดเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์และประชาชนก็ต้องใช้เส้นทางออกมาทำงานนะคะ
2: ตรงนี้ก็แสนแสบรถตอนนี้จะเร่งสูบจากเพชรบุรีตัดใหม่ลงแสนแสบครับก็เร่งสูบอยู่ครับถ้าไม่มีฝนเติมอย่างวันนี้ก็น้ำลงมาก็หลายเซนติเมตรแล้ว ก็มีโอกาสที่ต้องเร่งสูบลงครับ
3: ถ้าไม่มีฝนนี่คิดว่าใช้เวลาแค่ไหนที่ถนนจะใช้การได้
2: ตรงวันนี้ก็ให้ทันวันจันทร์ฮะคืนนี้ต้องเอาให้หมดวันนี้น่าจะมีฝนทั้งวันแต่ฝนไปปล่อยฝนไม่ได้หนักตามที่กรมอุตุคาดการณ์มานะครับก็ฝนตลอดทั้งวันเนี่ยฟ้าครึ้มๆปล่อยแต่ไม่ได้หนักมากอาจจะมีหนักขึ้นมานิดนึงในช่วงเย็นแต่น่าจะเบาเมื่อเทียบกับเมื่อ2วันก่อนครับ
1: ขณะที่ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะก็โพสต์คลิปเป็นคลิปผู้ชายคนนึงค่ะถ่ายจากมุมสูงแบบนี้นะคะเป็นการขับรถกระบะแล้วก็ขนเจ็ตสกีมาที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็
4: มีกล้องหลายคนด้วยนะ
1: ถ่ายคอนเทนต์แบบคือมีทีมงานมาถ่ายคลิปให้ด้วยขี่วนไปวนมาทำคอนเทนต์ค่ะนี
5: ่โอ้
4: ยางครับ
1: แล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้พร้อมกับข้อความว่าคิดว่ายังไงกันครับขี่เจ็ตสกีเล่นถ่ายคอนเทนต
4: ์นานแล้วยังไม่เลิกหรือว่าเป็นทีมมาช่วยใครหรือเปล่าจริงพี่ไม่เท่เลยอ่ะตอนนี้มีคนลำบากเยอะมากเลยแล้วนี่ก็แบบว่าเป็นความเดือดร้อนของคนเยอะมากเลยไม่รู้พี่เป็นใครทำช่องไหนเนี่ยมีคนมาถ่ายพี่ด้วยเนี่ย
5: นี่ฮะ
4: ความเดือดร้อนของคน
5: เพื่ออะไร
4: บ้าน
5: เนี่ย
1: คือถ้ามาช่วยคนเนี่ยก็จะเข้าใจได้แล้วก็จะน่าชื่นชมด้วยล่ะ
5: เราใช้กล้องแบบจริงจังในการถ่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนนี้เป็นภาพถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าและออกหน้าโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับน้ำหลากจากคลองแสงแสบก็เต็มพื้นที่ผิวถนนทุกช่องทางเหมือนกันรถเล็กควรหลีกเลี่ยงนะครับขณะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณหน้าสโมสรตำรวจไปก่อนถึงแยกมหาวิทยาลัยเกษตรก็ยังคงท่วมสูงทุกช่องทางนี่วิภาวดีนะครับโซนนี้รถเล็กนี่สัญจรลำบาก
1: ค
5: ือโซนนั้นเนี่ยกำลังก่อสร้างข้างๆทางกันอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะ
1: คะ
0: แล้วเส้นวิภาเนี่ยคือเส้นที่ไปสนามบินดอนเมืองด้วยนะคะ
5: ใช่คร
0: ับ ก็ต้องใช้โทเว
5: เพราะว่าตอนนี้โทเวก็ยังฟรีอยู
1: ่
5: นะครับส่วนที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์ครับที่น้ำทะลักเข้าท่วมชั้นใต้ดินเมื่อวานนี้วันนี้ห้างก็ระดมเครื่องสูบน้ำหลายตัวเร่งระบายน้ำออกหวังว่าจะเปิดให้บริการตามปกติส่วนด้านหน้าห้างไม่มีท่วมขังแล้วนะครับ
1: ค่ะผู้ชมคะอีกหนึ่งจุดนะคะที่หนักเลยค่ะเพราะว่ายังมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรก็คือที่แฟลตการเคหะร่มเกล้านะคะชาวบ้านก็ติดอยู่ตามอาคารแล้วก็รถเนี่ยถูกน้ำท่วมเสียหายหลายร้อยคันค่ะเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณธนพงษ์โสภานะคะรายงานสดจากแฟลตการเคหะร่มเกล้าเชิญค่ะ
6: ทั้ง3ท่านและคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังต้องบอกว่าจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชมดูภาพบรรยากาศด้านหลังสดๆตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าในวันนี้นะครับก็เริ่มมีชาวบ้านนะครับทยอยอพยพออกจากพื้นที่บ้างแล้วนะครับซึ่งบรรยากาศภาพรวมตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาหนักสลับเบาตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับส่งผลให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังไม่ลด

0: ลงจากการสำรวจพบว่าภาพความเสียหายส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่จมน้ำแทบมิดคันจากการประเมินคาดว่ามีหลายร้อยคันที่จมน้ำเสียหายลอยเกลื่อนพื้นที่อย่างจุดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ถูกตัดน้ำตัดไฟตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ล่าสุดในวันนี้ชาวบ้านเริ่มขาดน้ำขาดอาหารเครื่องอุปโภคและบริโภคไม่มีน้ำและไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ส่งผลให้ส่วนใหญ่ต้องเริ่มอพยพออกจากพื้นที่ขนข้าวของหนีน้ำขนทรัพย์สินเท่าที่สามารถขนออกมาได้และมาหยุดในจุดที่ปลอดภัยเบื้องต้นนะครับจุดนี้เริ่มมีกู้ภัยบางหน่วยงานเช่นร่วมกับตันยูป่อเต็กตึ้งทยอยเข้าพื้นที่ช่วยเหลือบ้างแล้วนะครับแต่ภาพรวมส่วนใหญ่ยังขาดอาหารแม้ว่าจะเริ่มมีคนอพยพบ้างแต่ก็ยังมีไม่น้อยที่เป็นห่วงทรัพย์สินยังคงไม่อพยพออกจากพื้นที่แต่ปัญหาหลักอย่างที่บอกไปนะครับคือเรื่องของน้ำและอาหารที่ยังขาดแคลนบางครอบครัวจึงจำเป็นต้องส่งตัวแทนลอยคอลากกะละมังลุยน้ำสูงเทียมอกบางจุดแทบมิดหัวลอยออกมาหาอาหารกลับไปให้ครอบครัวในตึกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับคุณยงยุทธชาวบ้านที่หาร่มเกล้าหนึ่งในชาวบ้านที่เสียสละออกมาหาข้าวหาอาหารไปให้ครอบครัวสะท้อนว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักน้ำท่วมสูงไฟฟ้าถูกตัดร้านสะดวกซื้อปิดขาดแคลนอาหารกับน้ำดื่มบางช่วงคุณยงยุทธสะท้อนถึงการทำงานของกรมอุตุว่ากรมอุตุรายงานสภาพอากาศล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์อยากให้มาดูภาพความเป็นจริงตอนนี้ว่าทั้งหมดนี้เรียกว่ามหาอุทกภัยได้แล้วหรือยังพร้อมฝากถึงนายกด้วยนะครับว่าให้เร่งวางแผนและช่วยชาติและหวังว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องการครั้งต่อไปแล้วแค่จบเพียงเท่านี้ก็ลำบากจริงไปฟังเสียงครับ
1: ยากมากลำบากมากตอนนี้หลายหน่วยงานมาช่วยแต่ก็ช่วยไม่ถึงช่วยไม่ได้บางซอยตันก็เข้าไปไม่ถึงไฟตัดแล้วอาหารมีไม่พอแน่นอนร้านสะดวกซื้อก็ปิดทุกคนต้องการน้ำดื่มอาหารน้อยเพียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่เคยประสบการณ์แบบนี้เลยนะครับอยู่ในเคหะร่มเกล้ามานานคิดว่ารัฐบาลคงเอาอยู่พอเข้าจริงๆรัฐบาลก็อย่างที่เห็นน่ะใช่ไหมหรือไม่ใช่แบบนี้อยากให้คิดให้ดีวางแผนให้ดีหวังว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องการครั้งต่อๆไปแล้วอยากให้จบเพียงเท่านี้ลำบากมากลำบากจริงๆ
0: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าภาพรวมตอนนี้ชาวบ้านลำบากมากจริงๆอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้ก็ว่าเนี่ยที่ทยอยอพยพออกมานะครับก็มีบางส่วนมาหาข้าวหาอาหารเพื่อกลับให้ครอบครัวนะครับสมมุติถ้าไปเอาข้าวและอาหารตรงปากซอยแล้วก็จะจูงเรือนะครับแบบนี้เอาข้าวเอาน้ำไปให้ครอบครัวที่ยังคงติดอยู่ภายในตึกครับและนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่เขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับ
2: ขอบคุณคุณธนพงศ์นะคะ
3: เห็นความลำบากจริง
2: ๆ
3: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับส่วนนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เรียกประชุมครม.นัดพิเศษทันทีช่วงหนึ่งเนี่ยก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเสียใจกังวลใจและพยายามจะเร่งแก้ไขทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเดินทางถึงประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองก็นั่งรถยกสูงของปภ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตหลัก4นะครับไปพร้อมกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคณะของนายกมาถึงก็มีเสียงของประชาชนที่ตะโกนว่ารวยไม่ไหวพร้อมขอให้นายกเดินมาลุยน้ำที่น้ำท่วมขังอยู่โดยบอกว่าจะอุ้มนายกลงเรือไปดูสภาพความเป็นอยู่เพราะเลือกมากับมือ
2: ค่ะซึ่งนายกก็สอบถามความต้องการนะคะแล้วก็สั่งการให้ทางรัฐมนตรีกลาโหมทำโรงครัวเคลื่อนที่ที่ชุมชนนะคะแล้วก็มีช่วงที่ควักเงินส่วนตัวเหมาร้านลูกชิ้นทอดร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวให้นำไปแจกจ่ายคนในชุมชนเฉพาะหน้าไปก่อนค่ะจากนั้นนายกเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนเพื่อมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวระหว่างลงพื้นที่บอกว่ารู้สึกเสียใจกังวลใจและพยายามเร่งแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
4: ประชาชนนะคะปวดเคืองและต้องการออกมาเรียกร้องให้มีความการออกมารับผิดชอบค่ะในฐานะนายก
5: ครับก็ทุกคนก็รับผิดเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้ว
4: ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะกล่าวข
6: ขอโทษอะไรประชาชนบ้างไหมคะ
5: ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับ
2: เสร็จจากลงพื้นที่ที่หลัก4นายกก็ไปประชุมที่ศูนย์ปภ.นะคะสั่งการให้ผู้ว่าทั่วประเทศกำชับดูแลผู้ประสบภัยตามมาตรฐานที่สูงค่ะก็คืออาหารต้องดีและเร่งจ่ายเยียวยาไม่ให้รอนานจากนั้นได้เรียกประชุมด่วนครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะมีครม.บางส่วนประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ก็ย้ำว่าพื้นที่กรุงเทพแม้ผู้ว่าจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแต่รัฐบาลก็ต้องเข้าไปให้การสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้ผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนะคะ
3: หลังจากการประชุมครับนายกระบุว่าครม.มีมติเห็นชอบวันหยุดราชการกรณีพิเศษ2วันนะครับก็คือวันที่28และ29กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้กับวันอังคาร
2: และ
3: วันมะรืนนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเฉพาะในพื้นที่กทม.ปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมนะครับนอกจากนี้ก็ยังขยายเวลาใช้ทางด่วนฟรีต่อเนื่องถึงคืนวันที่29กันยายนนี้ด้วยรวมถึงบอกว่าได้กำชับเรื่องการเตือนภัยว่าจากนี้ต้องสื่อสารโดยใช้ภาษาให้ประชาชนไม่ใช่แค่เข้าใจง่ายแต่ต้องอ่านแล้วเข้าใจเลย
5: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม. 2วันวันจันทร์และอังคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการครับ
7: พื้นที่ไหนต้องยกของเลยเราแจ้งได้ทันแล้วใช่ไหมคะ
5: ก็จริงๆมันก็แจ้งอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งว่าแจ้งแล้วคนอ่านต้องเข้าใจเราไม่ต้องการรู้หรอกครับว่ามันมาจากอะไรรู้ว่าทำไมน้ำจะท่วมเมื่อไหร่วันไหนเน้นไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าจะประชาชน
2: ค่ะและช่วงนี้ไปดูทิศทางเศรษฐกิจกันหน่อยกับโซเชียลเศรษฐกิจนะคะมีประเด็นเรื่องไทยยืนอันดับ1ยอดขายยานยนต์พลังงานไฟฟ้า6ชาติอาเซียนพุ่งเกือบ 50% ค่ะรวมถึงไปดูธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในปี69นี้นะคะติดตามจากพี่เด่นบัญชากันค่ะ
8: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับครึ่งแรกของปีนี้ปรากฏว่าประเทศไทยนั้นเป็นแชมป์อันดับ1ของยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในอาเซียนครับPricewaterhouse Cooper นะครับเปิดเผยรายงานภาพรวมตลาดรถยนต์อาเซียน6ประเทศในครึ่งแรกของปีนี้ปรากฏว่ายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ก็มีทั้งรถไฟฟ้า 100% Plug-in Hybrid เนี่ยนะครับคิดเป็น 32% ของยอดขายทั้งหมดใน6ประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วและปรากฏว่าสูงกว่าเวียดนามและอินโดนีเซียด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้เองก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าตลาดรถพลังงานใหม่ในประเทศไทยนั้นถือว่าโดดเด่นที่สุดในอาเซียนขณะที่นายนฤทธิ์เทอร์สถิรศักดิ์เลขาธิการBOI บอกว่าที่ประชุมของบอร์ด BOI Semiconductor เนี่ยนะครับได้ประกาศชูยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของประเทศไทยครับโดยประกาศให้เป็นยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าชิปเมดอินไทยแลนด์นะครับโดยจะมีรายได้ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาในอนาคตข้างหน้ารวมกันทั้งสิ้นกว่า5ล้านล้านบาทครับและจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ตำแหน่งด้วยครับธุรกิจร้านกาแฟ SME ในไทยนั้นกำลังหวั่นวิตกนะครับว่าเมื่อเจอกลุ่มทุนของร้านกาแฟจีนนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งตลาดครับนัททิติอัมไพวันนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยหรือว่าสแคชเนี่ยนะครับบอกว่าทุนใหญ่ในธุรกิจร้านกาแฟที่ไม่ใช่มาจากจีนเช่นญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นตลาดกาแฟระดับพรีเมียมไม่ได้เกิดผลกระทบใดๆมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ประกอบการธุรกิจ SME ร้านกาแฟในขณะนี้กำลังเกิดความกังวลเพราะร้านกาแฟทุนจีนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นจำนวนมากและจะใช้เรื่องของราคาต่ำเพราะฉะนั้นค่อนข้างกลัวครับว่าจะทำให้โครงสร้างราคาของเครื่องดื่มนั้นผิดเพี้ยนและในที่สุดจะนำไปสู่สงครามราคาทำให้เกิดความไม่ยั่งยืนกับอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณพงศิลาคำมากเลขาธิการสมาคมกาแฟพิเศษไทยหรือว่าสแคชก็บอกครับว่าการขายกาแฟด้วยราคาเท่านี้ตอนนี้ถ้าเป็นคนทำร้านกาแฟแล้วมาเปิดบัญชีต้นทุนด้วยกันก็จะเห็นนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเสนอราคาขายถูกขนาดนี้ครับและนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่การทุ่มตลาดหรือไม่วิธีการนี้จะทำให้ร้านขายกาแฟหรือว่าร้านเครื่องดื่มเล็กๆเนี่ยตายกันหมดและอยู่ไม่รอดในธุรกิจในระยะยาวต่อไปนะครับ Starbucks นั้นตัดสินใจปลดพนักงานโดยโครงสร้างที่ตัดค่าใช้จ่ายรอบที่2รวมถึงปิดสาขาด้วยครับ Starbucks นะครับเป็นเครือข่ายร้านกาแฟหรูหราที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาได้ดำเนินมาตรการตัดลดค่าใช้จ่ายรอบที่2รอบที่2นี่นะครับ Starbucks จะปิดสาขาทั้งหมด250สาขาในอเมริกาเหนือครับนับตั้งแต่กันยายนปี2025มาถึงปัจจุบัน Starbucks ปิดสาขาในอเมริกาเหนือและยุโรปทั้งหมดกว่า600สาขานะครับและมีพนักงานตกงานกว่า900คนทั้งหมดเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของธุรกิจครับทางด้านของ CEO ของ Starbucks นะครับส่งอีเมลแจ้งไปยังสาขาและพนักงานว่าสาขาที่ต้องปิดเพราะว่าเป็นสาขาที่ไม่ทำกำไรแม้ว่าจะคิดเป็นเพียง 1% ทั้งหมดในกว่า 18,000 แห่งของ Starbucks ที่อยู่ในอเมริกาเหนือนะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นจะยังคงถูกควบคุมและดูแลธุรกิจ Starbucks ต่อไปในอนาคตด้วยครับท่านผู้ชมครับธุรกิจร้านอาหารทุกประเภทในเมืองไทยปีนี้ก็ถือว่าที่โดดเด่นและได้อานิสงส์มากที่สุดคือธุรกิจที่เป็นร้านอาหารตามข้างทางนะครับแต่เรื่องนี้ก็น่ากังวลครับว่าที่สุดนั้นเป็นการเติบโตแบบไม่ยั่งยืนและเกิดเหลื่อมล้ำติดตามจากรายงานครับ
9: หกจุดแปดสองแสนล้านบาทคือขนาดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกรูปแบบในไทยแม้จะโตถึง 4% แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าปีที่ผ่านไป 5.9 แสนล้านบาทกับตลาดร้านอาหารบริการเต็มรูปแบบร้านอาหารบริการกึ่งรูปแบบและร้านอาหารข้างทางที่มีหน้าร้านคาดว่าปีนี้จะโต 3.8% นับเป็นปีที่โดดเด่นและคึกคักตามเงินกระตุ้นของรัฐบาลไหลลงร้านอาหารข้างทางหรือสตรีทฟู้ดที่มีหน้าร้านเติบโตกว่าคาดเฉลี่ยไปถึง 5.8% เป็นมูลค่าสูงถึง 2.8 แสนล้านบาทมองเห็นร้านง่ายๆเข้าถึงสบายคนซื้อที่มีสิทธิ์จ่ายเพียง 40% ของราคาขาย4เดือนแรกของไทยช่วยไทยพลัสสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าเงินหมุนเวียนในร้านอาหารและเครื่องดื่มไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทร้านอาหารในระบบและเสียภาษีแบบให้บริการจำกัดเช่นฟาสต์ฟู้ดอาจเติบโตแค่ 2% กว่ามีมูลค่าไม่ถึง 100,000 ล้านบาทการแข่งขันสูงขึ้นพยายามเติมสาขาเพิ่มการจัดส่ง delivery โดยไม่มีหน้าร้านทำให้กำไรสุทธิหดหายร้านอาหารเต็มรูปแบบจ่ายภาษีเต็มสูบติดดาวอินเตอร์เชฟยืนทำอาหารสดๆเสิร์ฟต่อหน้ามีขนาดใหญ่ถึง 2.14 แสนล้านบาทแต่ผลกระทบก็ไม่เบาลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจคุมตัดลดค่าใช้จ่ายกำไรสุทธิวูบลงในยุคที่คนไทยระวังสุดๆกับการใช้จ่ายพูดสั้นๆว่าอร่อยได้อยู่แต่จ่ายถูกสุดมากับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อช่วงสั้นดันยอดร้านอาหารนอกระบบภาษีโตดีแต่รายได้และสายป่านเงินหมุนหดหายจากร้านอาหารในระบบตามภาษีหลังจบพฤศจิกายนกับมาตรการหิ้วปีกกำลังซื้อเศรษฐกิจไทยแท้จริงจะปรากฏความเป็นจริงกันอีกครั้ง
8: และทั้งหมดคือโซเชียลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ครับช่วงนี้กลับไปที่โต๊ะผู้ประกาศครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: พักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
10: เรื่องเด่นแบบนี้หลายคนกังวลเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรกันใช่ไหมคะวันนี้กวางมีวิธีตรวจเช็คเบื้องต้นมาบอกกัน
11: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
12: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
14: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงาม เปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
16: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
17: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
18: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
19: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ไปติดตามการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะมีข่าวดีจากการวิ่งแข่งขัน200เมตรชายนะคะเราไปติดตามรายงานสดจากคุณณัฐวัฒน์อิงคพิธานจากนาโกย่าญี่ปุ่นค่ะคุณณัฐวัฒน์คะเชิญค่ะ
20: ขอบคุณครับผมสดจากที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวิวภูริพลเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายแล้วก็ให้กำลังใจคนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับไปดูภาพบรรยากาศเพิ่งจบลงไปเลยครับการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกมส์นะครับบิลภูริพลบุญสอนเหรียญทองวิ่ง100เมตรก่อนหน้านี้แล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 9.90 วินาทีวันนี้นะครับเพิ่งแข่งขัน200เมตรเสร็จไปนะครับปรากฏว่าทันทีที่เสียงออกสตาร์ทนะครับบิลเร่งเครื่องอย่างเร็วเลยนะครับเร็วจัดจริงๆนะครับวันนี้สุดท้ายบิลภูริพลเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา 19.88 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์อีกครั้งนะครับแล้วสถิติ 19.88 เนี่ยเป็นสถิติเทียบเท่ากับสถิติเอเชียของนักวิ่งจีนเซียเจินเย่ด้วยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับบิลทำให้ภูริพลบุญสอนกลายเป็นนักวิ่งไทยคนแรกในรอบ52ปีที่คว้าเหรียญทองวิ่ง100และ200เมตรเอเชียนเกมในครั้งเดียวนะครับต่อจากอานัทรัตนพลที่เคยทำได้ปี1974นะครับหลังจบการแข่งขันบิลพูดอย่างไรไปฟังกันหน่อยครับ
21: ตอนนี้ก็ผลล็อกทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
17: ้วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
18: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
19: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่

0: ูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

วัสดีครับสนธวิทย์วันนี้มาพร้อมกับอัมบาคาดาบ้านะครับเพลงนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวง K-POP รุ่นใหญ่อย่าง Brown Eye Girls แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอัมบาคาดาบ้าที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเพลงของวงร็อกจากซานฟรานซิสโกที่พวกเขาก่อตั้งวงมาตั้งแต่ปี1966โดยใช้ชื่อวงว่า Steve Miller Band มีนักร้องนำก็คือ Steve Miller นะครับส่วนใครจะออกเสียงเพลงในซองทวิตวันนี้ว่าอัมบาคาดาบ้าหรืออัมบาคาดาบ้าก็ตามแต่ละไม่มีใครผิดใครถูกนะฮะแล้วแต่ความถนัดส่วนตัวผมจะฟังเนื้อร้องจากเพลงแล้วก็ออกเสียงตามมีหลายคนที่เริ่มฟังเพลงนี้ในครั้งแรกๆตั้งคำถามก่อนเลยว่ามันคืออะไรสำหรับอัมบาคาดาบ้าคำตอบก็คือจริงๆมันเป็นคาถาร่ายมนต์ของพวกพ่อมดแม่มดฝรั่งซึ่งมันมาจากคำโบราณของอาหรับมีจุดกำเนิดตั้งแต่ยุคโรมันแล้วนะครับแต่ยังไม่ขอพูดถึงความหมายของเนื้อร้องแต่ต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไปค้นหาคำแปลมาจากหลายเพจหลายบล็อกแต่มาชอบการแปลที่ถูกแต่งเป็นบทกลอนซึ่งผมมองดูแล้วว่าฟังง่ายและเข้าใจง่ายที่สุดได้มาจากพันทิปนะฮะเดี๋ยวท้ายๆรายการจะมาแปลให้ฟังขอพูดถึงความสำเร็จของตัวเพลงที่เริ่มเข้าห้องอัดตั้งแต่ปี1981และเสร็จสำเร็จวางจำหน่ายในปี1982ในช่วงเดือนพฤษภาคมเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกันกับเพลงฮิต Abracadabra เป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่12ของ Steve Miller Band แล้วนะครับโดยจะมีหลายเวอร์ชันมากหลักๆที่ได้ฟังกันก็จะมีเวอร์ชั่นสั้นกับเวอร์ชั่นยาวเวอร์ชั่นสั้นยาว3นาที34วิส่วนเวอร์ชั่นยาวยาว5นาที8วิยังไม่รวมเวอร์ชั่น7นิ้วกับ12นิ้วที่นำมารีมิกซ์ที่ใช้เปิดในสถานบันเทิงต่างๆอีกนะครับเพลง Abracadabra เพลงนี้มีผู้จัดจำหน่าย2บริษัทคือ Capital จัดจำหน่ายในอเมริกากับแคนาดาส่วน Mercury หรือว่า Monogram จัดจำหน่ายในยุโรปและทวีปอื่นๆทีแรกแคปิตอลยังลังเลที่จะจัดจำหน่ายเพราะว่าไม่เชื่อว่าเพลงนี้จะดังแต่โมโนแกรมเห็นต่างนะครับนำไปจัดจำหน่ายก่อนในทวีปยุโรปและแล้วเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงฮิตใน10ประเทศในตอนนั้นยกเว้นที่อเมริกาที่เดียวพอต้นสังกัดเห็นว่าเพลงดังจึงรีบไปเปิดตัวในอเมริกาและแคนาดาส่งผลให้เพลงนี้ติดอันดับ1ในชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ติดต่อกัน2สัปดาห์กลายเป็นเพลงฮิตอันดับ3ของวง Steve Miller Band ต่อจากเพลง The Joker และ Rock and Meซึ่งในเวลานั้นก่อนที่เพลง Abracadabra จะขึ้นไปติดอันดับที่1มีเพลงดังของวงชิคาโกอย่าง Hard to Say I'm Sorry ขวางทางอยู่แต่แล้วก็ต้องยอมลงจากตำแหน่งสูงสุดและได้หวนคืนสู่อันดับที่1ในอีก2สัปดาห์ต่อจากนั้นเหตุการณ์ที่ว่านี้มันเหมือนเดจาวูเลยนะครับเพราะเคยมีเหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นในปี1976เมื่อ Rock and Me ของ Steve Miller Band นี่แหละเอาชนะ If You Leave Me Now ของชิคาโกจากที่ตอนนั้นมันติดอันดับ1อยู่นะครับแฟนเพลงของวงชิคาโก้คงฝังใจกันไปนานเลยเพลง Abracadabra เพลงนี้ยังติดท็อป20ถึง14สัปดาห์ในชาร์ต Hot 100ของ Billboard อีกทั้งยังถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่90ใน Billboard Greatest Songs of All Time ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในตอนนั้นก็คือเรื่องของ MV หรือ Music Video ที่ออกอากาศทางช่อง MTV ซึ่งในขณะนั้น MTV ก็เพิ่งจะแพร่ภาพได้ไม่นาน MV เพลง Abracadabra ที่กำกับโดยปีเตอร์คอนกับภรรยาเป็น MV ตัวแรกที่ใช้ Special Effect และใช้เทคนิคจากการแผนร่างกายซึ่งเป็นการเคลื่อนกล้องที่เคลื่อนย้ายไปทั่วร่างกายของตัวที่เป็นแบบส่วนการตัดต่อก็ใช้วิธีการทำซ้ำของภาพและการทำสีโทน Pop Art ถือเป็นการนำเสนออย่างมีสไตล์และเป็นวิธีการใหม่สุดแล้วในตอนนั้นทำให้ MV เพลงนี้ได้รับรางวัลในการประกาศรางวัล MTV Music Awards โดยได้สาขา Best Effect มาครองนะครับยุคนั้นสตีฟมิลเลอร์เป็นคนที่ไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณชนมากเท่าไหร่นักแต่ใน MV เพลงดังเพลงนี้มีเขาไปปรากฏตัวอยู่ด้วยโดยแสดงเป็นชายสวมแว่นกันแดดขณะเล่นกีตาร์และเคลื่อนไหวแบบสโลโมชันวงสตีฟมิลเลอร์แบนด์ถือเป็นวงเซคาเดลิกร็อกหรือวงบลูร็อกที่มีประวัติมาอย่างยาวนานมีสตูดิโออัลบั้ม18ชุด6อัลบั้มแสดงสด7อัลบั้มรวมฮิตและซิงเกิลอีก29เพลงส่วนที่มาของเพลงและความหมายที่จะร่ายให้ฟังเป็นบทกลอนดังการร่ายเวทมนต์ตามที่ได้เกริ่นไว้เมื่อช่วงต้นรายการเรื่องเนื้อร้องนั้นสตีฟได้แรงบันดาลใจมาจากเดน่ารอสและวง Supremes นะครับซึ่งสตีฟมิลเลอร์เคยเจอกันในขณะไปร่วมรายการทาง NBC ที่ชื่อว่าฮัลลาบาลูในปี1966และมีช่วงเวลาที่ตัวเขาไปเล่นสกีที่ซันวันเล่ขณะที่อยู่บนยอดเขาก็ได้เคยเจอกับวง Supremes อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่เจอเดน่ารอสจากนั้นก็มานั่งเขียนเนื้อเพลงAbracadabra ที่ใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเนื้อหาของเพลงนี้เมื่อแปลออกมาแล้วเข้าใจง่ายสุดก็คือต้องให้เครดิตกับ The Silver Dragon ที่แปลไว้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2560และนำไปโพสต์ไว้ในบล็อกของพันทิปนะครับ
เธอทำฉันร้อนเป็นไฟดั่งไข้รุ่มมิอาจคุมอุณหภูมิได้เลยหนาเป็นแบบนี้วนเวียนไปหลายครั้งครามิรู้ว่าเมื่อไหร่หนาจะหยุดยั้งโออับราอับราคาดาบราเป็นเหมือนดั่งมนตราคาถาสั่งของจอมเวทวิเศษซ้ายให้จังนังได้มนต์ขลังจนคลั่งไคล้หลงไหลเธอทุกครั้งเจอเธอขานวิญญาณสั่งเหมือนอัคคีมีพลังจังเบ้อเร่อเผาผลาญไหม้ในอารมณ์บกบำเรอได้จุมพิษติดไฟเพ้อล้นสวงคาถาหน่วงดวงจิตคิดฝักใฝ่รักรุ่มร้อนรอนฤทัยให้ห่วงหวงเสียน้ำตาหัวเราะบ้ามายาลวงถุงมือกำมะหยี่ล้วงดวงหทัยสัมผัสในคาถาลวงเหมือนบ่วงรัดมีมายาอารมณ์สะบักมัดมีไหมในชุดสวยห้วยมนลวงบ่วงสามวัยและโฉมหน้างามวิไลไร้เทียมทานมองตากันฉันเหมือนโดนมนวิเศษลมหายใจของจอมเวทสะกดฉันดังคาถาเจ้ามายามาลงทันหลงเสน่ห์แม่จอมขวัญฉันยินยอมก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นบทกลอนที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ต้องให้เครดิตกับ Silver Dragon อีกครั้งหนึ่งล่ะนะฮะท้ายสุดขอพูดถึงการนำเพลงนี้มา cover ในยุคหลังๆซึ่งก็มีวง Alternative Punk Rock จากอเมริกานะครับเป็นวงคลื่นลูกใหม่ในช่วงปลายยุค80ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นยุค90อย่าง Sugar Ray ที่นำเพลงนี้มาทำใหม่ถูกบรรจุไว้ในอัลบั้ม1459ออกมาในปี1999เวอร์ชันนี้ของพวกเขาถูกนำไปใช้ตอนหนึ่งของซีรีส์ Sabrina แม่มดวัยรุ่นและในภาพยนตร์ Clockstoppers ที่ออกฉายเมื่อปี2002ด้วยนะครับ

สุดนะฮะก่อนจะไล่มนเพื่อจากกันก็ขอฝากอัปคาราบ้าเพลงนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งลองบริกรรมคาถาหรือว่าไล่เวทมนต์ดูนะครับมันอาจจะทำให้น้ำที่กำลังจะท่วมอยู่ไม่เข้าท่วมบ้านคุณก็เป็นได้ก็ต้องลุ้นกันอีก2ลูกนะฮะพายุที่กำลังจะเข้ามากลับมาพบกับซองทวิตได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

0: แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
1: เจ้าซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบอิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
2: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Biz Talk ค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนี่นะคะมาติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจรอบตัวกันนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชภัทรขจีนะคะที่นี่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทาง Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นที่ Facebook Fanpage BizTalk รวมไปถึง YouTube Channel แล้วก็ TikTok ที่ BizTalk News นะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.biztalknews.com ค่ะมาเจอกันในวันที่ฝนก็ยังคงตกโปรยปรายอยู่บ้างบางพื้นที่นะคะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดต่างๆก็ยังคงต้องรอรุ้นกันต่อนะคะว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายได้มากน้อยแค่ไหนค่ะแต่เชื่อว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆคนกำลังจับตาก็คือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะว่าตัวเลขความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรุนแรงและสั่นคลอนภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเรามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงมาตรการที่จะเข้ามาเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ Biz Talk มัดรวมมาฝากกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งวันนี้นะคะแอนมีโอกาสพูดคุยแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะคะอาจารย์ธนวัฒน์จะมองภาพรวมความเสียหายทางเศรษฐกิจในครั้งนี้เอาไว้อย่างไรกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็อีกหลายจังหวัดทั่วประเทศจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญค่ะตัวเลข GDP ของไทยของเราเนี่ยจะรอดเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆไปพร้อมกันจะชวนผู้ฟังไปฟังการพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องลุ้นแล้วก็ติดตามกันต่อนะคะว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจับตาดูก็คือเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นจากผลกระทบในครั้งนี้วันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะคะว่าเท่าที่เราเห็นสถานการณ์ณเวลานี้อาจารย์ประเมินเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ
2: ครับคือสิ่งที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นผลกระทบที่เกิดจากการที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับประมาณ21จังหวัดเพราะนั้นผมใช้ฐานของตัวเลข21จังหวัดเป็นตัวตั้งนะครับและฐานของตัวเลข21จังหวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยน่าจะมีการเร่งการระบายน้ำแล้วก็น่าจะมีการระบายน้ำได้นะครับภายในหลังจาก3วันที่ฝนที่ว่าตกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะประเมินผลกระทบ 2-3 วันแต่สำหรับจังหวัดอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็หลายจังหวัดก็จะอยู่ตามบริเวณลุ่มแม่น้ำนะครับก็อาจจะมีน้ำท่วมขัง 3-7 วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกทีละจุดนะครับเริ่มต้นที่น้ำท่วมขังที่กรุงเทพมหานครก่อนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 5.5 ถึง 6 ล้านล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนะครับครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นการบริโภคจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งก็ GDP ของกรุงเทพมหานครเนี่ยหมุนเวียนประมาณวันละ 15,000 นะครับล้านบาทต่อวันเราเห็นว่าน้ำท่วมในเขตกรุงเทพเนี่ยจะมีผลกระทบหลักๆเนี่ยก็คือ3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือน้ำท่วมนะครับเข้าไปในบ้านนะครับหรือทางเดินทางเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีความเสียหายในแง่ของตัวรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่บางส่วนก็คือน้ำท่วมขังและจะต้องมีการซ่อมแซม
1: ค่ะ
2: แล้วก็บางส่วนก็อาจจะเป็นว่ารถเสียหายนะครับบางช่วงเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะแก้ไขได้เร็วนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านบางบ้านก็จะมีความเสียหายทางทรัพย์สินและบ้านนะครับเพราะนั้นนี่คือหมวดที่1 นะครับหมวดที่2เนี่ยก็เป็นหมวดของการที่ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะต้องระดมสรรพกำลังในการที่จะเร่งระบายน้ำนะครับก็ไปแก้ไขจัดการก็จะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่จะต้องใช้งบประมาณนะครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นส่วนสำคัญหลักๆก็คือพอคนกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางไม่กล้าออกจากบ้านเพราะนั้นก็จะทำให้ห้างสรรพสินค้าห้างร้านต่างๆเนี่ยจะมียอดขายลดลงซึ่งเราจะเห็นบางห้างเนี่ยสั่งปิดเลยนะครับเพราะน้ำท่วมเข้าไปที่ห้างวันสองวันแต่ด้วยกันบางห้างนะครับก็อาจจะมียอดขายที่ลดลงเพราะคนจะไม่ค่อยเดินทางออกจากบ้านเพราะว่ากังวลเรื่องการสัญจรนะครับพื้นที่หลักๆหลายพื้นที่ทางเส้นทางเนี่ยก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยหรือว่ามีการสัญจรน้อยลงซึ่งก็การทานอาหารการซื้อของที่ห้างนะครับการเข้าไปซื้อของต่างๆตลอดจนในเรื่องของตัวการเติมน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าใช้จ่ายน้อยลงนะครับก็มีการประเมินว่านะครับการใช้จ่ายต่อวันเนี่ยนะครับก็น่าจะมีผลกระทบโดยรวมประมาณ 10-20% นะครับก็น่าจะเป็นภาพที่ทำให้นะครับการความเสียหายในกรุงเทพมหานครเฉพาะกรุงเทพมหานครน่าจะมีความเสียหายประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาททั้งการจับจ่ายให้สอยที่น้อยลงความเสียหายของทรัพย์สินบ้านแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับนี่คือเขตกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเรามาเอาปริมณฑลซึ่งก็จะประกอบด้วยสุดปราการนะครับแล้วก็ทางด้านนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็นครปฐมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเฉกเช่นเดียวกันทั้งหมดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นความเสียหายตรงนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีความเสียหายโดยรวมเนี่ย 2-3 วันเนี่ยนะครับทั้ง4จังหวัดนะครับที่เป็นปริมณฑลเนี่ยนะครับจะมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ2ล้านล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเสียหายประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านโดยรวม 2-3 วันดังนั้นถ้าสรุปกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกเป็นกรุงเทพนะครับ 2-3,000 ล้านที่เป็นผลกระทบ 2-3 วันนี้นะครับและปริมณฑลที่มีผลกระทบน่าจะประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล3วันของน้ำท่วมเนี่ยนะครับน่าจะมีผลกระทบประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทตอนนี้เราก็จะมาดูจังหวัดที่เหลืออีก16จังหวัดนะครับอีก16จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยโดยรวมประมาณ 4-5 ล้านล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายจะใกล้เคียงกันก็คือว่าความเสียหายต่อการจับจ่ายใช้สอยนะครับทรัพย์สินนะครับพื้นที่ไร่นาต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็การระบายน้ำของหลายจังหวัดเนี่ยอาจจะอยู่ตรงลุ่มน้ำอาจจะระบายไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบประมาณ3วันถึง7วันเป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นมหาลัยแห่งชาติไทยโดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยเราก็ประเมินเอาเบื้องต้นก่อนนะครับ3วันเนี่ยแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยอาจจะถึง7วันถึง1สัปดาห์เนี่ยความเสียหายของจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติม16จังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็จะมีความเสียหายเพิ่มเติม 2,000 ถึง 5,000 ล้านบาทนะครับทำให้การความเสียหายในช่วง3วันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและอาจจะลากไปในบางจังหวัดที่เหลือเนี่ยอาจจะ1อาทิตย์เนี่ยเราคิดว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยนะครับต่อ GDP การขยายตัวต่อ GDP เพียงแค่ประมาณ 0.025 ถึงประมาณจุดนะฮะ 0.5 เท่านี้คือถือว่าน้อยมากครับยังไม่ได้ถือว่าเป็นผลกระทบที่รุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็พอหลังจากที่น้ำท่วมก็จะมีการฟื้นฟูชดเชยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมต่อการเฮียตัวสิทธิ์โดยรวมเป้าหมาย 2.2-2.3% ก็ยังคงดำรงอยู่นะครับแต่นี่คือภายใต้สถานการณ์ที่ประเมินความเสียหายหรือผลกระทบเกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับไม่ได้ยาวไปกว่านี้ครับ
1: ค่ะมีหลายคนกำลังสนใจว่าการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้มันเข้าไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอย่างถนนเพชรบุรีเนี่ยมันจะมีผลกระทบหรือว่าหนักหน่วงกว่าไหมคะในส่วนของภาพลักษณ์หรือว่ามุมมองที่มองเข้ามา
2: คือผมคิดว่าจุดสำคัญเนี่ยเราต้องมองก่อนนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมปี69ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี54เนี่ยถ้าปี54เนี่ยจะเป็นฝนตกหนักแต่ว่าตกเหนือกรุงเทพมหานครแล้วก็น้ำเหนือเนี่ยไหลบ่าลงมานะครับเพราะนั้นก็เป็นการที่ระบายน้ำลงมาน้ำก็เลยท่วมนะครับในวงกว้างซึ่งก็เป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจากน้ำท่วมความเสียหายต่อ GDP ก็ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่มีมรสุมเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดในหลายๆประเทศมาก่อนประเทศไทยก็คือมรสุมที่วิ่งผ่านเวียดนามผ่านต่างๆมาเนี่ยพอมาตกที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหลายจังหวัดเนี่ยเป็นการตกติดต่อกันอย่างน้อย2วันและ3วันซึ่งปริมาณน้ำฝนเนี่ยสูงนะครับก็น่าจะ 2-300 นะครับ200กว่ามิลลิลิตรนะครับต่อวันเนี่ยซึ่งมันก็ถือว่ามันเป็นการตกที่หนักและตกครอบคลุมบริเวณเกือบ 100% ของกรุงเทพมหานครและเกือบทั้งวันดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่ตกในแอ่งน้ำ ดังนั้นเนี่ยน้ำจึงมีการท่วมขังและระบายไม่ทันประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนนะครับจึงทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคแต่สังเกตว่าในวันที่3ของการที่ฝนตกเนี่ยก็ทางการก็เริ่มที่จะระบายน้ำพร่องน้ำออกไปเยอะนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ปริมาณน้ำฝนมากผิดปกติดังนั้นเนี่ยถ้าน้ำท่วมปริมาณฝนตกน้อยและน้ำท่วมอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องภาพหลักแต่ว่าฝนตกหนักเป็นปริมาณมากและระบายไม่ทันในเวลาอันสั้นแต่ระบายได้เร็วหลังจากที่ฝนตกเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นภาพในเชิงบวกของการจัดการบริหารเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยและก็ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆจะต้องดูคือการป้องกันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆหรือพ้องยิ่งเรื่องน้ำนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยในระยะหลังเราเจอปัญหาทั้งดินน้ำลมไฟนะครับก็คือแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็เราก็เจอเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไฟไหม้นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยและก็ทางจังหวัดต่างๆเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือในภาวะที่เป็นเรียกว่าโลกเดือดนะครับและภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นสถิติที่มันเกิดขึ้นรุนแรงในรอบหลายสิบปีไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนในยุโรปนะครับหรือว่าดินถล่มที่จีนนะครับและเนปาลพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามันเป็นภาพของการที่เราอาจจะต้องเตรียมรับมือเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากขึ้นนะครับ
1: และนั่นนะคะก็คือมุมมองแล้วก็บทวิเคราะห์นะคะจากทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะที่มาฉายภาพให้เราได้เห็นกันชัดเจนเลยนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การเดินทางของประชาชนซึ่งก็เกิดขึ้นในระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมทางเศรษฐกิจก็จะเห็นว่าผลกระทบต่อ GDP นั้นยังอยู่ในกรอบที่จำกัดแล้วก็คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวชดเชยได้หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงไปนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยกันแบบกระชับชัดเจนครบทุกภาคส่วนนะคะเริ่มตั้งแต่ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเริ่มต้นที่กระทรวงพาณิชย์กันก่อนค่ะเขาจัดตั้งศูนย์ซิงเกิลคอมมานด์นะคะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนและคุมเข้มห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเด็ดขาดนะคะถ้าพบเห็นการกักตุนหรือขึ้นราคาคุณผู้ฟังสามารถแจ้งได้ทันทีนะคะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนภาคธุรกิจและ SME นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ได้สั่งการให้ SME D Bank ออกมาตรการด่วนพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนค่ะพร้อมเติมทุนฉุกเฉินซ่อมแซมกิจการวงเงินสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ย MLR ปลอดชำระต้น12เดือนและไม่ต้องมีหลักประกันนะคะโทรได้ที่หมายเลข1357ค่ะนอกจากนี้ยังมี Exim Bank แล้วก็บสย.นะคะที่พร้อมเข้ามาช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับเวลาทำงานเป็น Work From Home นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการนะคะได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าเขาจัดเต็มเพื่อที่จะดูแลประชาชนลูกหนี้ทุกกลุ่มด้วยนะคะทางด้านธนาคารออมสินค่ะได้มีการประกาศพักหนี้อัตโนมัติและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนให้กับลูกค้าในพื้นที่ภัยพิบัติค่ะพร้อมกับจัดชุดสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ถึง 50,000 บาทปลอดต้นและดอก 0% ใน3เดือนแรกและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านและกิจการสูงสุดถึง5ล้านบาทนะคะโทรได้ที่หมายเลข1115ค่ะส่วนทอสนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเขาได้จัด7มาตรการช่วยเหลือทั้งพักหนี้ 3-6 เดือนลดดอกเบี้ยเหลือ 0% และงวดผ่อน0บาทพร้อมสินเชื่อซ่อมแซมบ้านดอกเบี้ยต่ำรวมไปถึงระบบพิจารณาสินไหมประกันภัยเร่งด่วน Fast Track นะคะสูงสุด 30,000 บาทอันนี้โทรได้ที่หมายเลข02-645-9000ค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยและทกสนะคะธนาคารกรุงไทยนี้ได้ออกมาตรการช่วยลดดอกเบี้ยและค่างวดส่วนทกสก็จัดสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนแรกและสินเชื่อฟื้นฟูเกษตรกรค่ะโทรได้ที่02-555-0555ค่ะ ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพนะคะ SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ให้พักชำระเงินต้นสูงสุด 3-6 เดือนและเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวขณะที่ธนาคารกรุงเทพนะคะผ่อนปรนการชำระหนี้ขยายเวลาและพักชำระหนี้สูงสุด12เดือนพร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่ะไปปิดท้ายด้วยภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมการเดินทางและความปลอดภัยนะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะหรือสอ.ท.นะคะฝากแนะให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อม

0: ัวเปียกและหลังน้ำลดอย่าเพิ่งเปิดใช้ไฟฟ้าทันทีนะคะโดยต้องให้ช่างผู้ชำนาญการเนี่ยมาตรวจสอบก่อนทุกครั้งหากพบไฟขัดข้องให้แจ้ง MEA ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะวันนี้เขาได้ชี้แจงนะคะกรณีที่มีการรับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินไทยค่ะเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้านะคะที่ต้องใช้เวลารอรับสัมภาระกันเป็นเวลานานปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะได้เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้ทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทการบินไทยบางส่วนขัดข้องค่ะส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าทำให้เที่ยวบินขาออกบางเที่ยวบินนะคะเกิดความล่าช้าผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินค่ะซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้เร่งประสานกับบริษัทการบินไทยนะคะให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมกับเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายและลำเลียงสัมภาระที่ตกค้างรวมทั้งประสานให้มีการแสดงข้อมูลสถานะสัมภาระผ่านจอแสดงผลและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลการรับสัมภาระนอกจากนี้นะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่ให้บริการและพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระนะคะทางบริษัทการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการส่งมอบสัมภาระและสามารถติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ค่ะโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะให้โทรได้ที่หมายเลข02-134-5453-55ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศนะคะโทร02-134-5473-74หรือจะติดต่อที่ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์02-356-1111ค่ะซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งประสานบริษัทการบินไทยนะคะให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปนะคะไม่ใช่แค่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่ให้บริการเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการจราจรสัญจรไปมาลำบากจริงๆนะในช่วงนี้อ่ะก็เชื่อว่าข้อมูลที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างนะคะไม่มากก็น้อยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะรวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในวันนี้ด้วยนะคะก็มองออกไปฟ้าก็น่าจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่นะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านกันละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อกับ Biz Talk ค่ะ
1: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
0: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้น

0: ไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
8: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
10: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
11: กลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ Biz Talk นะคะช่วงนี้เรายังมีข่าวสารดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากกันเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาได้เดินหน้าเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้านะคะด้วยการเปิดใช้งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อเสริมความมั่นคงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่นครหลวงและภาคกลางตอนบนค่ะโดยนายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมด้วยนายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้ไปเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในพื้นที่โดยมีนายกฤษดาเชยคานพลังงานจังหวัดปทุมธานีและผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกตำบลบางเตยอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยนายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านบอกว่าสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่พื้นที่มีการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและชุมชนค่ะซึ่งก็จะสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตลอดจนการประกอบกิจการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่พร้อมทั้งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดปทุมธานีต่อไปค่ะทางด้านนายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะท่านบอกว่ากฟผ.มุ่งมั่นดูแลความมั่นคงและเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งจากภาคประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมค่ะ ึงเดินหน้าขยายโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกระดับแรงดัน115 230และ500กิโลโวลต์นะคะซึ่งถือว่าเป็นแรงดันสูงสุดของประเทศไทยเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งและจ่ายไฟฟ้ารองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตอีกทั้งยังรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นของโครงข่ายระบบส่งโดยเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่และพลังงานหมุนเวียนจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ระบบรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆในอนาคตค่ะนับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะที่ช่วยเสริมเสถียรภาพและลดความเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ในอนาคตค่ะสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกนี้นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเตยอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่รวม208ไร่ค่ะดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี2565ถึง2569นะคะเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด500กิโลโวลต์3โคกท่าตะโก3โคกแจ้งวัฒนะและไซน้อย3โคกขนาด230กิโลโวลต์เส้นทาง3โคกรังสิตและ3โคกนวนครและขนาด115กิโลโวลต์3โคก PEA ค่ะอีกหนึ่งมาตรการที่ไม่บอกไม่ได้เลยนะคะสำหรับพื้นที่จอดรถฟรีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เนี่ยเขาได้จัดไว้ช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะโดยมีการเปิดพื้นที่ลานจอดแล้วจอดนะคะหรือว่าลานจอดรถของ MRT ในสายต่างๆนะคะให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดได้ก็ประกอบไปด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2นะคะมี2อาคารก็สามารถที่จะนำรถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยไปจอดได้นะคะอีกจุดนึงคือ MRT สายสีม่วงเป็นอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1ค่ะส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะก็จะเปิดอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคปอและสถานีคูคตส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มก็จะเปิดอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบ้านม้าค่ะคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดได้แล้วก็นำเอาหลักฐานนะคะภาพถ่ายแล้วก็หลักฐานการเป็นเจ้าของรถที่นำมาจอดเนี่ยแสดงต่อเจ้าหน้าที่อาคารจอดรถด้วยนะคะและให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569ซึ่งคาดว่าสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็จะคลี่คลายลงไปแล้วค่ะส่วนใครอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะแล้วก็สายสีเหลืองเขาก็เปิดพื้นที่จอดรถให้ฟรีจนถึงวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยเป็นความร่วมมือจากบริษัท Northern Bangkok Monorail จำกัดหรือ NBM และบริษัท Eastern Bangkok Monorail จำกัดหรือ EBM ค่ะก็มีการเปิดพื้นที่นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่มีนบุรีพื้นที่ศรีนครินทร์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดได้นะคะที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรี PK30 นะคะแล้วก็สถานีสีเอี่ยม YL17 ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็นำไปจอดรถในพื้นที่ที่กำหนดด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไปแล้วเนี่ยจะมีที่จอดรถว่างหรือเปล่านะฮะก็สามารถที่จะตรวจสอบล่วงหน้าได้นะคะที่ https://parking.mrta.co.th/service2 นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะให้เราเนี่ยตรวจสอบได้ก่อนว่าเราไปจุดจอดที่เราต้องการแล้วเนี่ยจะมีที่ว่างให้เราจอดหรือเปล่านะฮะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะเดินทางไปฟรีค่ะทีนี้พอมันมีเรื่องของการเปิดจุดจอดแล้วเนี่ยก็จะมีดราม่าออกมาค่ะปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะกรณีที่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมแล้วนำรถไปจอดที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีคลองบ้านม้ารถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วไปถูกเรียกเก็บค่าจอดรถเป็นจำนวนเงินคันละ 1,000 บาท
10: ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเป็นพฤติกรรมรีดไถซ้ำเติมประชาชนซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะคะก็ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะว่าเงินจำนวน 1,000 บาทที่ถูกเรียกเก็บไปเนี่ยเป็นอัตราค่าบริการจอดรถรายเดือนตามปกติสำหรับผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจอดสถานีคลองบ้านม้าเนื่องจากกลุ่มผู้เดือดร้อนค่ะได้มีการนำรถเข้าไปจอดตั้งแต่คืนวันที่25กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่รฟม.เนี่ยจะมีการออกประกาศอย่างเป็นทางการให้นำรถเข้าจอดฟรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยผู้ใช้บริการในขณะนั้นนะคะตัดสินใจสมัครรับบริการรายเดือนเนื่องจากมีอัตราที่ถูกกว่ารายวันค่ะทีนี้หลังจากที่รฟม.เนี่ยมีประกาศมาตรการช่วยเหลือให้จอดรถฟรีออกมาในภายหลังเจ้าหน้าที่ประจำอาคารจอดรถค่ะก็ได้เร่งติดต่อประสานงานไปยังผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้ชำระเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยแจ้งเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้บริการนำรถออกจากอาคารจอดรถก่อนวันที่2ตุลาคม2569ทางรฟม.จะดำเนินการคืนเงินจำนวน 1,000 บาทให้เต็มจำนวนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจอดรถเกินกว่าวันที่2ตุลาคม2569ก็จะคิดค่าบริการเป็นจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนตามอัตราค่าใช้บริการจอดรถรายเดือนปกตินะคะทางนี้รฟม.ก็ยืนยันแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือมีพฤติกรรมรีดไถค่าบริการจอดรถในทุกพื้นที่แต่อย่างใดค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรฟม.เพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์รฟม. www.mrta.co.th แล้วก็ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ call center รฟม.โทรศัพท์หมายเลข027164044ค่ะก็ต้องดูในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะคะว่าเราได้นำไปจอดรถในช่วงก่อนที่เขาจะมีการประกาศมาตรการหรือเปล่าแต่ตอนนี้นี่ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเอารถออกก่อนวันที่2ตุลาคมหรือภายในวันที่2ตุลาคมเนี่ยก็จะไม่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจอดไปนานกว่ามาตรการที่เขากำหนดแล้วเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้ใช้รายเดือนปกติก็ต้องจ่ายค่าบริการจอดรถกันไปตามระเบียบนะคะทีนี้ไปปิดท้ายกันค่ะที่เรื่องของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะเขาได้เดินทางไปพบนักลงทุนสถาบันระดับโลกค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตอกย้ำความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางสาวพัชภูรีชินกุลกิจนิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินได้ไปร่วมพบปะนักลงทุนสถาบันชั้นนำระดับโลกจากสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงและสื่อสารยุทธศาสตร์แนวโน้มธุรกิจและโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทบางจากเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านศักยภาพพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมที่มีชื่อว่า Global Investor Roadshow และ International Conferenceจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำได้แก่ CLSA, Morgan Stanley และ Maybank ค่ะคณะผู้บริหารได้พบกับนักลงทุนสถาบันและกองทุนชั้นนำระดับโลกนะคะอย่างเช่น GIC, Point 72และ Employee Provident Fund หรือ EPF ของมาเลเซียค่ะรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันรายสำคัญในภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมและการสร้างซินเนอร์จี้จาก Integrated Value Chain ที่ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทบางจากสะท้อนจุดแข็งในการบริหารธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดจนการต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่ำและโอกาสเติบโตในอนาคตซึ่งการพบปะครั้งนี้นะคะได้สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทบางจากในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือ BizTalk สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหวังว่าสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดต่างๆจะคลี่คลายลงโดยเร็วและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นมากนักนะคะและก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในเวลานี้ด้วยค่ะวันนี้แอนชมพูนุชภัทรคจีลาไปแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
12: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
13: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
14: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
13: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: จ๋าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและสมทับนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
16: ่ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: จ๋วซ่าเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
1: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับพี่รณรงค์และหมวยค่ะกระแสแรกวันนี้เป็นกระแสนุชมั่วบ้านงาน
3: คือผมเนี่ยนะวันแรกที่เขาไปขึ้นศาลขึ้นรายการไม่นึกว่าจะเป็นประเด็นเว้ยพี่หมวย
2: ค่ะ
3: พี่แก้วครับเพราะพี่แก้วเลยต้องดูในคลิปตอนที่นุชเขาขะเถิบมาผมอ่ะไม่รู้จักนุชแต่ผมอ่ะเฮ้ยพี่แก้วเป็นคนดึงมาแล้วก็เอามาแทรกพี่หนุ่มในภาพในช็อตตอนนั้นเราก็เข้าใจคือพูดถึงว่าทีมงานก็เข้าใจวันเนี้ยน่าจะเป็นทนายหรือเป็นใครสักคนที่มากับฝ่ายกฎหมายอะไรสักอย่างเขาถึงมาถ่ายรูปได้ผลปรากฏว่า
2: ไม่รู้จักใครค่ะคือพี่หนุ่มอะค่ะได้โพสต์เมื่อวันเสาร์พี่หนุ่มไปขึ้นศาลแล้ววันนั้นก็จะมีทีมทนายที่ไปให้กำลังใจพี่หนุ่มแล้วปรากฏว่าก็จะมีภาพตอนที่พี่หนุ่มได้เสร็จจากกระบวนการศาลข้างบนแล้วลงมาแถลงอันนี้เป็นภาพตอนค่ำอะค่ะก็จะเห็นมีทนายกุ้งเราคุ้นเคยทนายตุ้ยพี่หนุ่มแล้วก็มีทนายแก้วส่วนผู้หญิงที่ยืนระหว่างพี่หนุ่มกับทนายแก้วก็คือทุกคนก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครหมวยเองว่าจะถามพี่หนุ่มก่อนเข้ารายการ
3: เดี๋ยวสงสัยเหมือนกันใช่ไหมเรา
2: สงสัยเพราะว่าถามทีมงานที่เตรียมข่าวก็บอกว่าไม่รู้จักให้ถามทีมพี่หนุ่มว่าจะถามพี่หนุ่มแต่ว่าก็เข้ารายการไปก่อนเพราะว่าเหมือนวุ่นจนสุดท้ายมาวันเสาร์อะค่ะพี่หนุ่มถึงโพสต์ว่าผมไม่รู้จักกับคนคนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆคิดว่ารู้จักกับทนายแก้วทนายแก้วคิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยคิดว่ารู้จักกับทนายกุ้งทนายกุ้งคิดว่ารู้จักกับทนายไพศาลสรุปไม่ทราบจริงๆว่าใครแล้วมันก็เป็นประเด็นขึ้นมา
3: ทุกคนคิดว่ารู้จักกัน
2: คุณนุชเขาอยู่กับพี่หนุ่มตั้งแต่เช้าอะค่ะ
3: คำว่าอยู่กับพี่หนุ่มเนี่ยหมายถึงว่าเข้าไปนั่งในห้องพิจารณาคดีด้วย
2: ค่ะพี่หนุ่มบอกว่าไปถึงก็คือพอขึ้นไปก็เจอน้องผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วตอนพักก็คือไปกินข้าวร้านข้าวมันไก่ก็เจอก็คือไปกินด้วยกัน
3: โต๊ะเดียวกันไหม
2: น่าจะคนละโต๊ะ
3: อันนี้ๆๆโต๊ะมันไม่เยอะคนมันเยอะนี่
2: ๆร้านเข้ามากัดแล้วคุณนุชก็เหมือน
3: ตามไปด้วย
2: ทีมงานบอกว่าคุณนุชเข้าไปบอกทางเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวนายจะมากินข้าว
3: ฮะ
2: ค่ะ
3: นายรู้เรื่องไหม
2: แล้วคุณนุชก็ช่วยจัดแจงอันนี้เป็นตอนที่พี่หนุ่มลุกไปจ่ายเงินค่าข้าวก็จะเป็นคุณนุชที่ยังอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วพี่แก้วก็บอกว่าเหมือนคุณนุชก็ถามว่าจะเอาซุปมะนาวดองไหม
3: ครับเซอร์วิส
2: มีการพูดคุยกันแบบนี้
3: พี่หมวย
2: พอกินเสร็จก็ออก
3: ฟังไปฟังมานี่รู้จักกันแล้วนะ
2: เออ
3: นี่รู้จักนะเนี่ยไปกินข้าวโต๊ะเดียวกันเขาเลี้ยวนะเลี้ยงข้าวเขาด้วยนี่เลี้ยงข้าวเขาด้วยใช่ไหม
2: พี่หนุ่มเลี้ยงค่ะ
3: เฮ้ยมัวบ้านงานได้กินข้าวเว้ยเฮ้ยนี่ก็เดินอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าเป็นทีมงานที่มาด้วย
2: หมวยยังบอกว่าหมวยรู้จักทุกคนนะคะ
3: ครับ
2: ก็คือพี่หนุ่มทนายไพศาลพี่แก้วช่างแต่งหน้าพี่หนุ่มทนายกุ้งช่างทำคนทำเสื้อผ้าพี่หนุ่มแล้วก็คนขับรถพี่หนุ่มแต่ไม่รู้อยู่คนเดียวก็คือไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็คือคุณนุชแล้วก็บางภาพอะค่ะก็จะมีภาพคุณนุชคอยประคองพี่หนุ่มด้วยตอนที่ลงมาจากศาล
3: ไหน
2: เนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพจับประคองแขนพี่หนุ่มก็มี
3: เอา สนิทนะเนี่ยสนิทนะเนี่ย
2: ค่ะ
3: สนิทนะเนี่ยพี่หมวยจะบอกไม่สนิทยังไงนี่ประคองแขนลงด้วยอุ้ยดูตามประกบถือแฟ้มเอกสารเหมือนทนายเลยดูดิ
2: มาจุดแถลงข่าว
3: นี่เกาะมาเลยเดี๋ยวก่อนเกาะมาเลยนี่ช็อตนี้ช็อตนี้เลยครับที่ทำให้คนเข้าใจนี่ดูพี่แก้วเดินมาแล้วนุชมัวบ้านงานพี่แก้วหลบหน่อยนะหลบแก้วพี่แก้วหลบอันเด้อพี่แ แก้วหลบเห็นไหม
2: ค่ะต้องฟังเสียงพี่หนุ่ม
3: ครับ
2: คือพี่หนุ่มเรียกทนายกุ้งเรียกพี่แก้วมา
3: ครับ
2: แล้วก็คุณนุชเนี่ยก็เดินตามมาแล้วก็ถึงกับเบียดทนายแก้วออกไปจากข้างๆพี่หนุ่ม
3: ไม่ใช่เบียดพี่แก้วอะให้พื้นที่เขา
2: แต่ก็เบียดนะพี่แก้วบอกว่าก็เขาก็เอาแบบเอาไหล่มาชนผมก็เลยก็ต้องขยับออกมา
3: พี่แก้วเอ้ยถ่ายงานอยู่ตั้งหลายรอบทำไมโดนเขาเบียดซีนได
2: ้และมากไปกว่านั้นพี่ลน
3: ครับ
2: ระหว่างการสัมภาษณ์ก็มีการตอบโต้ด้วย
3: ครับ
2: ใช่ๆทีม
3: นี่เดี๋ยวก่อนยืนอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่ามาด้วยกัน
2: เพราะว่ามีการตอบโต้มีแบบยิ้มมีหัวเราะ
3: มีพี่หนุ่มมองด้วยนะ
2: ค่ะ
4: แต่แก้วก็บอกให้ไล่พี่ตุ๋ยออกไปก่อน
5: แก้วมาทำแก้วก็มาบอกผมว่าพี่ตุ๋ยไปเคลียร์ผมอยู่เรื่อยๆออ
6: กมีการ
5: ไ
6: ม่ถามอีก
7: ทำกันเป็นทีมอยู่แล้วครับ
8: วันนี้ทีมค่ะวันนี้ทีม
6: ดีห้องนี้นะคะ
3: ดีมทีม
2: ค่ะก็เลยเป็นประเด็น
3: ผมน่ะตอนแรกน่ะเราอ่ะยังไม่ได้ดูคลิปแบบละเอียดละอออย่างนี้เมื่อกี้เห็นมือทนายแก้วไหมพวกเราอ่ะดีมทีมทำอย่างนี้ใส่นุชด้วย
2: ค่ะ
3: แล้วจะให้ผมเข้าใจว่าไง
2: เราก็เข้าใจว่าเขาต้องรู้จักกัน
3: เขาต้องซีกันกับพี่แก้วแน่เพราะพี่แก้วทำมืออย่างนี้ด้วยดีมทีม
2: คือไปขึ้นศาลวันพฤหัสแล้ววันศุกร์อะค่ะหมดก็ถามพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มรู้ตอนไหนพี่หนุ่มบอกว่ารู้ตอนที่กลับไปก็คือพอขึ้นรถก็เริ่มโทรเช็คว่ามากับใครยังไงแล้วก็คือทุกคนก็บอกว่าไม่ได้มากับตัวเองพอวันศุกร์พี่หนุ่มยังไม่พูดอะไรแต่พอวันเสาร์อะค่ะก็คือแม่บุ๋มไลน์ไปหาพี่หนุ่มเพราะว่าเห็นภาพข่าวเห็นคุณนุชไปร่วมแถลงข่าวด้วยแล้ววันเสาร์คุณนุชไปงานที่โรงเรียนแล้วก็ไปพูดว่าตัวเองเป็นทีมทนายความของพี่หนุ่มก็เลยแม่บุ๋มก็เลยไลน์มาหาพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็เลยโพสต์หลังจากนั้นก็จะมีหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางนายกอนุทินก็เคยถ่ายภาพด้วยมีเจ้าสัวธนินทร์นี่
3: เดี๋ยวก่อนขอไปทีละช้า
2: ๆ
3: ไปถ่ายกับนายกด้วย
2: ค่ะ
3: ผมไม่ได้แปลกใจอ่ะ
2: เพราะว่านายกก็คือบุคคลสาธารณะนักแสดงก็บุคคลสาธารณะก็มีคนมาขอถ่ายภาพเป็นเรื่องปกติ
3: ก็รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทุกคนอยากถ่ายภาพได้หมด
2: ค่ะแม่บุ๋มนี
3: ่นี่เดี๋ยว
2: คุณสรยุทธก็
3: ม
2: ีพี่ยุทธของเราม
3: าช่องด้วยเหรอเนี่ย
2: ไปเจอกันที่งานนี่เป็นงานที่ตึกฟีนิกซ์ค่ะพี่หนุ่มอะแท็กถึงพี่ยุทธอะค่ะหลังจากที่มีภาพของคุณนุชพี่ยุทธเขาส่งพี่ยุทธส่งเขามาดูแลผมเหรอครับนี
3: ่โอ้ไปหมดเลยอะ
2: แต่เรื่องไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เป็นภาพออกมาทางผู้เสียหายที่คุณนุชก่อนหน้านี้เคยไปมีปัญหากับเขาเริ่มออกมาแล้วมาออกรายการโหนกระแสถึง3คน
3: เดี๋ยวผมเริ่มอยากรู้แล้วจากการที่มามั่วบ้านงานทำไมกลายเป็นเรื่องของคดีช่อโกงได้บางครั้งเนี่ยเขาชอบเอาภาพคู่ไปอ้างทีนี้เจ้าของภาพเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยเขาถ่ายเสร็จเขาก็ไปเสร็จปุ๊บไปอ้างบางครั้งพอเห็นคนมียศมีตำแหน่งช่วยคดีได้ไห
2: ม
3: วิ่งเต้นได้หรือเปล่าหรืออ้าวอยู่กับสื่อเหรอซื้อโฆษณาได้ไหม
2: ค่ะ
3: บางคนโดนไป5ล้านเลยเหรอ
2: มีค่ะมีผู้เสียหายชื่อว่าคุณเอวันที่คุณเอมาออกคุณเอนั่งกลางคุณเอสูญเงินไปประมาณ5ล้านเขาเป็นเหมือนเอเจนซี่อะค่ะแล้วก็ทางคุณนุชก็มาติดต่อคุณนุชมีลูกค้าแล้วก็จะเอามาลงโฆษณาก็รับเงินจากลูกค้ามาแต่ว่าไม่เอาไปจ่ายทางคุณเอ5ล้านบาทคือตอนแรกทางคุณนุชก็จะอ้างกับคุณเอว่าทางลูกค้ายังไม่จ่ายเงินสุดท้ายแล้วทางคุณเอค่ะสามารถติดต่อทางลูกค้าโดยตรงได้ทางลูกค้าบอกว่าจ่ายให้กับทางคุณนุชเนี่ยจ่ายให้คนกลางทุกเดือนแต่คุณนุชไม่เอามาจ่ายให้กับทางคุณเอก็เป็นประเด็นเรื่องของเงินทอง
3: อันนี้ประเด็นตัวนี้ครับมีความน่าสนใจมากคือที่บรรดาคนดังๆต้องรีบออกมาปฏิเสธเพราะอะไรรู้ไหมครับบางครั้งอ่ะพี่หมวยพอเห็นว่าอยู่กับคนดังๆฝากลูกเข้าวงการบันเทิงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนโดนเป็น10ล้านการรับเพื่อจะเอาไปส่งต่อให้กับบริษัทที่เขารับจริงๆคือเป็นนายหน้าเป็นเซลล์แต่ยักยอกเงินที่ลูกค้าจ่ายมาไม่นำส่งแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพอเวลาเขามานั่งยืนกับพวกเราที่อยู่ในวงการสื่อเราถึงต้องรีบออกตัวว่าไม่รู้จักเพราะถ้าเกิดเขาอ้างไปบอกว่าเนี่ยขายโฆษณาโหนกระแสแล้ว ม่ใช่ทีมโหนกระแสด้วยเราก็เดือดร้อนอีกเราถึงต้องทำเรื่องนี้ว่าไม่เกี่ยวไม่รู้จักและอย่าไปแอบอ้างโดยเฉพาะไปอ้างว่าเป็นทีมทนายโหนกระแสด้วย
2: ค่ะยังมีคุณบีค่ะคุณบีจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้แต่ว่าทางแม่บุ๋มเนี่ยก็จะมีข้อมูลของทางคุณบีคุณบีได้ทำงานอยู่กับแม่บุ๋มอยู่กับทางมูลนิธิแล้วคุณบีเป็นแฟนเก่าของทางคุณนุชก่อนหน้านี้ค่ะตอนที่คบหากันก็เป็นไปได้ด้วยดีปรากฏว่าพอจังหวะที่เลิกกันทางคุณนุชลิสต์รายการต่างๆว่าทางคุณบีเป็นหนี้คุณนุชเป็นหนี้ตั้งแต่ค่าสบู่ค่ายาสีฟันค่าเช่าคอนโดค่าผ้าอนามัยลิสต์ออกมาเป็นแต่ละรายการแบบนี้ค่ะมีการระบุว่าลูกหนี้คือใครเจ้าหนี้คือใครแล้วจะต้องจ่ายตัวเลขยอดหนี้ทั้งหมดอยู่ที่ 130,000 กว่าบาท
3: อันนี้คือตอนที่รักกันเนี่ยไม่บันทึก
2: ค่ะ
3: แต่ตอนที่ไม่รักกันเราต้องมีลิสต์แบบนี้มาเสมอเลยใช่ไหมบ้านไหนเป็นบ้างอ่ะถามหน่อยที่เวลาเลิกกันแล้วต้องมีลิสต์ว่าเธอต้องจ่ายอย่างนั้นอย่างนี้
2: ทางคุณนุชบอกว่าก็ต้องจ่ายหนี้มา 130,000 กว่าบาทมันไม่จบแค่นั้นค่ะทางคุณบีเองมีลูกสาว
3: ครับ
2: ปรากฏว่าทางคุณนุชเองก็มีการไปพูดในทำนองเหมือนข่มขู่กับทางลูกสาวของทางคุณบีด้วยแล้วมีการนำรูปของตัวเองที่ถ่ายกับนายกอนุทินไปใช้ในการข่มขู่ด้วย
3: วันนี้ส่งรูปนายกอนุทินไปวันหน้ารูปของพี่หนุ่มก็ไม่รอดหรอกนี่รู้จักใครอีกหนุ่มกันชัยส่งไปเป็นพี่หมวยกลัวไหม
2: กลัว
3: หุยรู้จักหนุ่มกันชัยด้วย
2: ถ้าเราเป็น
3: รู้จักนายกด้วย
2: ถ้าเราเป็นเด็กเราเจอแบบนี้ค่ะกลัวนะคะแล้วก็ทางคุณนุชก็ยังบอกให้ทางคุณบีไปบอกให้ลูกสาวต้องมาขอโทษนะที่พูดจาไม่ดีทางลูกสาวเองกลัวก็ต้องพิมพ์ว่าหนูขอโทษแบบนี้ได้ไหมส่งไปให้แม่ดูแม่บอกว่าโอเคก็เลยส่งไปขอโทษทางคุณนุชและวันนั้นค่ะทางพี่หนุ่มก็เลยต่อสายคุยกับทางคุณนุชอยากให้ฟังเสียงช่วงนี้ค่ะ
3: ครับ
7: ค่ะ
9: คุณจบไหมห้าหมื่นสี่
7: จ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
9: ใช่บุ๋มปนัดดาจะจ่ายให้นายบุ๋มก็บอกเลยเขาจัดการเอง
7: ค่ะอันนี้เดี๋ยวนุชขอไปดูก่อนได้ไหมคะเพราะนุชจำไม่ได้ค
9: ่
7: ะ
9: อ๋อไม่ต้องดูแล้วฮะตัวนี้มันอยู่หน้าจอเลย
7: แล้วจ่ายแล้วจบ
9: ก็จ่ายแล้วจบไงกับเขาอ่ะเขาจบเขาจบเลยแล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกคุณโอเคไหม
10: ให้เขามาขนของด้วยค่ะ
9: แล้วให้มาขนของคุณออกไปด้วย
7: ค่ะ
9: คุณบุ๋มปนัดดาดูอยู่นะคุณบุ๋มบอกโอเคห้าหมื่นสี่นะ
11: นุชอย่าง
9: น
11: ี้คุณจะได้รับชำระหนี้จากบีนะแต่คุณเป็นหนี้คุณเอโอนหนี้ให้ลูกหนี้คุณด้วยคุณยอมไหมโอนหนี้ที่คุณจะได้รับจากคุณบีไปให้คุณเอเพราะคุณเป็นลูกหนี้เขาให้โอนเงินนี้ที่คุณโอเคเนี่ยไปให้คุณเอเป็นการชำระหนี้บางส่วนตามกฎหมายเรียนกฎหมายมามันทำได้โอเคไหม
7: เดี๋ยวนุชขอตัดสินใจทีได้ไหม
11: ไม่ต้องตัดสินใจคุณเรียนมาคุณสอบใบญาตทนายแล้วมันอยู่ในหัวแล้วตามกฎหมายมันทำได้ผมแท้ถามคุณว่าคุณจะจ่ายไหมเนี่ยฐานะคุณเป็นทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ในขนาดเดียวกันเนี่ยแล้วลูกหนี้เจ้าหนี้เขายินยอมตามกฎหมายเนี่ยมันทำได้ถ้าคุณติดใจคุณมาเลยครับมาทำบันทึกข้อตกลงกัน
7: ขอยังไม่ตอบตอนนี้นะคะขออนุญาตค่ะ
3: เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่วงทนายนั่งคุยกันบอกเขาจะดำเนินคดีคุณนุชนะผมเห็นมีหลายข้อหากองอยู่บนโต๊ะเลยแต่มีอันนึงคุณนุชต้องระวังเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร
2: ์
3: การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการตัดต่อภาพซึ่งถ้ามีนะเช่นไปตัดต่อแล้วใส่ข้อความเช่นว่าเคยสนิทกับนายกก็บอกเนี่ยสนิทกับนายกมากแล้วก็โพสต์ลงระวังถูกดำเนินคดีพรบ.คอมพิวเตอร์
2: เพราะว่ามีรูปกับเจ้าสัวธนินทร์นะคะแล้วก็มีการเขียนเรื่องราวว่าตัวเองเป็นหลานอาม่
3: า
2: แล้วอาม่าชื่อนี้เคยอยู่บ้านใกล้ๆกับเจ้าสัวธนินทร์ตอนนั้นเรียกว่าอากงกัวหมินนี่ค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยว่าทางคุณธนินทร์ได้ให้เลขาเอานำบัตรมาให้แล้วบอกนุชว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้โทรหาซึ่งพี่หนุ่มก็ถามในรายการปรากฏว่าทางคุณนุชเองก็บอกเลยว่าตอนท้ายเนี่ยมันไม่จริง
3: อะไรคือไม่จริง
2: ก็เนี่ยแหละค่ะที่เรียกผู้ช่วยมาเอานำบัตรให้แล้วบอกว่ามีอะไรโทรหาอากงอันนี้ไม่จริง
3: คือตัวเองไปโพสในโซเชียลบอกว่าเนี่ยเจ้าสัวเขาบอกมีอะไรให้โทรหาแต่พอเราถามว่าไอ้ที่โพสเนี่ยหมายถึงอะไรที่บอกให้โทรหาเนี่ยไม่จริง
2: ค่ะ
3: แต่คนมาอ่านเนี่ยเข้าใจว่ามีอะไรเขาโทรหาได้ไง
2: ใช่ก็คือให้ได้เห็นความสัมพันธ์ว่าสนิทกันแล้วถึงขั้นจับแล้วก็ซบทางเจ้าสัวธนิน
3: นี่อย่าแปลกใจ
2: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรบ.คอมที่พี่ลบเตือน
3: ครับ
2: ค่ะอ
3: ย่าแปลกใจแล้วก็ถ้าใครที่เป็นผู้เสียหายถูกแอบอ้างในลักษณะแบบนี้คุณก็ต้องติดต่อเข้ามานะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเขาไปหลอกใครบ้าง ถ้าเขาทำแบบนั้นนะ
2: เช้าวันอาทิตย์แบบนี้อยากนำเสนอเรื่องนี้เลยค่ะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
3: ผมชอบมากเลยพี่หมวยแต่ผมชอบที่สุดคืออันนึงคือเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนเน่ยังเปิดหมวกร้องเพลงอยู่เลยวันนี้เป็นแชมป์อ่ะ
2: เป็นแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต
3: ์
2: ระดับโลกเลยค่ะน้องเนเน่ทำสำเร็จนะคะเด็กสาวอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้น้องเองเคยมาสัมภาษณ์กับพี่หนุ่มในโหนกระแสด้วยมานั่งโต๊ะตรงนี้เลยค่ะและวันนี้เขาทำให้คนไทยทั้งประเทศภาคภูมิใจรอบตัดสินรอบไฟนอลอะค่ะตรงกับเวลาบ้านเราวันพฤหัสช่วงเวลาประมาณ10โมงที่ผลอย่างเป็นทางการออกตอนแรกคือรอบสุดท้ายอะค่ะ10คนมีการคัดเข้าไป5คนก่อนก็จะเป็นภาพน้องเนเน่กับทางคู่แข่งทีละคู่อะค่ะแล้วก็มีการประกาศเนเน่เข้าไปจนสุดท้ายวินาทีที่เหลือ2คนสุดท้ายแล้วประกาศว่าผู้ชนะก็คือน้องเนเน่ตอนนี้น้องเนเน่ยืนอยู่กับจีโน่พูเกอร์ค่ะเป็นนักมายากลแล้วก็เล่าเรื่องและเป็นวินาทีที่คนไทยทั้งประเทศได้ดีใจแบบสุดๆเลย
12: $1 million one winner here we go America has voted the AGT champion and the winner of $1 million is

0: ูกี่ครั้งก็ขนลุกค่ะ
1: ครับ
0: นี่คือเด็กไทยบนเวทีระดับสากลนอกจาก1ล้านเหรียญสหรัฐที่น้องจะได้แล้วน้องยังได้รับโอกาสอีกมากมายนะคะโอกาสในการแสดงในวงดนตรีระดับสากลการขึ้นแสดงที่ลาสเวกัสการเซ็นสัญญากับค่ายเพลงชื่อเสียงโอกาสงานโชว์ต่างๆที่จะตามมาหลังจากนี้เราจะได้เห็นเด็กสาวคนนี้น้องเนเน่บนเส้นทางดนตรีที่งดงามเหลือเกินและเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆให้กับเด็กไทยอีกหลายๆคนอยากให้ดูบรรยากาศที่โรงเรียนของน้องอะค่ะ
1: ครับ
0: คุณครูอาจารย์น้องๆ นักเรียนมาดูการถ่ายทอดสดที่โรงเรียนติดเป็นจอยักษ์เลยนี
1: ่อู้บรรยากาศสดเลยนะ
0: ค่ะเฮกันทั้งโรงเรียนคือโรงเรียนดูหลายชั้นมากพี่ลน
1: นี่ดูเฮ
0: น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตค่ะ
1: รายการที่เขาไปประกวดเนี่ยนะครับคนดูเยอะแล้วเป็นรายการของอเมริกันอะสหรัฐเขาดูเยอะมากแล้วคนไทยไปชนะอะ
0: แล้วรอบสุดท้ายนี่คือผลโหวตนะคะผลโหวตที่น้องได้มาก็คือกลุ่มหัวใจของชาวอเมริกันแล้วก็คนที่มีสิทธิ์โหวต
1: มันไม่ได้ง่ายเนาะพี่หมวยคือเราอยู่ไทยแล้วเราไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วเราชนะในบ้านเขา
0: ค่ะและเชื่อว่าน้องเนเน่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยอีกหลายคนในหลากหลายอาชีพเลยไม่เฉพาะเล่นกีตาร์หมวยเชื่อว่าจากนี้คนจะไปเล่นกีตาร์เยอะ
1: อายุ16นะครับ
0: กีฬาก็เหมือนกันถ้ามีความฝันแบบน้องแล้วมุ่งมั่นฝันชัดเจนแล้วทำได้นี่โอ้โหมัน
1: ผมย้ำนะครับว่าอายุ16
0: 16เอง
1: 16เองนะครับ
0: ค่ะยินดีกับน้องเนเน่ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมโหนกระแสแต่เช้าในวันนี้ค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกระสุนขอตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องไปอาจจะไม่ใช่อาจจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันเขาปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์ซึ่งจริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมอะจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนนะอาจจะพอเข้าใจได้นะครับเนี่ยเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการเขาเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังกำพร้าเหมือนกันนะถึงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็เป็นหนังกำพร้าที่ตายแล้วแล้วก็แน่นเป็นชั้นนะครับจนกระทั่งแข็งแล้วลักษณะมันค่อนข้างจะโปร่งแสงและเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะพวกงานอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกันทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับได้บอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้วแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้าง นะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆ ทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็กเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็จะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับจะเล่นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้าเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่ามันเป็นโรคอะไรบ้าง นะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยคงไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย EVPlaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด

จ๋วซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
5: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
6: ่วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หลายคนคงจะเหนื่อยยากอยู่มากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอีกหลายๆจังหวัดเลยนะคะสระแก้วอยุธยาอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะว่าต้องเจอกับอุทกภัยค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะถ้ายังสามารถจะฟังวิทยุกันได้นะคะแล้วก็มาเจอกันดิฉันว่าเรามาสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าหลายคนพอผ่านน้ำนี้ไปแล้วก็คงจะต้องเรียกว่าสร้างอะไรกันใหม่อีกหลายอย่างเลยนะคะเพราะมันก็คงจะต้องลอยไปกับน้ำหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของการสร้างเนี่ยสิ่งแรกที่สร้างได้เลยก็คือแรงบันดาลใจนี่แหละค่ะแล้วก็จะมีไฟในการทำงานอะไรที่จะดีเท่าไฟจากคนที่เพิ่งจะผ่านเส้นทางการศึกษามาใหม่ๆนะคะแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางของการทำงานคนเหล่านี้เนี่ยมักจะมีพลังที่มากกว่าคนที่ล้มแล้วล้มอีกแต่อันนั้นก็จะเป็นไฟอีกแบบนึงนะคะจะมีบทเรียนอะไรสอนเยอะในชีวิตแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองไม่เคยรู้เนี่ยเขาจะมีความกล้าอะไรหลายๆอย่างค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความกล้าที่ประสบความสำเร็จในเวลาแค่ชั่วข้ามปีเท่านั้นเองนะคะเขาทำได้ยังไงคนคนนี้มีความเก๋ตั้งแต่ชื่อค่ะชื่อเล่นคือต่อต้านนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าตั้งเองด้วยนะตั้งตั้งแต่คุณแม่ตั้งให้เลยชื่อจริงคือคุณคณารัตน์อินทรขาวค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ชื่อว่า Tie a Knot นะคะนี่คือแบรนด์เน็กไทที่เป็นที่จับตามองไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยด้วยนะคะเป็นที่สนใจไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะเขาทำได้ยังไงมีจุดเริ่มต้นยังไงไปติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะ
8: สวัสดีผู้ชมนะครับคืนวันอาทิตย์แบบนี้ทางช่อง3นะครับเจอกันใน168ชั่วโมงกับผมแคนอติรุธนะครับแต่ละสัปดาห์ครับเราก็มีเรื่องราวมานำเสนอคุณผู้ชมหลากหลายนะครับบางเรื่องก็สร้างแรงบันดาลใจบางเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องกับธุรกิจของคนคนหนึ่งโดยเฉพาะวันนี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครติดตามในโลกออนไลน์หรือว่ารายการต่างๆเราจะเห็นน้องมิลลี่ครับมิลลี่เนี่ยเป็นนักร้องดังมากๆเขาไปแข่งรายการแรปของทางเกาหลีแล้วก็แฟชั่นโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในรอบหนึ่งเขาใส่เนคไทที่มันเป็นรูปร่างประหลาดมากๆอ่ะแต่รูปร่างที่คนพูดถึงเยอะมากๆว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วก็กลายเป็นแฟชั่นแต่นั่นคือแบรนด์ไทยนะครับคือแบรนด์ไทอนอตและเป็นแบรนด์ของฝีมือของเด็กวัยเพียง25ปีในสายแฟชั่นซึ่งวันนี้แคนจะคุยกับเขานะครับต้อนรับน้องต่อต้านคณาทัศน์นะครับเจ้าของแบรนด์ไทอนอตนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: ก่อนอื่นพี่แคนต้องถามก่อนเลยต่อต้านนี่คือชื่อเราจริงๆเหรอ
9: ใช่ครับ
8: ที่มาที่ไปคือยังไงครับ
9: ตอนเด็กๆอ่ะคุณแม่เขาสอนให้ฟังว่าเราเหมือนเราจะคลอดก่อนกำหนดแล้วทีนี้เหมือนคุณแม่ก็ต้องไปฉีดให้เรายังไม่คลอดแล้วทีนี้พอมันถึงเวลาที่จะคลอดอ่ะเราก็ดันไม่ออกแล้วคุณแม่อ่ะไม่อยากผ่าไงเขาอยากคลอดธรรมชาติกลายเป็นว่าคุณแม่ก็ต้องผ่ามันก็เลยกลายเป็นอ่ะต่อต้านมาตั้งแต่เด็กมันแบบคอนเซ็ปต์มันดื้อมาตั้งแต่อยู่ในท้องเลย
8: ฉันจะไม่ออกหรอกปกติอ่ะฉันจะรออย่างนี้ก็คือกลายเป็นคลอดยากเลยต้องเปลี่ยนเป็นผ่า
9: ใช่ค่ะ
8: ก็เลยเป็นที่มาของชื่อต่อต้าน
9: ใช่
8: ซึ่งต่อต้านเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์ไทยเนาะก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าพี่แขกนี่แหละซึ่งเราก็จะมาคุยถึงแบรนด์นี้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้แน่นอนได้จะเจอกันพี่อยากถามย้อนไปเลยตั้งแต่ตอนแรกของก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จกับแบรนด์ของเราเนี่ยเริ่มต้นตอนนั้นต่อต้านเป็นเด็กที่ชอบแฟชั่นอยู่แล้วไหมครับตั้งแต่เด็กเลยไหม
9: ใช่ก็คือชอบแต่งตัวมาตั้งแต่เด็กเลย
8: อืม
9: ใช่ครับ
8: รู้ตัวตอนไหนว่าเฮ้ยเราจะเรียนแบบทางแฟชั่น
9: จริงๆถ้ามั่นใจเลยจริงๆน่าจะช่วงวันม.2
8: อืม
9: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบวาดรูปชอบแต่งตัวเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าคือเราจะเห็นคุณย่าชอบแต่งคุณย่าจะเป็นคนแต่งตัวจัดมากเราก็จะชอบดูเวลาเขาแต่งตัวใช่แล้วก็เหมือนน่าจะได้แรงบันดาลใจความชอบการแต่งตัวมาจากตัวนั้นด้วย
8: เขาว่าคุณย่าแต่งตัวจัดมากนี่ขนาดไหนประมาณไหนอย่างเช่น
9: สีสันตัดกันแบบคุณย่าจะผมมันจะสีม่วงปากสีแดงกระเป๋าใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือคุณย่าจะแฟชั่นมาตั้งแต่ความได้ที่เราเห็นเขาเลยอ่ะใช่
8: เพราะว่าม.2รู้ตัวว่าอยากเรียนสายแฟชั่นก็ถือว่าเร็วมากๆเหมือนกันเนาะ
9: ครับใช่ก็บอกพ่อกับแม่ว่าอยากเรียนสายนี้นะก็ไปเลยก็เริ่มแบบเริ่มติวเริ่มทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะแบบเตรียมเข้ามหาลัยเกี่ยวกับตรงนี้เลย
8: เผื่อหลายๆคนไม่รู้ว่าสายแฟชั่น

0: จริงๆมีหลายที่เลยนะใช่ครับแล้วแต่ว่าแบบใครชอบไวบ์ไหนตะละมอมันก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ในการเรียนแฟชั่นเนี่ยเรียนอะไรบ้างอ่ะ
0: ก็ถ้าเป็นที่มสวของสีใจนะครับก็คือเรียนตั้งแต่พัฒนาคอลเลกชันมาจนถึงพัฒนาเทคนิคการทำเสื้อผ้าต่างๆอะไรครับวิธีการนำเสน
1: อ
0: ใช่แล้วก็จะมสวแล้วก็จะมีเรื่องของแบบแบรนดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตอนที่เราเรียนใช่
1: เพราะว่าสำหรับหลายคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยอ่ะเราก็จะแบรนด์เหมือนกันเนาะอย่างเวลาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าก็มีเยอะแหละที่ชื่นชอบการแต่งตัวแล้วก็อยากจะเป็นดีไซเนอร์อะไรต่างๆแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะต้องไปทางไหนก็คือการเข้ามาเรียนเนี่ยมันต้องเรียนทุกอย่างเลย
0: ใช่ครับ
1: ต้องตัดเย็บเป็นด้วยไหม
0: ใช่ครับก็คือถ้าเป็นที่มสว CCI อ่ะก็คือจะสอนนักตัดเย็บคือทุกคนก็คือตัดเย็บเป็นส่วนใหญ่ชุดที่แบบเป็นงานศพงานเดินแบบอย่างเงี้ยพวกเราก็ทำกันเองหมดเลย
1: ครับ
0: เย็บเองพัฒนาเอง
1: ซึ่งตอนที่เรียนอ่ะเรามั่นใจเลยไหมว่าเฮ้ยอันนี้เราเป็นสายที่เราชอบแล้ว
0: ใช่ครับจริงๆก็มั่นใจมาตั้งแต่ม.2แล้วว่าเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าเราวาดชุดสเก็ตคอลเลกชันแทบจะแบบทั้งวันเลยใช่เวลาเราเรียนวิชาเลขเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเก็ทเลขอยู่แล้วเราก็จะนั่งวาดรูป
1: เ
0: ป็นอย่างนั้นใช่ตลอดทั้งวันแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจมาตั้งแต่ตอนนั้น
1: โอเคแต่คราวนี้สิ่งสำคัญเนี่ยหลายคนบอกว่าให้เรียนแฟชั่นเสร็จปุ๊บจบไปแล้วทำอะไร
0: จริงๆเพื่อนๆก็ไปหลายสายนะ
1: เป็นอะไรบ้าง
0: มันสามารถที่จะแบบไปได้ค่อนข้างหลายมันไม่ได้หมายความว่าจบมาปุ๊บเราจะต้องมาทำเสื้อผ้าขายอย่างเดียวเลยครับบางคนก็ไปเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ครีเอเ
1: ตอร์ให
0: ้กับแบรนด์อื่นๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสนุกแต่เราก็ยังทำงานอยู่ในสายอาร์ตบางคนไปทางเมคอัพไปทางสไตลิสต์อะไรเงี้ยครับก็มีหลายอยู
1: ่คราวนี้พอต่อต้านเรียนจบแล้วเราเรียนเก่งไหมครับในสายนี
0: ้ ไม่กล้าพูดเอง
1: เขาวัดจากอะไรครับเขาวัดจากเกรดเฉลี่ยไหมหรือว่าเขาวัดจากอะไร
0: ครับตอนก็เรียนแฟชั่นก็มีเกรดเฉลี่ยด้วยแล้วก็ตอนอย่างตอนจบอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนแรงว่าคอลเลกชันมีแรงคอลเลกชันให้อะไรเงี้ยครับว่าคอลเลกชันแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตาม
1: การ
0: จัดสรรนะครับ
1: เท่าที่พี่แคนเจอสไตลิสต์หรือว่าคนที่เป็นดีไซเนอร์มาเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีสไตล์ที่ชื่นชอบที่แตกต่างกันในความเป็นตัวของคนคนนั้นนะครับของตอต้าเนี่ยมันคือแบบไหนยังไง
0: คือถ้าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะนิยามยังไงดีแต่ว่าถ้าเกิดให้ลองอธิบายก็น่าจะเป็นแบบอะไรที่ดูแบบ playful สนุกปั่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือด้วยความที่ต่อไม่อยากโตอ่ะอยากจะสตาร์ทความเป็นเด็กเอาไว
1: ้
0: มันก็เลยเหมือนแบบจะสื่อสารออกมาผ่านแบบสีสันชูชันหรือการตัวที่มันสนุกเพื่อที่ทำให้เราแบบดูแบบดูเด็กดูสนุกตลอดเวลาเพราะว่าช่วงวัยเด็กมันคือช่วงที่เราสนุกที่สุดอ่ะเราต่อไม่อยากให้มันหายไปจากช่วงเวลาชีวิตก็เลยเอาตรงนั้นมาเป็นหนึ่งในการแต่งตัวด้วย
1: แต่คราวนี้พอจบมาแล้วเนี่ยมันเข้าสู่โลกของความจริงคือโลกของการทำงานตอนนั้นต่อได้วางทิศทางการทำงานตัวเองในสายเนี่ยยังไงบ้าง
0: ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วก็จะบอกพ่อแม่เลยว่าไม่สมัครงานนะอยากทำอะไรก็ได้ใช่
1: จริงเหรอ
0: ใช่บอกอย่างนี้เลยว่าไม่สมัครงานขอทำของตัวเองเราก็แบบเรามั่นใจว่าเราต้องทำได้เพราะเราไม่ต้องอยากแบบตื่นไปทำงานรีพีทอย่างเงี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าก็บอกเขาตอนเรียนว่าเราจะระวังแผนว่าเราจะทำของตัวเองยังไงก็ต้องทำให้ได้
1: แล้วพ่อกับแม่ว่ายังไงบ้างอ่ะพอเราไม่สมัครงานนะ
0: จริงๆพ่อกับแม่ก็เขาเคารพการตัดสินใจของตอนมาตลอดนะเขาไม่เคยมาเหมือนว่าห้ามหรืออะไรอ่ะเขาค่อนข้างจะเชื่อเราในตัวเราด้วยแหละ
1: ขั้นแรกคือไม่สมัครงานแน่นอน
0: ใช
1: ่การสมัครงานอย่างเช่นอะไรสมัครเข้าบริษัทอาจจะเป็นแบรนด์นี้อะไรต่างๆอะไรที่มันต้องเป็นรูทีนในการทำงาน
0: ใช
1: ่ไม่เอา
0: ใช่
1: แต่หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยบางทีอาจจะต้องไปแบบเฮ้ยศึกษาบริษัทใหญ่ๆก่อนนะเพื่อที่จะได้มีแนวทางออกมาทำของตัวเองเราไม่มองอย่างนั้นหรอครับ
0: ส่วนตัวเรามองว่ามันประสบการณ์มันสามารถหาได้จากการที่เราเริ่มค่อยๆทำไปตอนไม่อยากไปเสียเวลาตรงนั้นอันนี้นี่ในความคิดของตัวเองนะ
1: uh-huh.
0: ใช่แต่ว่าช่วงแรกๆที่ออกมาอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็อาจจะต้องใช้เงินเนาะมันก็ต้องเราก็มีรับฟรีแลนซ์บ้างไปทำให้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้บ้างอะไรเงี้ยครับใช่
1: okay.
0: แต่ก็ทำของตัวเองควบคู่ไปด้วย
1: เพราะฉะนั้นตอนที่ออกมาสิ่งที่เราบอกว่าเราจะเริ่มทำของตัวเองตอนนั้นเห็นแนวทางหรือยังว่าเราจะทำอะไรบ้าง
0: จริงๆอ่ะต่อทำแบรนด์ตัวเองมาตั้งแต่ตอนปี2แหละเริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้าครับว่าอันนั้นจะชื่อว่าต่อต้าน
1: ชื่อแบรนด์ต่อต้านเลย
0: ต่อต้านเลยใช่แล้วก็อันนั้นก็เหมือนเราก็เหมือนแบบเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองแบบค่อนข้างเยอะนิดนึงมันจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบคอนเซ็ปชวลใครจริงอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆแบบแล้วก็ค่อยๆเดาทางไปอ่ะว่าเอ้ยถ้าอันนี้มันดูขายไม่ได้แล้วก
1: ็
0: พยายามจับจุดให้ถูกว่าจะยังไงดีที่เราจะสามารถแบบขายสิ่งที่เป็นตัวตนเราด้วยนะแล้วก็ลูกค้าเก็ตด้วยอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็มาเจออันนี
1: ้ไทยอนอตมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงไหน
0: ไทยอนอตถ้าเกิดเริ่มแรกเลยที่รู้สึกว่าแบบทำเด็กไทยอะไรขึ้นมาเป็นหุ่นยนต
1: ์อ
0: ันนี้ครับก็คือมันเริ่มที่ว่าเราจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วเราไม่มีชุดใส่แล้วเราอยากตัวเดียวเราชอบแต่งตัวเป็นตี

0: เราชอบดูเรื่องอันโกะโกลักสตรอเบอรี่อ่ะเราพี่ชมพู่ก็แต่งตัวเป็นธีม
1: อันโกะโกลักสตรอเบอรี
0: ่ตอนนั้นเนคไทมันกำลังแบบเป็นกระแสอยู
2: ่
0: คนชอบใส่เนคไทก็เลยเพ้นท์เนคไทเนี้ยไปงานนั้นเลย
2: ทำเอง
0: เพ้นท์ขึ้นมาเลยก็คือเป็นอันนี้ตอนแรก
2: มัน จะเป็นเอาหยิบมาให้ด
0: ูหน่อยตอนแรกมันจะเป็นเพ้นท์เลยค่ะเป็นแบบแบนๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาเนคไทมาแปะข้างหลัง
2: เดี๋ยวก่อนนี่คือออริจินอลเลยวะ
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้คือออริจินอลที่ทำเนี่ย
0: ตัวแรก
2: มันเป็นสีระบายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เป็นผ้าดิบเน
0: า
2: ะ
0: ครับระบายลงบนผ้าดิบเลยแบบรีบๆเลยแล้วก็ใส่ออกไปเลย
2: แล้วก็แปะเป็นเนคไทไปเลย
0: ใช่ครับง่ายๆอย่างนั้นไปเลย
2: ใส่ไปงานแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
0: คนในงานก็ถ้าถามเพื่อนๆก็ถามอะไรเงี้ยเนคไทน่ารักจังเลยทำขายสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวธีมต่อไปอ่ะเราอยากแต่งเป็นธีมประมงเราก็จะเอาหรือว่าธีมอื่นๆอ่ะเราก็จะเอาเนคไทนี่แหละมาเป็นคีย์ลุค
2: พอหลังจากหุ่นยนต์หลังจากนั้นอยากแต่งตัวธีมประมง
0: ใช่
2: เราเลยตัดสินใจทำอะไรฮะ
0: มีปลาวาดก็เลยวาดปลาขึ้นมาอันนี้
2: ก็เป็นออริจินอลอีก
0: แต่นี่ก็เริ่มเดเวลอปมีซองข้างหลังเพื่อใส่เนคไทแล้ว ใช่ก็คือแบบเราใส่เนคไทไปตรงนั้นแล้วก็เนคไทติดไปตรงหัวปลา
2: เอ๊ะไม่เข้าใจใส่ไงนะ
0: เราก็จะเหมือนเอาในไทยนะครับสมมุติในไทยนี่สับเราผูกมาแล้วเนาะเราก็ยัดในไทย
2: เพื่อเอาที่ตัวผูก
0: ไว้ตรงนี
2: ้ก็เป็นอย่างงี้
0: ใช่เป็นประมาณนั้น
2: แล้วไปตีมประมงแล้วเป็นไงบ้าง
0: แล้วที่เนี้ยคนตอนนั้นใส่ไปเที่ยวกับเพื่อนที่สิงคโปร์แล้วคนก็ถามเยอะคนก็ชมแบบในไทยสวยจังอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่า
2: เฮ้ยเราแต่งตัวนี้ไปเที่ยวสิงคโปร์เหรอ
0: ใช่
2: เราใส่ไทยเนี่ยนะ
0: ใช
2: ่เก๋มากเลยอ่ะแล้วตอนนั้นคุณก็ทักเยอะแล้ว
0: ใช่ก็เลยรู้สึกว่าน่าเริ่มเป็นไปได้แล้วน่าจะทำขายและอะไรเงี้ยก็เลย develop มาเรื่อยๆ
2: คราวนี้จากคนที่เราชื่นชอบในการออกแบบแต่ว่าพอเราต้องมาเริ่มทำแบรนด์จริงๆเนี่ยมันมีความยากอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างครับ
0: ถ้าเป็นความยากที่เพิ่มเข้ามานะมันเริ่มเป็นธุรกิจจริงจังเนาะมันก็ต้องมีคนอื่นเข้ามาทำกับเรามีทีมมีอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการแบบคุยกับทีมอย่างเงี้ยว่าแบบพอเรามีช่างเริ่มมาเย็บอะไรเงี้ยครับก็ต้องสื่อสารกับเขาให้เขาทำไงให้ได้ออกมาเหมือนเราเย็บเอง
2: อ
0: ย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
2: แต่ว่าของต่อต้านเนี่ยคือเราจบเกี่ยวกับแฟชั่นเนาะเราไม่ได้จบเรื่องของการทำธุรกิจเรื่องของการทำการตลาดเลย
0: ใช่
2: เรียกว่าศึกษาใหม่หมดเลยป่ะ
0: ใหม่หมดเลย
2: เป็นยังไงบ้างอะอยากรู้ความยากอะไรที่เราเจอบ้างกับการทำแบรนด์ขึ้นมา
0: ถ้าหมายถึงพวกเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรพวก
2: นั้นต่างๆเนี่ย
0: ความยากคือต่อคิดว่ามันจะทำยังไงให้มันอยู่ไปตลอดอะเป็นกระแสไปตลอดเพราะว่าเหมือนตอนที่เราทำให้มันบูมมันง่ายแต่ว่าพอทำให้มันกระแสมันต่อไปเรื่อยๆอันเนี้ยมันยากใช่ต่อก็จะคอยแบบปรึกษาเพื่อนที่เขาเรียนตรงนี้มาใช่ว่าแบบเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับมาร์เก็ตติ้งแพลนต่างๆอย่างเงี้ยจริงก็จะมีเพื่อนคอยช่วย
2: ครับ
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องนี้ต่อก็แบรนด์เหมือนกัน
2: แบรนด์เหมือนกัน
0: ใช่เพราะเราก็เรียนดีไซน์เรียนอาร์ตมา
2: ตอนนั้นเราเริ่มทำแบรนด์เนี่ยนานเท่าไหร่ที่เริ่มกลายเป็นที่รู้จัก
0: น่าจะประมาณ5เดือน
2: มันมาจากนิคไทตัวไหนครับที่เริ่มมีคนรู้จัก
0: น่าจะเป็นเซตที่เป็นกิ้งก่า
2: ฮะ
0: กิ้งก่าลิงอะไรพวกนี้ครับที่เป็นพวกสัตว์บกอะเพราะว่าบาซาฮ่องกงเอาไปลงแล้วเป็นไวรัลครั้งแรกเลยที่มันแบบไวรัล
2: เดี๋ยวก่อนนะบาซาฮ่องกงคืออะไรครับ
0: นิตยสารครับใช่ครับ
2: หลังจากที่เข้าไปลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: มันก็ไวรัลเลยทีเนี้ยเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือคืออยากมันเปลี่ยนไปเลยคือเหมือนวันตอนนั้นอะในระยะเวลากุมภาถึงประมาณแบบมีนาอะไรเง
2: ี้
0: ยเรายังนั่งเย็บเองทำมือเองเย็บเองคนเดียวทำเรื่องคนเดียวแต่พอวันนั้นปุ๊บอะกลายเป็นว่าดีเอ็มมันแตกแล้วคือลูกค้าแบบส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศเงี้ย
3: นี่ก็คือช่วงเริ่มต้นนะคะของการทำงานของคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วก็มั่นใจในตัวเองว่าจะไม่เข้าไปทดลองไปเรียนรู้งานจากใครแต่ว่าจะสร้างงานของตัวเองนี่แหละแล้วก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะกับแบรนด์ของเขาที่ชื่อว่า Thai A Knot นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันว่าเขาได้รับผลตอบรับจากสังคมยังไงบ้างค่ะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
5: เจ้าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับ เป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวว
4: ิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
3: จากจุดเริ่มต้นมั่นใจที่จะไม่เข้าไปสู่กระแสงานนะคะแต่ว่าจะสร้างงานด้วยตัวเองคุณต่อต้านเจ้าของแบรนด์ Thai Anot เขาก็ทำได้จริงๆนะคะเขาส่งงานไปให้ลูกค้าดูโดยตรงเลยค่ะผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยนะคะว่าเขามีผลงานอะไรนะคะหรือแม้แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับงานของตัวเองก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็นั่นเป็นที่มาใหเกิดการเติบโตของสินค้าของเขาได้มากขึ้นเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันในช่วงนี้เลยค่ะ
7: สิ่งที่เกิดขึ้นจากตอนที่บาซาร์ไปลงตอนนั้นเราต้องปรับรูปแบบยังไงบ้างอะหมายถึงว่าแบรนด์เรามันใหญ่ขึ้นมาก
0: ๆครับก็อยากมันต้องทำให้เป็นระบบขึ้น
7: ครับ
0: ว่าแบบปกติเราทำคนเดียวเนาะพอเราต้องรีบหาทีมเข้ามาแล้วมีช่างเย็บมีอะไรเข้ามาเราก็ต้องแบบ manage ดีๆใช่คำนวณผ้านู่นนี่นั่นปล่อยงานให้เขายังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ
7: แต่แน่นอนว่าในการทำไทยน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีคอนเซปต์หลักของเราอยู่แล้วคอนเซปต์หลักของเราคืออะไรฮะ
0: ก็คือ Abongers Office Wear
7: มันคืออะไร
0: มันคือเราตั้งใจให้คือคอของแบรนด์เนี้ยเราตั้งใจให้มันเป็นเหมือนแบบไอเทมที่อยู่ในออฟฟิศนี่แหละที่คนใส่ไปทำงานแต่ว่ามาในรูปแบบของแบบปั่นๆป่วน
7: ๆหลังจากที่บาซาร์ออกแล้วธุรกิจเริ่มโตแล้ว
0: ครับ
7: หลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างในการทำมันมีเซอร์ไพรส์อะไรที่เกิดขึ้นกับแบรนด์หรือบ้าง
0: ก็หลังจากนั้นเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยก็คือดิสนีย์นี่แหละครับคอลเลคชันดิสนีย์ที่ติดต่อมา
7: ดิสนีย์นะ
0: ใช่
7: เฮ้ยดิสนีย์นี่เขาไม่ได้ติดต่อใครง่ายนะ
0: ใช่
7: แต่เท่าที่พี่แอนเห็นเท่าที่พี่แอนเห็นเนี่ยในการคอลแลบที่เป็นคนที่ทำแบรนด์เองก็มีพี่อูนพี่อูนชินสลาที่กับเรมอนเกรนเนาะมีของระวิภามั้งที่ทำเกี่ยวกับสร้อย
0: ครับ
7: เขาติดต่อมายังไงตอนนั้นนะ
0: ตอนนั้นเขาติดต่อมาผ่านคุณแฮร์รี่แลมเบิร์ตคุณแฮร์รี่เขาเป็นสไตลิสต์ที่ลอนดอน
7: ครับ
0: ใช่แล้วเหมือนตอนนั้นน่ะเขาจะทำโปรเจกต์ร่วมกันกับห้างเซลฟิชเจสที่ลอนดอนก
7: ็
0: คือห้างจะทำกับดิสนีย์เพื่อตัดป๊อปอัพโดยที่มีคุณแฮร์รี่เป็นเหมือนเฮดงานด้วยแล้วก็คอลแลบด้วยแล้วทีนี้เขาก็อยากหาแบรนด์โลคอลต่างๆครับเข้ามาทำโปรเจกต์นี้ด้วย
7: คร
0: ับ เขาก็เลยติดต่อมาผ่านคุณแฮร์รี
7: ่
0: ใช่แล้วเราก็ตอบตกลงไปเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าแบบ
7: คือไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง
0: ต้องทำอะไรบ้างใช่แต่ว่ามันมาแล้วว่าเราไม่ทำตอนนี้ไม่รู้จะได้ทำไหมก็ทำแต่ว่าตอนนั้นต่อก็มันค่อนข้างใหม่มากตอนนั้นต่อยังไม่ได้จดบริษัทเลยด้วยซ้ำ
7: ยังไม่ได้ทำบริษัทของตัวเอง
0: ใช่ใช่ยังไม่ได้จดเป็นชื่อบริษัทเลยแต่ว่าพอทำอันเนี้ยมันก็ต้องเริ่มจดแล้วทีนั้นก็เลยตอนนั้นก็คือเราต้องดีไซน์ด้วยทำคอลเลกชันไปเสนอเขาด้วยแล้วก็ต้องทำเรื่องบริษัทเนี้ยให้เสร็จให้ทันเวลาเพราะว่าของจะต้องไปถึงอังกฤษอะตุลา
7: ซึ่งการจัดตั้งบริษัทเนี่ยวุ่นวายอยู่พอสมควรนะ
0: ใช่ครับตอนน
7: ั้
0: น
7: ในสำหรับคนที่ทำไม่เป็นอ่ะ
0: ใช่
7: มันวุ่นวายผมต้องติดต่อทั้งมีติดต่อทนายติดต่อฝ่ายบัญชีติดต่อกรมการค้าทุกอย่างตอนนั้นที่เราต้องทำอ่ะออกแบบคือกี่อันเยอะขนาดไหนครับ
0: ตอนนั้นเราออกแบบก็ประมาณน่าจะประมาณ10 SKU ไปเสนอเขาได
7: ้แล้วเขาคือหมายถึง10 SKU ให้เขาเลือก
0: ใช่เขาก็จะบอกว่าเอาอันนี้เอาอันนี้อะไรประมาณนี้ครับถ้าก็เหมือนเราคุยกันอะดีไซน์ร่วมกันว่าประมาณนี้โอเคไหมอะไรเงี้ย
7: สุดท้ายเราผ่านไปกี่อันฮะต้องทำไปกี่อัน
0: ที่ลอนออกมาก็จะมีมิกกี้2เนาะแล้วก็มีลิตเติ้ลเมอร์เมด2แล้วมีอลิซ3ครับ
7: ฮะ
0: ใช่อ
7: ันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูหน่อยสิเป็นไงบ้าง
0: นี่ครับก็จะมิกกี้ก็จะเป็นอันนี
7: ้อันนี้มิกกี้
0: มิกกี้เมาส์จะมีที่เป็นหน้ามิกกี้แล้วก็เป็นกางเกง
7: เฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลย
0: ใช่
7: หมายถึงกลายเป็นว่าเราก็จะเป็นเหมือนเราเป็นหน้า
0: ใช่
7: ไหม
0: แล้วต้องไปให้คนนะใส่เป็นหน้า
7: เนี่ยคุณละการที่แบบว่าผมบอกเลยนะการที่คุณมีอย่างเงี้ยเนี่ยดิสนีย์แล้วก็ไทยน็อตเนี่ยเนี่ยมันเป็นความภูมิใจสุดๆไหม
0: มากต่อแปะไว้ที่ห้องนอนเลยภูมิใจมากคอลเลคชันดิสนีย์นี่ใช
7: ่ฟีดแบ็กงานที่เป็นไงบ้างหลังจากที่มันไปโชว์ตอนนั้น
0: ก็มันก็เหมือนแบบก็ทำให้แบรนด์เหมือนยิ่งโตไปอีกเหมือนอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นเราเจอของปลอมด้วยการที่เราเหมือนเรามีคอลเลคชันดิสนีย์ได้ออกมามันก็ยิ่งสแตมป์ไปอีกว่าเราคือออริจินอลจริงๆนะใช่แบรนด์เราไปแบบระดับโลกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: หลังจากนั้นมีเซอร์ไพรส์อีก
0: มีเซอร์ไพรส์อีกก็คือมิลลี
7: ่
0: ใส่ขึ้นเวที
7: คือมิลลี่เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วมิลลี่ก็นักร้องที่คุณภาพเราแรปเปอร์แล้วเขาไปแข่งในรายการ Show Me The Money
0: ครับ
7: ซึ่งเป็นรายการแรปเปอร์ของเกาหลี
0: ใช่
7: อันนั้นเนี่ยเราจ้างเขาไหม
0: ไม่เลยเขาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาซื้อไปตอนไหนอะไรยังไงเราเห็นอีกทีนึงก็คือเพื่อนส่งมาให้ดูว่าเนี่ยในไทยหรือเปล่าใช่ในไทยของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งเห็นตอนนั้น
7: เห็นบนเวทีเลย
0: ใช
7: ่เห็นพร้อมทุกคน
0: ใช่ใช่ครับ
7: ซึ่งมีนิสัยอันไหนนะครับ
0: ใส่อันนี้เลยครับเป็นซาดีน
7: ปลาซาดีน
0: ใช
7: ่การที่มีนิสัยมามันยิ่งทำให้คนแบบเปิดโลกทุกวันนี้เราเปิดแบรนด์มานานเท่าไหร่แล้ว
0: ตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วครับ
7: แบรนด์ไทยน็อตให้อะไรกับเราบ้างตอนนี้ปีกว่ามันเปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนชีวิตเลยนะ
0: เปลี่ยนมากก็ให้ประสบการณ์เยอะมากอ่ะอะไรที่ต่อไม่คิดว่าจะได้ทำจะทำได้คือบางอย่างมันเหมือนฝันนะว่าแบบไปเราเสื้อผ้าของที่เราทำแบบดาราจะใส่มันดูไกลตัวเรามากจากตอนที่เราแบบเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยคร
7: ับ
0: อ
7: ืม
0: ใช
7: ่คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: ดีใจแฮปปี้ไปกับเราด้วยแต่วันที่บอกว่าเออเราไม่สมัครงานนะเนี่ยวันนี้เราก็ทำให้เขาเห็นแล้วว่าโอเคเราเชื่อมั่นในสิ่งเราทำจริงๆเนี่ย
7: เรามาดูกันหน่อยสิมาดูผลงานกันหน่อยว่าที่เราเตรียมมาวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างจากหลายที่เราโชว์ไปเมื่อกี้คือมีมิกกี้2อันไปละไหนมีอันไหนบ้างมาโชว์ด้วย
0: ก็มีอันนี้ครับหมา
7: เฮ้ยอันนี้คือตัวอะไรคร
0: ับ Exlot
7: อันนี้คือ
0: ถ้าคนไทยเราน่าจะเรียกว่าหมาน้ำจิ้งจกน้ำ
7: อันนี้คือสิ่งมีชีวิตจริงๆมั้ย
0: มีคำนี้มีจริง
7: อ้าวทั้งหน้าหลังเลย
0: ใช่ครับมันจะเพราะว่าต้องการให้มันฟลิปได้
7: ใช่อันนู้นก็เหมือนกันไหมครับ
0: ใช่ครับทุกอันจะสามารถฟลิปได้หมด
7: ฟลิปได้หมดเลย
0: แต่บางคนเอาไปผูกเป็นเบลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: อะไรขายดีที่สุดนะครับแต่ที่เราเห็นสถิติมาทั้งหมดแนวไหนที่ขายดีที่สุด
0: ตัวที่คนน่าจะชอบเยอะที่สุดก็จะเป็นมีลิงมีออก้าเวลไอตัวน้องออก้าครับ
7: ออก้าเวลคือวานนะฮะ
0: ใช่วานเพชรฆาตใช่ครับแล้วก็จะมีนะครับกิ้งก่าคนก็ชอบ
7: เหรอ
0: ใช่
7: เออเราได้
0: ถ
7: อ
0: ด
7: เราได้ถอดหัวไหมว่าทำไมเราถึงชอบอันนี้อะไรเงี้ย
0: เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ที่คนแบบรู้จักเยอะแล้วก็คนน่าจะแบบเขาชอบสัตว์พวกนี้อยู่แล้ว
7: ตอนที่แบรนด์เปิดมาประมาณปีกว่าแล้วก็มีผลตอบรับจากกระแสต่างๆเยอะมากๆเลยอยากถามต่อต้านว่าแพลนในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์งานในอนาคตยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนแฟชั่นมันก็ต้องหาทางไปเรื่อยๆเนาะเราวางแบรนด์เราที่จะทำอะไรต่อไปบ้างครับ
0: อย่างที่บอกเลยว่ามันคือบองโก้ออฟฟิศแวร์เนาะแล้วออฟฟิศแวร์มันมีเยอะมันไม่ได้มีแค่ในไทยแน่นอนในอนาคตเราก็จะพยายามเสิร์ฟความบองเกอร์ความปั่นความสนุกเนี้ยให้กับออเดียนเราอยู่แล้วให้เขาเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาในอนาคตเราก็แบบเพิ่มช่องทางการขายหรือพยายามทำให้แบรนด์โตขึ้นแล้วก็พยายามแบบจะหาอะไรสนุกสนุกคอลเลคชันสนุกสนุกใหม่
7: ๆเราเชื่อว่าของต่อต้านเนี่ยน่าจะเป็นแบบตัวแทนเด็กเจนซียุคใหม่มากๆเนาะในการที่เรามีความมุ่งมั่นในทำสิ่งที่เราชอบมาจนสุดท้ายมันนำไปสู่การที่เราสร้างมาได้จริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับหลายคนตอนนี้ที่อยากมีความฝันไม่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของแฟชั่นก็ได้เป็นเรื่องอื่นๆแต่ก็ยังแบบมีความกลัวนะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จอยากส่งกำลังใจอะไรบอกบ้างหรือว่าควรจะต้องทำยังไง
0: ถ้าอยากบอกว่าก็เราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้อย่าไปกลัวคือถ้าเราเชื่อเราทำได้เราจะหาวิธีทำมันจนได
7: ้
0: ถ้าเราเจอเราต้องคิดว่าเราจะแก้ยังไงใช่หาวิธีแก้ปัญหาสุดท้ายมันก็จะทำได้เชื่อมั่นในตัวเองใช่
7: แต่แน่นอนแหละมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกมันก็ต้องพยายามอย่างของต่อเราเชื่อว่ากว่าที่จะมาประสบความสำเร็จเนี่ยมันต้องผ่านการคิดผ่านกระบวนการทำงานมันก็ต้องเจอทั้งปัญหาที่ต้องแก้เยอะมากๆแต่ก็สุดท้ายต้องผ่านไปให้ได้อยากจะซื้อถ่ายน็อตซื้อได้ที่ไหนบ้าง
0: ตอนนี้เราขายออนไลน์เป็นหลักครับก็จะมีในไลน์ช้อปปิ้งสำหรับในไทยแล้วก็เอซี่สำหรับต่างประเทศครับก็คือเข้าไปใน Thainot IG Thainot ได้เลย TIE.A_KNOT
7: ก็คือดูสินค้าจากออนไลน์ทาง IG ได้เลย
0: แต่ว่าตอนนี้ก็เรากำลังจะขยายไปเป็นออฟไลน์เหมือนกันครับตามพวกแฟลกชิปสโตร์ต่างๆแล้วก็ป๊อปอัพบูธอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอติดตามทาง IG
7: แล้วมีแพลนที่จะเปิดเป็นช็อปตัวเองไหมครับ
0: ก็มีแพลนอยู่ครับแต่ว่าอาจจะแบบอีกสักระยะนึงใช่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายังแบบอยากไปแบบจอยๆกับแฟคชิปสโตร์สนุกๆก่อน
7: อาจจะไปคอลแลบกับอยู่ตรงนี้ดูแบรนด์นี้เป็นอีเวนต์ไปก่อน
0: ใช่
7: วันนี้ขอบคุณที่มารายการกับเราขอบคุณมากเลย
0: ค่ะขอบคุณมากครับ
3: หวังว่าคืนนี้การฟังช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะที่ได้มาจากรายการ168ชั่วโมงลืมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะแต่หลายคนรู้แล้วล่ะซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรให้ได้ฟังได้เติมไฟกันแล้วก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่ธรรมชาติมอบให้นะคะแล้วก็เติบโตต่อไปด้วยกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
8: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
9: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
10: แจ๋วซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
11: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
12: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

ขอให้พศสาสู่เพี้ยนไปให้ถูกป้องวาสนาบ่ได้ร้อยอองล้องอองลองข้องถาเจ้าอย่าหอนห้ำ

0: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
1: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
0: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
1: บุหรี
2: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: เจ้าแซ่บเจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและสัมผัสนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
2: ่เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
3: สวัสดีค่ะแฟนๆรายการมุมมองทุกท่านและสวัสดีพี่อุ๋ยค่ะ
4: สวัสดีค่ะอุสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้เนี่ยดิฉันต้องเปิดรายการด้วยการบอกว่าขอแสดงความเสียใจและขอแสดงความห่วงใยไปยังทุกคนที่น้ำท่วมเข้าบ้านนะบ้านพี่อุ๋ยโดนท่วมไหมคะ
4: บ้านพี่อยู่ตลิ่งชันค่ะอุถ้าท่วมก็หนักเลยหมายความว่าคนในกรุงเทพจะหนัก
3: มันแค่ชื่อค่ะตลิ่งชันนะคะค่ะดิฉันก็ไม่ท่วมเราสองคนรอดเฉยเลยแต่ว่าท่านผู้ฟังจำนวนมากเลยนะคะที่เดือดร้อนเพราะว่ากรุงเทพมหานครนี่คือโอ้โหสาหัสถึงแม้ว่าวันนี้จะมีสัญญาณที่ค่อนข้างดีแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังเป็นข่าวใหญ่ให้ได้คุยกันนะคะแต่เราจะไปดูค่ะว่าปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังทั้งภูมิภาคอาเซียนเจอหนักๆพร้อมกันเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะในช่วงนี้มุมมองรอบโลกค่ะ
2: มุมมองรอบโลก
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
3: เริ่มต้นจากมรสุมถล่มทั้งอาเซียนค่ะท่านผู้ฟังน้ำท่วมดินถล่มหลายประเทศผู้อพยพที่ต้องย้ายหนีน้ำเนี่ยนะคะหลายหมื่นคนและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมีติ่งท้ายคือกัมพูชาและประเทศไทยขอรายละเอียดค่ะ
4: ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติหรือ AHA Center เขารายงานว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญอิทธิพลมรสุมถล่มหนักตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาแล้วนะคะเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มอย่างหนักหลายพื้นที่ทำให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างส่วนเวียดนามนั้นมีรายงานน้ำทะลักท่วมบ้านเรือนนับแสนหลังเลยค่ะต้องเร่งอพยพประชาชนหลายหมื่นออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยส่วนอินโดนีเซียเกิดน้ำป่าพัดตัดขาดเส้นทางคมนาคมในเกาะสุมาตราจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรับมือนะคะทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคคาดการณ์ค่ะว่ากลุ่มฝนสะสมจะยังคงตกหนักต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงช่วงนี้เลยนะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยค่ะจนขอเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำทั่วอาเซียนเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งและเตรียมยกของขึ้นที่สูงอย่างระมัดระวังด้วยค่ะอุค่ะ
3: คุณผู้ฟังคะมันทั้งอาเซียนจริงๆเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยให้รู้ไว้เลยค่ะว่านอกจากการที่เตือนภัยช้าในประเทศไทยจนทำให้พวกเราเดือดร้อนกันแล้วเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งคือนี่คือผลที่ชัดเจนจากภาวะโลกเดือดถูกไหมคะพี่อุ๋ย
4: ใช่ค่ะอุ
3: ไม่มีอะไรที่จะไม่ใช่เนาะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเรากำลังรอรับผลกรรม ร่วมกันค่ะท่านผู้ฟังจริงๆเลยอ่ะถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยดิฉันอยากจะชวนไปดูค่ะคำว่าซูเปอร์เอลนินโยเป็นคำที่ถูกพูดถึงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นะคือเป็นการพูดถึงในประเทศไทยนะคะแต่ว่าพอไปดูรอยเตอร์สเนี่ยเขาก็มีการรายงานเรื่องนี้ค่ะอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าซูเปอร์เอลนินโยคืออะไรแล้วมันจะส่งผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศอย่างไรขอรายละเอียดค่ะ
4: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เตือนปรากฏการณ์เอลนินโยที่กำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากหรือซูเปอร์เอลนินโยเพราะอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรสูงกว่าปกติ 3.05 องศาเซลเซียสนับว่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกข้อมูลมานะคะโดยเอลนินโยนั้นคือช่วงที่อบอุ่นของวัฏจักรธรรมชาติที่ทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นและรบกวนปริมาณน้ำฝนเกิดภัยแล้งในบางพื้นที่และฝนตกหนักในอีกพื้นที่ แม้เอลนีโญจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงแต่ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบให้อุณหภูมิพื้นฐานสูงขึ้นและทำให้เอลนีโญทวีความรุนแรงรบกวนโลกมากยิ่งขึ้นคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์นี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงต้นปี2027ส่งผลให้ปี2027เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการนะคะอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตเกินปกติสูงถึง 4.5 แสนรายโดยในพื้นที่แอฟริกาตอนใต้อเมริกากลางและออสเตรเลียเสี่ยงเผชิญภัยแล้งหนักส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวและพลังงานน้ำส่วนเอเชียกลางและอเมริกาใต้ตอนอเมริกาใต้ทั้งใต้นะคะเสี่ยงอุทกภัยรุนแรงนอกจากนี้องค์การอาหารโลกยังเตือนว่าประชาชนเกือบ50ล้านคนเสี่ยงเผชิญภาวะอดอยากรุนแรงภายในสิ้นปี2027จากผลนี้ด้วยค่ะอุ๊คะ
3: เขาไม่ได้แค่ให้คำจำกัดความเอลนีโญนะคะท่านผู้ฟังแต่เขาเตือนค่ะว่าปีหน้ามันหนักหนาสาหัสมากแล้วในนั้นมีประเทศไทยอยู่ด้วยนะท่านผู้ฟังนี่คือรายงานของรอยเตอร์สโชคดีนิดเดียวค่ะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลคือมันร้อนขึ้นใช่ไหมคะมันคือมหาสมุทรแปซิฟิกแต่มันอยู่ในแนวศูนย์สูตรคือแนวประเทศไทยค่ะคุณเพียงแต่ไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงศูนย์สูตรแปซิฟิกเราเป็นศูนย์สูตรของมหาสมุทรอินเดียแต่แน่นอนอิทธิพลต้องมาถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือคำเตือนสำหรับอนาคตอันใกล้นี้นะคะท่านผู้ฟังมาตามต่อค่ะปัญหาสิ่งแวดล้อมยังเป็นภาพใหญ่อยู่นะคะเรื่องของการตั้งรับกับเอลนีโญในแต่ละประเทศเนี่ยรูปแบบมันจะมาหลากหลายในแคลิฟอร์เนียค่ะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วเตรียมรับมือเขาบอกว่าเอลนีโญครั้งนี้จะเป็นความรุนแรงครั้งประวัติศาสตร์ต้องเจอกับอะไรหรอคะ
4: โดยทางรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เขาจะเร่งระดมทรัพยากรของรัฐเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูหนาวน้ำท่วมดินถล่มแล้วก็เตือนประชาชนให้ลงทะเบียนรับแจ้งเตือนภัยและอพยพด้วยนะคะแล้วก็สั่งหน่วยงานปกป้องชุมชนกลุ่มเปราะบางรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานเนื่องมาจากว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่สหรัฐเนี่ยเกิดจากน้ำทะเลแปซิฟิกตะวันออกร้อนขึ้นส่งผลให้แคลิฟอร์เนียเผชิญฝนตกชุกและฤดูหนาวรุนแรงค่ะอุ
3: พี่ย้ำอีกทีสิคะเขาเจออะไรบ้างนะคะหลายอย่างเหลือเกิน
4: พายุฤดูหนาวน้ำท่วมดินถล่มแล้วก็ที่สำคัญคือเอลนีโญเนี่ยมันทำให้ฝนตกหนักในแคลิฟอร์เนียตกบ่อย
3: คือเจอหลายๆอย่างรวมมิดกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตั้งรับอย่างจริงจังนะคะคุณผู้ฟังคะรายงานมาขนาดนี้แล้วเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพนะว่าโลกปั่นป่วนมากแล้วหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือมนุษย์นี่แหละค่ะเป็นตัวทำให้เกิดผลผลิตที่มันทำลายโลกมีงานวิจัยออกมาเตือนค่ะว่ามนุษย์ทำลายธรรมชาติจนโลกเนี่ยรับไม่ไหวแล้วนะระบบค้ำจุนชีวิตกำลังพังทลายค่ะและกำลังใกล้เข้าสู่จุดที่จะไม่มีวันย้อนกลับนี่เป็นรายงานจาก The Guardian และ Euronews ค่ะ
4: สถาบันวิจัยผลกระทบสภาพภูมิอากาศ Potsdam หรือ PIK เขาเผยแพร่รายงานการตรวจสอบสุขภาพโลกประจำปี2026เขาเตือนว่าปัจจุบันมนุษย์ก้าวข้ามขีดความสามารถในการรองรับของโลกไปแล้วนะคะจาก7ไปถึง7ด้านจากทั้งหมด9ด้านอันนี้รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์รายงานระบุว่าระบบธรรมชาติ4ด้านแรกตกอยู่ในเขตความเสี่ยงสูงขั้นรุนแรงไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตการสูญเสียป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือเพียง 64% และการรบกวนวัฏจักรน้ำจืดอย่างหนักจนเสียสมดุลส่วนอีก3ด้านคือการปนเปื้อนของสารอาหารจากปุ๋ยเคมีมลพิษจากสารเคมีสังเคราะห์และภาวะกรดในมหาสมุทรที่เพิ่งทะลุเกณฑ์นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการข้ามขีดจำกัดเหล่านี้เชื่อมโยงกันจนเสี่ยงผลักดันให้เกิดจุดพลิกผันที่ไม่สามารถย้อนกลับได้สอดคล้องกับสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกในช่วงปี2025ถึง2026ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยใหญ่ไฟป่าและปะการังฟอกขาวถึง 84% อย่างไรก็ตามนะคะรายงานย้ำค่ะว่ามนุษย์ยังพอมีเวลาแก้ปัญหาถ้าเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดฟื้นฟูธรรมชาติและปรับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจริงจังค่ะ
3: คุณผู้ฟังคะและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาจนน้ำท่วมบ้านเราไงคะเห็นหรือยังมันชัดมากเลยอะโอ้ทีนี้ไหนๆพูดเรื่องนี้นะคะจะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าขอบเขตทางชีวเคมีในโลกนี้เนี่ยเขากำหนดเอาไว้9ด้านคร่าวๆนะคะ1การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สองการสูญเสียความสมบูรณ์ของชีวมณฑลสามการเปลี่ยนแปลงของระบบดินสี่การเปลี่ยนแปลงของน้ำจืดห้าการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรชีวธรณีเคมีหกการปล่อยมลพิษของสารเคมีใหม่เจ็ดภาวะกรดในมหาสมุทร8การสูญเสียโอโซนและ9มลพิษจากละอองลอยในบรรยากาศอย่างเช่น PM 2.5เป็นต้นนี่คือทั้งหมดที่เป็นฝีมือของมนุษยชาติและเรากำลังรับผลพร้อมกันนะคะพูดถึงเรื่องของเชื้อเพลิงค่ะท่านผู้ฟังคือมันมีเป้าที่ตั้งเอาไว้อะนะคะว่าในปี2030เนี่ยจะต้องมีเชื้อเพลิงเป้าหมายเชื้อเพลิงสะอาดนู่นนี่นั่นก็เลยมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทั่วโลกมันจะพุ่งขึ้นมาถึง70%และมันจะไปกระทบกับความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งอาจจะมีคนตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะปลูกพืชที่ทำเป็นน้ำมันได้ขอรายละเอียดค่ะ
4: รอยเตอร์รายงานว่างานวิจัยร่วมโดยสถาบันชาแทมเฮาส์สถาบันวิจัยในลอนดอนและก็กลุ่ม FSC หรือว่า Forest Stewardship Council บอกว่าการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ 70% ภายในปี2030นี้เมื่อเทียบกับปี2025นะคะชนวนเหตุมาจากวิกฤตพลังงานสงครามอิหร่านส่งผลกระทบให้ผู้ผลิตรายใหญ่ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อย่างสหรัฐบราซิลจีนอินเดียและสภาพยุโรปเร่งเพิ่มข้อกำหนดการผสมเชื้อเพลิงรายงานระบุว่าหากดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดพื้นที่เพาะปลูกพืชเชื้อเพลิงอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าภายในปี2030ซึ่งต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นอีก36ล้านเฮกตาร์หรือขนาดใกล้ๆกับประเทศเยอรมนีเพื่อรองรับความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นผู้เขียนรายงานนี้ยังบอกว่าการเน้นความมั่นคงพลังงานระยะสั้นเสี่ยงให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะเงินเฟ้อรวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากเชื้อเพลิงรุ่นแรกยังพึ่งพาอาหารอย่างข้าวโพดอ้อยและน้ำตาลกระบวนการผลิตจึงส่งผลเสียต่อการเสื่อมโทรมของดินการใช้น้ำและแย่งพื้นที่เกษตรกรรมโดยตรงซึ่งมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการวางแผนใช้ที่ดินยังตามไม่ทันความเร็วของการขยายตัวในครั้งนี้ค่ะอุ
3: จะไปเอาพื้นที่ไหนมาปลูกพี่โลกเนี่ยมีที่ที่เพาะปลูกได้ก็มีอยู่เท่านี้แหละค่ะคุณถูกไหมเอาไปปลูกข้าวเนี่ยก็โหแทบไม่พอกินละจะต้องไปขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อที่จะมาผสมน้ำมันใช้เนี่ยนะคะเออเว้ยอุ๊ยแหมมีการสบถออกรายการเออจะว่าไปนะคะท่านผู้ฟังถ้าเราต้องใช้ไฟฟ้าเยอะมากแล้วเราก็กำลังพูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดแทนที่จะต้องมาแบบมาเพาะปลูกให้มันมากมายอ่ะเราอาจจะสร้างความเหมาะสมความสมดุลด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ดีไหมพี่อุ๋ย
4: อันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่านิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาด
3: เนาะ
4: ใช่
3: อุ๊ว่าสุดท้ายมันไม่พ้นนะคือนิวเคลียร์มันฟังดูน่ากลัวเวลาเกิดภัยนะคะแต่เอาเข้าจริงนิวเคลียร์นี่แหละไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยไปสู่ชั้นบรรยากาศถ้าเราใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยโอ้โหอากาศจะแบบดีขึ้นเยอะมากแต่ยังว่าแต่ยังไงก็ตามก็คงต้องมีน้ำมันเอาไว้เติมรถต่อนะพี่เพราะคงไม่มีรถไฟฟ้าวิ่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองหรอกค่ะถูกไหมคะ
4: มันจะยิ่งแยกแยะการใช้พลังงานได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็เป็นการเซฟพลังงานด้วยค่ะ
3: แล้วจริงๆในแผนของการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยก็มีการเขียนเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไว้นะคะท่านผู้ฟังแต่เป็นแผนในอนาคตที่ไม่ได้กำหนดปีพ.ศ.เพราะเรายังเข้าใจอยู่ว่ากระแสการต่อต้านมันรุนแรงเกินกว่าที่จะกล้าระบุว่าจะสร้างปีไหนแล้วก็ล่าสุดดิฉันก็เริ่มได้ยินแล้วนะว่ามีการทบทวนเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยว่าในอนาคตน่าจะต้องมีการสร้างนะคะอ่ะมาดูกันต่อมีรายงานระบุเรื่องของการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกค่ะว่าต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในปี2030เป็นรายงานจากรอยเตอร์สค่ะ
4: รายงานนี้เป็นรายงานร่วมขององค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศของประธานคอป31และพันธมิตรพลังงานหมุนเวียนโลก3หน่วยงานรวมกันนะคะบอกว่าการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกต้องเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าจึงจะบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศในปี2030 แม้ในปี2025จะเพิ่มกำลังการสร้างสถิติใหม่มากกว่า690กิกะวัตต์แล้วจนมีกำลังการผลิตสะสมรวมทั้งสิ้น 5.15 เทราวัตต์แต่ยังคงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย 11.2 เทราวัตต์ตามพันธสัญญาข้อตกลงของ COP 28นะคะที่ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น3เท่ารายงานเน้นย้ำว่าโลกต้องเร่งติดตั้งให้ได้เฉลี่ย 1,200 กิกะวัตต์ต่อปีในขณะที่มาตรการประหยัดพลังงานยังล่าช้าอยู่และระบบส่งไฟฟ้าเติบโตไม่ทันความต้องการจำเป็นต้องลงทุนโครงข่ายไฟฟ้าสูงปีละเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยประธานของ Global Renewable Alliance บอกว่ารัฐบาลเขาเสนอให้รัฐบาลผลักดันพลังงานหมุนเวียนเป็นวาระเศรษฐกิจหลักจะได้ขยายโครงข่ายและระบบจัดเก็บพลังงานซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเตรียมเสนอเป้าหมายใหม่ในที่ประชุมCOPที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
3: สองข่าวนี้นี่มันเชื่อมโยงแบบย้อนแย้งกันนิดนึงนะคะอันหนึ่งคือการแย่งชิงทรัพยากรแล้วก็การจัดการพลังงานเพื่อลดโลกร้อนดูเหมือนว่าเป็นความพยายามของมนุษย์เนาะนอกจากนั้นเรื่องของการติดตั้งพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเอาข้อจริงก็ยังเติบโตช้าเกินไปก็ต้องเร่งเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพื่อให้ทันเป้าค่ะปี2030แหมกำหนดเป้าเอาไว
4: ้3ปี
3: อ่ะนี่คือความคืบหน้าของโลกนะคะมาดูผลการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งค่ะงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะยังคงล้าหลังจากเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติอยู่มากเพราะอะไรคะพี่อุ๋ย
4: อันนี้เป็นรายงานจากกลุ่มสิ่งแวดล้อมซึ่งนำโดยแคมเปญ For Nature เขาบอกว่าทั่วโลกจะพลาดเป้าหมายของสหประชาชาติในการอนุรักษ์พื้นที่บนบกและทางทะเลให้ได้ 30% ภายในปี2030ตามกรอบความร่วมมือคุณหมิงและมอนทรีออลนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีพื้นที่บนบกได้รับการคุ้มครองเพียง 20%ทางทะเลเพียง 10% สอดคล้องกับรายงานของ UNCBD สาเหตุหลักมาจากวิกฤตขาดแคลนงบประมาณโดยเฉพาะงบการคุ้มครองทางทะเลที่มีอยู่จริงต่ำกว่าเป้าอย่างมหาศาลนอกจากนี้แล้วพื้นที่ทางทะเลที่อ้างว่าคุ้มครองแล้วมีเพียง 3.5% เท่านั้นที่ได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติตัวแทนจากWWF International ย้ำค่ะว่ามาตรการคุ้มครองส่วนใหญ่เป็นเพียงเส้นบนแผนที่ไร้การดูแลจริงในน้ำค่ะอุ
3: ๊โถก็เป็นการทำ planning อ่ะใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
4: นิ่ง
3: ทำ plan แล้วก็นิ่งๆเอาไว้เนาะมันเลยลากเส้นบนแผนที่นะคะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะ planning เนี่ยมีกันทั้งนั้นอะทั้งโลกนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะข่าวต่อไปนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ฟังมาดูของจริงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝนตกอย่างเดียวแต่มันลุกลามจนทำให้องุ่นเนี่ยค่ะคุณมันเจ้มจนนะคะมันเข้มข้นเพราะมันร้อน น้ำตาลในองุ่นก็เลยพุ่งสูงขึ้นพอไปผลิตเป็นแชมเปญก็เดือดร้อนสิคะเป็นแชมเปญที่กินแล้วเมาหนักกว่าเดิมค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์สูงเกินเกณฑ์ขอรายละเอียดค่ะ
4: วิกฤตคลื่นความร้อนและภัยแล้งรุนแรงในฝรั่งเศสปี2026นี้ส่งผลกระทบหนักต่อแคว้นชองปานทำให้ผลผลิตองุ่นลดลงเหลือเพียง 7,000 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ขณะที่ปริมาณน้ำตาลในผลองุ่นพุ่งสูงเป็นประวัติการเหมือนกันนะคะระดับน้ำตาลสูงเกินไปส่งผลให้แชมเปญมีระดับแอลกอฮอล์แฝงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 13% สถาบันแห่งชาติว่าด้วยแหล่งกำเนิดและคุณภาพร่วมกับคณะกรรมการแชมเปญจึงอนุมัติข้อยกเว้นชั่วคราวให้ผลิตได้ถึง 15% ผู้ผลิตบางรายก็แก้ปัญหาด้วยการนำไวน์ปี2026ไปผสมกับไวน์ปีก่อนหน้านะคะที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าเพื่อเจือจางดีกรีรวมถึงเตรียมปรับตัวระยะยาวด้วยการปลูกองุ่นสายพันธุ์โบราณที่มีค่าความเป็นกรดสูงเพื่อรักษาเอกลักษณ์รสชาติแชมเปญแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าแชมเปญดีกรีสูงอาจไม่เป็นที่ต้องการของตลาดที่ผู้บริโภคหันมานิยมแอลกอฮอล์ต่ำแล้วในตอนนี้ส่วนประธานร่วมของคณะกรรมการแชมเปญบอกว่าสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยจะกลายเป็นความปกติใหม่อีก10ปีถึง15ปีข้างหน้า เขาบอกว่าแชมเปญผลผลิตในปี2026นี้ต้องผ่านการบ่มตามกฎหมายอย่างน้อย15เดือนแล้วจะเริ่มวางจำหน่ายได้เร็วที่สุดในปี2028นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าโลกร้อนกำลังปฏิวัติมาตรฐานและรสชาติของเครื่องดื่มระดับโลกนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ค่ะโอ๊ะ
3: คุณผู้ฟังฟังดีๆนะคะคือแชมเปญในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยน้ำตาลมันสูงใช่ไหมคะพอน้ำตาลสูงเนี่ยเขาบอกว่าในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันจะบาดคอค่ะคือตอนที่ดื่มแล้วมันแบบนุ่มชุ่มลิ้นเนี่ยแบบนั้นจะไม่เจอแล้วแต่
4: ไม
3: ข
4: ่
3: ้อ
4: เหล
3: ด
4: ื
3: ี
4: อ
3: คือความเป็นฟรุตตี้เนี่ยมันจะยังอยู่แล้วมันก็น่าจะจัดจ้านมากขึ้นแต่กินนิดเดียวก็จะเมาและแฮงค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์มันเพิ่มสูงขึ้นฉะนั้นมนุษยชาติในอนาคตน่าจะคอแข็งขึ้นนะพี่อุ๋ย
4: คอแข็งเพราะขาดน้ำใช่ไหม
3: อ้าวเหรอขนาดนั้นเลยใช่ไหม
4: เออเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเมาหนักแข็งหนักเนี่ยร่างกายมันจะขาดน้ำรุนแรงเนี่ย
3: อ๋อเหรอ
4: และ
3: เลยคอ
4: แถ
3: แข
4: ม
3: ็ง
4: ตับยังทำงานหนักอีกด้วยนะขับแอลกอฮอล์
3: คอแข็งด้วยตับแข็งด้วยนะคะคุณเราเล่นค่ะอ่ะท่านผู้ฟังมาดูอีกเรื่องหนึ่งคือโลกร้อนโลกปั่นป่วนมันเกิดอะไรที่คาดไม่ถึงเต็มไปหมดนะคะญี่ปุ่นมีรายงานค่ะว่าเขาจะต้องเพิ่มมาตรการในการต่อสู้กับด้วงคือด้วงหนวดแดงมันมารุกรานประเทศญี่ปุ่นจนรัฐเนี่ยต้องจัดงบประมาณถึง 6.7 พันล้านเยนขอรายละเอียดค่ะ
4: อันนี้เป็นงบประมาณที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นขอนะคะเป็นเบื้องต้นสำหรับปีหน้าจำนวน 6.7 พันล้านเยนพุ่งขึ้นถูกสูงขึ้นกว่าเดิม11เท่าเพื่อกวาดล้างด้วงหนวดแดงชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่กำลังกัดกินเนื้อไม้ของต้นซากุระต้นพลัมและต้นพีชแมลงศัตรูพืชจากต่างแดนชนิดนี้เริ่มระบาดในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี2555นะคะแล้วถูกยกระดับให้เป็นสัตว์ควบคุมในปี2561แต่มันระบาดมากขึ้นนะคะตัวอ่อนมันจะชอนชัยกัดกินเนื้อไม้เป็นเวลาหลายปีส่งผลให้ต้นไม้เสี่ยงล้มกระทบต่อการท่องเที่ยวชมดอกไม้และระบบนิเวศรัฐบาลและท้องถิ่นจึงร่วมมือกันตั้งทีมงานรับมือจัดสรรงบพิเศษจากภาษีการท่องเที่ยวและออกค่าหัวมอบเงินรางวัลให้ผู้จับกุมซากด้วงเพื่อปกป้องซากุระในฐานะทรัพยากรการท่องเที่ยวสำคัญไม่ให้การระบาดขยายวงกว้างจนเกินควบคุมเขาอุ
3: คือมันจะไม่เป็นข่าวเลยนะคะถ้าไอ้เจ้าด้วงเนี่ยมันไม่ไปกัดกินเนื้อไม้ซากุระเดือดร้อนสิคะถ้าไม่ฆ่าด้วงเนี่ยซากุระหายค่ะญี่ปุ่นเองเนี่ยเจอการระบาดของเอเลี่ยนสปีชีส์มาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นมดคันไฟอินโดนีเซียยุงลายสวนหอยเชอรี่หรือว่ากิ้งก่าหรืออีกัวน่าเขียวทั้งหมดก็มีผลกระทบมากมายเลยนะคะจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆในโลกใบนี้เพราะว่ามนุษย์นี่แหละค่ะขนส่งสินค้าแล้วก็เอาสัตว์แปลกๆเนี่ยเข้าไปประเทศแล้วไปทำลายระบบนิเวศมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยดิฉันสรุปข่าวให้ฟังนิดนึงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซีวาคิวเนี่ยนะคะเขารายงานว่าเขาเจออะมีบาพันธุ์ใหม่เป็นอะมีบาไฟจากเทือกเขาแคคเทสนะคะมันทนความร้อนท่านผู้ฟังทนความร้อนแบบทุบสถิติ70องศายังมีชีวิตอยู่ได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยเจอพวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเนี่ยสัตว์เซลล์เล็กๆเนี่ยมันอยู่ได้ถึง64องศาแต่เจ้าตัวนี้อยู่ได้ถึง67ค่ะประหลาดมากเลยนะคะไม่รู้ว่าเกิดมาจากอะไรอีกเรื่องนึงปิดท้าย ผู้ฟังจำได้ไหมคะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีหมอกควันไฟป่าคือตอนนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันลามมาจนถึงภาคใต้ของไทยใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเรามีฝนเนาะก็เหมือนชะล้างแต่ผู้ป่วยหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ตัวเลขทะลุไปแล้ว 170,000 รายน่าสงสารจริงๆนะคะและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรารวบรวมมารายงานให้ท่านผู้ฟังได้ทราบในช่วงมุมมองรอบโลกค่ะ
2: มุมมองรอบโลก
0: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
3: ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Double A Care เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยค่ะดูแลชีวิตทุกวันของคุณให้ปกติ Double A Care มีทั้งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่จะช่วยปกป้องฝุ่นและเชื้อโรคได้อย่างมั่นใจสวมใส่สบายไม่ระคายเคืองค่ะและยังมี Double A Care Pure and Premium เป็นกระดาษทิชชู่นะคะทิชชู่อันนี้เช็ดหน้าได้ค่ะมีความหนาถึง3 ชั้นเหนียวนุ่มไม่เป็นขุยผลิตจากเยื่อบริสุทธิ์100%และผ่านการทดสอบว่าอ่อนโยนต่อผิวค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือคุณผู้ฟังสั่งออนไลน์ตอนนี้ได้เลยค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ doubleadelivery.com ค่ะหรือเข้าไปที่ Shopee TikTok Lazada ก็มี Double A Official Mall ตรงนั้นมีโปรโมชั่นดีๆให้ทุกเดือนนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้ามีอัปเดตเรื่องของ AI นะกฎหมายคุมความปลอดภัยไม่ให้ AI มันฆ่าเผ่าพันธุ์มนุษย์และ AI ทำลายเด็กด้วยนะคะเริ่มมีคนกับแบบพลิกตัวเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันค่ะ
2: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
0: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7 วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2 สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN GLASSKIN

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: แบงค์กรงน้ำ
2: Glass Skin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glass Skin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glass Skin
3: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
4: ถามจริงมีใจป่ะ
5: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
4: ถามจริงมีใจป่ะ
6: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
4: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจและช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
7: เจ้าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ.ศ. อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
8: ่คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: ปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
1: มาคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการมุมมองนะคะท่านผู้ฟังคือเวลาเราพูดถึงรอบโลกในเบรกที่2ดิฉันก็ยังให้น้ำหนักที่ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีที่มันจะสะท้อนมายังสุขภาพและคุณภาพชีวิตสัปดาห์นี้นะคะบรรดาผู้บริหารใหญ่ๆเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่อง AI ในหลายมุมนะตั้งแต่ AI ทางการแพทย์ที่จะมีการอนุญาตให้แพทย์ใช้ฟรีโอ้อันนี้ก็เรื่องใหญ่มากรวมทั้ง AI ที่เป็นผลเสียต่อมนุษยชาติและ AI ที่มีผลกระทบกับเด็กหนักยิ่งกว่าโซเชียลมีเดียโอ้โหมันไม่พูดไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังรวมมาให้ฟังหมดแล้วค่ะในช่วงนี้มุมมองรอบโลกค่ะ
0: มุมมองรอบโลก
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
1: เปิดประเด็นด้วย Anthropic แล้วก็ Open Evidence ค่ะร่วมมือกันที่จะนำ AI ทางการแพทย์มาใช้แบบทั่วโลกเลยค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมคะที่จับมือกันแต่ประเด็นสำคัญคือไม่ได้ให้ประชาชนทั่วไปใช้แต่ให้คุณหมอใช้นี่สิคะขอรายละเอียดค่ะ
3: รอยเตอร์เขารายงานว่าสตาร์ทอัพ AI อย่าง Anthropic และแพลตฟอร์มความรู้ทางการแพทย์อย่าง Open Evidence นะคะประกาศความร่วมมือเพื่อนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาให้บริการฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้กับประเทศรายได้ต่ำและปานกลางราวๆ100ประเทศอย่างยูกันดาแองโกลาซูดานเฮติและมองโกเลียนะคะเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและข้อจำกัดในการเข้าถึงเอกสารวิชาการโครงการนี้จะใช้เทคโนโลยีประมวลผลของ Anthropic เป็นระบบหลังบ้านและปรับแก้ระบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแต่ละภูมิภาคเปิดให้แพทย์ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้แม้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงก็ใช้ได้นะคะผู้ก่อตั้ง Open Evidence เขาย้ำว่าการเข้าถึงความรู้ทางการแพทย์ไม่ควรขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าระบบ AI ที่ฝึกด้วยข้อมูลจากประเทศร่ำรวยอาจไม่ตรงกับบริบทในการรักษาตามท้องถิ่นก็ได้แต่อย่างไรก็ตามคุณหมอในอียิปต์มองว่านี่คือก้าวสำคัญสำหรับภูมิภาคที่ขาดแคลนทุนแม้กระทั่งสมัครรับวารสารวิชาการความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดขอโทษค่ะความร่วมมือนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการขยายตัวของ Anthropic สู่วิทยาศาสตร์ยาแม้ผู้บริหารบางส่วนจะเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาก็ตาม
1: การเปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยมันเป็นผลดีอยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับคนที่ขาดแคลนแต่ก็เป็นผลประโยชน์อีกด้านนึงนะคะเพราะว่า AI เนี่ยมันก็เหมือนเด็กนักเรียนนะพี่อุ๋ยเนาะตอนเนี้ยเอาตำราไปใส่ให้เขาแต่ตอนการประมวลผลนั่นคือการพัฒนาความฉลาดอย่างแท้จริงของเขาเนี่ยกำลังใช้ประชากรในประเทศกำลังพัฒนาช่วยประมวลผลนะว่าเอาข้อจริงมันเวิร์กหรือเปล่าใช่ไหมพี่อุ๋ยวินวิน
3: ไม่ต้องเอาคนไปฝึกอะไม่ต้องเอาคนไปทนร้อนอยู่ที่ยูกันดา
1: ค่ะก็ให้คุณหมอใช้กันไปก็จะว่าไปไม่ได้เลวร้ายนะท่าน

0: ตั้งแต่การฆ่าตัวตายไปจนกระทั่งถึงเป็นโรคจิตรวมถึงภาวะสมองล้าจากการพึ่งพา AI จนสูญเสียทักษะการคิดวิเคราะห์เขาเห็นว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้เองได้โดยปราศจากคนนอกเขาจึงไปเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันความปลอดภัย AI สำหรับเยาวชนเพื่อผลักดันให้บริษัท AI เพิ่มระบบยืนยันอายุที่เข้มงวดขึ้นพร้อมเสนอให้ Google เพิ่มปุ่มปิดฟีเจอร์ AI ในระบบค้นหาซึ่งแม้จะกระทบรายได้ระยะสั้นก็ตามแต่จะช่วยป้องกันคดีฟ้องร้องรุนแรงในอนาคตในขณะที่ Google แจ้งว่ามีระบบให้ผู้ปกครองควบคุมการใช้งานของบุตรหลานอยู่แล้วแล้วมองว่า AI นั้นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะส่วน OpenAI บอกว่ามีการสแกนพฤติกรรมและข้อมูลบัญชีเพื่อคัดกรองผู้ใช้อายุต่ำกว่าเกณฑ์อยู่แล้วค่ะอุค่ะ
1: สังเกตไหมคะ2-3 สัปดาห์เนี้ยมีการถกเถียงกันถึงแนวทางการควบคุมนะอันนี้คุณชื่ออะไรนะคะทอมซีเกิลคุณทอมซีเกิลเนี่ยเขาก็พูดในนามที่เขาอยู่ใน
0: ทอ
1: ส
0: ม
1: ถาบันความปลอดภัย
0: คุณ
1: AI
0: ทอ
1: เย
0: ม
1: าวชนถูกไหมแต่ในขณะที่ตัวผู้ประกอบการเองก็มองว่าโอ้โหถ้าคุณจะคุมเข้มขนาดนั้นนะฉันก็ไม่ต้องทำมาหากิน
0: ค
1: สิ
0: ่ะ
1: ฮะฉันก็ขอเลือกวิธีการอื่นๆและประจวบเหมาะค่ะในสัปดาห์เดียวกันท่านนายกอนุทินของเราก็ไปนิวยอร์กแล้วก็ไปคุยกับ Google Alphabet นะคะเพื่อที่จะพูดเรื่องของการลงทุนได้ข่าวว่า2 บริษัทเนี้ยกับบริษัทเดียวกันนี่แหละค่ะจะหอบเงินจำนวนมหาศาลนะมาสร้าง Data Center ที่ประเทศไทยพร้อมทั้งทำสิ่งอื่นๆที่จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องนี้สำหรับประเทศไทยด้วยนะคะพี่อุ๋ย
0: มีเยอะเลยค่ะ Data Center Google Cloud แล้วก็เปิดสถาบัน Open Data ในประเทศไทยด้วยค่ะอุ
1: ในวงเล็บที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเขารู้ว่ากำลังโจมตีเรื่องปล่อยพ่นความร้อนออกมานะคะอ่ะมาดูเรื่อง AI เป็นหุ่นยนต์สังหารบ้างดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็หูโยนกันไปโยนกันมาเรื่องนี้แบบเข้มมากเลยนะคะยังมีต่อเนื่องค่ะบลูมเบิร์กออกมารายงานนะคะว่าเลขาธิการสหประชาชาติออกมาเตือนค่ะว่าต้องเร่งออกกฎหมายในการควบคุม AI ก่อนที่มันจะกลายเป็นหุ่นยนต์สังหารอย่างแท้จริงขอรายละเอียดค่ะ
0: อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาตินะคะเรียกร้องให้นานาชาติเร่งวางกฎควบคุม AI เตือนถึงการถ่ายโอนอำนาจครั้งใหญ่จากรัฐบาลไปสู่บริษัทเทคโนโลยีเพียงไม่กี่แห่งหลังจากที่ AI พัฒนาเร็วจนมนุษย์ตามไม่ทันแล้วแสดงความกังวลว่าหุ่นยนต์สังหารและอาวุธอัตโนมัติต่างๆกำลังเปลี่ยนจากนิยายวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นจริงในสนามรบแล้วนะคะในขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอและคณะผู้เชี่ยวชาญ UN และผู้นำอีกหลายประเทศก็ร่วมแสดงความกังวลเรียกร้องให้มีการทดสอบความปลอดภัยภาคบังคับแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คัดค้านการชะลอพัฒนา AI แล้วย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาตำแหน่งผู้นำเหนือจีนต่อไปใครชนะ AI คนนั้นชนะค่ะอุค่ะ
1: โอ้โหคือโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนเดียวที่ค้านตลอดเวลานะท่านผู้ฟังแหมดิฉันว่างานนี้แปลกมากนะเพราะว่าทั้งพระสันตะปาปาทั้งกษัตริย์ชาร์ลส์ของอังกฤษนะคะแล้วก็บิดาไม่ใช่บิดาดิคะผู้ที่นักวิทยาศาสตร์ที่ได้โนเบลที่ทำเรื่อง AI
0: ใช่
1: แล้วก็
0: ถ
1: ผ
0: ู
1: ู้
0: กค
1: บ
0: ่ะ
1: ริหารระดับสูงของบริษัท AI ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเกือบทุกคนด่าหน้ากันออกมาบอกว่ามันต้องคุมเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติแต่ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าให้คุมกันเองค่ะไม่ต้องออกกฎหมายค่ะคุณอ่ะมาดูเรื่องโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยไม่ได้มีกฎหมายคุมตัวโซเชียลแต่คุมมันทั้งเครื่องมือถือเลยไม่ให้เอาเข้าโรงเรียนเลยค่ะคุณนี่คือข่าวที่รอยเตอร์สรายงานนะคะว่าเม็กซิโกกำลังเตรียมทำอย่างนั้นและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3 พฤศจิกายนขอรายละเอียดค่ะ
0: รัฐบาลเม็กซิโกประกาศจำกัดการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่3พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลาเข้าเรียนจนถึงเลิกเรียนหวังส่งเสริมสุขภาพจิตสมาธิและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนะคะในขณะที่ระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยนั้นจะได้รับอนุญาตให้กำหนดเกณฑ์การใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมด้วยตัวเองมาตรการนี้จะทำขึ้นหลังผ่านการประชาพิจารณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากครูมากกว่า 81% ส่งผลให้เม็กซิโกกลายเป็นอีก1ประเทศล่าสุดที่เดินหน้าจัดระเบียบปลอดโทรศัพท์มือถือในห้องเรียนลดปัญหาเด็กติดหน้าจอและโซเชียลมีเดียอย่างจริงจังค่ะคุณคะ
1: ถือว่าเข้มมากนะพี่ไม่ได้ห้ามเรื่องโซเชียลมีเดียนะ ห้ามมือถือเข้าไปเลยค่ะเป็นเขตปลอด

0: ากมือถือเลยทั้งโรงเรียนเออเอาสิ
1: ห้ามเอาอุปกรณ์ไปใช้
0: ใช่ใช่แหมฟังข่าวแล้วก็นึกถึงประเทศไทยเนาะยังไม่มีใครไม่มีกระทรวงศึกษาขยับนะเรายังส่งเสริมให้เด็กต้องใช้แท็บเล็ตต้องใช้มือถืออยู่เลยอ่ะคุณผู้ฟังพอจะเห็นไหมคะว่าเวลาเราฟังข่าวต่างประเทศเนี่ยมันจะได้มุมมองอะค่ะได้มุมมองได้เห็นว่าเออโลกมันเปลี่ยนนะแล้วก็เมืองไทยเราเนี่ยผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบผู้ที่มีอำนาจเนี่ยท่านฟังข่าวต่างประเทศเยอะพอหรือเปล่าท่านตามทันไหมท่านมีความเห็นอย่างไรเราก็เป็นสื่อมวลชนก็ทำหน้าที่พูดให้ฟังกันละกันนะคะคุณผู้ฟังคะคำว่า AI เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น SI นะเพราะ AI เนี่ยมันเป็นปัญญาประดิษฐ์แต่ถ้า SI เนี่ยเป็นปัญญาเหนือมนุษย์ค่ะเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์นี่คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาพูดเอาไว้นะคะแต่ปรากฏว่าคนที่เห็นด้วยกับไอเดียเขาเนี่ยก็มีแค่กระทรวงการต่างประเทศกับคนในรัฐบาลค่ะนอกนั้นไม่มีใครเอาด้วยเลยใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
1: ใช่ค่ะคนที่ไม่เอาด้วยก็เยอะนะคะอุบริษัทผลิต AI ก็ไม่เอาด้วยนักพัฒนาเทคโนโลยีก็ไม่เอาด้วยค่ะ
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ำหรับต่างชาตินั้นแคนาดานั้นออกมาเหน็บเลยค่ะนะแล้วก็บรรดาพวกบริษัทใน Open AI เองก็จะอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Open SI มั้งคะ
0: ค่ะเอาล่ะดิฉันมีเวลาน้อยขออนุญาตกระโดดไปเรื่องอื่นนะคะคุณผู้ฟังคะรู้จักแพลตฟอร์ม Pornhub ไหมคะที่เปิดเข้าไปแล้วมีหนัง X หนัง R เต็มไปหมดเลยอะค่ะในประเทศอังกฤษเกิดการสอบสวน Pornhub ขึ้นมานะคะว่าอีระบบมันมีการยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพจริงไหมแล้วเด็กๆเนี่ยเข้าไปดูไม่ได้จริงหรือไม่ BBC รายงานค่ะ
1: เขาบอกว่า Ofcom นะคะหน่วยงานกำกับดูแลสื่อของสหราชอาณาจักรเปิดการสอบสวนบริษัท ILO ผู้ให้บริการเว็บไซต์ Pornhub เพื่อตรวจสอบว่าปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยออนไลน์หรือ OSA ในการป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18เข้าถึงเนื้อหาลามกอนาจารได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่หลังจาก Ofcom กังวลว่าระบบใหม่ที่ ILO หันไปพึ่งพาการยืนยันอายุผ่านผู้ใช้ระบบของ iOS ของ Apple นั้นอาจไม่ได้ผ่านการทดสอบอย่างเพียงพอก่อนนำมาใช้ส่วน ILO ยืนยันค่ะว่าพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วก็บอกว่าระบบของ Apple มีประสิทธิภาพแข็งแกร่งกว่าวิธีอื่นแล้วก็เตือนว่ามาตรการที่เข้มงวดเกินไปอาจจะยิ่งผลักดันให้เด็กหลบไปใช้ VPN หรือว่าเข้าเว็บไซต์เถื่อนที่เสี่ยงเจอมือดีเผยแพร่ภาพอนาจารเด็กทั้งนี้การสอบสวนพุ่งเป้าไปที่ความรอบคอบของ ILO เท่านั้นไม่แตะต้อง Apple นะคะซึ่งหากพบว่ามีความผิดจริง ILO อาจต้องเผชิญโทษปรับสูงถึง18ล้านปอนด์หรือ 10% ของรายได้จากทั่วโลกค่ะอุ
0: สำหรับประเทศไทยเนี่ยชื่อ Pornhub เนี่ยก็เคยโด่งดังเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีก่อนนะคะคือปิดกั้นไม่ให้มีเข้าไปดูไม่ได้เลยแต่วันนี้ถ้าเข้าไปคาดว่าดูได้ค่ะพี่อุ๋ยคาดว่าด
1: ด
0: ูู
1: ได
0: ได
1: ้
0: ้
1: ตลอด
0: ม
1: ด
0: ั
1: ู
0: น
1: ได้
0: เป็
1: ต
0: น
1: ลอด
0: ดิฉันก็เข้าไปส่องดูเป็นระยะนะว่ามันเข้าได้จริงไหมบางช่วงก็เข้าได้บางช่วงก็เข้าไม่ได้พี่อุ๋ย
1: โอ้เหรออ
0: ลักกระปิดลักกระเปิดพอให้ตื่นเต้นประมาณนั้นนะคะคุณฟังคะสัปดาห์ไม่สัปดาห์เบรกแรกดิฉันรายงานเรื่องของการหาพลังงานมาสร้างกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะในวันนี้เนี่ยก็มีรายงานเรื่องของเวียดนามค่ะว่าเขามีข่าวออกมาว่าเขาอาจจะเสี่ยงกับการขาดแคลนไฟฟ้านะเพราะว่าเวียดนามเองก็มีการพัฒนาทั้งเรื่อง AI ทั้งเรื่องของระบบขนส่งที่ใช้ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไฟฟ้าในประเทศอาจจะไม่เพียงพอค่ะอีกเรื่องนึงนะคะขอกระโดดไปในประเด็นสังคมดีกว่าดูเวลาแล้วค่อนข้างเหลือน้อยออสเตรเลียค่ะเป็นประเทศที่ประชากรเขากำลังเผชิญกับภาวะโดดเดี่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและนอกจากนั้นยังซ้ำเติมกับวิกฤตสุขภาพจิตที่มีอยู่และมีรายงานนะคะว่าเกิดการฆ่าตัวตายในกลุ่มอดีตนายทหารเยอะมากขอรายละเอียดค่ะ
1: นักข่าวซินหัวเขาเปิดเผยผลวิเคราะห์ใช้เวลาย้อนหลังไป23ปีจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์พบว่าชาวออสเตรเลียเผชิญสภาวะโดดเดี่ยวทางสังคมเรื้อรังพุ่งสูงขึ้นเกือบ2เท่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นผู้สูงวัยและกลุ่มคนเปราะบางที่อาศัยคนเดียวซึ่งต้องเผชิญความเหงาและความโดดเดี่ยวรุนแรงที่สุด วิกฤตทางใจนี้สะท้อนผ่านรายงานสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียที่ระบุว่ากลุ่มอดีตทหารมีสถิติฆ่าตัวตายสูงกว่าคนทั่วไปอย่างน่ากังวลโดยอดีตทหารชายมีอัตราฆ่าตัวตายสูงกว่าประชากรชายทั่วไป24%ส่วนอดีตทหารหญิงสูงกว่าประชากรหญิงทั่วไปถึง92%เนื่องจากอดีตทหาร1 ใน 3เผชิญปัญหาสุขภาพจิตขั้นรุนแรงรายงานเสนอให้รัฐตั้งหน่วยงานใหม่คอยดูแลช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตพลเรือนด้วยค่ะอูค่ะ
0: เป็นข่าวที่เศร้ามากเลยนะที่อดีตทหารพออายุมากขึ้นแล้วกลายเป็นมีปัญหาสุขภาพจิตขั้นรุนแรง1 ใน 3 30%กว่าเลยนะโอ้โหหรือว่าการที่เขาไปออกรบแล้วเขาเจอเรื่องอะไรอะไรแล้วกลับมาไม่ได้ดูแลสุขภาพจิตพอแก่ตัวลงก็เลยเป็นปัญหาเออมันคล้ายๆที่เราเห็นในหนังเนาะพี่อุ๋ยเนาะหนังฮอลลีวูดเนี่ยชอบพูดถึงอดีตทหารที่มีปัญหาสุขภาพจิตยังมีลักษณะ PTSD อ่ะคือแบบยังเห็นภาพสงครามที่เพื่อนถูกฆ่าตายอยู่เลยอ่ะพี่อุ๋ยจำได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะจำได้ภาพแบบนั้น
0: เนาะ
1: ไม่ลืม
0: หนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็สร้างมาจากเรื่องจริงล่ะค่ะก็เป็นประเด็นสังคมให้ได้เห็นกันนะคะว่าทุกประเทศมีปัญหาสังคมทั้งสิ้นคราวนี้มาดูวิธีการของประเทศสิงคโปร์อีกแล้วครับท่านจะมีข่าวรายงานว่ามีวิธีการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ด้วยการปรับนะคะล่าสุดสิงคโปร์คุมเข้มใครก็ตามที่โดยสารรถเมล์และเปิดมือถือเสียงดังหรือยื่นเท้าไปวางไว้บนเบาะเนี่ยนะคะจะโดนค่าปรับ13,000 บาทขอรายละเอียดค่ะ
1: สำนักงานขนส่งทางบกสิงคโปร์หรือ LTA เขาเริ่มบังคับใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรมผู้โดยสารบนรถเมล์และสถานีขนส่งตั้งแต่23 กันยายนเป็นต้นมานะคะยกระดับมาตรฐานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของรถไฟฟ้า MRT โดยเปิดโทรศัพท์เสียงดังวางเท้าบนเบาะทิ้งขยะกินดื่มบนรถมีโทษปรับสูงถึง 13,000 บาทส่วนความผิดร้ายแรงเช่นกีดขวางก่ออันตรายหรือทำสถานที่สกปรกเปื้อนมีโทษปรับสูงถึง 130,000 บาทการบังคับใช้กฎหมายจะให้สิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีและพนักงานตรวจตั๋วเป็นผู้ออกใบแจ้งกระทำผิดทางปกครองส่งให้ LTA สอบสวนต่อส่วนคนขับรถไม่มีอำนาจออกใบแจ้งนะคะเพื่อให้โฟกัสกับการขับขี่ที่ปลอดภัยแต่มีอำนาจตักเตือนและเชิญลงจากรถได้หรือว่าแจ้งตำรวจหากผู้โดยสารไม่ร่วมมือมาตรการนี้สิงคโปร์เริ่มรณรงค์มาตั้งแต่ช่วงปี2024ถึง2025ก่อนที่รัฐสภาจะผ่านกฎหมายและประกาศใช้ข้อบังคับในปี2026นี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ LTA บอกว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและใช้ดุลพินิจผ่อนผันโดยเฉพาะกับผู้โดยสารที่มีภาวะทางร่างกายและสุขภาพจิตค่ะอุค่ะ
0: แม้สิงคโปร์ก็จะมีมาตรการที่จะช่วยคุมให้คนในประเทศของเขาเนี่ยมีระเบียบวินัยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะแต่ก็ชอบมีคนถามนะคะว่ากฎเยอะมากเลยเอาเข้าจริงคนสิงคโปร์จำกฎได้ทุกข้อหรือเปล่าเอะอะก็โดนปรับเอะอะก็โดนปรับก็เป็นการแซวกันเล่นๆนะคะคุณผู้ฟังคะมีหนึ่งข่าวต้องขอพูดวันนี้นิวยอร์กโพสต์รายงานว่านักวิจัยจากสเปนเขาพูดว่าถ้าทานซอสมะเขือเทศเข้มข้นวันละ2 ช้อนโต๊ะติดต่อกัน3 วันเนี่ยจะเป็นผลดีกับสมองจริงเหรอคะพี่อุ๋ย
1: ติดต่อกัน3 เดือนค่ะนะคะซ
0: ึ่
1: งตรงน
0: ี้
1: เนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำและเสริมสร้างสมาธิเพราะว่ามันช่วยเสริมสารไลโคปินค่ะสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทและเพิ่มการเชื่อมต่อเครือข่ายสมองทำให้การรับรู้และความจำเชิงเชื่อมโยงดีขึ้นกับอุคะแต่นักวิจัยบอกว่ามะเขือเทศมีวิตามินและสารอาหารอีกเยอะเลยมันก็เลยต้องศึกษาวิจัยกลุ่มอย่างอื่นให้เพื่อยืนยันผลระยะยาวต่อไปด้วยค่ะอุ
0: อ๋อสรุปก็คือยังไม่ต้องไปรีบทานนะคะท่านผู้ฟังคือมันมีแนวโน้มว่าอาจจะดีแต่เขาก็ยังไม่ยืนยันใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
1: ไม่ยืนยันค่ะ
0: อ๋อค่ะเอาล่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงมุมมองรอบโลกค่ะ
2: มุมมองรอบโลก
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ AA Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
0: ปิดท้ายเบรกวันนี้นะคะดิฉันต้องขอนำกิจกรรมดีๆของ AA มาเล่าให้ฟังค่ะเป็นการเสริมเกราะป้องกันด่านหน้าของ AA ด้วยการสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะ พื่อดูแลผู้ป่วยทุกวันนะคะบุคลากรทางการแพทย์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงแล้วก็สัมผัสกับเชื้อโรคอยู่เสมอโดยเฉพาะในฤดูฝนแบบนี้ก็ง่ายกับการที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่จะส่งผลไปทั้งผู้ป่วยและคุณหมอค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พื้นฐานอย่างหน้ากากอนามัยเป็นส่วนสำคัญค่ะที่จะเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการดูแลผู้ป่วยด้วยความห่วงใยทาง WA ค่ะได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์คือ WA Care จำนวนถึง 1,600 กล่องเลยค่ะให้กับโรงพยาบาลบุรีรัมย์และงานนี้นะคะคุณชาญวิทย์จารุสมบัติกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท WA 1991จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนค่ะและผู้ที่มารับมอบคือคุณอัชราสิรินานันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นผู้แทนในการรับมอบทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและรวมทั้งผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลซึ่งบางทีก็เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะการสนับสนุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ WA ส่งใจส่งต่อความห่วงใยเพื่อสังคมค่ะที่มุ่งดูแลสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นไปตามนโยบายของ WA นะคะภายใต้ปรัชญา Better People Better World ค่ะที่จะดูแลผู้คนสังคมสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นเรื่องในประเทศไทยค่ะ
2: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อประกาศวิริยานนท์ในมุมมอง
4: Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glass Skin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glass Skin

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วย Glass Skin Luminous Serum ที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin glasskin
2: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
3: โหพี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
2: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
3: บุหรี
4: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
5: เจ้าซัพเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
6: ่พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของ4สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
7: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
8: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
9: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทย

หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN GLASSKIN

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: Glass Skin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glass Skin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีแป๊บทายสูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glass Skin
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
8: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
9: นี่คือชั่วโมงที่2ของรายการมุมมองนะคะท่านผู้ฟังขาเราต้องเริ่มด้วยข่าวที่ร้อนแรงที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ก็ว่าด้วยเรื่องของน้ำท่วมคือไม่ได้ท่วมแค่กรุงเทพมหานครท่วมหลายจังหวัดมากแต่ที่สำคัญคือฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตามันมีทั้งเรื่องให้เราได้เรียนรู้มีทั้งเรื่องที่เราช็อกนะคะแล้วก็มีข่าวเศร้ามากมายเรามาคุยกันค่ะในช่วงนี้มุมมองรอบเราค่ะ
8: มุมมองรอบเรา
9: ขอขอบคุณบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำพี่อุ๋ยขาเป็นสัปดาห์ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มากอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะคือน้ำท่วมแบบเร็วแรงและเตือนไม่ทันเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีใครคาดคิดเลยนะว่าเราจะเห็นน้ำท่วมสุขุมวิทเอกมัยเพชรถนนเพชรบุรีอย่างเงี้ยค่ะจนผู้ว่าชัดชาติต้องประกาศให้ทั้ง50เขตเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติขออภัยเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยมันมีนัยยะของการประกาศเต็มไปหมดเลยนะคะพี่อุ๋ยคะของบ้านเราแล้วเผื่อจะไปเบิกเงินได้ไหมอ่ะพี่อุ๋ย
10: ทำไว้ก่อนเถอะอันนี้พี่บอก ไม่ต้องรออันนี้ทำไว้ก่อน เขาประกาศเมื่อไหร่เราได
9: ้นะท่านผู้ฟังเพราะเขาประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยใช่ไหม
10: ใช่
9: เราต้องถ่ายภาพความเสียหายเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังเผื่อว่าจะชดใช้ค่าเสียหายโดยภาครัฐได้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกเกือบทั้งประเทศไทยถ้าดูแผนที่เนี่ยจะมีที่แบบไม่โดนเนี่ยคือชายแดนทางตอนเหนือคือแบบที่ติดกับเมียนมาติดกับลาวนิดๆหน่อยๆบางที่กับชายแดนทางภาคใต้อันนั้นน่ะไม่มีฝนนะคะหรือตอนนี้มีแล้วก็ไม่รู้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ที่น้ำท่วมเนี่ยคือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันตกของไทยที่พัดไปในวันนี้ทีนี้ท่านผู้ฟังขามันมีประเด็นให้ได้เรียนรู้เยอะมากคือถ้าดิฉันจะรายงานว่าท่วมที่ไหนยังไงเนี่ยมันคงไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์เนาะทุกอย่างมันก็ถูกรายงานไปหมดละอู้เลยจับประเด็นว่าวันนี้เราจะคุยกันสองสามเรื่องว่าด้วยคำสองคำที่จี้หัวใจมากเลยค่ะคือคำว่ามหาอุทกภัยกับคำว่าเอาอยู่พี่อุ๋ย
10: เป็นคำเก่าๆคุ้นๆไหม
9: เป็นคำพลาดพี่ เป็นคำพลาดของสองฝั่งเลยฝั่งหนึ่งคือพลาดด้วยคำว่ามหาอุทกภัยอีกฝั่งหนึ่งก็คือพลาดด้วยคำว่าเอาอยู่นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่ต้องมาถกกันนะคะว่าในเรื่องของเซลล์บอสแคสทำไมมันมาช้านะแล้วก็น้ำท่วมอย่างนี้เนี่ยมันจะซ้ำรอยปี54ไหมมันเท่ากันไหมและเมฆที่เกิดขึ้นทำไมมันหมุนวนอยู่แถวกทม.มันเกิดอะไรขึ้นมันแปลกประหลาดหรือเปล่าและชาวบ้านที่อยุธยาค่ะเขาถามมาได้น่าสงสัยจริงๆว่าเอ้าก็ส.ส.บอกมาว่าเอลนินโญอ่ะมันจะต้องแห้งแล้งอ่ะแล้วทำไมฝนมันตกจนน้ำท่วมบ้านขนาดนี้แถมตอนเตือนเนี่ยก็เตือนตอนตีหนึ่งตีสองมีเวลาเก็บของชั่วโมงเดียวใครมันจะไปทันนี่คือคำถามที่ชาวบ้านพูดกันตลอดอาทิตย์นี้เลยค่ะพี่อุ๋ย
10: มันก็จริงอะนะชาวบ้านบอกไหนเอลนินโญจะแล้งไหนแล้วทำไมกลายเป็นฝนตกหนักท่วมบ้านอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วเตือนระยะเวลาสั้นมากเตือนขณะที่ฝนเริ่มโปรย
9: เราขยี้เอาเราขยี้เรื่องเล็กๆก่อนแล้วกันเนาะไอ้เรื่องแบบว่าทําไมถึงเตือนช้าอย่างเงี้ยนะคะคือดิฉันเองก็รู้สึกตกใจมากนะคะว่าฝนตกน้ําท่วมรถติดเต็มบ้านเต็มเมืองเพิ่งจะมีสัญญาณติ้งเซลล์บอสแคสเตือนว่าคุณอยู่ในพื้นที่อันตรายให้เฝ้าระวังมันช้ามากพี่อุ๋ยมันไม่ทันกินนะคะใช้คํานี้ดีกว่านะบรรดาสื่อมวลชนก็พยายามช่วยนะคะก็เลยมีการรายงานขั้นตอนการทำงานสรุปคำเดียวเลยค่ะนี่คือระบบราชการที่ต้องมีขั้นตอนอุตุเนี่ยประเมินออกมาแล้วต้องส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปอพอนู่นนี่นั่นประมาณ3-4หน่วยอะพี่แล้วพอส่งไปเนี่ยต้องแจ้งเป็นหนังสือนะแต่ละคนก็ต้องอ่านแล้วกว่าจะตอบกลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยใช้เวลานานมากแล้วมันไม่ทันการค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: เรื่องอันนี้เราพูดกันมาบ่อยมากเลยนะเราพูดกันเหมือนเป็นภาษารวมๆอะค่ะว่ามันไม่มีการบูรณาการ
9: อันเนี้ยใช่เลยแต่เจ็บกว่านั้นคือนอกจากไม่บูรณาการแล้วนี่ยังมีความอุ้ยอ้ายของระบบราชการในการสื่อสารมันเลยทำให้มันไม่ทันการพี่อุ๋ย
10: ใช่ก็อ้วนอะ
9: โอ้โหงานนี้ชัดมากเลยนะแล้วอันนี้ในฐานะรายการมุมมองเราก็คุยในเชิงกึ่งๆวิเคราะห์นะคะท่านผู้ฟังคือการเตือนภัยในเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่าเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั่วโลกเขาบอกเลยนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วรุนแรงและคาดการไม่ได้ทั่วโลกต้องปรับปรุงเรื่องของระบบการเตือนภัยระบบการกู้ภัยแล้วถ้าระบบราชการยังอ้วนอยู่อย่างนี้เนี่ยราชการจะทำอะไรเป็นการเตือนประชาชนไม่ได้เลยนะพี่อุ๋ยเพราะมันจะไม่ทันการเลยค่ะ
10: คือตรงนี้เนี่ยถึงเวลาที่ต้องแก้หรือยัง
9: ยิ่งกว่าถึงไงคะ ยิ่งกว่าถึงไงนะคะโอ้โหวันนี้ก็เลยต้องขอขยี้สองสามประเด็นนี้ละค่ะเอาละนะงั้นคำถามต่อไปว่าน้ำที่ท่วมหนักมากเนี่ยมันมากกว่าปี54หรือเปล่าหลายคนเริ่มพูดนะคะว่าโอ้โหมันหนักหนาสาหัสนะแบบนี้มันใช่หรอก็ดิฉันเลยไปค้นดูนะคะว่าเอ๊ะใครหนอจะมายืนยันว่ามันเป็นมหาอุทกภัยที่แบบซ้ำรอยปี54หรือไม่ก็ไปเจอนักวิชาการด้านน้ำนี่แหละค่ะผู้เชี่ยวชาญ2คนคือฟังชื่อแล้วเนี่ยน่าจะพอเชื่อได้คนที่1รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์อันนี้เชื่อได้ไหมคะ
10: อ๋อ 100%
9: นะเพราะอาจารย์จับเรื่องนี้เลยเรื่องโลกร้อนเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและคนที่สองคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ค่ะเชื่อได้ไหมคะ
10: คนนี้ให้150
9: สองท่านนี้ซึ่งน่าจะเป็นคนที่เราเชื่อได้เนี่ยนะคะออกมายืนยันค่ะว่าปีนี้ไม่ได้ซ้ำรอยปี54คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นมหาอุทกภัยค่ะมาฟังนะคะว่าแต่ละคนเขาให้เหตุผลว่าอะไรนะคะคือเริ่มจากอาจารย์เสรีเนี่ยแกบอกเลยว่าปริมาณน้ำเหนือเนี่ยของปี54เนี่ยโหมันไหลลงมาแบบเยอะมากเลยนะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยมันน้อยกว่ากันแบบโหหลายเท่าตัวค่ะเพราะฉะนั้นความรุนแรงเนี่ยมันไม่เท่าปี54หรอกเพียงแต่ว่าในช่วงวันที่25-26เนี่ยมันจะมีภาวะที่ฝนมันตกซ้ำโดยเฉพาะแถวกรุงเทพเนี่ยนะคะมันเลยเป็นฝนที่ตกหนักและปริมาณน้ำฝนมันก็เลยเยอะมากน้ำก็เลยท่วมขังแต่อย่างไรก็ตามมันต่างกันกับปี54ซึ่งอันนั้นเนี่ยพายุมันเข้าหลายลูกค่ะ มันไม่ได้เข้าลูกเดียวตอนนี้มันเข้าแค่ลูกเดียวแต่มาแล้วแรงเลยตอนนั้นหลายลูกแล้วสะสมรอบนี้มันเป็นน้ำที่ลงจากฟ้าลงมาที่กทม.กับภาคกลางแต่ว่าปี54มันคือจากทางเหนือนะฮะเขื่อนเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มไล่ลงมาเลยอันนี้คือที่อาจารย์เสรีพูดนะคะแต่แกก็อดไม่ได้นะแกบอกว่าก็ขอติงหน่อยนะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยยังขาดการประเมินความเสี่ยงและขาดการแจ้งเตือนภัยที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมส่วนทางด้านอาจารย์ธรนะคะดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ก็บอกว่าการเกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยปี54เนาะมันลากยาวจากเหนือลงมากทม.นะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่ามันมีสถิติ3ปัจจัยที่จะพิจารณาคือ1สภาพอากาศตอนนี้มันเป็นเอลนีโญ2ยังไม่มีพายุพัดเข้าไทยโดยตรงเลยแม้แต่ลูกเดียวและ3พื้นที่น้ำท่วมสะสมเดือนสิงหาเนี่ยมีไม่ถึง400,000ไร่น้อยกว่าปี54ซึ่งมี 5.7 ล้านไร่คือมันน้อยกว่ากันเป็น10เท่าเลยค่ะแต่ก็หัวใจสำคัญก็คือไอ้เจ้าเรนบอมแล้วอาจารย์ธรยังพูดด้วยนะคะว่าฝนที่มันตกหนักเฉพาะจุดเนี่ยมันคือผลจากภาวะโลกร้อนค่ะที่ทำให้น้ำทะเลเนี่ยระเหยเป็นไอสะสมไปในอากาศสูงขึ้นก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเพราะฝนมันลงมาเยอะใช่ไหมคะแล้วน้ำก็รอระบายในพื้นที่แอ่งกระทะฉะนั้นข้อแนะนำค่ะประชาชนเนี่ยควรจะเข้าไปดูเรดาร์ฝนแสดงว่าเราต้องฝึกไปอ่านค่าเรดาร์ฝนกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเพื่อให้เราเนี่ยคาดการล่วงหน้าได้2-3ชั่วโมงแล้วก็ควรจะเช็คแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศค่ะเพื่อที่จะรับมือตัวเองรวมทั้งทางกทม.เองเนี่ยเขาก็มีแอปที่เป็นเรียลไทม์เลยนะให้เราได้ดูจะได้ประเมินได้ว่าโอ้ซอยหน้าบ้านชั้นตกลงน้ำมันมาถึงไหนคะพี่อุ๋ยคะ
10: ที่อู๋พูดมาเนี่ยพี่อุ๋ยดูอาศัยข้อมูลอันนี้หมดเลยนะฮะเป็นภาพเรดาร์แล้วก็ภาพแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศรวมทั้งข้อมูลของกทมเรดาร์ของกทมเนี่ยพี่ว่าแม่นเพราะว่ามันมีตั้งหลายเรดาร์3เรดาร์หมุนมาแล้วเจอหมดเลยนะคะอันนี้ก็อ่านได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าตรงไหนสีเขียวสีเหลืองสีแดงนี่แหละฝนมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
9: ค่ะอ่ะพูดเรื่องข้อมูลหลายๆ
10: เพราะว่าถ้าอ่านมากกว่านี้จะยาว
9: ค่ะก็มีอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นประเด็นใหญ่เราพูดถึงละกันแต่เดี๋ยวดิฉันจะยกไปถกกันจริงๆเนี่ยในเบรกสุดท้ายช่วงมุมหิวใจก็ว่าด้วยเรื่องของดราม่า ดราม่าว่าด้วยเรื่องของหน่วยงานคืออุตุนิยมวิทยากับเพจนะเพจชาวบ้านธรรมดาเพจหนึ่งนี่แหละแต่ออกมารายงานข่าวแล้วคนก็ดูเหมือนว่าไปเชื่อเพจมากกว่าเชื่อกรมอุตุเพราะว่าเพจเนี่ยใช้ภาษาที่แบบว่าจะต้องเกิดอะไรนะมหาอุทกภัยถูกไหมพี่คือฝนจะเยอะมากเป็นมหาอุทกภัย
10: ค่ะ
9: มันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณต้นสัปดาห์แล้วอะเสร็จอุตุก็ออกมาเลยถ้าจำไม่ผิดนะ
10: รอง
9: อธิบดีกรมอุตุออกมาโต้เลยบอกว่ามันไม่ใช่มหาอุทกภัยเขาก็เตือนซึ่งอุตุไม่ได้เตือนผิดเลยนะพี่อุ๋ยแต่ภาษาที่อุตุนิยมวิทยาใช้เนี่ยมันทำให้เราไม่ได้รู้สึกถึงความเร่งด่วนค่ะเช่นบอกว่ามีฝนตกมากให้ระวังระดับไหนส่วนเพจก็เตือนแบบเตือนเวอร์เกินไปอ่ะมหาอุทกภัยเนี่ยนักวิชาการก็พูดกันหมดแล้วล่ะค่ะว่ามันไม่ใช่มันไม่ถึงขั้นนั้นคือเขาใช้คำว่าฝนพันปีเลยคาดการว่าจะมีฝนสะสมสูง300-500มิลลิเมตรสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ประชาชนลุกขึ้นมาที่จะดูแลตัวเองนะคะส่วนอุตุนิยมวิทยาเองก็จะต้องปรับปรุงวิธีการสื่อสารแล้วไหมภาษาที่ใช้มันวิชาการจนไม่มีใครรู้เลยว่าเออเจนแค่ไหนอะค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: อืมใช่ค่ะแต่บางทีเนี่ยเราคือภาครัฐทางของกรมที่ออกมาชี้แจงออกมารายงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาษาพูดที่เข้าใจง่ายเหมือนอย่างที่อู๋พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าเออฝนมันจะตกหนักแบบไหนต้องเตรียมตัวระดับไหนเนี่ยไม่ได้พูดเป็นว่าฝนตกมากหนักตกหนักมากถึงมากที่สุดในผ่านในพื้นที่กรุงเทพบางอย่างนี้แค่นี
9: ้และอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะต้องปรับปรุงระบบการเตือนการทำงานกรมอุตุขั้นรุนแรงเลยนะคืออันนี้จะว่ากรมอุตุก็ไม่ถูกนะคะท่านผู้ฟังดิฉันจำได้ว่าในข่าวต่างประเทศเนี่ยช่วงปลายปีที่แล้วเขาก็พยากรณ์ว่าเรื่องของฝนที่มันตกรุนแรงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกแล้วมันก็จะเป็นภัยพิบัติเป็นอุทกภัยแบบนี้แหละค่ะ ทุกประเทศต้องปรับปรุงระบบการรายงานการเตือนภัยทางอากาศการรายงานการพยากรณ์ทางอากาศให้เป็นลักษณะของการเจาะจงแบบเฉพาะพื้นที่ได้มากขึ้นไม่ได้รายงานเป็นภาพรวมอำเภอนี้ฮะต่อให้ตำบลนี้คนก็ไม่อยากได้คนอยากรู้ว่าหน้าบ้านฉันมันจะเป็นอย่างไรพี่อุ๋ย
10: อยากรู้ว่าต้องเอารถไปไว้ไหนก่อน
9: ถูก
10: ไหมหน้าบ้านฉันจะเป็นยังไงมันน้ำจะท่วมเข้ามาในบ้านหรือเปล่าอะไรอย
9: ่
10: าง
9: นี้แล้วเส้นทางจากบ้านฉันไปจนจุดที่ฉันจะไปฝากรถเนี่ยมันยังขับได้ไหมมันจะเป็นอารมณ์ที่จะต้องพ่วงภาพถ่ายทางอากาศของจิสดามาผสมกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุและข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆมาบูรณาการร่วมกันและประกาศออกมาให้ประชาชนค่ะพี่อุ๋ย
10: ถ้าสมมติว่าอันนี้พี่ลองคิดเล่นๆนะถ้ามันเป็นเอกสารของกรมอุตุเนี่ยก็ยังคงโฆษกของกรมอุตุต้องออกมาพูดไหมอุ๊ออกมาพูดเลยอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: อันนี้ก็คือการปรับปรุงระบบการสื่อสารซึ่งตรงเนี้ยค่ะดิฉันคิดว่ามีประเด็นที่เราจะถกกันอีกเยอะเลยเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเราจะไปคุยเรื่องนี้ต่อนะคะดิฉันกลับมาเรื่องของฝนตกหนักจนน้ำท่วมหนักรอบนี้มีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือพอไปดูในเรดาร์เนี่ยจะเห็นว่าลักษณะฝนที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครมันหมุนวนเป็นวงกลมคือปกติพายุหรือเมฆทั้งหลายแหล่ที่มันมาเนี่ยมันจะหมุนแล้วมันก็จะสลายหายไปถูกไหมคะมันจะไม่วนซ้ำไปซ้ำมาซึ่งงานนี้ค่ะนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านสิ่งแวดล้อมคืออาจารย์สสินเฉลิมลาภนะคะออกมาบอกเลยค่ะว่าผมไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเอ้าผิดปกติอีกแล้วอาจารย์พูดถึงปรากฏการณ์กลุ่มฝนและกระแสลมที่หมุนวนผิดปกติแล้วก็แช่อยู่เป็นเวลานานจนเดาทางได้ยากนะคะว่ามันจะเอายังไงเป็นเหตุให้พยากรณ์แล้วเตือนภัยได้ยากเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังคืออาจารย์สสินเนี่ยระบุว่าไม่เคยเห็นลักษณะนี้มาก่อนเลยค่ะโดยอาจารย์วิเคราะห์จากภาพเรดาร์แล้วก็ข้อมูลจากแอปพลิเคชันพยากรณ์อากาศอย่างเช่นพวกวินดี้ค่ะพบว่ากลุ่มฝนตกเนี่ยแช่ต่อเนื่องหมุนวนขนาดใหญ่ดึงความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลรอบๆเนี่ยเข้ามานะคะโยนลงมาบนฟ้าแบบไม่พักกันเลยนะคะคุณยาวไป 6-7 ชั่วโมงตกต่อเนื่องกันเป็นคืนเป็นวันแบบนี้มันแปลกมากนะพี่อุ๋ยคะ
10: เออแปลกจริงๆค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามีลักษณะอากาศแบบที่เป็นยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดฝนเนี่ยมันพัดมาแล้วอย่างที่อูพูดอ่ะมันต้องมีกระแสลมที่จะพัดให้ยอมเนี้ยกระจายไปหายไปแต่อันนี้มันไม่หายไงยอมเนี้ยมันวนอยู่รอบกรุงเทพวนมาตลอดเลยเนี่ยตั้งแต่ที่เกิดเนี่ย
9: ก็เลยทำให้ปริมาณน้ำฝนอย่างกทมเนี่ยเกิน300ไปแล้วเนาะผู้ว่าชัดชาติเองยังออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแล้วออกมาบอกเลยบอกว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการเตือนการส่งสัญญาณของจังหวัดทำได้ไม่ดีเพราะก็เตือนไม่ถูกเหมือนกันคืองานนี้มันแบบมันเป็นปัจจัยของธรรมชาติที่วิปริตเป็นตัวเริ่มต้นนะคะท่านผู้ฟังประกอบกับระบบที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงมากของประเทศไทยก็เป็นเคราะห์ซ้ำกับซัดสุดท้ายก็เลยการเตือนภัยมันเลยล่าช้าไงพี่อุ๋ย
10: ใช่อูพูดแค่สองคำนะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดสุดท้ายมันก็บอกว่าวิบัติเป็น
9: โอ้โห
10: คำนี้แหละ
9: สุดเลยนะคะงั้นดิฉันกลับมาดูคำอธิบายของนักวิชาการเรื่องของฝนตกหนักคือมันมีปัจจัย5ตัวค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หอบความชื้นปะทะกับร่องความกดอากาศต่ำนี่พอเริ่มพูดภาษาแบบนี้เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วนะ แล้วก็แผ่ลงมาเป็นมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศจีนเข้ามาดันแล้วก็ตรึงแนวร่องมรสุมให้มันอยู่กับในพื้นที่การก่อตัวก็ทีหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้ตามแนวร่องมรสุมต่อไปด้วยอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นจากภาวะโลกร้อนก็ทำให้บรรยากาศนั้นกักเก็บความชื้นและสร้างฝนสะสมปริมาณมากส่งผลให้เกิดฝนตกแช่แล้วก็มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในประเทศในอาเซียนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยค่ะ
10: อันนี้พี่อุ๋ยเข้าใจเลยอุ๊พอคำเมื่อกี้นี้พี่พูดถึงร่องความกดอากาศต่ำที่มันพาดอยู่ที่กรุงเทพตรงกลางเนี่ยเลยนะแล้วเห็นชัดอีกอันนึงพอพูดคำว่าแผ่ลงมาของการแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมันทำให้ร่องมรสุมเนี่ย ต้านกันแล้วมันจะอยู่ตรงนี้อยู่กับที่ไม่ไปไม่ไปไหนเหมือนกับที่อู้พูดว่าทําไมมันถึงได้วนอยู่ตรงนี้ตลอดเพราะว่าร่องความกดอากาศต่ํามันก็แรงแล้วมวลความเย็นร่องความเย็นซึ่งเป็นอากาศความกดอากาศสูงเนี่ยจากจีนเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันชนกันไงมันชนกันแล้วมันอยู่ตรงนี้มันปะทะกันพี่เข้าใจละ
9: อ
10: ู้เข้าใจไหมอ่ะ
9: อู้จินตนาการภาพให้ท่านผู้ฟังนึกตามเหมือนกองทัพพระพิรุณค่ะกับเทวดาอีกแก๊งหนึ่งอะค่ะเขายกทัพมาชนกันอยู่อะค่ะแถวแถวบ้านเรานี่แหละมันเลยไม่ไปไหนไงพายุแทนที่มันจะแบบหมุนวนแล้วมันก็จะสลายหายไปมันเลยยังอยู่ไงคะคุณผู้ฟังแล้วประกอบกับภาวะโลกร้อนที่พอมันร้อนมันก็ส่องลงมาน้ำในทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรก็เป็นไอขึ้นไปก็เลยมีไอน้ำอยู่เต้ไปหมดเลยพร้อมที่จะเป็นจำนวนฝนมหาศาลค่ะอันนี้เป็นคำอธิบายของคุณสนธิคชวัฒน์นะคะเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเห็นไหมคะพอเราพูดแบบนี้ก็เริ่มเห็นภาพเนาะนะทีนี้ดิฉันชวนท่านผู้ฟังไปต่อไปต่อ
10: ค่ะ
9: คำว่าเอลนินโญเอลนินโญรอบนี้ทำไมคนอยุธยาไม่เข้าใจสสบอกว่าเอลนินโญจะแล้งเราก็ท่องเอาไว้เอลนินโญเป็นอะไรนะซุปเปอร์เอลนินโญจะแล้งมากๆเลยปีปลายปีนี้จนถึงปีหน้าเอ้าทำไมก่อนแล้งถึงฝนทะลักมาขนาดนี้คะพี่อุ๋ยมีคำอธิบายค่ะว่าเอลนินโญเนี่ยมันเป็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศเนาะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะพอโลกร้อนมากๆอุณหภูมิโลกมันสูงเกินมันก็ทำให้ไอ้น้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศแบบมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมันก็จะพัดเหวี่ยงไปตรงนู้นตรงนี้มันเลยจะทำให้เกิดพื้นที่ที่แบบไม่มีไอ้น้ำก้อนนี้ก็คือกลายเป็นแล้งแต่เราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมชาติเขาจะเล่น2ที่ใน2ลักษณะคือจับก้อนทั้งหมดที่เป็นไอ้น้ำน่ะหล่นพลั่วลงมาเป็นฝนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้เสร็จแล้วก็มีคำพยากรณ์ว่าจากนี้ไปมันจะแล้งนั่นก็คือประมาณปลายปีนี้ค่ะประเทศไทยน่าจะแล้งแต่ก็มีคนบอกนะว่าอาจจะไม่ได้แล้งอย่างเดียวภาคใต้รอบนี้ไม่เจอใช่ไหมคะพฤศจิกาธันวาเนี่ยภาคใต้มีสิทธิ์เจอนะพี่อุ๋ยเอาสิ
10: ชัดชัดค่ะอุอันนี้มองเห็นภาพแล้วมองเห็นภาพแล้วมองเห็นภาพแล้วจากที่อุอธิบายมาว่ามีหย่อมความกดอากาศแล้วมันมีความรุนแรงแล้วมันมีเอลนินโญด้วยเนี่ยมันจะทำให้ปกติแล้วภาคใต้เวลาตอนปลายปีเนี่ยมันฝนอยู่แล้วแต่คราวนี้มันจะหนัก
9: อืมค่ะเป็นแบบจำลองอุตุนิยมวิทยานะคะเขารายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะบอกว่าฝั่งอ่าวไทยของภาคใต้เนี่ยเสี่ยงที่จะเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากนะรวมทั้งอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันนะคะฝั่งอ่าวไทยนะคุณในเดือนพฤศจิกาธันวามีรายงานว่ามหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะเขาออกมาชี้ว่าอาจจะเกิดภาวะฝนน้อยและฝนตกไม่ทั่วถึงในหลายพื้นที่ของภาคใต้ในช่วงปลายปีนั่นแปลว่าบางจุดจะน้ำท่วมบางจุดจะฝนน้อยสะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนของภูมิอากาศค่ะทำให้ภาคใต้เนี่ยต้องสลับมารับมือทั้งวิกฤตฝนน้อยภัยแล้งอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีหน้านะคะส่วนประเทศไทยตอนบนสัญญาณฝนน้อยจะเริ่มขยายตัวกว้างขึ้นมกราถึงมีนาปีหน้าก็จะส่งผลให้ต้นทุนน้ำนี่แหละค่ะหายไปอุณหภูมิก็จะสูงกว่าปกติอัตราการระเหยของน้ำและความต้องการน้ำในภาคอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นดิฉันก็นึกไม่ออกนะคะว่ารัฐบาลต้องปรับปรุงแผนการทำงานยังไงบ้างค่ะพี่อุ๋ย
10: พี่ว่าประเด็นหนึ่งสำหรับพี่มองนะว่าทำไมมหาวิทยาลัยโคลัมเบียถึงได้มาศึกษาพื้นที่แถวนี้เพราะคำว่าซูเปอร์เอลนินโญแน่นอนเลยทำให้เขามาดูพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดถึงได้มีผลที่เขาเอามาชี้ที่อู่เล่าเนี่ยน่าสนใจมาก
9: เออใช่ เพราะว่าเราอยู่ในเขตศูนย์สูตรยังไงเราก็เจอซูเปอร์เอลนินโญ
10: ใช่ใช่
9: มันเป็นข้อมูล
10: ที่จะทำให้มันเขาสรุปได้ชัดว่าอย่างน้อยที่ผ่านมาในประเทศไทยที่จะมีสภาพภูมิอากาศแบบนี้เนี่ยพอเจอซูเปอร์เอลนินโญแล้วจะมีอะไรบ้างเนี่ยน่าสนใจมากเลย
9: เพราะว่าหน่วยงานที่เป็นนานาชาตินะคะ NOAA อะค่ะหน่วยงานที่ประเมินเรื่องอากาศนานา
10: ของ
9: ช
10: ส
9: าต
10: ห
9: ิ
10: ร
9: ข
10: ั
9: อง
10: ฐ
9: โลก
10: ค่ะ
9: ค่ะเขาบอกว่ามีโอกาสสูงถึง98%ที่เอลนินโยจะทวีความรุนแรงสูงสุดในปลายปีนี้แล้วก็จ
10: ใ
9: ะ
10: ช่
9: ดำรงคงอยู่ไปจนถึงฤดูร้อนปีหน้าและให้จับตาปรากฏการณ์เรียกว่า positive IOD ในมหาสมุทรอินเดียค่ะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะซ้ำเติมภาวะฝนน้อยและแห้งแล้งเขาคาดการณ์นะคะไอ้แห้งแล้งนี่คือตุลาปีนี้ค่ะหลายพื้นที่ก็จะมีฝนน้อยกว่าปกติและจะกระทบกับการสะสมน้ำต้นทุนในเขื่อนค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: เอ้ย positive IOD ในมหาสมุทรอินเดียมันก็คือแบบฝนตกหนัก
9: แต่มัน
10: มัน
9: เป็
10: เป
9: น
10: ็น
9: หย
10: ส
9: ่
10: ่
9: อ
10: วน
9: ม
10: หนึ
9: ไ
10: ่
9: ง
10: งใช่ใช่
9: คืองานนี้นะคะท่านผู้ฟังไอ้น้ำบน
10: อ
9: ท้
10: ื
9: อง
10: ม
9: ฟ้าบนอวกาศน่ะมันเยอะมากเลยแต่แทนที
10: ถ
9: ่ม
10: ู
9: ัน
10: ก
9: เยอะแล้วมันจะเฉลี่ยไม่ค่ะมัน
10: ไม
9: เยอ
10: ่
9: ะแล้วมันมากอดกันเป็นก้อนค่ะแล้วมันเลือกที่ไงส่องไปเรื่อยๆฉันจะลงตรงไหนอะตู้มกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยคุณมันก็เลยไม่มีไอ้น้ําเหลือแล้วที่จะไปลงเหนือเขื่อนอะไรแบบเนี้ยค่ะนึกภาพออกไหมคะท่านผู้ฟัง
10: มันเขาเรียกว่าอะไรความชื้นในอากาศมันสูงมากอะนะมัน
9: แต
10: ก็
9: ่มั
10: แบ
9: น
10: บพร้อมตกมันก็พร้อมที่จะตกอะพร้อมที่จะตกอะ
9: แต่มันไม่กระจายตัวเหมือนสมัยโบ
10: ใ
9: ร
10: ช
9: า
10: ่
9: ณ
10: ใช่ใช่ใช่
9: นี่คือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เราทุกคนต้องรับผลนะคะคราวนี้ที่ฉันชวนไปดูนอกเหนือจากเรื่องฝนรอบนี้เรื่องน้ำท่วมนิดาโพค่ะเขาทำการศึกษาพบว่าคนไทยเนี่ย88.2%ได้ปรับพฤติกรรมที่จะสู้กับโลกเดือดเรียบร้อยแล้วขาดเพียงมาตรการภาครัฐนี่แหละค่ะคุณแสบมากเลยนะผลวิจัยนี้เป็นการสำรวจนะคะเป็น NIDA Environmental Poll 2026นะคะคนไทยตระหนักถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่กลายเป็นต้นทุนชีวิตจริงประชากร88.2%ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโลกร้อนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่คัดแยกขยะลดพลาสติกประหยัดไฟปัญหาฝุ่น PM2.5 นี่แหละจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากที่สุดถึง31.2%ค่ะรองลงมาคือน้ำท่วมและก็ตามด้วยคลื่นความร้อนขอโทษนะคะนี่เขาสำรวจไปก่อนหน้านี้ถ้าเขาสำรวจหลังจากนี้น้ำท่วมอาจจะแซง PM หรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยของดิฉันนะคะส่วนผลกระทบด้านสุขภาพก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น66.2%ค่ะฉะนั้นมันก็จะไปเจอกับเรื่องค่าครองชีพและรายได้ที่สวนทางกันคือค่าครองชีพจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพแต่สตังค์อ่ะหาได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นประชาชน71.7%จึงสนับสนุนให้มีมาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมจากภาครัฐที่เข้มงวดแต่46.3%ก็มองว่าภาพรวมประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในการรับมือในระดับต่ำค่ะกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉะนั้นภาครัฐและเอกชนต้องบูรณาการนโยบายและยกระดับการขับเคลื่อนแบบกลุ่มค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: ก็อันนี้พี่อุ๋ยไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะค่ะอูคะเพราะว่าเห็นแล้วว่าก็เราต้องเร่งทำมือเร่งร่วมมือกันทำงานตรงนี้แล้วล่ะค่ะเรื่องของ
9: ไม่ไหว
10: สู้
9: แล้ว
10: แบ
9: เนา
10: บ
9: ะอื
10: ใช
9: ม
10: ่ไม่ไหว
9: ไม่ไหวละเขาเรียกอะไรอ่ะ
10: มัน
9: ตั
10: ติ
9: ว
10: ด
9: ปัจจัยภายนอกอ่ะมันเร่งเราเหลือเกินอ่ะ
10: ใ
9: ถ
10: ช
9: ้าเร
10: ่
9: า
10: ใช่
9: ไม่ปรับกระบวนการทำงานภายในเนี่ยโอ้เราจะเสียหายมหาศาลจริงๆนะคะเหลือบดูเวลาดิฉันว่าพอละเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องน้ำอะไรงี้เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องดีๆที่ต้องพูดถึงน้องเนเน่รอยัลไงคะคุณผู้ฟังได้แชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์เป็นคนแรกของประเทศไทยและเป็นคนสร้างประวัติศาสตร์ที่มีสถิติคนเข้าไปชมไปเชียร์ในโซเชียลมีเดียสูงที่สุดตั้งแต่เขาเคยจัดรายการมาค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: โอ้โหโอ้โหนี่ต้องแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะ
9: ถูกเขาบอกว่าคลิปที่มีคนดูเยอะสุดเนี่ยจะเป็นคุณซูซานบอยผู้หญิงที่ร้องเพลงโอเปร่าผู้หญิงที่แบบท่าทางเหมือนแม่บ้านธรรมดาแต่แบบร้องเพราะสุดฤทธิ์น่ะปรากฏว่าทางในส่วนของรายการเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าคลิปของน้องเนเน่เนี่ยมีคนดูมากกว่าซูซานบอยน่าจะเป็นเท่าตัวพี่อุ๋ย
10: ขนลุกเลยขนลุกจริงๆเพราะว่าพี่ชอบซูซานบอยมาก
9: ค่ะเพราะฉะนั้นมันฮือฮาจริงๆแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่ได้ตามข่าวละเอียดนะคะเล่าให้ฟังค่ะว่านอกจากน้องเนี่ยจะได้รับการประกาศว่าเป็นแชมป์วันที่เขาประกาศผลเนี่ยน้องก็แบบ น้องและรายการมากกว่ารายการก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้น้องได้ขึ้นเวทีร่วมแสดงกับวงร็อกระดับตำนานที่น้องกรี๊ดสุดๆคือ Linkin Park โอ้โหคนนี่กรี๊ดกันแบบคอแตกเลยนะคะทีนี้ดิฉันก็ไปดูรายงานข่าวค่ะหลังจากประกาศว่าน้องเนเน่ได้เป็นแชมป์ก็มีข่าวออกมาเลยว่าน้องมีกำหนดการจะไปขึ้นคอนเสิร์ตกับวงร็อกระดับโลกในวันที่13ตุลาที่สิงคโปร์ค่ะชื่อวงอะไรนะ Avenger Sevenfold ขออภัยค่ะ
10: Avenger
9: Sevenfold นะคะก็จะแสดงที่สิงคโปร์ Indoor Stadium ส่วนเดือนพฤศจิกายนขึ้นเวทีกับพี่เสกโลโซค่ะคอนเสิร์ต30ปีโลโซนี่เฉพาะงานที่ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็แว่วๆในเพจของเขาว่าแชมพูเข้าแล้วนะฮะน้องจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะเพราะว่าสะบัดผมได้ดีงามมากค่ะพี่อุ๋ย
10: สะบัดผมสวยสะบัดผมสวยมากแล้วผมก็สวยมากอ่ะ
9: จริงค่ะแชมพูเข้าค่ะคุณเดี๋ยวรอดูปิดท้ายดิฉันนิดนึงไปดูน้องเนเน่ให้สัมภาษณ์ในสื่อต่างประเทศค่ะน้องเป็นผู้ใหญ่เกินตัวจริงๆเขาก็ถามเลยว่ามีอะไรอยากจะบอกเด็กๆ เขาบอกว่าถ้าเขาใช้คำนี้ตลอด my dreams come true ถูกไหมคะถ้าอยากจะให้ฝันเป็นจริงสิ่งที่เนเน่ทำมี4ข้อคือ 1. ค้นหาสไตล์ที่เป็นตัวเองในการเล่นดนตรี 2. เลือกเครื่องดนตรีที่ชอบจริงๆ 3. ฝึกแล้วก็ฝึกวิธีฝึกคือ step by step นะคะฝึกเพลงง่ายๆ cover ไปก่อนแล้วเพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆและสุดท้ายคือหาเวทีโชว์แล้วก็โชว์ค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจและไม่ต้องเขินค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: สุดยอด
9: ให้สัมภาษณ์ได้แบบฉะฉานสุดๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวดีและข่าวร้ายในสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงมุมมองรอบเราค่ะ
8: มุมมองรอบเรา
9: ขอขอบคุณกลาสกินค่ะแดดจะแรงแค่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรามีกลาสกิน Use Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูและปรับสีผิวให้ไบรท์ขึ้น1ระดับด้วยพิโคเพปไทด์30เท่าครบจบในหลอดเดียวค่ะตามมาด้วยกลาสกิน Use Active Easy Way Sun Stick คือเติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพก็ได้นะคะมีฟิลเตอร์ในการปกป้องผิวด้วย SPF 50 UV บวกแดดแรงแค่ไหนผิวคุณก็จะโกรใสได้ด้วยกลาสกินค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าสนใจตอนนี้คุณเข้าไปที่ LINE นะแล้วพิมพ์ Assign นำหน้าตามด้วย GLASSSKIN สั่งซื้อได้เลยนะคะพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ามุมหิวใจดิฉันจะขอคุยว่าทำไมประชาชนเขาเชื่อการเตือนภัยเขาเรียกละอะไรพยากรณ์อากาศผ่านเพจมากกว่ากรมอุตุอันนี้ต้องคุยค่ะ
8: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง

0: หน
1: บุหรี
2: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
3: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วย Glass Skin Luminous Serum ที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7 วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2 สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin Glass Skin
4: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
5: เบรกสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้เราจะยกให้กับการถกเถียงกันนะคะเรื่องของเราจะเชื่อการเตือนการพยากรณ์อากาศจากใครดีระหว่างเพจในโซเชียลมีเดียหรือกรมอุตุนิยมวิทยามาคุยกันในช่วงนี้นะคะมุมหิวใจค่ะพี่อุ๋ยเชื่อใครคะ
6: พี่อุ๋ยเชื่อกรมอุตุ
5: จริงเหรอจริงเหรอ
6: เชื่อกรมอุตุก่อนค่ะส่วนถ้าสมมติว่าเป็นเพจจริงค่ะพี่เชื่อกรมอุตุก่อนแล้วถ้าแล้วเมื่ออู๋ถามว่าอันนี้พูดถึงเฉพาะเพจนั้นใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: พี่กลัวช่วงเวลาที่เขาบอกมาพี่เลยไม่ค่อยเชื
5: ่อนะคะก็แล้วแต่มีพฤติกรรมแปลกๆเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเราต้องคุยคำถามคือคนกลุ่มหนึ่งเชื่อเพจไม่เชื่อกรมอุตุดิฉันก็เลยตั้งสมมติฐานว่าทำไมมันก็ไปเจอคำนี้ค่ะพี่เอาอยู
6: ่
5: คือผู้บริหารเนี่ยดันพูดคำว่าเอาอยู
6: ่
5: digital verb to เอาอยู่เนี่ยเป็นคำที่ห้ามใช้ใครก็ตามที่มาดูแลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมจากนี้ไปให้ท่องไว้ว่าอย่าพูดคำนี้เพราะคำนี้เป็นของแสลงมากเลยปี54เนี่ยมันเอาอยู่พอเอาอยู่แล้วก็แบบวินาศสันตโลขนาดนี้มันน่ากลัวพอเราเจอผู้บริหารบอกว่าไม่จริงไม่จริงเพจออกมาบอกนะคะว่าโอ้โหมันจะต้องเกิดเป็นภัยพิบัติอย่างรุนแรงใช่ไหมคะมหาอุทกภัยเสร็จผู้บริหารออกมาโต้ว่าไม่จริงเราเอาอยู่สรุปคือประชาชนไม่มีความเชื่อถือในองค์กรคือกรมอุตุทันทีนะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของลักษณะการสื่อสารรวมทั้งความไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและบาดแผลเก่าๆของประชาชนในชาติค่ะพี่อุ๋ย
6: ใช่ๆอันนี้ถูกต้องที่อู๋พูดว่ามันไปสะกิดแผลเก่า
5: เนาะ
6: สะกิดให้มันแบบให้มันแบบเลือดออกอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเอาไม่อยู่
5: พี่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยแผลมันยิ่งลึกนะเพราะไอ้คำว่าเอาอยู่ที่เขาพูดไปก่อนวันที่24-25เนี่ยสุดท้ายณนาทีนี้มันพิสูจน์แล้วนะว่าเอาไม่อยู่
6: มันก็ตอนนี้ทำให้คนที่จะสื่อสารอ่ะไม่ว่าใครก็ตามอ่ะคือถ้าเห็นไมโครโฟนแล้วพอไมโครโฟนจ่อหน้าจ่อปากแล้วอยากพูดเนี่ยต้องรู้เลยว่าคำไหนบ้างที่พูดไม่ได้
5: Oh. อ
6: ย่างที่อู๋พูดเมื่อกี้เนี่ยคำไหนบ้างพูดไม่ได
5: ้คือท่านผู้ฟังอาจจะไม่ทราบนะคะว่าดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตค่ะคือตอนสมัยโควิด-19 ระบาดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขในให้ดิฉันไปเป็นที่ปรึกษาเลยนะดิฉันเข้าไปนั่งทำงานด้วยกันกับคุณหมอที่กระทรวงเป็นเวลา2 ปีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดิฉันก็จะเป็นวิทยากรบรรยายให้กับหลักสูตรฝึกอบรมของแพทย์นะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารข่าวสารทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตอยากจะบอกเลยนะคะว่ากรมอุตุเนี่ยอาจจะทำงานดีนะแต่ในแง่ของการสื่อสารรอบนี้เนี่ยสอบตกรุนแรงมากพี่อุ๋ย
6: ค่ะต้องถามเอ๊ะแล้วต้องบอก
5: คือไม่ได้สอบ
6: ยังไงสอบตกยังไง
5: ไม่ได้สอบ
6: บอกได้ไหมคะอาจารย์
5: ให้2 แบบค่ะแบบที่1คือภาษาที่ใช้เนี่ยมันเป็นภาษาที่มันไม่ได้ใจประชาชนเลยเป็นภาษาที่งุนงงมากเพราะมันถูกต้องตามวิชาการเป็นไปตามระเบียบราชการเช่นคำว่าฝนตก80%ของพื้นที่ดิฉันคิดว่าเดานะเดาอันนี้ขออภัยราชการเขาให้พูดแบบนี้หรือเปล่าแต่มันต้องปรับได้แล้วค่ะคุณเพราะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง

0: ตกลงมันแห่งไหนคะแล้วมันหนักแค่ไหนคะคุณถูกมะประชาชนต้องไปตีความเองมันก็มึนไงเพราะฉันก็อยากรู้ว่าตกลงมันกี่ลิตรมันต้องเปรียบเทียบว่ามันถึงระดับไหนอันนี้ก็คืออันเดอร์ใช้ภาษาที่มันทำให้เข้าใจได้น้อยเกินนะส่วนเพจก็เป็นภาษาที่มันแบบเวอร์วังเกินคือกระตุ้นอารมณ์เกินชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้มันมากกว่าความเป็นจริงเช่นเตือนด่วนมหาอุทกภัยยกของสูงเดี๋ยวนี้พี่อุ๋ยเป็นพี่จะรู้สึกยังไงคะ
1: ก็รนราน
0: ใช่
1: ตกใจตระหนก
0: อืมไปกระตุ้นความวิตกกังวลถูกไหมพี่ประกอบกับโซเชียลมี
1: ใช
0: เดี
1: ่
0: ยมันมีอัลกอริทึมนะคะพอคนกดแชร์กันเยอะๆไอ้ข้อมูลนั้นก็ยิ่งไปไงแต่ข้อมูลเรียบร้อยเรียบร้อยของกรมอุตุอะค่ะที่บอกว่าฝนตกถึงตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
1: ไม่ไป
0: แล้วก็ขอให้มีความระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากพี่ไม่มีใครเขาแชร์เลยมันก็เลยทำให้คนเห็นน้อยอันนี้ก็น่าเห็นใจจ
1: ใช่
0: ริง
1: ใช่ใช
0: ๆ
1: ่
0: ถูกไหมคะแล้วคนยังไม่พูดถึงนะว่าเวลาอุตุเขาพยากรณ์อากาศน่ะเขาก็จะมีเป็นจดหมายข่าวใช่ไหมแล้วก็จะมี
1: ใช
0: ภ
1: ่
0: าพถ่ายทางอากาศซึ่งดูกี่ทีมันก็เหมือนกันหมดนะพี่เพราะว่าเราไม่ได้เรียนด้านนี้มาก็งงถูกไหมคะ ในแง่ของวิชวลนะฮะการใช้อาร์ตท
1: ไม
0: าง
1: ่
0: ส
1: ได
0: า
1: ้
0: ยศาสตร์ไม่มีเลยค่ะคุณไม่ใช่ไม่
1: ไม
0: ได
1: ่
0: ้
1: ได้ไม่ได้เออ
0: ไม่ม
1: ไ
0: ี
1: ม่
0: เลยมันก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจในเชิงการสื่อสารประกอบกับในทางจิตวิทยาคนเราเนี่ยค่ะระหว่างเขาเตือนดีๆกับเขาเตือนร้ายๆซึ่งอาจจะเวอร์จริงเนี่ยเอาข้อจริงคนเราเลือกอันไหนฮะ
1: เลือกที่เขาเตือนร้ายอ่ะ
0: ถู
1: เพ
0: ก
1: ราะมันแบบมันฉุกใจไงมันกระตุกใจ
0: จิตวิทยาค่ะพฤติกรรมป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ไขทีหลังใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: หนู
1: ใช่
0: ถาม
1: ใช่ใช่
0: ขอถามแบบง่ายๆเลยท่านผู้ฟังระหว่างเชื่อเพจแล้วขนของหนีแบบหนีเกอร์คือขนฟรีอะนะคะกับเชื่อหน่วยงานรัฐแล้วขนไม่ทันน่ะพี่เอาอันไหนฮะ
1: ต้องเชื่อเพจ
0: คือ
1: เ
0: ข
1: ปลี่ย
0: น
1: นใจ
0: ฟร
1: แล้
0: ี
1: วที่เปลี่ยนใจ
0: ขนฟรีดีกว่าขนไม่ทันใช่ไหมพี่
1: แน่นอนเพราะว่าถ้าสมมติว่าขนตู้ยกตู้เอาอะไรอย่างเงี้ยมันเสียตังค์เยอะนะ
0: นี่ไงพลาดอย่างรุนแรงเลยนะคะนี่ยังไม่นับนะคะที่เราคุยกันในเบรกที่แล้วว่าข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาที่จะพยากรณ์ประกาศออกมาเนี่ยคือกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยรู้แค่ว่าฝนมันจะตกเท่าไหร่แต่พอมันจะท่วมหรือไม่เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอุตุแล้วนะเมื่อต้องเอาไปผสมปนเปกับน้ำมันจะไหลไหมมันระบายทันหรือเปล่ามันไปเจอสีแยกอะไรไหมมันก็จะมีข้อมูลของหน่วยงานอื่นที่บริหารจัดการน้ำต้องเอาทั้งหมดมาผสมผสานกันจึงจะพยากรณ์ได้ว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ฝนตกรอบนี้ฉันต้องทำอะไรไม่ใช่มาบอกเอาตีหนึ่งให้ฉันย้ายของภายใน1 ชั่วโมงแล้วก็ย้ายไม่ทันเพราะยังหลับอยู่ค่ะพี่อุ๋ย
1: พี่ก็ใบ้เลยว่าโอ้พูดอย่างนี้ใบ้มาบอกตอนตีหนึ่งโหแล้วก็ปี๊ปปี๊ปเนาะส่
0: ค
1: ง
0: นอยุธยาคนอยุธยาค่ะเซลบอสแคทมาตอนตีหนึ่งค่ะน่าเห็นใจ
1: บ้าน
0: จ
1: น้อง
0: ริงๆเนาะ
1: บ้านน้องพี่น้ำท่วม
0: หรออื
1: อยุ
0: ม
1: ธยา
0: แล้วพี่เคยตั้งคำถามไหมคะว่าเอ๊ะทำไมภาษากระตุ้นอารมณ์แบบที่ชาวโซเชียลเขาใช้กันมันจึงมีผลกับระบบประสาทของเราเคยตั้งคำถามไหมคะ
1: ไม่เคยตั้งคําถามแต่ว่าพอโอ้พูดอย่างนี้ปุ๊บก็เลยคิดอยู่เหมือนกันว่าเออนะจริงๆแล้วภาษาที่มันออกมาในทํานองเชิงลบๆหน่อยหนึ่งเนี่ยมันส่งมันกระทบมันอะไรยังไง
0: มันดึงดูดค่ะพี่จริง
1: เพราะมันทําให้เราเอ๊ะเนอะ
0: มันดึงดูดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะคะมันจะกระทบกับระบบสมองกับระบบจิตใจของเรานะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการอธิบายกลไกทางชีววิทยาของพฤติกรรมเราเลยนะคะส่วนที่หนึ่งมันกระทบระบบประสาทและสมองค่ะเพราะว่าข้อความเหล่านี้ไปกระตุ้นให้สมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นสมองที่ทำหน้าที่ตรวจจับภัยคุกคามและความกลัวเนี่ยทำงานทันทีเลยค่ะ คือมันจะได้น้ำหนักเลยแบบเฮ้ยเรื่องนี้มาแล้วเราด่วนที่สุดมหาอุทกภัยระดับคอขวดอย่างเงี้ยโอ้โหอะมิเดล่าทำงานส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนอื่นๆเลยนะคะทีนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บยังไม่หนำค่ะยั
1: ไม
0: ง
1: ่สะ
0: ท
1: ใจ
0: ำให้เกิดความเครียดคือจะเกิดฮอร์โมนความเครียดจากคอร์ติซอลค่ะแล้วก็อะดรีนาลีนหลั่งอะดรีนาลีนเนี่ยก็คือไอ้ต่อมยกตู้เย็นน่ะพี่นะจะสู้หรือจะหนีเนี่ยเวลาเราตื่นตกใจอ่ะมันก็จะแบบก็จะประเฉงลุกขึ้นว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งรีบกดไลค์กดแชร์รีบส่งไปตามไลน์ทุกๆกลุ่มเพื่อที่จะเตือนเพื่อนหรือจะรีบไปกักตุนซื้อของเหมือนที่2-3 วันก่อนเนี่ยนะคะของในซูเปอร์มาร์เก็ตหมดเชลเลยนะคะกลัวไม่มีน้ํากินไม่มีข้าวกินซื้อหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือความเครียดจากฮอร์โมนนะคะที่ถูกกระตุ้นและทั้งหมดนี้มันคือการไฮแจ็คสมองส่วนวินิจพินิจพิเคราะห์ค่ะพี่มันคือลัดวงจรไปเลยตัดตอนใช้อารมณ์สั่งการไปเลยค่ะสมองส่วนหน้า prefrontal cortex ที่จะทำหน้าที่ประเมินคิดแบบตรรกะใช่ไม่ใช่ยังไงมันไม่ได้ทำงานค่ะพี่มันปื๊ดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้อคติที่มนุษย์เนี่ยพร้อมจะมีอยู่แล้วก็เกิดขึ้นและเรื่องร้ายๆที่อู้บอกพี่อุ๋ยมนุษย์เนี่ยค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดึงดูดข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีฉะนั้นเวลาเราเจอเรื่องร้ายๆเรากระโดดงับง่ายกว่าที่จะฟังข่าวดีๆนะพี่อุ๋ย
1: แหมพูดจะชัดเจี๊ยกระโดดงับ
0: ค
1: แต่
0: ือ
1: จริงนะ
0: จริงพี่อุ๋ยจริงอันนี้เป็นธรรมชาติของการรับรู้เป็นจิตวิ
1: ใช
0: ทยา
1: ่
0: การรับรู้ของมนุษย์นะคะคือความกลัวการสูญเสียและความกลัวที่เป็นความวิตกกังวลเนี่ยภาษาที่มันสร้างความตื่นตระหนกเนี่ยมันจะทำให้เกิดอารมณ์นี้แหละแล้วมนุษย์เนี่ยก็เกลียดแล้วก็กลัวการสูญเสียมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสั่งให้ตัวเราทําอะไรสักอย่างที่จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไหมฮะคุณ
1: แน่นอน
0: นี่แหละมันก็เป็นความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเพจเขาก็ไม่ได้เตือนผิดนะแต่เขาใช้ภาษาเวอร์เกินไปถ้าต่อไปนี้เขาใช้ภาษาให้มันยังกระตุกเร้าแต่เหมาะสมแต่พอดีเขาก็จะทำหน้าที่ช่วยเหลือประเทศชาตินะและจะไม่โดนด่าได้ข่าวว่าเพจโดนปิดไปแล้วนะพี่แต่พอเปิดใหม่เนี่ยคนก็กดแบบหืมภายในไม่นานก็ขึ้นมาเป็นหลายแสนนะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าก็ประสบความสําเร็จนะคะแต่อันหนึ่งที่อูพูดเมื่อกี้เนี่ยจังหวะนิดนึงก่อนจะเข้ามาถึงตรงเนี้ยคือถ้าสมมุติว่ากรมอุตุมีคนแบบนี้สื่อสารแบบนี้อูว่ามันจะเป็นยังไง
0: งานนี้ก็คือเป็นแหมไม่ใช่ถอดบทเรียนเลยนะเป็นการสะท้อนมุมมองให้แต่ละคนไปปรับปรุงดีกว่าใช้คำนี้เลยนะภาครัฐมันชัวร์100%ค่ะภาษาวิชาการที่คุณยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่มีใครเขารู้เรื่องเปลี่ยนเถอะค่ะใส่วุ้นแปลภาษาให้ชาวบ้านเข้าใจได้ซึ่งตรงนี้มันจะมีผลต่อความศรัทธาความเชื่อมั่นที่ประชาชนจะมีต่อหน่วยงานคุณเพราะคุณพูดกับเขารู้เรื่องค่ะคุณนอกจากนั้นคุณยังจะต้องใช้ระบบการเตือนเชิงรุกอันนี้อาจจะต้องไปแก้ในเชิงของระบบเนาะเซลบอทแชทจะเตือนมาก่อนเกิดเรื่องได้ยังไงไม่ใช่เตือนมาแบบกระชั้นชิดหรือเตือนมาทีหลังให้คนเขาด่าอันนี้มันความล่าช้าแบบขั้นตอนระบบราชการมันทำลายความน่าเชื่อถือหรือ trust ขององค์กรอันนี้น่าเสียดายมากเลยนะคะส่วนกลยุทธ์ในการสื่อสารภาวะวิกฤตงานนี้คุณพลาดท่านรองอธิบดีของคุณเนี่ยดันมาบอกว่าเอาอยู่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ท่านรองดีมีรัฐมนตรีมาพูดแล้วก็มีคนมาบอกว่าเอาอยู่มีคนมาบอกว่าไม่หรอกฝนมันไม่เยอะเนี่ยพอมันไม่เป็นอย่างนั้นต้องรีบขอโทษประชาชนไหมมันจะมีกระบวนการอยู่อย่างที่พี่อุ๋ยพูดเลยนะคะในช่วงวิกฤตเนี่ยไม่ต้องให้ใครมาพูดเยอะๆต้องรวมให้ข้อมูลมาจากแหล่งเดียวมันต้องตั้งเป็นแบบ
1: เป็นว
0: เป
1: อ
0: ็
1: ล
0: น
1: ล์รูม
0: เป็นวอลรูมแล้วอ่ะสถานการณ์มันวิกฤตระดับนี้แล้วอ่ะจะต่างคนต่างพูดไม่ได้อ่ะค่ะฉะนั้นไอ้กระบวนการการจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตต้องมาซึ่งดิฉันไม่เห็นนะเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าวิกฤตแต่เราอ่ะโหวิกฤตสุดๆเลยส่วนประชาชนค่ะคุณคะคุณต้องรู้นะว่าเพจเขาใช้ภาษาแบบนี้เขาเรียกยอดวิวเพราะฉะนั้นเราฟังไว้ตื่นเต้นดีแต่อย่ารีบเชื่อดิฉันมีทางออกให้แบบนี้ค่ะวิธีการคือต่อไปนี้ ให้คุณดูเพจเพื่อเฝ้าระวังแต่เช็คข้อมูลภาครัฐเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงค่ะพี่อุ๋ยคะ
1: อันนี้ดีมากเลย
0: นะ
1: ค่ะ
0: คือภาครัฐไม่ผิดหรอกถ
1: ใช
0: ู
1: ่
0: กแต่ช้า
1: แล้วกระบวนการเยอะอ่ะอันเนี้ยขั้นตอนอันเนี้ยกว่าที่จะประกาศออกมาว่าอันเนี้ยมันน่ากลัวนะอันนี้วิกฤตนะมันต้องรอให้คนสั่งเยอะไหมหรือรอให้คนเซ็นเยอะไหม
0: ระหว่างที่เขายังแก้ระบบไม่ได้ก็คือดูข้อมูลในเพจนะคะเพื่อให้เราเกิดการรู้สึกเฝ้าระวังแต่คุณต้องเช็คดับเบิลเช็คภาครัฐเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงแต่ถ้าภาษาของเขาแปลแล้วไม่เข้าใจก็ตัวใครตัวมันนะคะคุณ
1: เออพี่ว่าตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะหรือเขาคิดว่าตัวเขาเป็นแค่กรม
0: เออเอาเถอะพี่อุ๋ยแหมเสียดายหมดเวลาแล้วค่ะแหมคุยไม่ได้ดูนาฬิกากันเลยนะคะโอเคค่ะท่านผู้ฟังดิฉันคิดว่าพอหอมปากหอมคอให้เราได้มุมนะคะในการมองครั้งต่อไปก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่น้ำท่วมบ้านเนาะเอาละกัดฟันฮึบฮึบเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: มุมมองให้คุณเปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อประกาศวิริยานนท์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
4: ถามจริงมีใจป่ะ
5: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
4: ถามจริงมีใจป่ะ
6: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
4: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจและช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
7: เมืองบานยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงระถาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
6: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
3: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
6: บุหรี
4: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
10: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: จ๋าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
1: ่วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่า 1,000 เมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ.ศ. Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
3: ่สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนได้มีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถาม

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่อง

มีสักกี่คนฝึกตนเพื่อไม่ยึดติดสละบวชทั้งชีวิต

ถ้ำเรื่องหนึ่งอย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซ้ำใด

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

0: ัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
1: Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story Big Story มาแล้วครับผม Andrew Biggsยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราสำหรับวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังหลายคนก็ยังอยู่ในภาวะน้ำท่วมนะ flood FLOOD หวังว่าทุกคนปลอดภัยนะถ้าไม่จำเป็นก็อยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษกับผมวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พบกับครอบครัวหนึ่งที่รัฐไอโอวาเพิ่งได้รับการบันทึกสถิติโลกใน Guinness หรือ Guinness Book of Records เพราะอะไรครับหลังจากที่เขาพบว่าสมาชิกในครอบครัวถึง5รุ่นติดต่อกันต่างเกิดในวันที่14กันยายนเหมือนกันหมดคิดดูสิครับ5รุ่นเลยมันเริ่มต้นกับท่านทวดของทวดนะวิลเบอร์ในปีค.ศ.1907ก็คือ120ปีที่แล้วไล่เรียงมาจนถึงหนูน้อยอาร์เธอร์ซึ่งเกิดในปีค.ศ.2025ปีที่แล้วทางครอบครัวเขาบอกว่าเพศของสมาชิกที่เกิดในวันนี้วันที่14กันยายนครับสลับกันไปมาตลอดทั้ง5รุ่นก็คือชายหญิงชายหญิงชายเฟร็ดฮาร์โลว์ซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ตรงกลางนะเมื่อกี้ของลำดับรุ่นนี้เขาบอกว่าอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นของขวัญ

0: เศษมากเลยแล้วก็ไม่เหมือนใครอื่นจริงๆซึ่งเป็นเรื่องจริงแม้ว่าจะเคยมีครอบครัวอื่นที่สร้างสถิติสมาชิก4รุ่นเกิดในวันเดียวกันมาก่อนหน้านี้แต่กรณีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกสถิติสำหรับสมาชิกถึง5รุ่นอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราวันนี้ครับกับ Big Story ครอบครัวนี้สุดยอดเลยนะแต่เรารุ่นก็มียังน้อย1คนที่เกิดในวันที่14กันยาครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำแรกที่เราต้องรู้นึกถึงหรือพูดถึงก็คือคำว่ารุ่นที่นี่เราใช้คำว่า generation ครับ generation ออกเสียงว่า generation ไม่ใช่ generation นะ generation ซึ่งเรามี grandfather ก็คือเดี๋ยวเราเริ่มต้นกับ baby ก่อนใช่ไหมครับ baby ก็คือ Arthur ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อใช่ไหมหรือแม่น่าจะเป็นแม่ก็คือ mother grandfather โอเคก็คือปู่หรือตาใช่ไหมในภาษาอังกฤษ great grandfather หรือ great grandmother ในภาษาอังกฤษทวดเราใช้คำว่า great ครับ G-R-E-A-T เราพูดถึงคำศัพท์นี้เมื่อวานนี้เองกับข่าวอื่นๆแต่นี่ก็คือ5รุ่นเพราะฉะนั้นมันต้องมี great great grandfather ก็ถึง5อันนี้ก็คือพ่อของแม่ของพ่อของแม่ของ Arthur นั่นเองครับ generation แล้วก็คำว่า great มันติดต่อกันนะที่เขาเกิดในวันที่14กันยากันยาก็คือ Septemberอะไรที่ติดต่อกันอย่างนี้เราใช้คำว่า consecutive c o n s e c u t i v e consecutive 5 consecutive generations จึงหมายถึง5รุ่นติดต่อกันโอเคคำศัพท์นี้ก็สำคัญเพราะว่าเขาพูดถึงตลอดว่าเขาจะเป็น generation หรือเป็นรุ่นที่เกิดในวันที่14กันยา5รุ่นติดต่อกันก็คือ5 consecutive generations ภาษาอังกฤษก็มีอีกวลีหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า consecutive นั่นคือ in a row in a row ก็คือต่อในแถวนั้นเลย r o w ก็คือต่อแถวก็คือ to stand in a row เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะบอกว่า5 generations in a rowแต่ที่นี่เขาใช้คำว่า five consecutive generations อย่าลืมคำว่า born นะ born ก็คือเกิดใช่ไหมครับ born on September 14ถ้าพูดถึงวันที่นะต้องใช้คำว่า on o n อย่าไปใช้ in หรือ at they were all born on September 14ก็คือทั้งหมดนี้เกิดในวันที่14กันยานะ they were allborn ครับ b o r n เมื่อเราสลับอะไรบางอย่างใช้คำว่า alternate a l t e r n a t e ในคราวนี้เขาบอกว่าครอบครัวระบุว่าเพศของสมาชิกที่เกิดในวันเดียวกันนี้ได้มาสลับกันไปมาตลอดทั้ง5รุ่นพูดถึงเพศนะก็คือชายหญิงชายหญิงชายอย่างนี้ alternate ในภาษาอังกฤษคือ a l ternate alternate โอเคเพราะฉะนั้นก็มี consecutive ติดต่อกันแล้วก็ alternate ซึ่งสลับกันเลยครับ unique ในภาษาอังกฤษก็คือมันไม่เหมือนอะไรไม่เหมือนมันมีที่เดียวในโลกนี้ unique ออกเสียงเป็น unique พูดตามผมก็ได้ครับ uniqueThis is a very unique gift. อันนี้คือคำพูดของคนนั้นแหละคุณพ่อที่พูดถึงการที่มีทั้ง5คนที่เกิดในวันเดียวกันใช่ไหมครับวันที่14กันยายน This is a very unique gift. Okay? Unique ก็เป็นคำศัพท์อีกคำศัพท์ที่เราต้องรู้จักอย่างดีครับนอกจากนี้ก็มีคำว่า multiple ก็คือมากกว่า1 multiple ขาพูดถึง multiple families ที่เคยสร้างสถิติสมาชิก4รุ่นแต่ก็มีแค่รุ่นเดียวมีครอบครัวเดียวที่มี5รุ่น multiple families ก็คือ many ถ้าเราไม่แน่ใจนะก็ใช้คำว่า many ten ก็ได้ไม่ว่าอะไรครับเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับเกี่ยวกับครอบครัวพิเศษนะครับกับวันที่14กันยายนที่พิเศษเหมือนกันสักครู่ครับ
1: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
2: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
1: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew BiggsABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
0: An Iowa family just earned a Guinness World Record after discovering that 5 consecutive generations were all born on September 14th. It started with great-great-grandfather Wilbur in 1907, straight through to baby Arthur, born in 2025. The family says the birthdays alternate boy, girl, boy, girl, boy, the whole way down. Fred Harlow, right in the middle of the chain, said, "This is a very unique gift." While multiple families have previously achieved the distinction of having 4 generations share the same birthday, Guinness notes that this is the first time 5 generations have ever been recorded. จบข่าวครับเกี่ยวกับครอบครัวที่โชคดีมากเลยโชคดีก็เป็นเรื่องแปลกมากกว่า5รุ่นเกิดในวันเดียวกันหมดเรามาดูทีละประโยคครับ An Iowa family just earned a Guinness World Record ก็คือครอบครัวหนึ่งในรัฐไอโอวาเพิ่งได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนส after discovering หลังจากที่พบว่า 5 consecutive generations were all born on September 14 สมาชิกในครอบครัวถึง5รุ่นติดต่อกันต่างเกิดในวันที่14กันยายนเหมือนกันหมดIt started with great-great-grandfather Wilbur in 1907. เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากคุณทวด Wilbur ในปีคศ1907ก็คือ119ปีที่แล้ว Straight through to baby Arthur born in 2025. ไล่เรียงมาจนถึงหนูน้อย Arthur ซึ่งเกิดในปีคศ2025เมื่อปีที่แล้วสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้ก่อนเบรกผมบอกว่าถ้าเป็นวันที่เราจะใช้ on September 14แต่ถ้าพูดถึงปีเราใช้คำว่า in 1907 in 2025ต่อเลยครับ the family says ครอบครัวนี้บอกว่า the birthdays alternate boy girl boy girl boy the whole way down เขาระบุว่าลำดับเพศของผู้ที่เกิดในวันเดียวกันนี้สลับกันไปมาเป็นชายหญิงชายหญิงชายตลอดทั้ง5รุ่น Fred Harlow ชื่อผู้ชาย Right in the middle of the chain ซึ่งเป็นสมาชิกที่อยู่ตรงกลางของลำดับรุ่นนี้เขาบอกว่าอะไรครับ This is a very unique giftอันนี้ก็คืออะไรครับของขวัญที่พิเศษและไม่เหมือนใครจริงๆ While multiple families have previously achieved the distinction of having 4 generations share the same birthday อันนี้ก็ยาวนะความหมายก็คือแม้ว่า while จะเคยมีหลายครอบครัวที่สร้างสถิติสมาชิก4รุ่นเกิดในวันเดียวกันมาก่อนหน้านี้While multiple families have previously achieved the distinction of having 4 generations share the same birthday, Guinness notes, Guinness ก็ระบุว่า This is the first time 5 generations have ever been recorded. อันนี้คือครั้งแรกที่มีการบันทึกสถิติสำหรับสมาชิกทั้ง5รุ่น Okay. จบพอดีครับผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's go. An Iowa family has earned a Guinness World Record after discovering that 5 consecutive generations were all born on September the 14th. It started with great-grandfather Wilbur in 1907, straight through to baby Arthur, born in 2025. The family says the birthdays alternate boy-girl, boy-girl, boy the whole way down. Fred Harlow, right in the middle of the chain, said, "This is a very unique gift." While multiple families have previously achieved the distinction of having 4 generations share the same birthday, Guinness notes that this is the first time 5 generations have ever been recorded. จบข่าวครับเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งวันเกิดคล้ายๆกับวันเกิดของข้าพเจ้านะครับของผมก็คือวันที่12กันยาครับอันนี้ก็คือครอบครัวนี้เกิดในวันที่14กันยาทั้ง5รุ่นข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมนะครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com เข้าไปในหน้าแรกหลังจากที่เราออกอากาศเราจะปล่อยครับชื่อ Big Story และเราพร้อมที่จะประกาศด้วยนะครับว่าเราเปิดคลาสสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆอายุ 7-12 ทุกวันเสาร์ถ้าสนใจครับคลาสสาขาของเราอยู่ที่พระขนงอยู่ที่ BTS พระขนงที่ไทซินสแควร์มันจะเป็นตึกที่น่ารักน่ารักเลยแล้วก็เราจะมีที่เราเรียกว่าแคมป์ทุกสัปดาห์ครับเสาร์อาทิตย์เราจะเน้นการพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ด้วยเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันยุคนี้เรียนภาษาอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราจะต้องนำไปใช้ในเชิงวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นถ้ามีลูกหลานอายุ 7-12 แล้วก็อยากมาฝึกภาษาอังกฤษกับเราก็รีบไปที่เว็บไซต์ของเราครับ andrewbiggs.comเช่นเดียวกันกับใครที่สนใจที่อยากจะฝึก IELTS หรือ TOEIC TOEFL เรามีคลาสและมีการเรียนตัวต่อตัวด้วยและที่สำคัญนะครับเรามีภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุด้วยถ้าไม่รู้จะทำยังไงนะครับอายุ60ขึ้นไปแล้วก็คิดจะพบกับพวกเราเพื่อที่จะฝึกภาษาอังกฤษเชิญครับเราจะมีคลาสทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสแล้วรู้สึกวันเสาร์ด้วยเราจะเจอกันวันละ2ชั่วโมงเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษรับรองจะสนุกและจะได้ค่าเวลาอย่างดีนะจะได้ความรู้มีสอนภาษาไทยด้วยสำหรับชาวต่างชาติก็ไปที่เว็บไซต์ของเราครับ andrewbiggs.com สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful weekend What's left of itStay safe, stay dry, and we will see you next week. Goodbye.
3: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: คุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ BizTalk ค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนี่นะคะมาติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจรอบตัวกันนะคะสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชภัทรขจีนะคะที่นี่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทาง Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นที่ Facebook Fanpage BizTalk รวมไปถึง YouTube Channel แล้วก็ TikTok ที่ BizTalk News นะคะนอกจากนี้ยังมีข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.biztalknews.com ค่ะมาเจอกันในวันที่ฝนก็ยังคงตกโปรยปรายอยู่บ้างบางพื้นที่นะคะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดต่างๆก็ยังคงต้องรอลุ้นกันต่อนะคะว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายได้มากน้อยแค่ไหนค่ะแต่เชื่อว่าสิ่งที่คุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆคนกำลังจับตาก็คือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะว่าตัวเลขความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะรุนแรงและสั่นคลอนภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเรามากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงมาตรการที่จะเข้ามาเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ BizTalk มัดรวมมาฝากกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งวันนี้นะคะมีโอกาสพูดคุยแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้นะคะอาจารย์ธนวัฒน์จะมองภาพรวมความเสียหายทางเศรษฐกิจในครั้งนี้เอาไว้อย่างไรกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็อีกหลายจังหวัดทั่วประเทศจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญค่ะตัวเลข GDP ของไทยของเราเนี่ยจะรอดเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เข้าใจผลกระทบทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆไปพร้อมกันจะชวนคุณฟังไปฟังการพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องลุ้นแล้วก็ติดตามกันต่อนะคะว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจับตาดูก็คือเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นจากผลกระทบในครั้งนี้วันนี้ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะคะว่าเท่าที่เราเห็นสถานการณ์ณเวลานี้อาจารย์ประเมินเรื่องของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะ
2: ครับคือสิ่งที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นผลกระทบที่เกิดจากการที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับประมาณ21จังหวัดเพราะนั้นผมใช้ฐานของตัวเลข21จังหวัดเป็นตัวตั้งนะครับและฐานของตัวเลข21จังหวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยน่าจะมีการเร่งการระบายน้ำแล้วก็น่าจะมีการระบายน้ำได้นะครับภายในหลังจาก3วันที่ฝนที่ว่าตกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะประเมินผลกระทบ 2-3 วันแต่สำหรับจังหวัดอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็หลายจังหวัดก็จะอยู่ตามบริเวณลุ่มแม่น้ำนะครับก็อาจจะมีน้ำท่วมขัง 3-7 วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกทีละจุดนะครับเริ่มต้นที่น้ำท่วมขังที่กรุงเทพมหานครก่อนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 5.5 ถึง 6 ล้านล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนะครับครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นการบริโภคจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งก็ GDP เนี่ยของกรุงเทพมหานครเนี่ยหมุนเวียนประมาณวันละ 15,000 นะครับล้านบาทต่อวันเราจะเห็นว่าน้ำท่วมในเขตกรุงเทพเนี่ยจะมีผลกระทบหลักๆเนี่ยก็คือ3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือน้ำท่วมนะครับเข้าไปในบ้านนะครับหรือทางเดินทางเข้าบ้านเนี่ยมันจะมีความเสียหายในแง่ของตัวรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่บางส่วนก็คือน้ำท่วมขังและจะต้องมีการซ่อมแซม
1: ค่ะ
2: แล้วก็บางส่วนก็อาจจะเป็นว่ารถเสียหายนะครับบางช่วงเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะแก้ไขได้เร็วนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านบางบ้านก็จะมีความเสียหายทางทรัพย์สินและบ้านนะครับเพราะนั้นนี่คือหมวดที่1นะครับหมวดที่2เนี่ยก็เป็นหมวดของการที่ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานราชการเนี่ยก็จะต้องระดมสรรพกำลังในการที่จะเร่งระบายน้ำนะครับก็ไปแก้ไขจัดการก็จะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่จะต้องใช้งบประมาณนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นส่วนสำคัญหลักๆก็คือพอคนกรุงเทพเนี่ย มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางไม่กล้าออกจากบ้านเพราะนั้นก็จะทำให้ห้างสรรพสินค้าห้างร้านต่างๆเนี่ยจะมียอดขายลดลงซึ่งเราจะเห็นบางห้างเนี่ยสั่งปิดเลยนะครับเพราะน้ำท่วมเข้าไปที่ห้างวัน2วันแต่ด้วยกันบางห้างนะครับก็อาจจะมียอดขายที่ลดลงเพราะคนจะไม่ค่อยเดินทางออกจากบ้านเพราะว่ากังวลเรื่องการสัญจรนะครับพื้นที่หลักๆหลายพื้นที่ทางเส้นทางเนี่ยก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยหรือว่ามีการสัญจรน้อยลงซึ่งก็การทานอาหารการซื้อของที่ห้างนะครับการเข้าไปซื้อของต่างๆตลอดจนในเรื่องของตัวการเติมน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าใช้จ่ายน้อยลงนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็มีการประเมินว่านะครับการใช้จ่ายต่อวันเนี่ยนะครับก็น่าจะมีผลกระทบโดยรวมประมาณ 10-20% นะครับก็น่าจะเป็นภาพที่ทำให้นะครับการความเสียหายในกรุงเทพมหานครเฉพาะกรุงเทพมหานครน่าจะมีความเสียหายประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาททั้งการจับจ่ายให้สอยที่น้อยลงความเสียหายของทรัพย์สินบ้านแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับนี่คือเขตกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเรามาเอาปริมณฑลซึ่งก็จะประกอบด้วยสุทธิ์ปราการนะครับแล้วก็ทางด้านนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็นครปฐมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเชกเช่นเดียวกันทั้งหมดเหมือนกันนะครับเพราะนั้นความเสียหายตรงนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีความเสียหายโดยรวมเนี่ย 2-3 วันเนี่ยนะครับทั้ง4จังหวัดนะครับที่เป็นปริมณฑลเนี่ยนะครับจะมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ2ล้านล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเสียหายประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านโดยรวม 2-3 วันดังนั้นถ้าสรุปกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกเป็นกรุงเทพนะครับ 2-3,000 ล้านที่เป็นผลกระทบ 2-3 วันนี้นะครับและปริมณฑลที่มีผลกระทบน่าจะประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล3วันของน้ำท่วมเนี่ยนะครับน่าจะมีผลกระทบประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทตอนนี้เราก็จะมาดูจังหวัดที่เหลืออีก16จังหวัดนะครับอีก16จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับต่อปีเนี่ยโดยรวมประมาณ 4-5 ล้านล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายจะใกล้เคียงกันก็คือว่าความเสียหายต่อการจับจ่ายใช้สอยนะครับทรัพย์สินนะครับพื้นที่ไร่นาต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็การระบายน้ำของหลายจังหวัดเนี่ยอาจจะอยู่ตรงลุ่มน้ำอาจจะระบายไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบประมาณ3วันถึง7วันเป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นมหาลัยแห่งชาติไทยโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยเราก็ประเมินเอาเบื้องต้นก่อนนะครับ3วันเนี่ยแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยอาจจะถึง7วันถึง1สัปดาห์เนี่ยความเสียหายของจังหวัดอื่นๆเพิ่มเติม16จังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็จะมีความเสียหายเพิ่มเติม 2,000 ถึง 5,000 ล้านบาทนะครับทำให้การความเสียหายในช่วง3วันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและอาจจะลากไปในบางจังหวัดที่เหลือเนี่ยอาจจะ1อาทิตย์เนี่ยเราคิดว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อยนะครับต่อ GDP การขยายตัวต่อ GDP เพียงแค่ประมาณ 0.025 ถึงประมาณจุดนะฮะ 0.5 เท่านี้คือถือว่าน้อยมากครับยังไม่ได้ถือว่าเป็นผลกระทบที่รุนแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็พอหลังจากที่น้ำท่วมก็จะมีการฟื้นฟูชดเชยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมต่อการเหี้ยตัวเศรษฐกิจโดยรวมเป้าหมาย 2.2-2.3% ก็ยังคงดำรงอยู่นะครับแต่นี่คือภายใต้สถานการณ์ที่ประเมินความเสียหายหรือผลกระทบเกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับไม่ได้ยาวไปกว่านี้ครับ
1: ค่ะมีหลายคนกำลังสนใจว่าการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้มันเข้าไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอย่างถนนเพชรบุรีเนี่ยมันจะมีผลกระทบหรือว่าหนักหน่วงกว่าไหมคะในส่วนของภาพลักษณ์หรือว่ามุมมองที่มองเข้ามา
2: คือผมคิดว่าจุดสำคัญเนี่ยเราต้องมองก่อนนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมปี69ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี54เนี่ยถ้าปี54เนี่ยจะเป็นฝนตกหนักแต่ว่าตกเหนือกรุงเทพมหานครแล้วก็น้ำเหนือเนี่ยไหลบ่าลงมานะครับเพราะนั้นก็เป็นการที่ระบายน้ำลงมาน้ำก็เลยท่วมนะครับในวงกว้างซึ่งก็เป็นความเสียหายที่รุนแรงที่สุดของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจากน้ำท่วมความเสียหายต่อ GDP ก็ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่มีมรสุมเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดในหลายๆประเทศมาก่อนประเทศไทยก็คือมรสุมที่วิ่งผ่านเวียดนามผ่านต่างๆมาเนี่ยพอมาตกที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหลายจังหวัดเนี่ยเป็นการตกติดต่อกันอย่างน้อย2วันและ3วันซึ่งปริมาณน้ำฝนเนี่ยสูงนะครับก็น่าจะ 2-300 นะครับ200กว่ามิลลิลิตรนะครับต่อวันเนี่ยซึ่งมันก็ถือว่ามันเป็นการตกที่หนักและตกครอบคลุมบริเวณเกือบ 100% ของกรุงเทพมหานครและเกือบทั้งวันดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่ตกในแอ่งน้ำ ดังนั้นเนี่ยน้ำจึงมีการท่วมขังและระบายไม่ทันประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนนะครับจึงทำให้การระบายน้ำเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคแต่สังเกตว่าในวันที่3ของการที่ฝนตกเนี่ยก็ทางการก็เริ่มที่จะระบายน้ำพร่องน้ำออกไปได้เยอะนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ปริมาณน้ำฝนมากผิดปกติดังนั้นเนี่ยถ้าน้ำท่วมปริมาณฝนตกน้อยและน้ำท่วมอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องภาพลักษณ์แต่ว่าฝนตกหนักเป็นปริมาณมากและระบายไม่ทันในเวลาอันสั้นแต่ระบายได้เร็วหลังจากที่ฝนตกเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นภาพในเชิงบวกของการจัดการบริหารเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆจะต้องดูคือการป้องกันปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเรื่องน้ำนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยในระยะหลังเราเจอปัญหาทั้งดินน้ำลมไฟนะครับก็คือแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็เราก็เจอเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไฟไหม้นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยและก็ทางจังหวัดต่างๆเนี่ยจะต้องเตรียมรับมือในภาวะที่เป็นเรียกว่าโลกเดือดนะครับและภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นสถิติที่มันเกิดขึ้นรุนแรงในรอบหลายสิบปีไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนในยุโรปนะครับหรือว่าดินถล่มที่จีนนะครับและเนปาลพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามันเป็นภาพของการที่เราอาจจะต้องเตรียมรับมือเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติมากขึ้นนะครับ
1: และนั่นนะคะก็คือมุมมองแล้วก็บทวิเคราะห์นะคะจากทางรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยค่ะที่มาฉายภาพให้เราได้เห็นกันชัดเจนเลยนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็การเดินทางของประชาชนซึ่งก็เกิดขึ้นในระยะสั้นนะคะแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมทางเศรษฐกิจก็จะเห็นว่าผลกระทบต่อ GDP นั้นยังอยู่ในกรอบที่จำกัดแล้วก็คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวชดเชยได้หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงไปนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยกันแบบกระชับชัดเจนครบทุกภาคส่วนนะคะเริ่มตั้งแต่ภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเริ่มต้นที่กระทรวงพาณิชย์กันก่อนค่ะเขาจัดตั้งศูนย์ Single Command นะคะเพื่อที่จะติดตามแล้วก็แก้ไขปัญหาสินค้าไม่ให้ขาดแคลนและคุมเข้มห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเด็ดขาดนะคะถ้าพบเห็นการกักตุนหรือขึ้นราคาคุณผู้ฟังสามารถแจ้งได้ทันทีนะคะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนภาคธุรกิจและ SME นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ได้สั่งการให้ SME D-Bank ออกมาตรการด่วนพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนค่ะพร้อมเติมทุนฉุกเฉินซ่อมแซมกิจการวงเงินสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ย MLR ปลอดชำระต้น12เดือนและไม่ต้องมีหลักประกันนะคะโทรได้ที่หมายเลข1357ค่ะนอกจากนี้ยังมี Exim Bank แล้วก็บสย.นะคะที่พร้อมเข้ามาช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและปรับเวลาทำงานเป็น Work From Home นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการนะคะได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐกันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าเขาจัดเต็มเพื่อที่จะดูแลประชาชนลูกหนี้ทุกกลุ่มด้วยนะคะทางด้านธนาคารออมสินค่ะได้มีการประกาศพักหนี้อัตโนมัติและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนให้กับลูกค้าในพื้นที่ภัยพิบัติค่ะพร้อมกับจัดชุดสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ถึง 50,000 บาทปลอดต้นและดอก 0% ใน3เดือนแรกและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านและกิจการสูงสุดถึง5ล้านบาทนะคะโทรได้ที่หมายเลข1115ค่ะส่วนทอสนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเขาได้จัด7มาตรการช่วยเหลือทั้งพักหนี้ 3-6 เดือนลดดอกเบี้ยเหลือ 0% และงวดผ่อน0บาทพร้อมสินเชื่อซ่อมแซมบ้านดอกเบี้ยต่ำรวมไปถึงระบบพิจารณาสินใหม่ประกันภัยเร่งด่วน Fast Track นะคะสูงสุด 30,000 บาทอันนี้โทรได้ที่หมายเลข02-645-9000ค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยและทกสนะคะธนาคารกรุงไทยนี้ได้ออกมาตรการช่วยลดดอกเบี้ยและค่างวดส่วนทกสก็จัดสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนแรกและสินเชื่อฟื้นฟูเกษตรกรค่ะโทรได้ที่02-555-0555ค่ะ ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพนะคะ SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ให้พักชำระเงินต้นสูงสุด 3-6 เดือนและเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวขณะที่ธนาคารกรุงเทพนะคะผ่อนปรนการชำระหนี้ขยายเวลาและพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนพร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่ะไปปิดท้ายด้วยภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมการเดินทางและความปลอดภัยนะคะทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะหรือสอท.นะคะฝากแนะให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับมือ5ด้านทั้งความปลอดภัยของพนักงานแผนธุรกิจต่อเนื่องการบริหารซัพพลายเชนนะคะแล้วก็การดูแลแรงงานค่ะส่วนใครที่ต้องเดินทางในกรุงเทพนะคะวันนี้กรมทางหลวงเขาจัดรถรับส่งประชาชนฟรีใน6เส้นทางสำคัญค่ะเช่นอนุสาวรีย์อู่รังสิตยูเนียนมอลล์จนถึงแฮปปี้แลนด์และสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังเชื่อมสายสีเหลืองสอบถามเส้นทางโทร1586ตลอด24ชั่วโมงนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือข้อควรระวังเรื่องไฟฟ้าจาก MEA การไฟฟ้านครหลวงค่ะก่อนน้ำท่วมให้ปลดเมนเบรกเกอร์ขณะน้ำท่วมห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวเปียกและหลังน้ำลดอย่าเพิ่งเปิดใช้ไฟฟ้าทันทีนะคะโดยต้องให้ช่างผู้ชำนาญการเนี่ยมาตรวจสอบก่อนทุกครั้งหากพบไฟขัดข้องให้แจ้ง MEA ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะวันนี้เขาได้ชี้แจงนะคะกรณีที่มีการรับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารสายการบินไทยค่ะเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้านะคะที่ต้องใช้เวลารอรับสัมภาระกันเป็นเวลานานปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ค่ะซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะได้เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ค่ะได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้ทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทการบินไทยบางส่วนขัดข้องค่ะส่งผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งการให้บริการเที่ยวบินขาออกและการขนถ่ายสัมภาระของเที่ยวบินขาเข้าทำให้เที่ยวบินขาออกบางเที่ยวบินนะคะเกิดความล่าช้าผู้โดยสารขาเข้าต้องรอรับสัมภาระนานกว่าปกติรวมถึงมีสัมภาระตกค้างจากหลายเที่ยวบินค่ะซึ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้เร่งประสานกับบริษัทการบินไทยนะคะให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นโดยเร็วพร้อมกับเร่งซ่อมแซมรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องและจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนถ่ายและลำเลียงสัมภาระที่ตกค้างรวมทั้งประสานให้มีการแสดงข้อมูลสถานะสัมภาระผ่านจอแสดงผลและประกาศแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับทราบสถานการณ์และข้อมูลการรับสัมภาระนอกจากนี้นะคะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารบริเวณพื้นที่ให้บริการและพื้นที่รับสัมภาระอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับสัมภาระนะคะทางบริษัทการบินไทยได้จัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการส่งมอบสัมภาระและสามารถติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ค่ะโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะให้โทรได้ที่หมายเลข02-134-5453-55ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศนะคะโทร02-134-5473-74หรือจะติดต่อที่ Thai Contact Center หมายเลขโทรศัพท์02-356-1111ค่ะซึ่งทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งประสานบริษัทการบินไทยนะคะให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปนะคะไม่ใช่แค่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่ให้บริการเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการจราจรสัญจรไปมาลำบากจริงๆนะในช่วงนี้อ่ะก็เชื่อว่าข้อมูลที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างนะคะไม่มากก็น้อยยังไงก็เป ็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่นะคะรวมไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในวันนี้ด้วยนะคะก็มองออกไปฟ้าก็น่าจะมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่นะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านกันละกันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อกับ Biz Talk ค่ะ
0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: กลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ Biz Talk นะคะช่วงนี้เรายังมีข่าวสารดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากกันเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาได้เดินหน้าเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้านะคะด้วยการเปิดใช้งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อเสริมความมั่นคงเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่นครหลวงและภาคกลางตอนบนค่ะโดยนายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมด้วยนายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้ไปเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในพื้นที่โดยมีนายกฤษดาเชยคานพลังงานจังหวัดปทุมธานีและผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกตำบลบางเตยอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยนายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะท่านบอกว่าสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่พื้นที่มีการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและชุมชนค่ะซึ่งก็จะสนับสนุนการดำเนินชีวิตของประชาชนตลอดจนการประกอบกิจการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่พร้อมทั้งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดปทุมธานีต่อไปค่ะทางด้านนายธีรวุฒิเวทธรรมรองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะท่านบอกว่ากฟผ.มุ่งมั่นดูแลความมั่นคงและเสถียรภาพระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งจากภาคประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมค่ะจึงเดินหน้าขยายโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกระดับแรงดัน115 230และ500กิโลโวลต์นะคะซึ่งถือว่าเป็นแรงดันสูงสุดของประเทศไทยเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถในการส่งและจ่ายไฟฟ้ารองรับการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในอนาคตอีกทั้งยังรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นของโครงข่ายระบบส่งโดยเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่และพลังงานหมุนเวียนจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ระบบรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆในอนาคตค่ะนับว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะที่ช่วยเสริมเสถียรภาพและลดความเสี่ยงต่อระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ในอนาคตค่ะสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกนี้นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเตยอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่รวม208ไร่ค่ะดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี2565ถึง2569นะคะเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด500กิโลโวลต์3โคกท่าตะโก3โคกแจ้งวัฒนะและไซน้อย3โคก ขนาด230กิโลโวลต์เส้นทาง3โคกรังสิตและ3โคกนวนครและขนาด115กิโลโวลต์3โคก PEA ค่ะอีกหนึ่งมาตรการที่ไม่บอกไม่ได้เลยนะคะสำหรับพื้นที่จอดรถฟรีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เนี่ยเขาได้จัดไว้ช่วยเหลือประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะโดยมีการเปิดพื้นที่ลานจอดแล้วจอดนะคะหรือว่าลานจอดรถของ MRT ในสายต่างๆนะคะให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยสามารถที่จะนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดได้ก็ประกอบไปด้วยเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2นะคะมี2อาคารก็สามารถที่จะนำรถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยไปจอดได้นะคะอีกจุดหนึ่งคือ MRT สายสีม่วงเป็นอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบางไผ่สถานีสามแยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1ค่ะส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะก็จะเปิดอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคปอและสถานีคูคตส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มก็จะเปิดอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบ้านม้าค่ะคุณผู้ฟังที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดได้แล้วก็นำเอาหลักฐานนะคะภาพถ่ายแล้วก็หลักฐานการเป็นเจ้าของรถที่นำมาจอดเนี่ยแสดงต่อเจ้าหน้าที่อาคารจอดรถด้วยนะคะและให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569ซึ่งคาดว่าสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็จะคลี่คลายลงไปแล้วค่ะส่วนใครอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะแล้วก็สายสีเหลืองเขาก็เปิดพื้นที่จอดรถให้ฟรีจนถึงวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยเป็นความร่วมมือจากบริษัท Northern Bangkok Monorail จำกัดหรือ NBM และบริษัท Eastern Bangkok Monorail จำกัดหรือ EBM ค่ะก็มีการเปิดพื้นที่นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่มีนบุรีพื้นที่ศรีนครินทร์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะโดยนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดได้นะคะที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรี PK30 นะคะแล้วก็สถานีสีเอี่ยม YL17 ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็นำไปจอดรถในพื้นที่ที่กำหนดด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไปแล้วเนี่ยจะมีที่จอดรถว่างหรือเปล่านะฮะก็สามารถที่จะตรวจสอบล่วงหน้าได้นะคะที่ https://parking.mrta.co.th/service2 นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะให้เราเนี่ยตรวจสอบได้ก่อนว่าเราไปจุดจอดที่เราต้องการแล้วเนี่ยจะมีที่ว่างให้เราจอดหรือเปล่านะฮะก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะเดินทางไปฟรีค่ะทีนี้พอมันมีเรื่องของการเปิดจุดจอดแล้วเนี่ยก็จะมีดราม่าออกมาค่ะปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะกรณีที่ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมแล้วนำรถไปจอดที่อาคารจอดแล้วจอดสถานีคลองบ้านม้ารถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วไปถูกเรียกเก็บค่าจอดรถเป็นจำนวนเงินคันละ 1,000 บาททำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเป็นพฤติกรรมรีดไถซ้ำเติมประชาชนซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะคะก็ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะว่าเงินจำนวน 1,000 บาทที่ถูกเรียกเก็บไปเนี่ยเป็นอัตราค่าบริการจอดรถรายเดือนตามปกติสำหรับผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจอดสถานีคลองบ้านม้าเนื่องจากกลุ่มผู้เดือดร้อนค่ะได้มีการนำรถเข้าไปจอดตั้งแต่คืนวันที่25กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่รฟม.เนี่ยจะมีการออกประกาศอย่างเป็นทางการให้นำรถเข้าจอดฟรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยผู้ใช้บริการในขณะนั้นนะคะตัดสินใจสมัครรับบริการรายเดือนเนื่องจากมีอัตราที่ถูกกว่ารายวันค่ะทีนี้หลังจากที่รฟม.เนี่ยมีประกาศมาตรการช่วยเหลือให้จอดรถฟรีออกมาในภายหลังเจ้า จ้าหน้าที่ประจำอาคารจอดรถค่ะก็ได้เร่งติดต่อประสานงานไปยังผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้ชำระเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยแจ้งเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้บริการนำรถออกจากอาคารจอดรถก่อนวันที่2ตุลาคม2569ทางรฟม.จะดำเนินการคืนเงินจำนวน 1,000 บาทให้เต็มจำนวนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจอดรถเกินกว่าวันที่2ตุลาคม2569ก็จะคิดค่าบริการเป็นจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนตามอัตราค่าใช้บริการจอดรถรายเดือนปกตินะคะทางนี้รฟม.ก็ยืนยันแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือมีพฤติกรรมรีดไถค่าบริการจอดรถในทุกพื้นที่แต่อย่างใดค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารรฟม.เพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์รฟม. www.mrta.co.th แล้วก็ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ call center รฟม.โทรศัพท์หมายเลข027164044ค่ะก็ต้องดูในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆนะคะว่าเราได้นำไปจอดรถในช่วงก่อนที่เขาจะมีการประกาศมาตรการหรือเปล่าแต่ตอนนี้นี่ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเอารถออกก่อนวันที่2ตุลาคมหรือภายในวันที่2ตุลาคมเนี่ยก็จะไม่เรียกเก็บค่าบริการรายเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจอดไปนานกว่ามาตรการที่เขากำหนดแล้วเนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้ใช้รายเดือนปกติก็ต้องจ่ายค่าบริการจอดรถกันไปตามระเบียบนะคะทีนี้ไปปิดท้ายกันค่ะที่เรื่องของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะเขาได้เดินทางไปพบนักลงทุนสถาบันระดับโลกค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตอกย้ำความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางสาวพัชภูรีชินกุลกิจนิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบัญชีและการเงินได้ไปร่วมพบปะนักลงทุนสถาบันชั้นนำระดับโลกจากสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงและสื่อสารยุทธศาสตร์แนวโน้มธุรกิจและโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัทบางจากเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านศักยภาพพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมที่มีชื่อว่า Global Investor Roadshow และ International Conferenceจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำได้แก่ CLSA, Morgan Stanley และ Maybank ค่ะคณะผู้บริหารได้พบกับนักลงทุนสถาบันและกองทุนชั้นนำระดับโลกนะคะอย่างเช่น GIC, Point 72และ Employee Provident Fund หรือ EPF ของมาเลเซียค่ะรวมถึงผู้ลงทุนสถาบันรายสำคัญในภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมและการสร้างซินเนอร์จี้จาก Integrated Value Chain ที่ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทบางจากสะท้อนจุดแข็งในการบริหารธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตลอดจนการต่อยอดสู่ธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่ำและโอกาสเติบโตในอนาคตซึ่งการพบปะครั้งนี้นะคะได้สะท้อนความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทบางจากในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือ BizTalk สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหวังว่าสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดต่างๆจะคลี่คลายลงโดยเร็วและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นมากนักนะคะและก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในเวลานี้ด้วยค่ะวันนี้แอนชมพูนุชภัทรคจีลาไปแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว

สวัสดีวันอาทิตย์ที่27นะครับเดือนกิมยงกันยายนกย15ไปกันใหญ่วันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะครับจนถึง5โมงเย็นพร้อมๆกับฟ้าฝนนะครับก็หลายๆท่านคงยินดีกับน้องเนเน่ไปเมื่อวันอังคารนะครับแล้วก็เผอิญผมจัดวันอาทิตย์นะครับทุกคนก็พูดเรื่องน้องเนเน่ไปหมดแล้วนะครับบางรายการก็เอาเพลงสารพัดเพลงที่เนเน่เขาเล่นเนี่ยมาเปิดมาอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับอ๋ออาจารย์ออสผมด้วยเมื่อวานนี้แกก็เปิดเพลงล็อกเหมือนผมที่เคยทำนะฮะแล้วแกก็พูดถึงน้องเนเน่ด้วยวันนี้ผมก็คงไม่มีอะไรพูดแล้วก็เลยจะลาคุณผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับก็ไม่มีอะไรพูดไงเขาพูดกันไปหมดแล้วนะครับเอาผมพูดเรื่องนี้ดีกว่าน้ำท่วมนะตอนนี้ก็น้ำท่วมหูของจันนี่มหาอุทกภัยวิกฤตการณ์จริงๆเลยนะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลนะฮะที่ไหนน้ำท่วมคุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณอนุทินเขากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วก็เดี๋ยวก็เต็มที่เลยนะผัดข้าวนี่แน่นอนเตรียมไปหรือยังนะกระทะนะครับใบกะเพราหมูสับแล้วก็นะเดี๋ยวไปผัดข้าวแน่นอนนะครับอย่างแรกที่คุณคนไทยคนกทมเราจะได้รับจากรัฐบาลชุดนี้ก็คือการผัดข้าวเลี้ยงอาหารนะครับเดี๋ยวต้องมีละสองถอยอชอถุงยังชีพนะครับเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับแต่ทีนี้คุณไปดูคนกรุงเขาก่อนนะว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้อะไรนะครับหลายๆคนตอนนี้เนี่ยบอกว่าไฟฟ้าหมดอะใบแบตเตอรี่มือถือเนี่ยหมดเพราะว่าการไฟฟ้าก็ตัดไฟก็มีคนเสียชีวิตไปผมฟังข่าวดูก็เยอะหลายคนเหมือนกันนะเช้านี้นั่งฟังวิทยุมาก็มีเหมือนคุณอะไรนะเขาเรียกรถเครนฮะแสดงว่าเขาจะต้องมีตังค์นะเรียกรถเครนมายกรถอะรถจอดจมน้ำอยู่ที่หน้าบ้านเรียกรถเครนมายกเสร็จแล้วรถเครนมันก็ขึ้นไปสูงใช่ไหมก็ไปเกี่ยวเสาไฟฟ้าพอเกี่ยวเสาไฟฟ้าก็ไฟลงมาช็อตและคนขับรถเครนก็โดนไฟช็อตใช่ไหมเด้งตกลงมาที่น้ำเจ้าของรถแกก็หวังดีนะฮะท่านก็วิ่งเข้าไปช่วยคนขับรถเครนท่านก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอผัดข้าวนะครับน่าจะมีข้าวกะเพราแล้วก็น่าจะมีอะไรผัดเลี้ยงนะคงเร็วๆนี้แหละก็เดี๋ยวดูตามหน้าเนื้อข่าวก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าพิยุทธกับอาจารย์หนุ่มกันเชียงผมก็จะเสนอข่าวหรือเปล่าผัดข้าวกลับมาแล้วนี่ไปผัดจ้ะอ่ะตอนนี้ก็14:11นะฮะก็ยังไงดีเราใช้เฉพาะ SMS นะครับวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้ผมก็อยู่กับปอเพียงแค่2คนเพราะว่าน้ำท่วมบ้านน้องน้ำก็น้ำท่วมบ้านมาไม่ได้นะครับเจ้าปอเขาก็อยู่ตั้งแต่เนี่ย7โมงเช้านะแล้วก็ต้องควงกะไปถึง4ทุ่มเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเสียงโทรศัพท์อะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินหมดแล้วเพราะว่าหูเขาหมดแล้วนะครับเพราะรอกินข้าวรอผัดข้าวอยู่ เอาก็ใช้เฉพาะ SMS นะ4838106นะครับ4838108106ก็เอางี้ไหนๆก็คนเขาก็เปิดเพลงที่เกี่ยวกับเนเน่กันไปหมดและมีลิงคินพาร์คด้วยมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมก็เอาเพลงนี้ละกันนะครับ I am a woman ความหมายของมันก็คือว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เก่งนะทำอะไรได้ก็เป็นผู้นำแล้วก็ strong นะครับแข็งแกร่งนะครับเปิดเพลงนี้ให้น้องเนเน่

กำลังจะเข้า SMS กันนะครับเดี๋ยวผมเจอ SMS แล้วเดี๋ยวก็จะอ่านให้ตอนนี้กำลังเข้าระบบอยู่นะครับก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าลองส่ง SMS มาสิวันนี้ผมก็อยู่กับปอกัน2คนนะเนี่ยก็งงกันไปงงกันมาอยู่ลองส่งอะไรมาก็ได้ส่งมาเนี่ยอยากกินข้าวผัดฝีมือนายกอะไรก็ส่งมานะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4838106นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็เปิดไปละ I am a woman ก็ให้น้องเนเน่แล้วก็ผมก็ไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่าโอ้โหเขาพูดกันสนั่นวันไหวแม้กระทั่งรายการ3หมออารมณ์ดีวันนี้ผมนั่งฟังมาตอน 96.5 แกก็ยังรายการหมอแกยังพูดถึงเนเน่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับเข้าสู่ช่วงภาวะปกติของเราแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีเพลงร็อกนะเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์ออสมิวสิกเกากูรูของผมนี่แกก็เปิดไปแล้วหมดแล้วนะครับเรามาฟังกันนี่กันEd Sheeran

You look perfect tonight เห็นไหมคุณดูดีคืนนี้เหลือเกินนะครับในมาดถือกระทะแล้วก็กระตะหลิวด้วยนะเอ้าไปแซวเขาอีกแล้วเขาอุตส่าห์ตั้งใจจะทำข้าวผัดให้กินนะเนี่ยมาแล้วโอ้โหคุณผู้ฟังนี่น่ารักมากเลยนะบอกให้ส่ง SMS อะไรมั่วๆมานะคุณผู้ฟัง8766บอกว่าสาวหล่อมั่วหน้างานขอบคุณครับฮะมั่วจริงๆมั่วบ้านอะไรนะมั่วบ้านงานอ๋อโอเคขอบคุณครับแสดงว่า SMS มาแล้วนะฮะแล้วก็4028บอกว่าถ้าไม่มีเพลงร็อกงั้นต้องเพลงนี้เลยค่ะสภาพนี้ Rain on me Lady Gaga ต้องมาค่ะแหมผมก็ว่าจะเปิดเพลงที่เกี่ยวกับงานแต่งงงแต่งงานอะไรสักหน่อยนะไหนๆแล้วก็จั่วนี่Shape of You ไปแล้วเฮ้ย perfect โทษทีฮะเพราะว่าคอนเสิร์ต Ed Sheeran เห็นมีข่าวว่าจะมีการเลื่อนนะครับก็เลยน่าสงสารคนที่โดนเลื่อนมากเลย9429บอกว่าช่วงนี้ใครๆก็พากันเกลียดฝนคงจะผมคนเดียวที่รักฝนที่ซูดในโลกขอเพลงฝน POP ให้หมอฝนสตรีที่งามที่สุดใน3โลกครับก็เอางี้จะไอโรงพยาบาลพระนอนพระนั่งเกล้าเนี่ยน่าจะน้ำท่วมนะครับคุณก็เชิญนายกมาผัดข้าวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำท่วมอยู่ตรงแยกแครายแยกอะไรวะไอ้เดอะมองอ่ะวงวานใช่ไหมแล้วก็หน้าคุกอ่ะกายฟ้า PA แถวนั้นอ่ะโหยน้ำท่วมเยอะเลยนะก็ไปผัดข้าวกินกันเนาะก็เดี๋ยวผมดูให้นะฮะเพลงต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอบคุณนะฮะ SMS ก็4838106คุณผู้ฟังขอเพลงนักเดินทางก้องสารัตเอ๊ะใช่ไหมมีเพลงนี้เหรอผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ติดตามพี่ก้องเลยเท่าไหร่นะเพราะว่าติดตามแต่น้ำจะท่วมบ้านเอาไปฟังไหนๆแล้วก็เข้าบรรยากาศแต่งงานแล้วนะอีกสักหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้ A Thousand Years

คุณผู้ฟังบอกว่านักเดินทางของคุณก้องสารัตน์เนี่ยต้นฉบับร้องโดยวงกัมปานีอันนี้ผมรู้จักแหละนะครับผมช่วงหลังมันนี้ไม่ได้ตามงานก้องเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือ A Thousand Year นะฮะเพลงที่ผมเปิดให้คุณผู้ฟังเพื่อที่จะได้ระลึกถึงวันที่คุณเข้าพิธีแต่งงานนะครับกับถ้าคนฟังเป็นผู้หญิงก็ให้นึกถึงเจ้าบ่าวนะครับทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่ฟังอยู่ก็นึกถึงเจ้าสาวนะครับก็นะเดี๋ยวก็จุงมือกันแล้วก็ไปต่อคิวรับข้าวผัดจากท่านนายกได้เฮ้ยปิดแซวเขาอีกแล้วไม่เป็นไรละก็ไปฟังอีกสักหนึ่งเพลงนะซึ่งในบรรยากาศแบบนี้คุณก็นึกถึงแฟนคุณรักกันให้มากๆนะครับนี่คือ All the Love in the World จาก The Core

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
2: เข้ามาสู่ครึ่งชั่วโมงนี้นะครับคุณหมูเมืองมนเขาพิมพ์มาบอกว่าขอเพลงอะไรวะ Take Your My Head ผมก็หาเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันมีแต่ Take My Head ว่ะ ของอะไร Turn Over แล้วก็อะไรมี Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head นะครับไม่มีเลย Take Your My Head นะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมพยายามหาต่อไปแล้วกันนะตามชื่อเพลงคุณเลยถ้าไม่เจอก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงนี้เรามาฟังเพลงไทยกันนะฮะคุณ9429ที่ไปชอบหมอฝนเนี่ยผมเปิดเพลงนี้ให้ดีไหมเพลงฝนของ POP แทนเพลงที่คุณอะไรวะคุณขอเพลงฝนของ POP มานี่อ่ะพอดีเลยจัดให้

0: นี่คือฝน
1: นะครับเพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมนี่เขาเป็นอดีตผู้บริหารหาญไหมหรือมันบริคูณก็ไม่รู้นะอยู่ที่ปตท.นะครับภรรยาก็เป็นผู้บริหารของการบินไทยนะครับบริหารเครื่องบินนะเป็นแอร์กีนะครับแล้วก็บอกว่าพี่ตายขอเพลงนี้สอนคีรีสีประจวบน้ำท่วมแล้วมันก็ส่งรูปบ้านมันมาน้ำท่วมเป็นผู้ประสบภัยมันว่างั้นนะครับโอ้โหมึงเอ้ยคุณขอเพลงสอนคีรีสีประจวบนี่ผมไม่รู้จะเปิดยังไงให้เลยนะครับพูดมันผมคุณมันขัดหูยังไงไม่รู้เอาเพลงอื่นสินะไปขอสอนคีรีสีประจวบได้ไงล่ะมันขัดคอนเซ็ปต์นะครับเอาเพลงนี้ดีกว่าผมจะเปิดเพลงของอาจารย์เสกโซโลให้แถวบ้านผมนี่รู้สึกวันที่เท่าไหร่ว่าจะมีคอนเสิร์ตของอาจารย์เสกนะครับมาเล่นตามผับแถวนนทบุรีนะครับรูปอาจารย์เสกแกก็ขึ้นเต็มเสาไฟฟ้าไปหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอผัดข้าวอาจารย์เสกอ้าวไปฟังเพลงนี้ของอาจารย์เสกฮะฝนตกที่หน้าต่างซิลวู
2: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

ใหม่นะครับก็จะซื้อโรตีไปให้แล้วนะครับอร่อยเลยนะครับนี่คนที่อยู่แถวสายใหม่ก็ช่วงนี้ก็น้ำท่วมมากเลยนะเป็นผู้ประสบภัยนะครับนั่งมองฝนตกที่หน้าต่างไปก่อนเดี๋ยวสักช่วงค่ำๆเนี่ยอาจจะมีการตั้งโรงครัวผัดข้าวคือไงโอ้ยผัดอยู่นั่นแหละนะฮะก็ถนนสายใหม่ก็ยังแย่อยู่เลยนะเพื่อนผมเขาส่งคลิปโป้ไอ้คลิปวิดีโอมาเนี่ยนะฮะยับเลยนะครับก็จะขับรถขับเรือเอ้ยจะขับรถก็ค่อยๆนะฮะเพราะว่าน้ำมันท่วมอะแล้วมันก็ทำให้บางคันเนี่ย เขารถสูงใช่ไหมเขาขับเร็วเนาะแล้วก็ไอเรารถเตี้ยใช่ไหมน้ำก็มากระแทกใต้ท้องรถนะครับมาฟังเพลงเกี่ยวกับฝนแต่เป็นเพลงไทยก่อนนะแล้วเดี๋ยวฝนฝรั่งเนี่ยค่อยมาช่วงหน้านะฝนไทยนี่คือผมเลือกออริจินอลเลยนะครับนี่คือพี่แหวนทิติมาครับกับฟ้ายังมีฝน

โอ้โหพี่พิพัฒน์บอกว่ารายงานตัวครับขอเพลงแหวนฟ้าที่กลัวฝนนะครับผมขอเพลงที่คุณต่ายกำลังเปิดอยู่พอดีใจตรงกันครับอืมใช่เลยใช่เลยนะครับก็พี่พัฒน์สบายดีนะครับช่วงนี้ไม่มีบอลพรีเมียร์นะมีแต่ฟุตบอลโลกนะครับก็พวกเราก็สบายใจนะช่วงไหนที่ไม่มีพรีเมียร์เนี่ยเพราะว่าปีนี้ลิเวอร์พูลแมนยูนี่แย่ทั้งคู่นะครับมีข่าวเศร้านะครับอาจารย์เปียกโปสเตอร์ศิลปินแห่งชาตินะครับปิดตำนานบรมครูหนังไทยสิ้นใจอย่างสงบในวัย93ปีนะฮะโอ้โหอาจารย์เปียกท่านเสียแล้วนะครับวัย93นะฮะก็ ท่านก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีโรคอะไรรุนแรงนะครับท่านก็เป็นโรคชราแล้วก็จันเปียกแกก็อยู่ที่โรงเรียนเพาะช่างนะฮะแล้วก็ทำเขียนโปสเตอร์หนังอ่ะถ้าผมจำได้นะท่านเขียนโปสเตอร์หนังโหแบบตอนนั้นเนี่ยลงหนังเฉลิมไทยนะโปสเตอร์สวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มุมล่างของโปสเตอร์เนี่ยก็จะเขียนว่าเปียกโปสเตอร์นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยประวัติของอาจารย์เปียกโปสเตอร์กันดีกว่านะครับเพราะว่าท่านก็กำกับหนังไว้หลายเรื่องมากเลยผมก็อยากจะรู้ว่าเหมือนจะมีเพลงชื่นรักของ The Impossible เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์ที่อาจารย์เปียกกำกับหรือเปล่าเอ้าใครฟังแล้วมีความรู้เนี่ยส่ง SMS มาบอกผมด้วยนะครับ4838106นะครับ4838106คือผมมีเพลงชื่นรักแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะอยู่ในภาพยนตร์ที่อาจารย์เปียกโปสเตอร์กำกับหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดเพลงของพี่แหวนนะแกก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อ่านข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์เปียกโปสเตอร์ไปก็นึกถึงอาจารย์เต๋อผมฮะอาจารย์เรวัชพุทธินันท์นะครับนี่ก็คือเจ้าสาวที่กลัวฝนครับ

0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
2: มีคุณมาริสาส่ง SMS มาบอกว่าสวัสดีคุณต่ายนะคะคุณต่ายได้รับข้อความไหมคะส่งไปขอเพลงยังไม่ได้เลยค่ะไม่ได้รับคำตอบจากทางวิทยุครับอ๋อนี่ไงได้แล้วนะครับแกส่งมาตอนบ่าย 3:07 นาทีเพื่อว่าจังหวะเข้าข่าวพอดีเลยแต่ส่วนเพลงไม่มีนะมีอันนี้อันเดียวหรือเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนนะฮะไปที่พี่พัดฟ้ายังมีฝนแล้วก็1250ปรากฏการฝนยูเรเนียม2182ขอเพลง Lady Rain ของอะไรวะ Indecent Obsession แล้วก็พี่พัดบอกว่าขอไทยอีกสักเพลงนะคุณตายมีฝนด้วยเพลงฤดูที่ฉันเหงาวงฟลัวน่าจะเพลาะนะแล้วก็มาถึงคุณมาริสาก็หมดแค่นี้แหละครับก็แสดงว่ายังไม่เห็นเพลงนะครับแต่ว่าเอานี้ก่อนอาจารย์เปียกโปสเตอร์ท่านเสียชีวิตไปเมื่อวันที่24เชื่อมต่อ25นี่เองนะครับโหผมเนี่ยเป็นแฟนหนังของอาจารย์เปียกโปสเตอร์นะนอกจากเป็นแฟนหนังแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฟนการเขียนโปสเตอร์ของเปียกสมัยที่ผมยังเป็นเด็กกระจ้อยล่อยหาหอยอยู่ริมถนนเนี่ยก็อยู่บ้านแถวๆโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยนะครับพอโรงเรียนเลิกปั๊บเนี่ยคุณพ่อหรือว่าญาติผมเนี่ยก็จะไปรับผมนะแล้วก็เอามาอยู่ที่เขาเรียกว่าหลังป้อมมหาการนะแต่ก่อนมันเป็นสลัมไม่ถึงสลัมว่ะเอาใหม่เป็นแบบเหมือนเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ผมก็อยู่แถวนั้นกับป้าที่เขารับเลี้ยงนะครับแล้วแกก็ชอบพาไปกินไอติมป๊อปตาเป็ดที่อยู่ข้างๆเฉลิมไทยอ่ะเนาะแล้วก็หน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยเนี่ยตรงโค้งๆเนี่ยนะจะมีเหมือนกับโปสเตอร์ใหญ่มากเลยแล้วผมก็ใครนะเขียนโปสเตอร์อันเนี้ยแบบเหมือนมากเลยนะครับใบหน้าคุณสมบัติเมธานีใบหน้าคุณเพชรราชวราชใบหน้าคุณกรุงศรีวิไลอะไรแบบเนี้ยอุ๊ยทำไมเขียนดีจังเลยแล้วก็คือเราก็อยู่ใกล้นะแล้วก็เห็นอยู่ทุกวันนะวิ่งขึ้นวิ่งลงลงหนังเฉลิมไทยอยู่บ่อยๆนะฮะก็จะเห็นเปียกโปสเตอร์เราก็เอ๊ะใครวะก็พอโตขึ้นมาเนี่ยผมก็ถึงได้ทราบว่าโอ้อาจารย์เปียกโปสเตอร์เนี่ยท่านเป็นคนที่เขียนโปสเตอร์หนังมาก่อนนะแล้วก็ท่านเกิดตั้งแต่ปี2475นะเป็นคนเชียงใหม่นะครับแล้วแกก็เข้ามาเรียนในกรุงเทพที่เพาะช่างนะคุณผู้ฟังได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำด้วยนะเอ้ยไม่ใช่โทรทัศน์ทองคำสิรางวัลอะไรนะอุ้ยรางวัลเยอะแยะผมจำไม่ได้นะก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยครับคุณผู้ฟังครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยอาจารย์เปียกท่านก็เข้าสู่วงการพุ่มกับหลังจากเขียนเขาเรียกว่าเขียนโปสเตอร์หนังเยอะมากเลยนะแบบเป็นพันๆเรื่องอ่ะคุณฟังก็มาเข้าสู่วงการกำกับภาพยนตร์ฮะขอบคุณข้อมูลนะที่ผมนั่งดูอยู่เนี่ยนะครับท่านกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2513โหตอนนั้นผมเพิ่งเกิดเลยเนี่ยน่าจะเพิ่งเกิดหรือ เออเกิดมานิดนึงผมไม่ทันดูหรอกนะภาพยนตร์เรื่องโทนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าสังทองสีใสเนี่ยเป็นพระเอกนะครับจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะแล้วก็จะมีเพลงอะไรนะโทนเอ๋ยโทนเพื่อนโทนที่น่าสงสารอะไรเนี่ยนะแต่ว่าแล้วก็มีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะครับเช่นไวโอลาวนคุณผู้ฟังคงจำได้นะสาวหนึ่งงามสดใสสุขาอยู่ห้นใดแล้วก็ชูวับชูวับใช่ไหมแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องชู้ผมไม่ได้ดูนะเพราะว่าตอนนั้นผมเด็กมากไม่มีใครพาผมไปดูเพราะกลัวผมใจแตกภาพยนตร์เรื่องชู้เนี่ยแล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องเงาะป่ามีสะพานรักสารสินแต่ที่ผมไปดู2-3 รอบก็คือภาพยนตร์เรื่องข้างหลังภาพฮะผมรู้จักกับหนุ่ยอ่ะหนุ่ยนะฮะตอนนั้นหนุ่ยเพิ่งเริ่มดังไมโครนะแล้วก็ผมชอบนางเอกคนนี้มากคุณกุ๊กนาฏยาแดงบุงานะครับสุดท้ายแล้วตอนหลังก็หนุ่ยกุ๊กก็เป็นแฟนกันนะครับคุณนาฏยาเล่นเป็นคุณหญิงกีรตินะครับเป็นภรรยาท่านทูตแล้วก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็หนุ่ยอัมพลลำพูนเขาถูกส่งไปแล้วก็ไปดูอยู่บ้านท่านทูตเนี่ยสุดท้ายก็มีใจให้กันนะโอ้ยตอนจบเนี่ยคุณหญิงกีรติก็เสียชีวิตไปผมเนี่ยน้ำตาซึมเลยร้องไห้เลยนะฮะเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยนะครับอาเปียกท่านกำกับเก่งมากเลยเนาะแต่เรื่องโทนเนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับแล้วก็มาฟังเขาเล่าเอาเพราะเกิดไม่ทันดูฮะมีเพลงของวง The Impossible ที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนนะครับเสียงร้องโดยอต้อยเศรษฐาศิระฉายานี่คือชื่นรักครับ

คนร้องคืออาต้อยเศรษฐาชิราฉายาท่านก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องโทนเนี่ยที่มีเพลงเนี่ยชื่นรักอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยอเปียกท่านก็กำกับเอาไว้นะครับจริงๆแล้วคุณสังทองศรีใสเนี่ยไม่ได้เป็นพระเอกนะด้วยความที่ผมเกิดไม่ทันนะคือภาพยนตร์เรื่องโทนเนี่ยคุณชัยยาสุริยันฮะเป็นนางเอกเอ้ยเป็นพระเอกผมนึกหน้าท่านไม่ออกว่ะแต่ว่าผมเห็นอยู่ในวิกิพีเดียเนี่ยนะโปสเตอร์เนี่ยนะโหแบบสวยมากเลยนะอาเปียกท่านวาดแบบคุณฟังนะครับใช่เลยนะครับคุณชัยยาสุริยันแล้วก็นางเอกก็คือคุณอรัญญานามวงนะครับแล้วก็มีคุณสายันจันทรวิบูลมีคุณจารุวรรณปัญโยภาสแต่คู่นี้ก็รู้สึกว่าจะรักกันใช่ไหมแต่งงานกันนะแล้วก็อต้อยเศรษฐาชุรฉายาเนี่ยก็เริ่มชื่นชอบคุณอรัญญานามวงก็เพราะว่ามาทำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้แหละนะครับเรื่องโทนเนี่ยนะครับก็อ๋อแล้วก็มีคุณรุตรณพด้วยถ้าผมจำผิดก็ต้องขออภัยนะอาจจะเป็นคุณรุตรณพหรือเปล่าที่ไม่ชอบคุณอรัญญาหรือไงเนี่ยเอาเป็นว่าก็ฟังเขาเล่ามานะผมเกิดไม่ทันนะภาพยนตร์เรื่องโทนเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับซึ่งการจากไปของอาเปียกท่านก็อายุ93แล้วล่ะนะฮะอีกหนึ่งเพลงนะที่อยู่ในภาพยนตร์ที่อาเปียกท่านกำกับแล้วก็เป็นที่โด่งดังอันนี้ผมเกิดทันนะฮะเรียนมัธยมแล้วนะแล้วก็ไปดู2รอบ3รอบชอบคุณโอละละนาสุลาวันนะครับชอบมากเลยผู้หญิงร้ายน่ารักแก้มเนี่ยยุ้ยมากเลยนะครับและนี่ก็คือเธอที่รัก

สมัยที่เรายังเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยก็เริ่มหัดเล่นกีตาร์ก็เล่นเพลงนี้นะครับเพราะว่าคอร์ดมันง่ายชูวับชูวับชาแวบชาแวบนะครับก็นั่นแหละวันนี้ก็นึกถึงอาเปียกนะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วผมเห็นข่าวใน Line Today บอกว่าคุณอนุทินไปลงพื้นที่คนตะโกนรวยไม่ไหวแล้วรวยไม่ไหวแล้วนะครับเฮ้ยคุณเป็นนายกเมืองไทยเนี่ยนะคุณโชคดีที่สุดแล้วนะนี่ถ้าคุณเป็นนายกสเปนเนี่ยนะครับแล้วคุณทำน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยปล่อยให้น้ำมันท่วมขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าคุณไปลงพื้นที่เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคุณจะโดนปามะเขือเทศสุกนะครับถ้าสเปนนะแล้วถ้าอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นนายกที่อังกฤษเนี่ยแล้วคุณปล่อยปะละเลยแบบนี้เนี่ยคุณโดนปาไข่ครับปาไข่นะครับ เราก็คงได้เคยเห็นแล้วนะแม้กระทั่งสมเด็จเจ้าฟ้าชายชาวตอนที่ท่านยังเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านก็ลงไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็มีแบบคนเนี่ยปาไข่ใส่ด้วยนะครับแบบเละเทะเลยอ่ะคุณผู้ฟังไปหาดูได้นะผมไม่ได้กุข่าวเล่นๆอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็คุณอนุทินคุณถือเป็นคนโชคดีมากนะที่คุณเป็นนายกประเทศไทยแล้วนะครับก็แค่โดนร้องเพลงต้อนรับรวยไม่ไหวแล้วนะครับก็อาตามนั้นคุณมาริสาแกพิมพ์มาขอเพลง I Just Call to Say I Love You ขอเป็นเวอร์ชันของ Bailey Plekmanนำมาร้องเป็นเพลงคู่น่าฟังค่ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับแต่ตอนนี้ก็อุ๊ย6909บอกว่าอยากได้บรรยากาศเพลงงานแต่งงานเพลงนี้น่าจะเหมาะนะคะอ๋อ I just call to say I love you นี่แหละครับผมเปิดไปแล้วบรรยากาศงานแต่งงานแต่เดี๋ยวผมจะหา I just call ให้นะแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงไทยที่พี่พิพัฒน์แกขอมาพี่พิพัฒน์เพลงที่พี่พูดเนี่ยเพลงฤดูที่ฉันเหงาของฟัวเนี่ยเห็นว่าจะเป็นฤดูที่แตกต่างใช่ไหมปอเขาฮะเป็นเพลงที่ชื่อว่าฤดูที่ฉันเหงาโอเคจัดให้พี่พิพัฒน์เลยครับวงฟัวครับ

โอ้ยเพราะฮะฟลัวนะครับกับเพลงอะไรนะฉันเหงาอะไรเนี่ยนะครับหรือดูที่ฉันเหงาคุณผู้ฟังที่แนะนำกันมาผมหาไม่เจอแล้วSMS ส่งเพลงเข้ามาได้นะครับที่4838106นะครับ4838106ผมไปที่เพลงของคุณ8766นะครับยังรอฟังอยู่หรือเปล่าฮะนี่คือนักเดินทางของก้องสารัตครับ

เนี่ยผมชอบเพลงนี้มากเลยในนักเดินทางเนี่ยนะครับสุรักษ์สุขเสวีรักนะครับเขาแต่งเอาไว้ตอนอายุสัก24เองนะเขาอยู่แกรมมี่ใหม่ๆเลยอะน้องน้อยเลยอะแล้วก็แต่งเพลงนี้เอาไว้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยวงกัมปานีเนี่ยมีอาจารย์ชายสมชายขำเลิศกุลนะครับแล้วก็มีอาจารย์ป๋องอันนบนามสกุลอะไรวะอันนบอ่ะแล้วก็มีอาจารย์จอร์ดกฤตโชคทิพย์พัฒนานะครับวงกัมปานีก็3คนเนี้ยแล้วก็ถ่ายทอดเพลงจากเวลาที่นานๆบีทมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนกล้องสหรัฐเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณฮะขอเพลงได้แบบโดนใจเลยอ่ะทีนี้มาถึงหมูเมืองมนก็ขออาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตมาครับ

0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
2: คุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์208บอกว่าขอบ้างค่ะทำใจให้มันสนุกเอ๊ะเพลงอะไรผมหาก็ไม่เจอนะมีแต่เพลงอะไรนะสุขใจของอัศนีวสันต์ทำใจให้มันสนุกไม่ต้องปุ๊กลุกอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละร้องไงไม่รู้ไงแล้วก็ทีนี้เมื่อกี้คุณมาริสาแกขอเพลงแล้วแกก็พูดถึงเรื่องของอะไรนะเพลงเกี่ยวกับบรรยากาศงานแต่งงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จริงๆเนี่ยในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะบรรยากาศงานแต่งงานเนี่ยทีนี้พอคุณมาริสาแกจั่วมาเรื่องอะไรนะ I just call to say I love you เนี่ยผมก็นึกถึงเพลงนี้ของ Shania Twain นะครับ You still the one เพราะจังเลยฮะในบรรยากาศแต่งงาน

ตอนที่เธอออกซิงเกิลนี้ใหม่ๆเนี่ยเราก็เห็นแบบทำไมนักร้องหญิงคนนี้สวยจังนะครับและเพลงก็เพราะด้วยนะฮะแต่ปัจจุบันนี้เธอก็อายุ61ซึ่งก็ยังสวยอยู่นะครับชาเนียทเวนนะฮะทีนี้มาเป็นเพลงที่คุณมาริสาแนะนำมาเพราะมากเลยนะมันเป็นเพลงร้องคู่นะครับเพลงเนี้ยสตีวี่วันเดอร์เขาร้องเอาไว้ No New Year Day คอร์ด C นะตีคอร์ดไปมีอยู่คอร์ดเดียวทั้งเพลงเลยนะครับแล้วก็แกขอของเวอร์ชันเบลลี่เพล็กมันนะครับอันนี้เป็นเพลงคู่นะ I just call to say I love you

ังในบรรยากาศฝนตกต้องหลับเลยดีไหมนะครับนอนสบายเลยครับไม่ต้องออกไปไหนอีกสักเพลงนะในงานแต่งงานเหมือนกันเอ๊ะวันนี้ทำไมไปคอนเซปต์งานแต่งงานมากเลยนี่คือ Blue ครับกับ Best in Me

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
2: มาชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับแหมวันนี้เราก็แบบว่าเพลงแต่งงานเยอะเลยเนาะแล้วก็อะไรนะ Nothing Gonna Change My Love For You นะครับเอ้ามีคุณผู้ฟังพิมพ์มาบอกว่าน้ำท่วมมากมายดีเจยังหล่อเหมือนเดิมไหมจัดลิงกินผักหนึ่งเพลงฉลองเนเน่รอยัลด้วยเมื่อวานอาจารย์ออสเพิ่งกระหน่ำไปเนี่ยจะให้ผมตามกันเลยแหละครับเดี๋ยวดูให้นะลิงกินผักสักเพลงก็ได้ยังรออยู่สักครู่นะครับแล้วก็9429บอกว่าอะไรนะขอเพลงแต่งงานมั่งนะคะอยากแต่งแล้วค่ะรักประกาศิษย์สอนรวมเอ้ยสอนรามร้องคู่กรพินค่ะจากหมอฝนอู๋นี่ไม่ใช่แล้วล่ะเพราะหมอฝนเขาไม่ฟังเพลงเนี่ยเขาตรวจคนไข้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือวันเนี้ยท่าทางหมอทั้งหลายเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปทำงานนะเพราะว่าโรงพยาบาลน่าจะปิดนะน้ำท่วมนะครับหมอไปทำงานไม่ค่อยได้เพราะผมเห็นไลน์ของโรงพยาบาลจุฬารามาอะไรพวกนี้ว่ามีการเลื่อนตรวจอะไรเนี่ยนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะก็เห็นว่าเลื่อนตรวจอะไรกันอยู่อ่ะมาฟังรักคุดบ้างดีไหมนะฮะรักคุดบ้างเพราะว่าเราก็รักสมหวังเพลงงานแต่งงานกันมาเยอะละมารักคุดกันสักช่วงหนึ่งก็แล้วกันนี่คือ Angerbird Humperdinck กับA man without love.

ชายที่อกหักรักคุดนะครับคือ everyday I wake up เนี่ยทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาก็มีแต่เมฆดำครึ้มตกโครมครามอยู่เนี่ยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอแจกข้าวผัดนะเดี๋ยวนายกก็จะทำข้าวผัดแล้วคือถ้ามันไม่ทำวันนี้มันพรุ่งนี้มันก็ต้องทำถ้าไม่ทำพรุ่งนี้มะรืนก็ต้องทำยังไงสูตรข้าวผัดเนี่ยต้องมานะครับต้องจัดนะครับอุ๊ย2525พี่ติ๋มพิมพ์มาบอกว่า I heard it through the grapevine ขอบคุณค่ะจากพี่ติ๋มโถพี่ติ๋มเอาเพลงแบบป๊อปเก่าๆได้ไหมเพราะว่าเพลงนี้มันไม่อกหักเลยอะนะครับเป็นแบบว่าเรื่องเล่าจากไหหมักปลาเอ้ยไหหมักวายนะครับไม่ค่อยอกหักเท่าไหร่เอาอกหักได้ไหมนี่พี่ติ๋มลองส่ง SMS ได้แล้วนะก็เอาเป็นว่าขอส่งอีกทีนะแบบว่าพอบๆแบบอกหักก็ได้นะอะไรอย่างนี้เนาะลองส่งมาอีกรอบเงี้ยฝึกส่ง SMS นะครับอ่ะเราฟัง A Man Without Love แล้วนะครับอกหักเดี๋ยวรอกินข้าวผัดเอาตอนนี้แจกถุงยังชีพอยู่จะบอกว่ารังสิตเนี่ยเห็นว่าฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับตกหนักด้วยถ้าจะแย่แล้วล่ะชีวิตคงไม่ได้แห้งแล้วล่ะนะครับคนกรุงเทพปีนี้แสนเศร้าเห็นเขาบอกว่าเขาจะถอดกางเกงเอ้ยถอดบทเรียนจากน้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ่เอามาปรับใช้กับน้ำท่วมกรุงเทพนะครับก็จะดูสิว่าก็จะถอดกางเกงเอ้ยถอดบทเรียนได้แค่ไหนเรามาฟังเพลงต่อไปกันดีกว่าอกหักรักคุดแล้วก็สาบส่งเขาเรียกว่าเพลงแบบสาบส่งให้ไปซะนะครับ Hard to say I'm sorry ตอนท้ายมันมี getaway ด้วยฮะไล่ไปชิ้วชิ้วชิ้ว

thank you thank you สำหรับถุงยางชีพ thank you ก็นั่นก็คือพีเตอร์ชัตตารานะครับรวมเอาเพลงทั้งอกหักรักคุดแล้วก็รักไม่คุดด้วยนะฮะมารวมกันอยู่ในเมดเล่ทีนี้คุดจริงนะครับรักยับเยินนะครับนี่คือคณะนาสเรต

บันทึกการแสดงสดของคณะนาซาเรตนะครับโอ้โหเลิฟเฮิร์ตฟังแล้วแบบว่าเศร้าสะเทือนขวัญสั่นประสาทเฮ้ยนั่นดูหนังผีละพูดถึงดูหนังผีมันมีภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil เข้ามาใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับหุยน่าดูมากเลยผมแต่ว่ามันก็จะมีอีกเรื่องนึงตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันทำใหม่หรือไอ้ธานอสอะอะไรนะไอ้อเวนเจอร์จริงๆมันเหมือนกับเอาตอนที่มันไม่ได้ออกอากาศในไม่ใช่เอาเขาเรียกว่าอะไรเอาตอนที่ไม่ได้ฉายในอเวนเจอร์ตอนธานอสตายแล้วก็มีไอ้นั่นตายด้วยไอรอนแมนใช่ไหมก็เอามาทำใหม่รู้สึกเอามาเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าก็ยังไม่ดูดีกว่าจะไปดูไอ้ Resident Evil ก่อนน่าดูมากนะครับอ่ะอกหักรักคุดอีกสักหนึ่งเพลงนี่คือ The Connect

มัยก่อนเนี่ยเพลงเพลงนี้นะครับก็คือวงดนตรีที่เล่นในเขาเรียกว่าเล่นในอะไรในไนท์คลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันเกือบทุกวงนะครับconvincing myself นะครับนี่อุ๊ยพี่ติ๋มมาแล้ว2525บอกว่าอะไรโอ้โหเดี๋ยวนะมี6742ก่อนขอ sorry seem to be the hardest word blue ขอบคุณค่ะแล้วก็ kiss me goodbye just tell me cry น่าจะพี่ติ๋มนะเอ๊ะมันเพลงนี้มันร้องไงพี่ติ๋ม kiss me goodbye เก่าๆนั้นนะป่ะ my darling ถึง kiss me goodbye ใช่ไหมหรือยังไงนะครับแล้วก็208บอกว่า Love on the Two Way Street ของ Stacy อกหักรักคุดพอไหมคะพอครับเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมให้นะรอสักครู่แต่ตอนนี้ขอเป็น Air Supply กับ All Down of Love

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: เจ๋วซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบอิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: กลับเข้ามาเหลือเพลงเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็พี่ติ๋มแกก็อุตส่าห์ไปศึกษาวิธีการส่ง SMS มาอุ้ยแกน่ารักมากเลยนะครับก็เอางี้ผมจะเปิดเพลงให้พี่ติ๋มก่อนเลยนะครับพี่ติ๋มแกขอ Kiss Me Good Kiss Me Goodbye แต่ว่า Just Let Me Cry ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น Kiss Me Good Kiss Me Goodbye ของ Petula Clark เพลงนี้เพราะว่าอายุพี่ติ๋มเนี่ยน่าจะขอประมาณนี้มากกว่าใช่ไหมฮะ Petula Clark เนาะ

คุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์9352ว่าเพลงที่พี่ติ๋มขอร้องว่า He said goodbye just say อะไรนะ just let me cry คือเพลง just say goodbye ของ Leslie Gore ครับอ้าวเหรอฮะผมก็ไม่รู้เนี่ยพอผมพิมพ์ Leslie Gore say goodbye ก็เก่าเหมือนกันเลยอะเก่าแบบเพลงเมื่อกี้เลย Kiss me goodbye เลยนะครับผมก็เลยเอาเป็นว่ามันมีส่วนถูกก็แล้วกันนะ Kiss me goodbye เอาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมจะส่งท้ายด้วย3เพลงเลย1เพลงคือ Love on a two-way street นะครับที่คุณ2008ขอมาและเพลงที่2 Sorry seem to be the hardest words นะครับที่คุณ6742ขอมาและสุดท้ายเพลงที่ผมอยากฟังอกหักรักคุด I can't tell you why วันนี้สวัสดีครับ

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตเช่นเคยนะคะกับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่หลายคนอาจจะช่วงนี้ลุ้นกับเกมกีฬากันมากสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเพราะว่าผู้จัดเองนี่ก็ลุ้นเหมือนกันค่ะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงเลยนะคะแล้วนอกจากกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายกีฬาเลยค่ะที่เราประสบความสำเร็จนะคะได้เหรียญทองมาแล้วแล้วก็มีเหรียญรางวัลติดไม้ติดมือแล้วนะคะก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายสำหรับใครหลายๆคนที่ได้เชียร์กีฬากันบ้างนะคะเชียร์แล้วก็อย่าลืมว่าออกไปเล่นกีฬาด้วยตัวเองบ้างก็น่าจะดีนะคะขยับแข้งขยับขาแล้วก็จะได้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนช่วงเวลาของเราตอนนี้ก็ขยับปากขยับหูนะคะมาคุยมาฟังเพลงด้วยกันนะคะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ตลอดเดือนนี้ที่จะพูดกันถึงเรื่องของผู้หญิงค่ะและสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นคำว่า girl อยู่นะคะที่นำมาเริ่มต้นครึ่งชั่วโมงแรกนี่ยังเป็นเรื่องของเพลงสนุกสนุกค่ะสองเพลงแรกนี่เป็นเสียงของเกวนสเตฟานีทั้งคู่นะคะแต่ว่ามาในสองบทบาทเพลงแรกนี่ยังมากับ No Doubt ค่ะกับเพลงชื่อ Just a Girl นะคะอีกเพลงหนึ่งก็เป็นการทำงานในนามของตัวเองเลยค่ะ Gwen Stefani นะคะกับเพลงชื่อ Hula Back Girl นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความสนุกของจังหวะนะยังมีให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะเราจะฟังงานของเจ้าแม่นะคะ Madonna แค่พูดชื่อขึ้นมาก็คงจะนึกถึงเพลงฮิตของเธอได้ไม่ยากนะคะ Material Girl ค่ะแล้วก็จะต่อด้วยKaty Perry นะคะกับเพลงชื่อ I Kiss a Girl ซึ่งต้องบอกว่าตอนยุคที่เธอนำเสนอเพลงนี้เนี่ยกลายเป็นที่ฮือฮาในสังคมมากเลยนะคะว่าโอ้ยเพลงนี้มันเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าว่ากันถึงยุคสมัยนี้แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าอะก็เป็นเรื่องธรรมดานี่นะอย่างนั้นก็มีด้วยเหมือนกันนะคะและหลังจากนั้นเราจะฟังอีกหนึ่งเพลงจาก Blur ค่ะก็มีเพลงฮิตอย่าง Girls and Boys นะคะด้วยเหมือนกันไปติดตามกันในช่วงเวลานี้เลยค่ะ

เนื่องในเดือนกันยายนนะคะเราก็เลยหาเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงมาให้ได้ฟังกันซึ่งมีเยอะมากนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้คนแต่งเพลงให้คนทำดนตรีกันเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังถึงสัปดาห์ที่2แล้วดิฉันก็ยังมีสต็อกเพลงอยู่เยอะเลยล่ะค่ะและก่อนที่เราจะพักกันนะคะยังมีเพลงจังหวะสนุกๆให้ได้ติดตามกันอีก1เพลงนะคะเป็นงานของ Beyoncé ค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า Naughty Girl แล้วเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะค่อยกลับมาคุยกันเรื่องของผู้หญิงในซองทวิตกันต่อค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
0: ่วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

ถึงแม้จะมาถึงช่วงที่2แล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าความคึกคักของเพลงก็ยังไม่หมดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของ Carrie Underwood กับเพลงชื่อ Good Girl นะคะหรือว่าจะเป็นงานของ Pharrell Williams นะคะซึ่ง featuring กับ Snoop Dogg นะคะก็ทำให้เพลง That Girl เนี่ยก็เพิ่มสีสันให้กับคืนนี้แต่ว่าสำหรับช่วงเวลาของ Song Twist นะคะก็จะพยายามควบคุมตัวเองให้ครึ่งหลังเนี่ยผ่อนจังหวะลงมานะคะเพราะว่าใกล้เวลาพักผ่อนของใครหลายๆคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปจังหวะเพลงก็จะช้าลงมาแล้วล่ะค่ะฟังเพลงในสไตล์แบบคันทรีด้วยกันนะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ Girl in the Mirror ค่ะงานของ Megan Moroney นะคะแล้วก็จะต่อด้วยงานของ Russell Dickerson นะคะกับเพลงชื่อ God Gave Me a Girl ค่ะตามด้วยอีกหนึ่งนะคะกับ Billy Currington ในเพลง Hey Girl นะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเพลงค่ะในสไตล์คันทรีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงเสน่ห์มากเลยสำหรับจอร์จเทอร์เนอร์นะคะเขามีเสียงต่ำที่สักๆนิดๆ นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่านี่จะกลายเป็นลายเส้นหลักของเขาไปด้วยเหมือนกันนะคะกับเพลงชื่อ Home Town

เห็นว่าเวลายังมีอีกนิดหน่อยนะคะดิฉันก็เลยแถมอีกหนึ่งเพลงนะคะเมื่อสักครู่นี้กับงานที่ชื่อว่า Cinema Girl นะคะงานของ Lana Del Rey ค่ะแต่ว่ามาถึงตอนนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะพยายามหามาคุยกับเพลงนะคะในแต่ละครั้งก็คือเพลงเก่านะคะให้คุณได้ฟังกันด้วยที่คัดเลือกมาได้ในวันนี้เป็นเพลงปิดท้ายช่วงเวลาของเรานะคะก็จะเป็นงานของ Frankie Valli and the Four Seasons นะคะก็จะให้คุณได้ฟังเพลงนี้ปิดช่วงเวลาของเราซองทวิตในวันนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมากับเพลงที่พูดถึงผู้หญิงกันต่อแน่นอนนะคะวันนี้ขอลาคุณไปพร้อมกับBig Girls Don't Cry ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: เป็นสองเพลงในตำนานหรือเปล่าคะเพลงแรกในตำนานอยู่แล้วแหละเพราะว่าความหมายดีเหลือเกินไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสมัยไหนนะคะเพลงนี้ก็ยังอยู่ในความทรงจำในเชิงเปรียบเทียบที่ดีมากๆในความเป็นอยู่ของผู้คนในโลกใบนี้นะคะเพลง Imagine โดย John Lennon แล้วก็จบมาเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงผลงานของ Joni Mitchell คือ Both Sides Now นะคะแต่ว่าผู้ที่นำมา cover คือคุณ Emilia Jones นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ในคืนวันนี้นะคะวันพฤหัสแล้วนะคะก็พบกันที่นี่เป็นประจำทุกวันอังคารพุธพฤหัส 3-4 ทุ่มโดยประมาณโดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันไม่ว่าจะได้ไม่ได้ตอบไลน์บ้างอะไรบ้างนะคะก็อย่าถือสากันก็เห็นใจคนไม่ค่อยสบายนะคะที่หมอบอกให้พักเยอะๆแล้วก็อย่าโมแต่เล่นไลน์หรือว่าคุยกับเพื่อนหรือว่าอะไรนะคะดิฉันก็เคยคุยกับคุณหมอว่าไม่มีโอกาสจะมาเล่นไลน์อะไรมากเหมือนท่านอื่นๆที่ดิฉันก็ได้แต่อิจฉาเพราะว่าหลายๆคนก็จะส่งอะไรต่างๆมาให้อ่านนะคะรวมทั้งคุณวิวัฒน์ด้วยเพราะว่าเห็นว่าดิฉันไม่สบายก็ส่งพวกเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพอะค่ะนะคะซึ่งก็ดีมากๆเลยจนล่าสุดเนี่ยพูดถึงเรื่องคุณหมอไปสัมภาษณ์คนแก่ว่าต้องการอะไรมากที่สุดนะคะขอบคุณคุณวิวัฒน์นะคะส่งให้แล้วก็อื่นๆอีกมีสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์คนต่างชาติอะไรก็ไม่ทราบอายุ102ปีผู้ชายแล้วผู้หญิงอายุน่าจะ89หรือไงเนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่ากินอะไรดูแลยังไงเขาแต่งงานตั้งแต่อายุ20ก็อยู่กันมาเพิบนานมากไม่รู้แบบเก่งมากเลยแล้วก็ผู้ชายเนี่ยอายุ102ปีเนี่ยดูเหมือนอายุประมาณ70หนังมากสุดนะคะแต่ว่าเขาก็บอกมาว่าจะมีเคล็ดลับอะไรเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งดิฉันก็ขออนุญาตไม่พูดตรงนี้ก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ก็บอกมาแต่หนึ่งในนั้นก็มีกระเทียมสดด้วยนะคะหนึ่งในนั้นมีกระเทียมสดด้วยแล้วก็มีอื่นๆมีอีก3อย่างนะคะกลับมาถึงเรื่องคุณหมอเขาไปสัมภาษณ์ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ทั้งหมด342คนเขาบอกทุกคนมีโรคประจำตัวหมดแล้วก็ได้รับการบอกกล่าวแล้วว่าข้อมูลที่ได้จะเอามาเผยแพร่โดยจะไม่บอกชื่อคนไข้ทุกคนก็เต็มใจนะคะคำตอบก็ต้องตอบแบบเฉพาะเจาะจงห้ามตอบกว้างๆเขาต้องระบุมาเลยว่าอยากจะถนอมอะไรไว้แบบชัดๆนะคะทีนี้ก็มาดูผลกันว่าผู้สูงวัยเหล่านั้นจะตอบว่ายังไงนะคะคุณหมอบอกว่าผลที่ได้เซอร์ไพรส์มากจริงๆอันดับที่หนึ่งคุณผู้ฟังเดาออกไหมคะว่าคนไข้ผู้สูงวัยอยากจะถนอมให้มากที่สุดในอวัยวะของร่างกายเราเนี่ยอันดับที่หนึ่งก็คือฟันนะคะพี่หมอก็ยิ้มเลยใช่ไหมคะเนี่ยพี่หมออุดมศักดิ์ศรีสุทธิวาหรือพี่หมอยิ้มเป็นทันตแพทย์นะคะตอนนี้คงยุ่งอยู่กับการจัดงานคุณแม่ที่คืนสู่ธรรมชาตินะคะได้วัย90กว่าที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ส่งกำลังใจมาให้พี่หมอด้วยนะคะก็เข้มแข็งพี่หมอเป็นลูกกตัญญูรักแม่ดูแลแม่ดีมากถึงเทศกาลสำคัญก็จะต้องไปอยู่พิษณุโลกไปดูแลแม่ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พี่หมอก็จะเตือนมาอยู่เรื่อยเลยนะคะว่าอย่าพี่แดงกินของเปรี้ยวเนี่ยให้ใช้หลอดดูดคืออย่าแบบสมมติว่ากินดื่มน้ำมะนาวเปรี้ยวๆเนี่ยอย่าแบบอย่าให้ถูกฟันแบบเพราะมันคือกรดนะคะจะทำอันตรายกับฟันได้พี่หมอบอกให้ใช้หลอดดูดคือหลอดดูดสมมติว่าน้ำมะนาวเลยใช่ไหมมันก็จะตืดเข้าไปข้างในแทนที่มันจะแบบกุ๊กกักกักอยู่ในปากมันก็ฟันเฟินก็จะโดนความเปรี้ยวของมะนาวพี่หมอจะเตือนอยู่เสมอแล้วก็จะสอนให้มีวิธีแปรงฟันนะคะว่าอย่าบ้วนฟลูออไรด์ออกไปเพราะว่าฟันก็จะได้มีฟลูออไรด์เคลือบนะคะแบบแปรงฟันไม่ให้บ้วนนี่ก็ไม่ชินจริงๆนะฮะแต่แบบพยายามบ้วนให้น้อยที่ไม่ต้องกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแบบดิฉันเป็นสับกับพ่อแม่หรือพี่น้องกัน
1: เวลาจะบ้วนปากเราจะใช้คำว่ากุ๊กกุ๊กนะคะคือแปรงฟันแล้วกุ๊กกุ๊กยังอะไรเงี้ยก็จะให้ตัวเล็กเวลาเราเลี้ยงน้องตัวเล็กๆเอาแปรงฟันแล้วกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กบ้วนกุ๊กกุ๊กบ้วนซึ่งคุณหมอพี่หมอยิ้มอะค่ะบอกว่าอย่ากุ๊กกุ๊กอย่าพี่แดงกลัวแล้วแบบเอาครั้งเดียวอ่ะแล้วพอแล้วไม่ต้องไปโอ้โหแบบต้องสะอาดนะคะแล้วก็เตือนอยู่เรื่อยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของฟันนะคะเอาไว้วันไหนวันดีคืนดีจะชวนพี่หมอยิ้มมาคุยในรายการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลฟันพี่หมอพูดดีมากเลยนะคะพูดถึงคุณหมอท่านนี้นะคะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอันดับหนึ่งที่ผู้สูงวัยอยากจะถนอมไว้ก็คือฟันนะคะทุกคนให้เหตุผลไปในทางเดียวกันว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยการกินจะเป็นความสุขที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็คือง่ายๆถ้าไม่มีฟันมันจะกินได้แบบจำกัดแล้วก็ฟันปลอมก็ใช้งานได้ไม่ดีเท่ากับฟันจริงค่ะคนไข้ท่านหนึ่งบอกว่าเขาชอบกินปลาหมึกมากแต่พอฟันไม่ดีก็ไม่ได้กินนะคะแต่ก่อนตายก็อยากจะกินปลาหมึกให้สะใจนะคะถ้าได้กินก็คงจะตายตาหลับส่วนอันดับที่สองนะคะก็คือตานะคะนอกจากฟันแล้วก็คือตาคือต้องถนอมให้มากๆตาที่เห็นไม่ชัดโลกก็จะมืดมนนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลดีๆนะคะสำหรับตาถ้าเป็นไปได้ก็นวดตื่นนอนมาแล้วก็นวดตาแล้วก็ก่อนนอนก็นวดตานะนวดเบาๆนะคะอันดับอันนี้เป็นส่วนตัวที่ให้คุณหมอไม่ได้บอกนะคะดิฉันทำเองส่วนตัวอันดับที่สามก็คือเพื่อนนะคะอันนี้เป็นเรื่องนอกกายละนะคะหลายคนให้เหตุผลว่าสิ่งที่คนแก่ใช้กับคุณหมอใช้คำนี้เลยนะต้องการเนี่ยไม่ใช่แต่เพียงแต่ความเอาใจใส่จากลูกหลานเท่านั้นนะแต่เขาต้องการสังคมด้วยนะคือได้สังคมจากลูกหลานมันก็ได้แต่ความรักนะโอเคก็เคยชินกับลูกหลานแต่บางทีอยู่กับลูกหลานก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าตัวเองแก่เพราะว่าแน่นอนที่สุดก็ต้องถูกเรียกว่าคุณตาคุณยายนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาดิฉันเองก็เป็นยายแล้วนะคะยายแดงเวลาไปห้างไปกินอาหารตามห้างร้านต่างๆตามห้างเจอน้องตัวเล็กข้างๆแล้วจำได้ไหมคะวันก่อนที่เล่าให้ฟังว่าน้องที่มาจากกระบี่เขาเป็นฉลองวันเกิดกันที่ S&P แล้วก็ยกเค้กมาให้โต๊ะดิฉันซึ่งอยู่ข้างๆแล้วเราก็เลยได้ผูกมิตรกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องมาวินกับมายูสองคนนี้ยังจำได้แล้วก็น่ารักมากนะคะดิฉันก็จะเรียกตัวเองว่ายายแล้วนะคะยายแดงซึ่งหลายๆคนก็ขำนะฮะบางทีก็ปะคือถ้าเป็นป้าเนี่ยคนที่เพื่อนๆที่ไปด้วยไม่เอาเป็นป้าเดี๋ยวเป็นป้ามหาภัยบอกธรรมดาเดี๋ยวฉันก็เป็นป้ามหาภัยอยู่แล้วค่ะนะคะ เขาบอกว่าถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้คุณหมอบอกว่าก็อยากจะถนอมกลุ่มเพื่อนไว้ให้เยอะๆจะไม่ให้ขาดการติดต่อกันนะคะคุณวิวัฒน์ที่ส่งข้อมูลนี้มาให้บอกว่ามีคน forward line นี้มาให้โดยไม่ทราบผู้เขียนอ่านด้วยก็เห็นด้วย 100% นะฮะจากคุณวิวัฒน์พงษ์บุรณกิจอดีตผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวงซึ่งเป็นพี่ชายที่แสนดีมาตลอดนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณวิวัฒน์คือใครเพราะดิฉันก็อยู่ตลอดวิวัฒน์เนี่ยเป็นรุ่นพี่พี่เขาอยู่เป็นคณะบัญชีจุฬาดิฉันอยู่นิเทศจุฬาก็แตกต่างกันเข้า08ดิฉัน11นะ2511เข้า2508แล้วก็รู้จักได้ยังไงตอนนั้นคุณวิวัฒน์ทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่การประปานครหลวงดิฉันเป็นบรรณาธิการข่าวสังคมอยู่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยรายวันนะเป็นหนังสือพิมพ์การเมืองโดยดิฉันใช้นามปากกาว่าขุนทองนะคะตอนนั้นเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองมากแล้วก็เขียนข่าวสังคมไปสภาทุกครั้งที่มีการประชุมแล้วก็พวกเราก็จะยังจำได้ว่าแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านครับเพราะว่าพี่ๆที่เป็นนักข่าวสภาเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่มีอายุแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยนะคะส่วนตัวดิฉันเองกับคุณทรัพย์สิริสิงห์หลกะซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยก็จะใส่ถุงน่องดำแต่งหน้าแต่ไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็โพกผมเป็นแบบเหมือนยิปซีอย่างนั้นนะคะแล้วก็แต่งตัวแบบเรียกว่าภาษาสมัยก่อนก็จะเรียกว่าเปิดสการคือแบบเขาก็จะขำกันว่า โอ้โหอะไรเนี่ยแต่งตัวแบบนี้มาสภาเลยเหรอนักข่าวก็จะฮือฮากันนะคะตอนโอ้กี่ปีมาแล้วล่ะรุ่นแบบว่า14ตุลานะคะคุณผู้ฟังก็ลองนับดูแล้วกันว่ากี่ปีมาแล้วนะคะค่ะก็ได้รู้จักคุณวิวัฒน์ในช่วงนั้นเพราะว่าส่งข่าวมาข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับน้ำนะคะการประปานครหลวงก็เลยคุยไปคุยมาก็พอรู้ว่าเป็นรุ่นพี่ก็อ๋อครับยาของหนูอยู่นิเทศจุฬาปี2511นะคะอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อผมอยู่บัญชี08พี่น้องกันนะช่วยลงข่าวหน่อยนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักกันตั้งแต่นั้นแบบ30-40ปีแล้วมั้งแล้วก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีนะคะทีนี้มีอะไรก็จะส่งมาแล้วก็รู้ว่าไม่สบายก็บอกว่าส่งพวกการดูแลสุขภาพมาให้แล้วบอกส่งมาไม่อ่านจะได้ดูแลตัวเองแบบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมเคยนำตารางมาให้ดูเนี่ยว่าผมวัดความดันเนี่ยเป็นตารางเลยว่าเช้าเย็นไม่ได้นะคะหมอขนาดผม140นะเนี่ยผมยังต้องจัดการแบบดูแลสุขภาพแล้วก็วันดีคืนดีเดี๋ยวก็มาละนี่ไปตรวจเลือดมาอะไรเงี้ยไปเจาะเลือดบอกโอ้เดี๋ยววันดีคืนดีก็มาเนี่ยไปถอนฟันมาอีกมีครั้งหนึ่งบอกว่าไปถอนฟันแบบไม่ได้ฉีดยาชาที่ก็ร้องวีดเลยนะคะบอกฮะผมทนได้ยังไงบอกว่าก็ต้องทนนะคะเป็นคนที่แบบอดทนมากคุณวิวัฒน์เป็นคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารก็เป็นนักรบนะเป็นวอร์เรียร์แต่ดิฉันเป็นคนวันเสาร์ก็จะมีความขัดแย้งอังคารกับเสาร์นี่แบบว่าคุยกันนานไม่ได้เพราะว่ามันจะแบบทะเลาะ กันอยู่ตลอดคือแบบมีข้อโต้แย้งกันตลอดนะคะดิฉันเป็นคนวันเสาร์ก็เหมือนกับว่าไม่ยอมถ้าไม่มีเหตุผลนะคะเป็นคนเจ้าเหตุผลเป็นคนต่อมเอะเยอะส่วนคุณวิวัฒน์เป็นคนวันอังคารก็จะสู้ลูกเดียวไม่ได้ต้องหนึ่งบวกหนึ่งต้องแบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้บอกไม่อันนี้หนูไม่เชื่ออ่ะบอกเหตุผลมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงเรื่องการถนอมฟันถนอมตานะคะนั่นก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะส่วนสุขภาพใจก็คงจะเป็นเรื่องการได้อยู่กับเพื่อนๆซึ่งระยะนี้เนี่ยคือดิฉันก็เรียนหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมก็เพิ่งไปมาไปกินข้าวกับพี่ๆที่เขาเกษียณนะครับ 3-4 คนนะคะที่สโมสรราชพฤกษ์นะแล้วก็มีหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งดิฉันเองก็เนื่องจากว่าความดันขึ้นแล้วต้องไปโรงพยาบาลหมอก็เลยบอกว่าไม่ให้ไปคุณต้องไปพักแล้วก็เลยไม่ได้ไปงานอันนี้เป็นพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเฉพาะกลุ่มเราจะมีกลุ่มเล็กเรียกว่ากวนเล็กนะคะนอกนั้นก็จะมีล่าสุดเนี่ยก็จะมีคือผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งนะคะก็จะมีพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างซึ่งบางคนก็เป็นนายกเทศมนตรีอะไรเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดพวกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นอะไรก็ดีค่ะนะคะได้รู้จักกับพี่ๆที่แตกต่างกันนะคะซึ่งวันที่26เนี้ยนะคะวันนี้24ใช่ไหมคะ26เนี่ยก็จะไปมีเป็นการเหมือนกับเริ่มหลังจากที่โควิดไม่ได้เจอกันนานก็จะไปเจอกันที่บ้านน้องคุณน้องกรณิตนะคะซึ่งก็เป็นน้องที่เรียนอยู่ในหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่หนึ่งก็จะเตรียมงานกันว่าเหมือนรียูเนียนกลับมาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็มีน้องแอดนะคะทัศนีก็เป็นคน PR ชวนใครต่อใครเพื่อนๆหลังจากที่ไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วนะคะก็กลับมาเจอกันในวันเสาร์ที่16กันยายนนี้สนุกแค่ไหนหรืออย่างไรแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วก็ให้ฟังเพลงดีกว่าดิฉันก็ทำท่าจะคุยยาวนะคะคิดถึงเพลงนี้เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งมาช่วยดิฉันจัดออฟฟิศชั้นที่1ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยน้องจุ๊บนะคะดิฉันก็บอกว่าเขาไปเป็นเพื่อนกับคุณอลิสาด้วยไปโรงพยาบาลปิยเวชเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความดันของดิฉันเนี่ยนะคะก็เห็นก็เนาะแบบว่าเห็นแล้วแบบปรงสังเวชตัวเองแล้วจุ๊บเนอะอะไรก็เขาบอกพี่แดงอ่ะโชคดีสักแค่ไหนแล้วน้องหนูเนี่ยอายุถ้าแค่30-40กว่าเนี่ยก็ใช้ชีวิตปกติดูแข็งแรงปรากฏว่าวันนึงเนี่ยเขาบอกเอ๊ะทำไมเขาเหนื่อยง่ายปรากฏว่าไอ้เส้นเลือดอะไรในหัวใจเนี่ย3เส้นนะคะก็ต้องไปทำบอลลูนแบบตกใจกันมากเลยบอกว่าอะไรเนี่ยเขาอายุแค่นี้เขาต้องไปโรงพยาบาลเขาต้องคือแบบพี่แดงอย่าคิดว่าตัวเองแบบแย่ห้ามคิดว่าตัวเองแย่ที่สุดนะคะเลยทำให้เ คือดูคนอื่นด้วยเปรียบเทียบว่าคนอื่นเขาอาจจะแย่กว่าเราก็เลยคิดถึงเพลงนี้เพลงนี้ชื่อ Streets of London โดยคุณ Roger Whittaker นะคะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่

0: Fresh and Fun สันทนาสนทนากับจันทราชัยนาม
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: ยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักส์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ต
4: เจ้าซัพเปอร์เจอกันอิมแพกมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10 Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
0: ่ Fresh and Fun สันทน

าถึงช่วงที่สองนะคะมีเพลงที่คิดถึงอยู่ก็เลยนำมาฝากไม่ว่าจะเป็น Bright Eyes นะคะโดยคุณ Art Garfunkel แล้วก็จบเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงของ Cat Stevens นะคะคือ Morning Has Broken แต่ว่าคุณ Dana Winner มา cover ในเวอร์ชันของเธอเองนะคะให้ฟังเพลงที่คุณคุ้นๆเพื่อคืนนี้ก็จะได้นอนหลับสบายๆนะคะแล้วก็สำหรับวีคเอนด์นี้นะคะเราก็จะไม่เจอกันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ไปเจอกันใหม่คือวันอังคารนะคะตอนนี้ก็นั่งดูปฏิทินนะคะเพราะมันอยู่ในช่วงใกล้ๆจะปลายปีแล้วคือกันยากำลังจะจบลงคือกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาใช่ไหมคะแล้วดิฉันก็ไปดูเดือนธันวาโอ้โหเดือนธันวามีวันหยุดแบบเยอะมากคุณผู้ฟังลองไปดูสิคะปฏิทินนะคะเดือนมีหลายเดือนในช่วงปลายปีดิฉันก็ดีใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำงานคือแบบนั่งนับวันว่าเมื่อไหร่จะได้หยุดยาวเพราะว่าช่วงที่ฝนตกบ่อยๆในช่วงนี้ก็ไม่อยากเดินทางในช่วงเย็นคือแล้วเขาจะชอบตกตอนเย็นใช่ด้วยนะคะคือแบบตอนที่แบบว่าคนจะกลับบ้านแล้วรถก็ติดแล้วก็สงสารมากเลยคนที่เห็นแล้วเองก็ไม่รู้อยากจะแปลงกายเป็นคนที่แบบว่าขับรถยาวๆแล้วก็มีที่นั่งเยอะๆแล้วก็แวะรับตามป้ายรถเมย์ต่างๆเพราะว่าเขาจะยืนรอกันนานมากชะเง้อดูว่าเมื่อไหร่รถเมย์จะมาแล้วก็แต่ว่าเขาโชคดีนิดนึงนะคะตรงที่ว่ายังไงคะตรงที่ว่าเรามีมือถือไงคะคือความเบื่อเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะก็จะโหก็รอแบบว่านานมากแล้วยิ่งถ้าฝนตกนี่ก็จะแบบโอ้แย่มากเลยเป็นความรู้สึกที่แบบเหนื่อยอะค่ะนะแต่ถ้ามีมือถือทุกคนก็นั่งก้มหน้าดูอะไรดูหนังไปสักเรื่องนึงมั้งกว่ารถจะมานะคะอยากให้แบบไม่รู้จะมีใครแก้ได้ให้แบบมีคนมีระบบรถเมย์อะค่ะให้แบบมาเร็วแล้วก็สะดวกกว่านี้สมัยก่อนเคยคุยนานแล้วนะคะเคยคุยกับคุณวิวัฒน์นะคะเขารู้สึกตอนนั้นเขาไปเป็นเขาเรียนที่อเมริกาแล้วกลับมาเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยผมนะอยากจะแนะนำรัฐบาลจังเลยยังไงเหรอคะว่าจัดระบบการขนส่งมวลชนบ้านเราเนี่ยให้มีแบบว่าเดินแบบตั๋วใบเดียวเนี่ยแล้วก็แบบโดยสารไปตลอดทางแล้วก็เป็นแบบรถเมย์สายเดียวเนี่ยสามารถไปได้ดิฉันก็ไม่เข้าใจพี่เขาอธิบายดีมากเลยรู้สึกจะมีพี่นักการเมืองคนหนึ่งเคยพูดเหมือนกันระบบเดียวกันนี้ค่ะคือนั่งรถสายเดียวอันนี้แล้วมันจะไปได้ถึงแล้วก็ใช้บัตรโดยสารเนี่ยใบเดียวเดี๋ยววันหลังแบบชวนคุณวิวัฒน์มาเล่าให้ฟังดีกว่าเขาบอกอันนี้จะดีมากเลยแล้วทำให้คนเนี่ยไม่ต้องมายืนรอนานนะเพราะเขาเข้าไประบบเนี่ยมาจากไม่แน่ใจว่าไปที่อิตาลีหรือว่าที่อเมริกาเพราะว่าคุณวิวัฒน์ก็ไปดูงานที่อิตาลีด้วยตอนอยู่การประปานครหลวงนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะดีมากนะคะพูดถึงเรื่องการสัญจรการจราจรอะไรในบ้านเราเนี่ยดิฉันก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาจนเพื่อนรำคาญนะคะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วพูดอยู่นั่นแหละบอกทำไมเหรอบอกเรื่องเกี่ยวกับการสวมหมวกกันน็อกอะค่ะคือแทบคือแบบเคยไปเวียดนามอะค่ะแล้วดิฉันแบบยืนอึ้งตะลึงทึ่งฮะทุกคนแบบไม่มี even one person ไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่สวมหมวกกันน็อกผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่ทุกคนซึ่งดิฉันแบบคือแบบชื่นชมมากเลยนะคะแล้วตอนข้ามถนนที่เวียดนามเนี่ยเดี๋ยวกลืนน้ำลายก่อนคือเพื่อนเตือนว่าคุณข้ามไปเนี่ยนะแล้วคุณอย่าหันหลังคือแบบเห็นรถมาเนี่ยแล้วคุณถอยเนี่ยอย่าถอยนะเพราะถอยคุณจะถูกรถชนเขาบอกว่าถ้าก้าวไปเรื่อยๆเนี่ยเดินหน้าแบบมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะเดินไปหน้าเขาจะหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเองนะคะซึ่งเพื่อนเตือนนะคะเพื่อนรุ่นน้องเขาเป็นคนเวียดนามเขาก็เตือนบอกว่า you cannot step back you just keep moving อะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอเคแล้วก็จะแบบว่าตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราเดินไปเนี่ยมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์ตื้อๆแต่เขาจะไม่ขับไม่ขี่เร็วนะคะแล้วก็จะมาเรื่อยๆเลยยังก็โอเคยังก็ก้าวไปเรื่อยๆแล้วก็ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วก็เขาบอกอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะคะและที่สำคัญก็คือสวมหมวกกันน็อกทุกคนดิฉันก็ได้แต่ถอนใจว่าเมื่อไหร่บ้านเราจะเป็นแบบนั้นบ้างค่ะไม่บ่นแล้วค่ะว่าแล้วก็ให้คุณผู้ฟังฟังเพลงดีกว่านะคะเดี๋ยวนะคะตั้งเพลงจริงๆแล้วอยากจะเปิดเพลงอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้วันอังคารก่อนนะคะเพราะว่าวันก่อนดูข่าวเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีของเราไปนิวยอร์กแล้วก็มันมีประโยคนึงอะที่เกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าใครไปใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์ก survive คือแบบนานรอดได้เนี่ยคุณก็จะ you can make it anywhere คือสามารถที่จะแบบไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้โดยเอาชีวิตรอดได้ถ้าคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กได้นะคะซึ่งเอาไว้เดี๋ยววันอังคารจะมาเปิดเพลงให้ฟังนิวยอร์กโดยแฟรงค์ซินาตราแต่ตอนนี้ตั้งเพลงไว้2เพลงให้มีอารมณ์สดชื่นนะคะโดยวงชาวแคนาเดียนพี่น้องตระกูล Moffett นะคะ Music Travel Love You Are My Sunshine นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย Helen Reddy กับเพลง We'll Sing in the Sunshine We'll Sing in the Sunshine นะคะสองเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะกับเพลงที่แบบจังหวะแบบสนุกคือครื้นนิดนึงแล้วก็ให้มีความสุขแล้วก็ขอบคุณตัวเองให้คุณผู้ฟังขอบคุณตัวเองที่วันนี้มีชีวิตไปอีกหนึ่งวันมีลมหายใจมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางแผนการมีความสุขกับการเที่ยวกับคนที่คุณรักในครอบครัวในช่วงปลายปีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณตุ๊คุณปุ๊คุณชัยคุณน้องคุณเจิดคุณเอมมี่แล้วก็ใครหลายๆคนที่ดิฉันก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยเอาไว้วันอังคารเราค่อยคุยกันใหม่เราจะไม่เจอกัน4วันคิดถึงกันบ้างแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะรักและห่วงใยกันเหมือนเดิมไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun สันทนาสนทนากับจันทราชัยนามที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: เป็นสามอาจารย์จรงวัฒน์เช่นเคยค่ะรับต้นเช้านี้พาไปสุพรรณบุรีนะคะเกิดเหตุฆาตกรรมในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอสามชุกมีคนถูกยิงเสียชีวิตถึง3คนตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่ค่ะช่วงเย็นวานนี้ตำรวจสภ.สามชุกรับแจ้งว่าพบศพคนถูกยิงเสียชีวิต3คนในบ้านหลังหนึ่งที่หมู่3ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีหลังรับแจ้งก็รีบประสานหน่วยกู้ภัยไปที่เกิดเหตุทันทีนะคะพอไปถึงก็พบว่าที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของชำมีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านทั้งหมด3คนคนแรกชื่อนายอธิพงศ์อายุ41ปีเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกยิงที่ท้ายทอย1นัดเสียชีวิตอยู่ในห้องโถงของบ้านศพที่2ชื่อนางสาวธีรยาดาอายุ44ปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะถูกยิง1นัดเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำและศพที่3เป็นเด็กอายุ6ขวบลูกชายเจ้าของบ้านชื่อน้องบอลเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนทั้ง3คนถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม.เจ้าหน้าที่ได้เก็บปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมด8ปลอกนะคะเบื้องต้นสันนิษฐานว่าทั้งหมดจะเสียชีวิตในช่วงค่ำของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากหลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าได้ยินเสียงปืน3ถึง4นัดตอนเวลาประมาณ 20:30 ของวันที่26กันยายนซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมค่ะด้านของพันตำรวจเอกยอดชายแก้วเรื่องผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรภาค7บอกนะคะว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่านายอธิพงศ์เนี่ยมาติดพันนางสาวธีรยาดานานแล้วหลังเลิกรากับสามีเก่าแต่ระยะหลังมีชายอีกคนมาติดพันนางสาวธีรยาดาด้วยทำให้ทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งตำรวจบอกรู้ตัวแล้วนะคะว่าเป็นใครเดี๋ยวจะต้องเชิญตัวมาสอบว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่จากการสันนิษฐานของตำรวจคาดว่าคนร้ายยิงนายอธิพงศ์ก่อนแล้วตามไปยิงนางสาวธีรยาดาที่หนีไปหลบในห้องน้ำแล้วไปยิงน้องบอลที่นอนเล่นเกมอยู่ในห้องเพื่อปิดปากก่อนจะหลบหนีไปค่ะเบื้องต้นตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะไม่ว่าจะเรื่องชู้สาวขัดแย้งส่วนตัวหรือขัดแย้งธุรกิจเดี๋ยวยังไงเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพราะถือว่าเป็นการลงมือที่โหดเหี้ยมไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กค่ะต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องบอกว่ารอบนี้หนักจริงๆนะคะเพราะว่ามี

0: ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากทางกทมเองก็เร่งระบายน้ำเต็มกำลังหลังปริมาณฝนเริ่มเบาลงค่ะกทมได้เร่งระบายน้ำใน4คลองหลักนะคะก็คือคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีรมย์และคลองเปรมประชากรโดยระดมเครื่องสูบน้ำทำงานเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองและเปิดทางให้พื้นที่โดยรอบระบายน้ำได้โดยที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยส่วนหนึ่งเนี่ยมาน้ำในคลองแสนแสบนะคะที่เอ่อเข้าพื้นที่ประกอบกับบริเวณนั้นเป็นพื้นที่แอ่งต่ำลอดใต้ทางด่วนเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงน้ำที่ค้างอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถไหลกลับเองได้ทางกทมจึงนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่มาสูบน้ำจากท่อระบายน้ำที่เชื่อมกับแก้มลิงภายในสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์เพื่อที่จะดึงน้ำจากถนนและพื้นที่โดยรอบลงสู่คลองแสนแสบซึ่งตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงมากแล้วค่ะส่วนพื้นที่เสนานิคมตั้งแต่ช่วงถนนผลโยธินเข้าเสนานิคมยังคงมีน้ำท่วมขังหนักเนื่องจากระดับน้ำในคลองลาดพร้าวสูงมากนะคะจึงต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองลาดพร้าวให้ได้ซะก่อนโดยทางกทมได้ผันน้ำคลองแสนแสบบางส่วนเข้าคลองสามเสนซึ่งมีอุโมงค์ช่วยเร่งระบายแล้วก็เตรียมนำเรือมาช่วยดันน้ำในคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งการระบายน้ำอีกทางหนึ่งสำหรับการทำงานของอาคารรับน้ำอุโมงค์ระบายน้ำแสนเลิศซึ่งรับน้ำจากบึงมักกะสันคลองแสนแสบและคลองไผ่สิงโตก่อนระบายผ่านอุโมงค์ใต้ดินลึกประมาณ30เมตรไปยังคลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูรับน้ำเต็มระบบและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องพร้อมกับเร่งเก็บขยะบริเวณหน้าตะแกรงอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่คลองแสนแสบยังมีน้ำในทุ่งจากพื้นที่มีนบุรีและหนองจอกไหลเติมตลอดเวลาจึงต้องเร่งดึงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับน้ำคลองแสนแสบแล้วก็เร่งดึงน้ำที่ท่วมขังจากย่านรามคำแหงและบางกะปิลงสู่คลองซึ่งคาดว่าจะระบายน้ำบนถนนได้เร็วกว่าน้ำในชุมชนโดยในชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ด้านในคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาระบายน้ำประมาณ1สัปดาห์ค่ะสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดตอนนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะเมื่อช่วงค่ำวานนี้นายกอนุทินพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยลงเรือแจกถุงยางชีพที่แฟลตคลองจันทน์ซึ่งเวลานี้มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรนายกก็ได้รับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยซึ่งประชาชนก็ออกมาขอบคุณท่านนายกนะคะพร้อมกับขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำ2เครื่องมาทยอยสูบน้ำออกจากห้องสูบน้ำของตึกเพราะว่าตอนนี้ประชาชนในตึกเนี่ยไม่มีน้ำสะอาดท่านนายกก็ได้สอบถามวิธีการนำไปใช้และลักษณะของรุ่นที่ต้องการเพื่อจะได้จัดหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนซึ่งระหว่างที่นายกเข้าไปในแฟลตคลองจันทน์ก็มีประชาชนตะโกนเรียกนายกตลอดทางค่ะแต่ปรากฏว่ามีชายปริศนาคนหนึ่งแสดงท่าทีสีหน้าไม่พอใจแล้วก็ถามท่านนายกว่ามาทำไมก่อนเจ้าหน้าที่จะตอบไปว่านำน้ำมาให้ครับแล้วก็วางแขนกันตัวของชายคนนั้นไว้ขณะที่ชาวบ้านบางคนก็ตะโกนทักทายนายกด้วยคำว่าไม่ไหวแล้วแต่ก่อนกลับนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลได้ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรวมถึงร่วมกันรับมือกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหานักข่าวถามเขาว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนหรือไม่นายกก็บอกว่าตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ดีกว่าเรื่องความมั่นคงรัฐบาลเป็นเรื่องท้ายๆตอนนี้ต้องระดมสภากำลังทุกอย่างเท่าที่มีอยู่มาช่วยถ้าเราเล่นการเมืองเราก็บอกว่ากทม.ไม่เกี่ยวกับเราซึ่งตนไม่ทำอยู่แล้วเพราะทุกคนต้องช่วยพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องการช่วยเหลือนายกบอกนะคะว่าได้คุยกับทางผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วว่ามีงบกลางของปี69ที่ยังเหลืออยู่บ้างจึงได้ให้ข้อสั่งการว่าต้องกันงบประมาณเอาไว้ก่อนหลังจากนี้ต้องมีการสำรวจความเสียหายสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิการเยียวยาต่อไปด้านของคุณชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปบริเวณซอยเสรีไทย5แฟลตคลองจันทน์นำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ด้านในนะคะพร้อมกับบอกว่าตอนนี้มีการตั้งโรงครัว2แห่งเพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดือดร้อนสำหรับพื้นที่เขตบางกะปิคาดว่าน่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 20,000 คนแต่ถ้าภาพรวมทั้งหมดคุณชัชชาติบอกน่าจะหลักแสนค่ะเพราะว่าพื้นที่นี้ต่างจากที่อื่นเนื่องจากเป็นอาคารสูงสำหรับประชาชนอาศัยอยู่ภายในการกระจายอาหารก็ต้องเป็นการทยอยแจก3เวลาส่วนการผันน้ำคุณชัชชาติบอกว่าพื้นที่นี้เป็นแอ่งเพราะน้ำล้นจากคลองแสนแสบเข้ามาเติมแต่พอคลองแสนแสบลดน้ำในพื้นที่กลับไม่ลดด้วยจึงต้องไล่กู้ทีละแอ่งซึ่งอาจจะต้องใช้กระสอบกั้นเป็นโซนแล้วดูดน้ำออกทีละโซนซึ่งเดี๋ยวจะให้สำนักระบายน้ำเข้ามาวางแผนในการผันน้ำออกจากพื้นที่อีกพื้นที่นึงที่หนักหนาสาหัสไม่แพ้กันก็คือที่ร่มเกล้านะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนและพอที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวพอน้ำท่วมประชาชนก็ไม่สามารถอยู่ได้ ต้องย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเรื่องการเยียวยาในเบื้องต้นก็จะเน้นไปที่อยู่อาศัยที่พังเสียหายค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องสิ่งของและรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ซึ่งทางกทม.จะเร่งทำให้รวดเร็วที่สุดและเยียวยาไปตามกฎหมายส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดหลายพื้นที่ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ายังมีฝนตกมาเติมตลอดซึ่งนอกจากระดับน้ำจะไม่ลดแล้วพื้นที่น้ำท่วมยังขยายวงกว้างด้วยค่ะอย่างที่จังหวัดจันทบุรีน้ำป่าก้อนใหญ่จากอำเภอสอยดาวหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านโป่งมะม่วงหวานตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่นะคะทั้งไหลแรงแล้วก็เพิ่มระดับอย่างรวดเร็วล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ80ซมถึง1เมตรส่งผลให้ชาวบ้านประมาณ400คนติดอยู่ในบ้านค่ะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนต้องให้ความช่วยเหลือด้วยการส่งน้ำดื่มและอาหารบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งชาวบ้านบอกนี่เป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาขณะเดียวกันที่อำเภอนายายอามก็มีเหตุระทึกที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะเมื่อชาวบ้านได้นำเรือเล็กมารับช่างไฟฟ้า3คนให้ไปตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่หมู่8ตำบลวังตโนดแต่ปรากฏตอนจะกลับเจอกระแสน้ำวนกลางคลองค่ะทำให้เรือคว่ำช่างไฟฟ้า2คนถูกน้ำพัดไปชาวบ้านก็พยายามช่วยเหลือด้วยการใช้เชือกผูกโยงไว้กับกอไผ่แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยให้นำเรือท้องแบนออกไปช่วยแต่กว่ากู้ภัยจะเข้าไปช่วยเหลือได้ทั้งคู่ก็ต้องเกาะกอไผ่นานเป็นชั่วโมงจนเกือบจะหมดแรงค่ะแต่พอช่วยมาได้สำเร็จทุกฝ่ายก็โล่งใจที่ทุกคนรอดชีวิตนะคะส่วนที่จังหวัดระยองช่วงค่ำวานนี้น้ำป่าและมวลน้ำจากทางอำเภอปลวกแดงจำนวนมหาศาลหลากเข้าท่วมถนนสายบ้านค่ายมาปูทำให้ฝั่งขาเข้าเมืองระยองรถไม่สามารถเล่นผ่านได้เนื่องจากระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวค่ะเจ้าหน้าที่ต้องให้รถวิ่งสวนเลนกันนอกจากนี้กระแสน้ำยังไหลเข้าไปในที่พักอาศัยที่อยู่ริมถนนด้วยทำให้บางจุดเนี่ยมีคนขับรถกับชาวบ้านที่อยู่ริมถนนมีปากเสียงกันเพราะรถบางคันเนี่ยขับเร็วจนคลื่นซัดเข้าไปในตัวบ้านทำให้ทรัพย์สินเสียหายทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่หมู่บ้านระยองริเวอร์พาร์คในอำเภอเมืองช่วงประมาณ5ทุ่มที่ผ่านมานะคะมีมวลน้ำล้นแม่น้ำระยองไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วระดับน้ำเนี่ยสูงตั้งแต่80ซมถึง1เมตรเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานต้องรีบเข้าไปอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนออกจากพื้นที่กันกลางดึกก็เรียกได้ว่าต้องอพยพคนเคลื่อนย้ายรถไปจอดที่สูงแล้วก็ขนข้าวของหนีน้ำกันทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งทำงานแข่งกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก็มีหลายรายที่ขนย้ายเข้าของไม่ทันเพราะน้ำเนี่ยทะลักเข้าตัวบ้านรถก็ต้องจมน้ำอีกชาวบ้านบอกเสียหายหนักมากๆนะคะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนซึ่งสาเหตุนอกจากฝนจะตกหนักในพื้นที่แล้วก็ยังมีมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนไหลมาสมทบด้วยขณะที่ถ้าเราข้ามไปดูที่จังหวัดชลบุรีสถานการณ์น้ำท่วมได้ขยายพื้นที่ไปในหลายอำเภอค่ะล่าสุดน้ำได้เข้าท่วมในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมและอำเภอพานทองเจ้าหน้าที่ต้องนำสิ่งของอาหารและน้ำดื่มเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหมู่บ้านต่างๆท่ามกลางฝนที่ยังคงตกหนักต่อเนื่องนะคะและล่าสุดช่วง2ทุ่มเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ก็ได้ประกาศเขตประสบภัยจากอุทกภัยแล้ว4อำเภอค่ะได้แก่อำเภอบ้านบึงอำเภอพนัสนิคมอำเภอเมืองชลบุรีแล้วก็อำเภอศรีราชาส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำจากแควพระโปร่งได้หลากเข้าท่วมถนนสาย304บริเวณบ้านนางเลงอำเภอกบินบุรีทั้ง2ฝั่งนะคะระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณ80ซมถึง1เมตรทั้ง4ช่องจราจรเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนไม่ให้รถทุกชนิดขับผ่านนอกจากนี้มวลน้ำยังได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในของเทศบาลกบินบุรีระดับน้ำสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและขณะเดียวกันก็ยังมีรายงานนะคะว่าเรือนจำกบินบุรีถูกน้ำท่วมสูงด้วยจนทางเรือนจำเนี่ยต้องขนย้ายผู้ต้องขัง350คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนที่บ้านหนองแหนอำเภอนาดีก็ปรากฏว่ามีฟาร์มหมูถูกน้ำท่วมนะคะผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยกันขนย้ายหมูประมาณ100ตัวออกจากฟาร์มแต่ก็ยังช่วยไม่สำเร็จนี่ค่ะทุลักทุเลเลยนะคะขณะที่ที่วัดโพทองในอำเภอศรีมหาโพธิ์กู้ภัยร่วมกตัญญูได้ช่วยกันย้ายเจ้าเนื้อทองจระเข้ยักษ์อายุ27ปีหนัก400กว่ากิโลกรัมไปฝากไว้ที่ฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ก่อนเนื่องจากว่าวัดเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วน้ำทะลักเข้าท่วมวัดแล้วค่ะเจ้าอาวาสก็เลยเกรงว่าเจ้าเนื้อทองจะหลุดไปกับน้ำก็เลยย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนข้ามไปดูที่ฉะเชิงเทรานะคะก็โอลหม่านกันกลางดึกเลยเพราะว่ามวลน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านหมู่บ้านพฤกษาพนารีในตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่ช่วงบ่ายเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆจนสูงกว่า80ซนติเมตรแล้วค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่อันตรายเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงมากกว่า10คนออกไปที่ศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะซึ่งภารกิจสำคัญเมื่อคืนนี้ก็คือการช่วยเหลือน้องฉลามเด็กชายวัย4ขวบที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องรีบนำตัวขึ้นรถออฟโรดอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน และนอกจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแข่งกับระดับน้ำที่สูงขึ้นแล้วข้าวของทรัพย์สินรถยนต์และสัตว์เลี้ยงก็ต้องเร่งขนย้ายด้วยเช่นกันทำให้บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความสับสนโอลหม่านท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนข่าวนี้ต่อเนื่องจากน้ำท่วมพัทยาเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินฝ่ากระแสน้ำแล้วพลัดตกลงไปในคลองถูกน้ำซัดหายไปล่าสุดพบศพแล้วค่ะช่วงเย็นวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าพบผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในคลองบริเวณหมู่6ข้างโรงไฟฟ้าเก่าในอำเภอหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็รีบประสานตำรวจสภ.หนองปลือไปตรวจสอบโดยพบว่าจุดที่พบศพเนี่ยเป็นลำคลองที่ค่อนข้างรกค่ะมีร่างผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ3วันลักษณะนอนคว่ำหน้าการแต่งกายคล้ายกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พลัดตกน้ำบริเวณคอสะพานตายายขณะที่เดินฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวช่วงฝนตกน้ำท่วมเมื่อ3วันที่แล้วนายโอลิเวอร์ซึ่งพบศพเป็นคนแรกบอกว่าเขามาตกปลาและขณะกำลังเดินหาจุดหมายที่จะลงเบ็ดได้กลิ่นเหม็นพอมองไปที่กลางคลองก็เห็นว่ามีร่างมนุษย์ลอยอยู่กลางคลองก็เลยสงสัยว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พลัดตกคลองเมื่อ3วันก่อนก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่พลัดตกน้ำแล้วกำลังพยายามค้นหากันอยู่นะคะแต่เพื่อความแน่ใจพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือได้ให้กู้ภัยส่งศพไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลก่อนจึงจะยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: เจ๋อแซ่บเฟอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและผลทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ.ศ.อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: ทันทีที่น้องเนเน่นางสาวรัติการอัมลอยสาวน้อยวัย16ปีเจ้าของแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่น21พร้อมกับสมาชิกวงโอโซนเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตคุณโชตินรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับคุณยายแก้วบุญเกิดคุณยายของน้องเนเน่แล้วก็ญาติจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เข้ามาต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะพร้อมกับมีการคล้องผ้าพิมพ์ลายใบไม้สินค้าโอท็อปของภูเก็ตให้กับน้องเนเน่ด้วยค่ะคุณยายแก้วบอกว่าเคยบนเล่นมโนราไว้ถ้าหากเนเน่คว้าแชมป์กลับมาและเมื่อหลานได้แชมป์ก็ต้องกลับไปแก้บนแต่ว่าวันนี้ขอมารับหลานกลับบ้านเกิดก่อน และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการของทางจังหวัดแล้วน้องเนเน่ได้ร่วมขบวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครภูเก็ตแห่รอบเมืองภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมแสดงความยินดีอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาแสดงความยินดีแล้วก็ต้อนรับน้องเนเน่จนแน่นขนาดท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตทั้งจังหวัดค่ะจากนั้นน้องเนเน่ก็ได้ขึ้นเวทีบริเวณแยกชาร์เตอร์เพื่อพบปะแฟนคลับและร่วมแสดงความสามารถร่วมกับวงโอโซนสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานจำนวนมากนะคะก็เรียกได้ว่าน้องเนเน่ทำให้บรรยากาศของภูเก็ตกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับมาดูข่าวกีฬานะคะสำหรับศึกเอเชียนเกมส์ล่าสุดไทยได้เหรียญทองเหรียญที่9จากบิลภูริพลซึ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียติดตามกันเลยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพาย้อนมาดูผลงานยอดเยี่ยมของวิวุฒิพลบุญสอนนะครับเป็นนักวิ่งไทยคนแรกในรอบ52ปีที่คว้าเหรียญทองทั้งวิ่ง100และ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับ
6: ไปยินดีกับวิวุฒิพลบุญสอนอีกครั้งนะครับสำหรับเหรียญทองที่2เอเชียนเกมส์2026เมื่อวานนี้วิวุฒิพลลงแข่งขันวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเร็วจัดจริงๆครับวิววิ่งฉีกหนีคู่แข่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา19.88 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์และเป็นสถิติใหม่ของเอเชียด้วยครับ 19.88 วินาทีเท่ากับเซจังเย่ของจีนที่เคยทำไว้เมื่อ7ปีก่อนแต่ดูตัวเลขลมปรากฏว่ามีลมต้านการวิ่งของบิวมากกว่าทำให้เป็นเจ้าของสถิติใหม่ของเอเชียนับเป็นเหรียญทองที่2ของบิวครับหลังจากได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมด้วยสถิติใหม่ของเอเชียนเกมส์9.90 วินาทีก่อนหน้านี้บิวภูริพลเป็นนักวิ่งไทยคนที่2ที่ได้ทั้งเหรียญทองวิ่ง100และ200เมตรเอเชียนเกมส์ในครั้งเดียวกันต่อจากอานัทรัตนพลที่เคยทำได้เมื่อปี1974ครับ
7: ตอนนี้ก็ผลลัพธ์ทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณคนมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมเลยว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราได้เลยว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่นี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับครับผม
6: หลังจากนั้นบิวนำทัพวิ่งผลัด 4x100 ของไทยลงแข่งขันแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับลุ้นเหรียญทองที่3ของตัวเองจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันนี้ 20:23 ตามเวลาประเทศไทยส่วนทีมวิ่งผลัด 4x100 หญิงของไทยก็ได้ชิงชนะเลิศวันนี้ครับแข่งขันเวลา 20:04 ตามเวลาประเทศไทยครับไปดูแบดมินตันเอเชียนเกมส์กันบ้างครับวิวกุลวุฒิวิทิสารความหวังของไทยเอาชนะอึ้งกะลองอังกุสจากฮ่องกงครับแซงชนะ2-1เกมทำให้วิวกุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกในรอบ56ปีที่คว้าเหรียญรางวัลครับหลังจากสงบรัตนุสรเคยได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ปี1970ที่กรุงเทพและวิวกุลวุฒิการันตีเหรียญที่2ให้กับทัพนักแบดมินตันไทยครับหลังจากได้เหรียญทองแดงประเภททีมชายไปก่อนหน้านี้วิวกุลวุฒิมือ2ของโลกจะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ในวันนี้นะครับเจอกับอวิฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียแข่งขันเป็นคู่ที่5คู่แรกเริ่ม 7:30 ตามเวลาประเทศไทยส่วนอีก1เหรียญทองแดงของไทยอย่างเป็นทางการครับจากคุณอาทิตย์เยี่ยอ้นนักกีฬาคูราชทีมชาติไทยลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถานคุณอาทิตย์เยี่ยอ้นคว้าเหรียญทองแดงคูราชเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันผลงานล่าสุดของทัพนักกีฬาไทยคว้าไปแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่บนอันดับ6ตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ตอนนี้ครับสำหรับไฮไลท์กีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้นะครับแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารจะลงแข่งขันเจอกับนักแบดอินโดนีเซียนะครับตอนนี้กุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงไปอย่างน้อยแล้วครับนี่คือรายงานทั้งหมดจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมธวัชชัยวิทยาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าวสามมิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
1: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
10: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
11: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
12: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: ที่อินเดียนะคะฝนตกหนักและพายุได้เข้าถล่มอินเดียต่อเนื่องประมาณ60ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย56คนแล้วโดยที่รัฐอุตตรประเทศเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักค่ะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนบ้านเรือนเสียหาย117หลังหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมประชาชนต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านกันคือตั้งแต่วันที่25ถึงเช้าวันที่27กันยายนมีฝนสะสมถึง 66.5 มมเทียบกับปริมาณปกติเพียง 7.6 มมหรือสูงกว่าปกติเกือบ9เท่าเวลานี้ทางการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และประเมินความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรเพื่อจ่ายเงินชดเชยขณะที่เนปาลก็เผชิญฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมและดินถล่มเช่นกันค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนและสูญหายอีก11คนทางการเตือนว่ายังมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันเพิ่มเติมหลังระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการเตือนภัยใน49จากทั้งหมด77เขตทั่วประเทศนอกจากนี้น้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในบางพื้นที่ด้วยส่วนถ้าเราข้ามไปดูที่สหรัฐนะคะพายุนอร์อีสเตอร์ยังคงถล่มชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐด้วยฝนตกหนักและลมแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนหลังจากถูกต้นไม้ล้มทับในบรุกลินขณะที่อีก4คนรวมถึงเด็ก2คนได้รับบาดเจ็บจากต้นไม้ล้มในอีกเหตุการณ์ค่ะขณะที่ลมแรงก็ยังทำให้เช้าวันอาทิตย์มีผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 82,000 แห่งทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีไฟฟ้าใช้และในวันเสาร์มีเที่ยวบินทั่วสหรัฐล่าช้ามากกว่า 3,000 เที่ยวและถูกยกเลิกเกือบ450เที่ยวล่าสุดศูนย์กลางพายุอยู่ห่างจากชายฝั่งทางตอนใต้ของลองไอแลนด์ประมาณ80กิโลเมตรและยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมชายฝั่งต่อไปขณะที่ฝนจะยังตกเป็นระยะจนถึงวันจันทร์นะคะต่อกันที่แอฟริกาใต้เกิดเหตุกราดยิง2จุดทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง27คนค่ะเวลานี้ตำรวจแอฟริกาใต้กำลังเร่งไล่ล่ามือปืนหลังเกิดเหตุกราดยิง2จุดใกล้นครโจฮันเนสเบิร์กและเมืองเคปทาวน์ห่างกันเพียงประมาณ4ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตรวม27คนและบาดเจ็บอีก26คนเหตุการณ์แรกเกิดเวลาประมาณ 21:30 น.คืนวันเสาร์ที่26กันยายนตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองวาเดลาห่างจากโจฮันเนสเบิร์กประมาณ80กิโลเมตรนะคะคนร้าย8คนพร้อมกับปืน AK-47 และปืนพกเปิดฉากยิงผู้คนที่อยู่ด้านนอกร้านเหล้าก่อนที่จะเข้าไปยิงต่อในร้านทำให้มีผู้เสียชีวิต17คนและบาดเจ็บ15คนตำรวจบอกค่ะว่าคนร้ายค้นตัวเหยื่อบางรายและนำโทรศัพท์มือถือไปก่อนจะหลบหนีด้วยรถยนต์2คันแล้วก็ไปพบรถอีก2คันถูกเผาในเวลาต่อมาตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนแรงจูงใจนะคะซึ่งหนึ่งในประเด็นที่กำลังตรวจสอบก็คือความเป็นไปได้ของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองผิดกฎหมายจากนั้นตอนเวลาประมาณ 1:46 น.เช้ามืดวันอาทิตย์ที่27กันยายนเกิดเหตุยิงอีกครั้งที่เมืองลาวันโดชานเมืองเคปทาวน์ซึ่งกลุ่มมือปืนบุกเข้าไปในสถานบันเทิงที่จำหน่ายอาหารปิ้งย่างก่อนที่จะเปิดฉากยิงผู้คนทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนในที่เกิดเหตุและอีก5คนที่โรงพยาบาลรวมเป็น10คนขณะที่อีก11คนได้รับบาดเจ็บขณะนี้ตำรวจได้ตั้งทีมสืบสวนหลายหน่วยนะคะพร้อมกับเพิ่มกำลังในพื้นที่เพื่อตามล่าผู้ก่อเหตุจากทั้ง2เหตุการณ์ค่ะปิดท้ายที่ความคืบหน้าสงครามในตะวันออกกลางนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์คาดจะเจรจากับอิหร่านต่อในสัปดาห์นี้ส่วนเตหะรานก็ย้ำนะคะว่าพร้อมทั้งการทูตและสงครามค่ะวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะคะว่าเขาคาดว่าจะมีการเจรจากับอิหร่านเพิ่มเติมภายในสัปดาห์นี้พร้อมกับบอกว่าอิหร่านต้องการข้อตกลงแต่ไม่ใช่ข้อตกลงแบบที่ผมต้องการและเมื่อถูกถามว่ากำลังพิจารณาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหรือไม่ทรัมป์ตอบว่าผมคิดเรื่องนี้อยู่เสมอก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าแหล่งข่าวในภูมิภาค2รายระบุว่าการเจรจาทางอ้อมรอบใหม่อาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในวันจันทร์โดยมีกาตาร์เป็นตัวกลางขณะที่ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารัชชีก็ยืนยันว่าทางออกของความขัดแย้งต้องมาจากการเจรจาแต่ขณะเดียวกันเราก็พร้อมสำหรับการทูตและพร้อมสำหรับสงครามด้วยเหมือนกันถ้าหากเกิดการโจมตีรอบใหม่โดยเงื่อนไขสำคัญของเตหะรานยังรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มูซภายใต้ข้อตกลงยุติความขัดแย้งแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงสถานการณ์ทางทหารก็ยังคงตึงเครียดนะคะกองทัพเรือ IRGC อ้างว่าสามารถยึดยานใต้น้ำไร้คนขับของสหรัฐรุ่นรีมาส600ได้ขณะปฏิบัติการในช่องแคบฮอร์มูซพร้อมกับประกาศว่าช่องแคบฮอร์มูซยังคงปิดอยู่และอิหร่านจะตอบโต้ทุกกิจกรรมอันตรายหรือการผ่านช่องแคบโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์นี้ยังไม่มีคำยืนยันจากฝ่ายสหรัฐส่วนสถานการณ์ในเยเมนก็ยังคงรุนแรงค่ะล่าสุดเกิดการโจมตีบริเวณแยกมาวิยาในจังหวัดตาอีส ทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนบาดเจ็บ40คนรวมไปถึงเด็กด้วยซึ่งรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียระบุว่ากองกำลังของรัฐบาลได้โจมตีค่ายทหารและยานพาหนะของกลุ่มฮูตีในเวลาเดียวกันขณะที่ซาอุดิอาระเบียก็ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกประณามการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อซาอุดิอาระเบียและเรือพาณิชย์เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงนอกจากนี้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นก็กำลังซ้ำเติมวิกฤตด้านมนุษยธรรมนะคะโดยสหประชาชาติระบุว่ามีประชาชนในเยเมนต้องพลัดถิ่นแล้วมากกว่า 138,000 คนและในจำนวนนี้เป็นเด็กมากกว่า 70,000 คนส่วนอิหร่านก็ออกมาเสนอเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยความขัดแย้งค่ะประธานาธิบดีอิหร่านมาซูสเปเซสกีได้ให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราว่าประเทศในภูมิภาคสามารถร่วมกันรักษาความมั่นคงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีตำรวจประจำภูมิภาคเปเซสกีออกมาปฏิเสธนะคะว่าอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานการณ์ในเยเมนและระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเยเมนไม่เกี่ยวข้องกับเราอิหร่านเพียงแค่เห็นอกเห็นใจผู้ที่ถูกกดขี่หรือถูกบังคับให้พลัดถิ่นผู้นำอิหร่านยังระบุว่าเยเมนกับซาอุดิอาระเบียไม่ควรทำสงครามกันแต่ควรนั่งลงเจรจาพร้อมกับยืนยันว่าอิหร่านพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาไม่ใช่เติมเชื้อให้ความขัดแย้งแล้วก็พร้อมช่วยทั้งสองฝ่ายหาทางคลี่คลายสถานการณ์ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
13: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรืออาจารย์เจตนะครับกลับมากับรายการที่เราก็เป็นประจำนะครับนะเจอกันที่เพจ Facebook ก็ได้ครับชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองใบอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับหรือว่าที่วิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยครับที่ FM 106 MHz ครับรวมทั้งในช่องทางอื่นๆอย่างเช่น TikTok แล้วก็ YouTube นะครับนะไปหาดูได้นะครับติดตามกันไว้นะครับเราจะว่าบรรดาเรื่องราวในโลกโซเชียลครับอธิบายว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆดีครับนะมาจากประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปเที่ยวที่อิตาลีเนี่ยเขาเจอปฏิทินครับบอกว่าเป็นปฏิทินรูปบัตรหลวงครับบอกว่าขายดีมากเลยนะแล้วก็หน้าตาหล่อมากเลยครับนะนี่ขายดีเพราะว่าหล่อมากเนี่ยเขาเลยว่าเอ๊ะน่าซื้อกลับมาหรือเปล่านะบอกนี่เป็นของดังที่นั่นนะครับแล้วก็เลยถามว่าที่บอกว่ามีปฏิทินบัตรหลวงเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มันมีขายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ารูปที่เขาแชร์กันแล้วก็สุดหล่อสุดฮอตเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องมั่วครับเพราะคนนั้นไม่ใช่บาทหลวงครับนะเรื่องก็เป็นเรื่องขำๆดีเหมือนกันครับก็บอกว่าตัวปฏิทินเนี่ยครับนี่ก็มีวางขายจริงๆแหละที่อย่างไปกรุงโรมนะครับหรือว่าใกล้ๆกับที่วาติกันนะครับในแถวกรุงโรมในอิตาลีเนี่ยก็จะมีของที่ลึกยอดแยะครับมีโปสเตอร์มีโปสการ์ดมากมายอย่างนึงที่เป็นที่นิยมแล้วก็มีขายกันมากกว่า20ปีแล้วนะครับเป็นภาพรวมชุดครับของที่บอกอ้างว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็ใส่ชุดบาทหลวงอยู่ครับก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นบาทหลวงสุดฮอตสุดเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเขาจริงๆก็บอกว่าอาจจะมีนักบวชมีบาทหลวงจริงปนอยู่บ้างนะแต่ว่ารูปที่เขาใช้โชว์ที่เป็นหน้าปกนะครับไม่ใช่แน่ๆครับนะเพราะว่าพ่อหนุ่มคนนั้นเขาที่เป็นหน้าปกแล้วก็เป็นที่คือหาคนก็ชอบแบบสนใจซื้อกลับมาเนี่ยครับเขาชื่อว่าจิโอวานนี่กาลิเซียนะครับจิโอวานนี่กาลิเซียเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่อยู่บนหน้าปกปฏิทินเนี่ยครับแล้วก็ถูกตีพิมพ์มาหลายปีแล้วด้วยนะครับนะไม่ใช่เพิ่งจะแค่ถูกตีพิมพ์ปีแรกนะครับก็เป็นรูปของเขาเนี่ยครับนะแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาครับแล้วก็สวมชุดบัตรหลวงนะมีปกคอบัตรหลวงที่เราคุ้นเคยกันเป็นขาวๆนะครับแล้วก็ยิ้มมีเสน่ห์มากฉากหลังเนี่ยนะครับว่ากันว่าก็เป็นภาพผนังนะครับหินแกรนิตของโบสถ์นะครับนะที่เมืองชื่อเมืองปาโรโมซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเขาครับตอนนี้นะครับจริงเขาถ่ายซึ่งอาจจะสัก20ถ่ายตั้งแต่ตอนที่อายุ17ปีแต่ตอนนี้เขา39แล้วครับนะใช่ก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วกาเลเซียนะครับวัย39ปีเนี่ยครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับนะของสายการบินสเปนนะครับแล้วก็เขาถ่ายรูปเนี้ยนะตอนแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่อายุ17ปีครับมีช่างภาพอยู่คนนึงชื่อปิเอโรปาซีนะครับช่างภาพนี้ค่อนข้างดังเหมือนกันเขาเคยถ่ายภาพรูปคนพายเรือกอนโดราที่เมืองเวนิสนะครับเป็นที่โด่งดังทำปฏิทินอยู่ที่นั่นนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยมาทำปฏิทินชุดเนี่ยทางกิลาเซียเนี่ยครับก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาครับเขาก็บอกว่าก็ถ่ายก็ทำการเซ็นยินยอมถ่ายรูปมอบสิทธิ์ให้ถ่ายนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่เคยเรียกค่าตอบแทนอีกเลยนะครับถ่ายครั้งเดียวไปเลยครับเขาบอกว่าที่เห็นเขายิ้มหล่อๆเท่ๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะจริงๆเขากำลังเขินครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนมายืนดูกันใหญ่เลยนะครับว่าอุ้ยทำไมแต่งตัวเป็นบัตรหลวงมาถ่ายรูปครั้งนี้นะครับเขาก็คิดว่าเอ้ยก็สนุกๆนะครับตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อเขาเลยนะครับจนมาตอนหลังเนี่ยครับมันมีรายงานข่าวลงในหนังสือพิมพ์ที่โรมเนี่ยครับนะบอกว่าเนี่ยมีการเปิดเผยว่าเจ้าปฏิทินบัตรหลวงสุดเซ็กซี่พวกนี้นะครับจริงๆเป็นปฏิทินบัตรหลวงปลอมนะครับนะก็เลยกลายเป็นที่คนเริ่มรู้จักเขาเป็นครั้งแรกกันตอนนั้นนะครับนะแล้วก็ปฏิทินเนี่ยนะครับเป็นรูปโปรเทสนะครับนะสีขาวดำ12ภาพนะครับเป็นชายหนุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับนะกิลาเซียก็บอกว่าเขาก็ไปถ่ายใช่ไหมแล้วเขาก็คนอื่นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคนหนึ่งในนั้นเขารู้จักว่าเนี่ยไม่ใช่คนอิตาลีนะมีคนนี้เป็นฝรั่งเศสด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ใช่บัตรหลวงด้วยนะครับนะขณะที่ตัวช่างภาพเองอ้างว่า เฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยมี1ใน3นะครับก็อาจจะสัก 3-4 คนเนี่ยเป็นปฏิทินในปฏิทินเนี่ยเป็นบัตรรู้จริงๆนะครับพยายามอ้างนะครับแต่ว่าก็พูดกับข้างก็แปลว่าที่เหลือก็ไม่ใช่ใช่มั้ยครับนะแล้วก็สำนักข่าวก็มีการเช็คข้อมูลบอกว่าทางด้านของสำนักวาติกันนะครับนะที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ศาสนาที่อิตาลีนะครับก็บอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วปฏิทินนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับอันนึงก็ประมาณ8ยูโรนะครับ8ยูโรก็หลายร้อยบาทอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ขายดีครับเนี่ยแต่ละปีบอกว่าขายได้หลายพันฉบับเนี่ยคนที่ร้านก็บอกว่าอุ๊ยแต่ละวันเนี่ยขายได้อย่างน้อย 2-3 ฉบับแน่ๆครับตัวของกิลาเซียซึ่งเป็นชายหนุ่มในรูปเนี่ยนะครับบอกว่าเขาก็ไม่ซีเรียสหรอกเขาบอกว่ามันก็เป็นศิลปะแบบนึงนะเหมือนกับดูหนังอ่ะเหมือนดูละครที่มีบัตรหลวงก็ไม่มีใครเชื่อว่าคนคนนี้เป็นบัตรหลวงจริงๆนะครับนะแล้วก็บัตรหลวงตัวจริงนะคุณพ่อโดเมนิโกนะครับมาจากเกาหลีใต้ครับชื่อโดเมนิโกนะก็บอกว่ามาเนี่ยเขาบอกว่าปฏิทินเนี่ยดังจะตายเนี่ยที่เกาหลีใต้คนก็รู้จักนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ดูแล้วก็ขันมากกว่านะครับนะงั้นก็ถ้าเกิดใครไปเที่ยวอิตาลีนะครับด้วยความสนใจว่าจะไปซื้อปฏิทินบัตรหลวงมาเพราะเชื่อว่าเป็นบัตรหลวงจริงก็อย่าซื้อเลยครับนะปฏิทินนี้ไม่ใช่บัตรหลวงจริงครับเป็นเรื่องมั่วครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
6: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
2: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับแฟลตคลองจันอ่วมน้ำท่วมสูง80เซนติเมตรชาวบ้านขาดอาหารและน้ำดื่มต้องส่งจดหมายน้อยขอความช่วยเหลือถนนศรีบุรพาบริเวณแยกนิด้าจมหนักชาวบ้านขนของใส่กะละมังลุยน้ำออกมาระดมเรือกว่า10ลำขนเสบียงและช่วยอพยพชาวบ้านแต่หลายจุดน้ำลึกต่างระดับเรือผ่านไม่ได้ต้องยกเรือข้ามสิ่งกีดขวางชาวบ้านบอกครั้งนี้หนักที่สุดนับตั้งแต่พักอาศัยมาแม้ฝนหยุดแล้วแต่ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้น 20-30 เซนติเมตรขณะเดียวกันเคหะร่มเกล้าจมหนักน้ำท่วมสูง 1-1.5 เมตรชาวบ้านติดค้างจำนวนมากน้ำประปาและไฟฟ้าถูกตัดร้านค้าปิดชาวบ้านที่ยังอยู่ต้องลุยน้ำสูงถึงอกลากกระมังออกมาหาอาหารและน้ำให้ครอบครัวรถยนต์หลายร้อยคันจมน้ำเสียหายตลอดพื้นที่ชาวบ้านร้องรัดเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือให้ทั่วถึงพร้อมขอแผนป้องกันระยะยาว
1: ผู้ว่าชัดชาติเผยสถานการณ์น้ำกทม.ดีขึ้นหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกจากพื้นที่ฝนลดเหลือราว 10-20 มิลลิเมตรต่อวันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมคลองอย่างใกล้ชิดคลองเปรมประชากรลาดพร้าวแสนแสบและประเวศบุรีรัมย์ยังมีระดับน้ำสูงกทม.เร่งสูบน้ำจากคลองหลักออกเจ้าพระยาก่อนระบายน้ำจากซอยย่อยตามลำดับย่านเอกมัยน้ำแห้งแล้วหลังเร่งสูบผ่านคลองเตยลงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนพื้นที่รอบนอกยังน่าห่วงโดยเฉพาะบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงและลาดกระบังคาดถนนสายหลักดีขึ้นภายใน 2-3 วันแต่ชุมชนอาจใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ฝนช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตกสะสมในกทม.สูงถึง320มิลลิเมตรส่งผลให้คลองหลายสายเต็มและเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชุมชน
2: กรมชลเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกหลังฝนสะสม4วันสูง500มิลลิเมตรครอบคลุม8จังหวัดนครนายกใช้เขื่อนขุนด่านหน่วงน้ำจากเขาใหญ่พร้อมควบคุมการระบายท้ายอ่างปราจีนบุรีเขื่อนนฤบดินทรจินดารับน้ำเต็มศักยภาพพร้อมผ่านน้ำเข้าทุ่งบางพวงลดผลกระทบเขตชุมชนสระแก้วปรับระดับน้ำคลองพัสทึงเป็นขั้นบันไดหลังฝนต้นน้ำตกหนักต่อเนื่องฉะเชิงเทราใช้เขื่อนคลองสียัดหน่วงน้ำพร้อมผลักดันน้ำปลายคลองท่าลาดลงบางประกงชลบุรีเร่งระบายน้ำพื้นที่พนัสนิคมผ่านระบบคลองชลประทานพานทองระยองใช้3อ่างดอกกรายน้องปลาไหลคลองใหญ่หน่วงและชะลอมวลน้ำจันทบุรีเร่งระบายน้ำคลองวันตโนดลงทะเลพร้อมผ่านน้ำคลองพักดีรำไพลดระดับน้ำในเมืองตราดพร่องน้ำอ่างเขาระกำขยายล่วงหน้าไม่กระทบตัวเมือง
1: สปส.แจ้งเหตุเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็น11ตุลาคมย้ำไม่ต้องการให้เลื่อนยาวหากขยับเป็น25ตุลาจะติดวันหยุดต่อเนื่องและอาจต้องเลื่อนไปถึง1พฤศจิกายนช่วง 12-18 ตุลาคมกรุงเทพยังมีประชุม IMF World Bank เป็นอีกข้อจำกัดด้านการจัดงานสปส.ย้ำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นเขตเดียวทั่วประเทศไม่สามารถจัดแยกบางพื้นที่ได้แม้พื้นที่ไม่ประสบภัยพร้อมเลือกตั้งแต่หากบางพื้นที่จัดไม่ได้ต้องเลื่อนทั้งประเทศวันจัดเลือกตั้งไม่พร้อมกันเปิดช่องเกิดความเสี่ยงและข้อโต้แย้งตามมาขณะนี้เร่งชี้แจงประชาชนให้กลับมาใช้สิทธิ์ในวันใหม่สปส.ขอประชาชนเข้าใจข้อจำกัดพร้อมเร่งซักซ้อมหน่วยปฏิบัติให้การเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ย้ำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้พร้อมเร่งแก้ปัญหาให้จัดการเลือกตั้งเดินหน้าเรียบร้อย
2: สุวรรณภูมิแจ้งปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างหลังน้ำท่วมกระทบเจ้าหน้าที่ภาคพื้นก่อนรับปัญหาเกิดตั้งแต่26กันยาต่อเนื่องถึง27กันยาส่งผลทั้งเที่ยวบินขาออกและขาเข้าน้ำท่วมหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ Ground Handling ของสายการบินไทยเดินหน้าทำงานไม่ครบกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นไม่เพียงพอกระทบการให้บริการและขนถ่ายสัมภาระขณะเดียวกันรถคาร์ทลำเลียงสัมภาระของการบินไทยบางส่วนขัดข้องทำให้เที่ยวบินขาออกบางเที่ยวบินล่าช้าและผู้โดยสารขาเข้ารอรับกระเป๋านานกว่าปกติหลายเที่ยวบินมีสัมภาระตกค้างจากปัญหาการขนถ่ายและลำเลียงสุวรรณภูมิเร่งประสานการบินไทยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และซ่อมรถลำเลียงที่ขัดข้องพร้อมจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพขนถ่ายสัมภาระที่ตกค้าง
1: หอการค้าไทยประเมินน้ำท่วม21จังหวัดกระทบเศรษฐกิจ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเฉพาะกรุงเทพเสียหายราว 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทจากน้ำท่วมขังและการเดินทางสะดุด ปริมณฑล4จังหวัดกระทบอีก 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทจากน้ำท่วม 2-3 วันรวมกทม.ปริมณฑลคาดมูลค่าความเสียหาย 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทอีก16จังหวัดน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มนาน 3-7 วันเสียหายเพิ่ม 2,000 ถึง 5,000 ล้านบาทศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจชี้ความเสียหายคิดเป็นเพียง 0.025 ถึง 0.05% ของ GDP เหตุเกิดช่วงสั้นและรัฐเร่งระบายน้ำทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังจำกัดยังคงเป้าหมายเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโต 2.2 ถึง 2.3% ตามเดิมหอการค้าไทยแนะรัฐวางมาตรการรับมือภัยพิบัติให้เข้มข้นขึ้นรับความเสี่ยงจากโลกเดือด
2: คุณผู้ชมครับการเมืองเริ่มด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับหลังมาถึงก็ขึ้นรถแล้วก็ลงพื้นที่ด่วนรวมถึงเรียกประชุมครม.นัดพิเศษทันทีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองก็นั่งรถยกสูงของทางปภ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ไปพร้อมกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเมื่อคณะของนายกมาถึงก็มีเสียงของประชาชนที่ตะโกนว่ารวยไม่ไหวแล้วและร้องขอความช่วยเหลือครับนอกจากนี้ก็ไปจุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือที่แฟลตเคหะคลองจันนะครับโดยนายกก็ลงเรือแจกอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ประสบภัยซึ่งระดับน้ำยังคงสูงกว่า1เมตรก็มีเสียงของชาวบ้านบางส่วนที่แสดงความไม่พอใจต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลนะครับโดยเมื่อวานนายกก็ได้เรียกประชุมด่วนครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลโดยสั่งการ14มาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมก็ย้ำว่าพื้นที่ไหนน้ำลดก่อนต้องเยียวยาทันทีและมีมติเห็นชอบวันหยุดราชการกรณีพิเศษ2วันก็คือ28และ29กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการครับโดยสถาบันการเงินภาคเอกชนให้พิจารณาตามความเหมาะสมรวมถึงย้ำถึงเรื่องการเตือนภัยว่าจากนี้การสื่อสารกับประชาชนไม่ใช่แค่เข้าใจง่ายแต่ต้องอ่านแล้วเข้าใจเลย
3: ที่ไหนต้องยกของเลยเราแจ้งได้ทันแล้วใช่ไหมคะ
4: ก็จริงๆเนี่ยมันก็แจ้งอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งว่าแจ้งแล้วคนอ่านต้องเข้าใจเราไม่ต้องการรู้หรอกครับว่ามันมาจากอะไรรู้ว่าทำไมน้ำจะท่วมเมื่อไหร่วันไหนเน้นไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยผมยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารให้ใช้ภาษาที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจเลย
1: ส่วนคุณเท้งค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ภาคตะวันออกค่ะไปที่จังหวัดจันทบุรีแสดงความกังวลกับผลกระทบในหลายๆพื้นที่นะคะโดยเฉพาะกทม.ที่ขอให้รัฐบาลเร่งดูแลกลุ่มเสี่ยงและระบายน้ำที่ท่วมขังให้เร็วที่สุดค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิลงพื้นที่ไปที่หนองสีงาจังหวัดจันทบุรีก็บอกสถานการณ์น่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าปภ.จังหวัดขึ้นธงแดงเตือนภัยสูงสุดแล้วแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณภัยค่ะจึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ก็พูดถึงสถานการณ์ในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะว่านอกจากการดูแลกลุ่มเสี่ยงและเร่งระบายน้ำแล้วรัฐบาลควรเตรียมแผนสำหรับการเคลียร์พื้นที่การยกรถและอำนวยความสะดวกในกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ครับในขณะที่นิดาโพก็ได้เปิดผลสำรวจสำคะแนนนิยมการเมืองในไตรมาสที่3นะครับปรากฏว่าทางคุณเท้งมาเป็นอันดับ1นะครับที่มีคนหนุนนั่งให้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยถือว่าคะแนนนิยมลดลงครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาครับเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจความนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ทับ2569โดยบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็พบว่าคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนยังมาเป็นอันดับ1ครับ 24.72% คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมาเป็นอันดับที่3 13.76% ก็ถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับครั้งที่2 อยู่ที่ 21.68% นะครับและที่น่าสนใจครับคือตัวเลขของคนที่ไม่รู้ว่าจะเลือกใครก็คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้จากครั้งที่2 10.24% ครั้งนี้เพิ่มมาเป็น 19.80% อีกคำถามครับก็คือพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1คือพรรคประชาชน 35.40% เทียบกับครั้งที่2อยู่ที่ 34.80% ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาอันดับที่2คือพรรคเพื่อไทย 18.44% และอันดับ3คือพรรคภูมิใจไทย 12.08% ถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับครั้งที่2อยู่ที่ 17% ครับ
1: ในขณะที่วันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณบ่าย2ค่ะเราต้องจับตาอีกคดีสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาลงมติคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะคะว่าจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาวินิจฉัยแล้วนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งที่อาจทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับนะคะโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในเวลา 14:00 น.กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งก็คือมีกลุ่มนักเคลื่อนไหวและภาคประชาชนที่ยื่นคำร้องผ่านช่องทางต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ตรวจสอบว่ากระบวนการจัดทำบัตรเลือกตั้งของกกต.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่และการเลือกตั้ง2569มีโอกาสเป็นโมฆะหรือไม่เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายๆจับตากับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
5: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: าะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: เจ้าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อ10อิมแพคเมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
4: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น.จนถึง 14:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
6: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
7: เรื่องเล่าหน้า1จากช่อง3กด33
8: ที่เนปาลก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายสูญหายอีก11คนค่ะเมื่อวานนี้ทางการเนปาลได้ออกประกาศเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้อีกนะคะส่วนทางการรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียก็ออกแถลงการว่าเหตุอุทกภัยรุนแรงจากระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย117หลังค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังรวมถึงแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์พร้อมทั้งประเมินความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยด้วยค่ะในขณะเดียวกันก็มีคำเตือนให้เฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่49จังหวัดจากทั้งหมด77เขตของที่เนปาล นะคะโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของเขตเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีภาพที่แม่น้ำก็ล้นตลิ่งบ้านเรือนและวัดบางส่วนก็จมอยู่ใต้น้ำชาวบ้านก็ต้องขึ้นไปยืนบนหลังคาบ้านในขณะที่กระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวแล้วก็ผ่านตัวบ้านไปนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียแล้วก็เนปาลก็มีอุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะ
9: ครับส่วนที่สหรัฐตอนนี้เจอพายุฤดูหนาวนะครับทำให้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วก็มีที่นิวยอร์กด้วยนะครับไปที่ลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กครับซึ่งจะพบเห็นว่าน้ำท่วมขังบนท้องถนนแล้วก็บ้านเรือนอย่างหนักขณะที่พายุรุนแรงก็พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของทางสหรัฐโดยพายุฤดูหนาวรุนแรงหรือที่เรียกกันว่านอร์อีสเตอร์ครับพัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่กรุงวอชิงตันดีซีไปจนถึงรัฐเมนในช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้สายการบินต่างๆต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า400เที่ยวบิน

0: โดยพายุนอร์อีสเตอร์ลูกนี้ก่อให้เกิดน้ำท่วมชายฝั่งครับกระแสน้ำย้อนกลับหรือว่าริปเคอเรนต์ลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในภูมิภาคมิดแอตแลนติกและนิวอิงแลนด์ต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ที่18เมื่อวันศุกร์ที่15กันยายนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากพายุรวมถึงนครนิวยอร์กด้วยนะครับโดยขณะเดียวกันครับรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็เกิดมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมถนนแล้วก็พายุรุนแรงพัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐก็มีบ้านเรือนและธุรกิจกว่า 68,000 แห่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อิทธิพลของพายุฤดูหนาวรุนแรงครับทำให้สายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า400เที่ยวบินทำให้บ้านเรือนรวมถึงธุรกิจห้างร้านกว่า 100,000 แห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อวันเสาร์นะครับ
1: ค่ะอิหร่านค่ะเผยว่าพร้อมที่จะทำสงครามขั้นแตกหักหรือว่า Doomsday War กับสหรัฐนะคะแต่ว่ายังคงเปิดช่องทางสำหรับการเจรจาทางการทูตไว้โดยอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐค่ะได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC หลังการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอารักชีเนี่ยบอกว่าหากถามเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราควรจะหันกลับมาใช้แนวทางทางการทูตแต่ผมก็ยังคงพยายามใช้วิธีทางการทูตต่อไปเพราะคิดว่าเราไม่ควรพลาดโอกาสใดๆที่จะนำไปสู่สันติภาพและว่าเราพร้อมที่จะเจรจาพอๆกับที่เราพร้อมที่จะเผชิญกับทุกความท้าทายเรายืนหยัดอย่างมั่นคงในการเผชิญหน้ากับการรุกรานใดๆก็ตามที่กระทำต่อเราแม้ว่ามันจะนำไปสู่สงครามขั้นแตกหักก็ตามทั้งนี้ค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอารักชีก็ได้เสนอให้มีการเปิดช่องแคบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รื้อฟื้นการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับสหรัฐภายใน7วันถ้าหากว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านค่ะซึ่งนอกเหนือจากการปฏิเสธข้อตกลงแล้วนะคะทรัมป์ก็ยังบอกว่าเขาคาดว่าจะกลับมาโจมตีทางอากาศต่อเตหะรานอีกครั้งด้วยหลังจากที่เสร็จสิ้นการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งก็จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนค่ะในขณะเดียวกันค่ะไมเคิลวอลซ์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติก็บอกว่าข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านเป็นเพียงความพยายามที่แฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ที่พวกเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยแถลงการล่าสุดอารักชีเนี่ยระบุว่าฝ่ายตัวกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังไม่ได้แจ้งการตอบกลับมาอย่างเป็นทางการจากทรัมป์มาถึงกรุงเตหะรานนะคะซึ่งจะมีเพียงทางออกผ่านการเจรจาเท่านั้นที่จะทำลายทางตันนี้ได้ทั้งนี้ค่ะอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ได้บอกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าเงื่อนไขของอิหร่านก็ประกอบไปด้วยการยุติสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐคือการยุติการปิดล้อมทางทะเลและสงครามเศรษฐกิจรวมถึงการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งอิหร่านเองก็เผยว่าสามารถยึดโดรนใต้น้ำของสหรัฐได้นะครับซึ่งเป็นโดรนโจรกรรมนะครับสื่อรายงานบอกว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนะครับแห่งอิหร่านได้ยึดโดรนใต้น้ำอัตโนมัติรุ่นเรมุส600ของสหรัฐซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสโดยระบุว่าโดรนดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เพื่อภารกิจจารกรรมครับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติก็บอกว่าสามารถยึดโดรนดังกล่าวโดยอาศัยขีดความสามารถด้านข่าวกรองและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของอิหร่านกำลังตรวจสอบเพื่อกู้คืนข้อมูลจากโดรนลำนี้นะครับสำนักข่าวทัสนิมครับรายงานบอกว่ากองกำลังทางเรือของ IRGC สามารถยึดโดรนใต้น้ำไร้คนขับที่มีความทันสมัยของกองทัพสหรัฐซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นกองทัพผู้ก่อการร้ายได้สำเร็จซึ่งขณะนี้โดรนดังกล่าวก็ถูกส่งมอบให้กับทางผู้เชี่ยวชาญของกองกำลังเพื่อดำเนินการกู้คืนข้อมูลแล้วครับนอกจากนี้ทางกองทัพเรือของ IRGC ยังประกาศอย่างหนักแน่นบอกว่าช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นพื้นที่ปิดสำหรับการสัญจรที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะเยเมนกับฮูตีจนถึงตอนนี้ก็ยังรบกันดุเดือดนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์นี้ที่มีควันพวยพุ่งออกมาจากอาคารแห่งหนึ่งในเมืองไทยของเยเมนนะคะหลังจากที่มีการโจมตีโดยกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียมีคนที่เห็นเหตุการณ์ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็บอกว่านี่คือความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นกับพลเรือนทำให้ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หยุดชะงักลงค่ะ ดยกระทรวงสาธารณสุขของเยเมนภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตียืนยันนะคะว่ามีผู้เสียชีวิต7รายบาดเจ็บ40รายรวมถึงเด็กนะคะจากเหตุการณ์โจมตีร้านค้าในตลาดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดไทยเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งกลุ่มติดอาวุธฮูตีเพิ่งจะจัดตั้งค่ายทหารขึ้นในบริเวณที่อยู่ใกล้กันกับตลาดจุดที่เกิดเหตุก็มีภาพที่เผยให้เห็นทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซากยานพาหนะและรถจักรยานยนต์ที่พังเสียหายท่ามกลางซากปรักหักพังจุดนี้ตามรายงานบอกเป็นตลาดนะคะรวมถึงอาคารที่ก็พังถล่มลงมาด้วยค่ะ
0: ครับมีความเห็นจากทางประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับพูดถึงสงครามในเยเมนก็บอกว่าอิหร่านนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบในเยเมนครับในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ออกอากาศวันเสาร์ที่26กันยายนทางประธานาธิบดีมาซูดเปเชสเกียนของอิหร่านครับกล่าวว่าในประเด็นเกี่ยวกับเยเมนเขาปฏิเสธว่าอิหร่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและอิหร่านพร้อมที่จะเป็นตัวกลางแก้ปัญหาสถานการณ์ที่นั่นไม่เกี่ยวกับเราและอิหร่านเป็นเพียงแค่มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ถูกกดขี่เท่านั้นและเขาเรียกชาวซาอุดิอาระเบียและชาวเยเมนว่าเป็นพี่น้องกันซึ่งไม่ควรสู้รบกันเขายังกล่าวว่ากลุ่มประเทศในภูมิภาคสามารถดูแลความมั่นคงของตนเองได้และปฏิเสธความจำเป็นที่จะต้องมีตำรวจคุมภูมิภาคพร้อมทั้งเรียกร้องให้ชาวมุสลิมรวมถึงประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับและชาติอาหรับอื่นๆร่วมมือกันครับเขากล่าวอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเยเมนไม่เกี่ยวข้องกับเราเราเพียงแค่มีความเห็นอกเห็นใจเท่านั้นไม่ว่าใครจะถูกกดขี่ถูกขับไล่จากแผ่นดินหรือต้องพลัดถิ่นบ้านช่องไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกหากใครก็ตามที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมในฐานะชาวมุสลิมเราย่อมมีความเห็นอกเห็นใจพวกเขาเป็นอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเรากำลังเข้าไปดำเนินการใดๆในเยเมนในมุมของเราเยเมนและซาอุดิอาระเบียไม่ควรสู้รบกันพวกเขาเป็นมุสลิมและชาวซาอุดิอาระเบียก็เป็นมุสลิมเช่นกันเราต้องการให้พวกเขาแก้ไขความขัดแย้งหันหน้ามาพูดคุยกันเพราะพวกเขาคือพี่น้องพี่น้องไม่ควรสู้รบกันเองครับผู้นำอิหร่านย้ำบอกว่าเราพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาไม่ใช่การซ้ำเติมความขัดแย้งเราพร้อมที่จะหารือและช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียและเยเมนในการแก้ไขประเด็นปัญหานี
1: ้ค่ะที่สหรัฐตอนนี้ชาวอเมริกันตื่นเต้นนะคะกลายเป็นกระแสทำให้หลายคนไปสวนสัตว์แอตแลนต้าค่ะเพื่อที่จะไปเจอกับแพนด้ายักษ์2ตัวชื่อว่าเจ้าผิงผิงและฝูช่วงเดินทางมาจากมณฑลเสฉวนของจีนช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งก่อนการเดินทางศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูก็จัดพิธีอำลาให้กับแพนด้าทั้ง2แล้วก็มีพนักงานจากสวนสัตว์แอตแลนต้าเดินทางไปที่เฉิงตูรับมอบแพนด้านะคะคือทางฝั่งสหรัฐก็ดำเนินการปรับปรุงยกระดับสถานที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญชาวจีนค่ะสร้างความมั่นใจว่าแพนด้าทั้ง2จะได้รับอาหารแล้วก็ต้นไผ่ที่มีคุณภาพแล้วก็พื้นที่ก็ต้องกว้างพอด้วยแพนด้าทั้ง2ตัวมีกำหนดที่จะพำนักอยู่ในสหรัฐ10ปีก็เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ให้ดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีก1กระแสฟีเวอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สหรัฐต่อเนื่องหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้นะคะวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยการแข่งขันสุดหวาดเสียวเป็นการกระโดดหน้าผาโลกประจำปี2026เมื่อวานนี้ปิดฉากลงแล้วนะคะที่สนามสุดท้ายที่อิตาลีค่ะมีอีฟเลนจากออสเตรเลียและเฮสโลฟจากสหราชอาณาจักรคว้าแชมป์ไปครองลากันไปด้วยภาพนี้นะคะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ
2: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
0: 6นาฬิกา5นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับบ้านน้ำท่วมไหม
1: ท่วมค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะหนักไหม
1: หนักค่ะ
0: เทียบกับปี54
1: ไม่ท่วมเลยค่ะที่หมู่บ้านแต่ปีนี้คือ
0: ประชานิเวศใช่ไหมเรียกว่าอะไร
1: ใช่ค่ะประชาชื่น
0: ประชาชื่น
1: ประชาชื่นอันนี้หลังหมู่บ้าน
0: ตอนนี้เป็นคำทักทายปกติของประชาชนคนกรุงเทพและปริมณฑลบ้านน้ำท่วมไหม
1: พี่ยุทธ์ท่วมไหมคะ
0: ไม่ท่วม บ้านผมไม่ท่วมปี54ก็ไม่ท่วมแต่ในซอยท่วมปีนี้ไม่ท่ว
1: ม
0: ในซอยแต่น้องไบร์ทปี54ไม่ท่วม
1: ไม่ท่วมเลยในหมู่บ้านแห้งสนิทตอนปี54แต่นี่คือภาพปี69ค่ะ
0: ท่านผู้ชม
2: ด
0: ู
2: ตกใ
0: จนะเริ่มต้นข่าวสารวันนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นัดพิเศษออกมาทันทีที่น้ำตรีอนุทินชาญวีรกูลเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยลงพื้นที่พบประชาชนหลังแถลงข่าวและเข้าประชุมปภ.ก่อนจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษทราบแล้วนะครับว่าทำไมต้องประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อจะกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการวันนี้กับวันพรุ่งนี้2วันนะครับท่านผู้ชม
1: 28กับ29กันยายนค่ะ
0: ต้องรองรับด้วยมติคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเคาะวันหยุดราชการพิเศษวันจันทร์ที่28และวันอังคาร29กันยายน
1: ใน4พื้นที่ด้วยกันนะคะก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะ
0: กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการขณะที่ตลาดหลักทรัพย์กับธนาคารไม่หยุดนะครับ
1: ค่ะยังเปิดทำการปกตินะคะ
0: หมายถึงเอกชนเรามักจะยึดตามธนาคารก็เปิดทำการปกตินะครับท่านผู้ชมแต่จะเดินทางกันได้ไหมรัฐบาลเมื่อวานนี้นายมนตรีขอความร่วมมือภาคเอกชนขอให้ work from home นะครับท่านผู้ชมเป็นการประชุมครั้งปีนัดพิเศษซึ่งมีมติเมื่อวานนี้หยุดราชการพิเศษ2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้แต่เอกชนไม่ได้มีการประกาศหยุดนะครับขณะที่ก็ต่อเวลาการขึ้นทางด่วนกับดอนเมืองโทเวฟรีออกไปอีก2วันเดิมเนี่ยที่ประกาศวันก่อนโดยรัฐมนตรีคมนาคมพิพัฒน์ชกิจประการจะสิ้นสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อไปอีก2วันนั่นก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะก็คือไปถึงเที่ยงคืนของวันที่29นะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นั่นเองก็ขยายเวลาต่อนะครับบนทางด่วนทุกสายนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: 8เส้นทางนะครับท่านผู้ชม
1: ทางด่วน8เส้นทางด้วยกันค่ะแล้วก็มีมอเตอร์เวย์กับโทเวย์ด้วยนะคะ
0: ดอนเมืองโทเวย์ก็เช่นเดียวกันก็เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรในช่วงนี้หลีกเลี่ยงน้ำท่วมทุกจุดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะนี่คือมติคณะรัฐมนตรีขณะที่ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนท่านผู้ชมเมื่อตอนตี3ที่ผ่านมาศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทมรายงานสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรื่องฟ้าฝนว่ามีฝนเล็กน้อยสลับปานกลางกระจายตัวทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเอามองมุมหนึ่งเมื่อวานนี้ในกทม3เม็ดลงแล้วบางจุดบางช่วงอาจจะมีฝนตกมากแต่ไม่หนักเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งจะเห็นว่าการเติมน้ำจากฟ้าลดลงแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่กทมจะสามารถระบายได้รวดเร็วขนาดไหนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการจากนี้เป็นต้นไปเพราะน้ำเต็มคลองอย่างที่บอกตอนตีสามที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฝนและจะต่อเนื่องคือมีฝนเล็กน้อยสลับปานกลางกระจายตัวทั่วพื้นที่กทม.
1: กลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแนวโน้มสถานการณ์ฝนยังคงที่นะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมสูงสุดในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยวัดได้ที่เขตทุ่งครุก็คือ12มิลลิเมตร
0: ถือว่าน้อยมากแล้ว
1: ค่ะ
0: ถือว่าน้อยมากขนาดเดียวกันนะครับท่านผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่17ออกประกาศฉบับที่17กทม.ปริมณฑลฝนลดลงแล้วในวันนี้แต่ยังจะตกต่อเนื่องและตกหนักบางพื้นที่ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนึกออกนะเฉพาะในส่วนเหนือตอนล่างตะวันตกของภาคกลาง
1: ค
0: ือภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบนต้องย้ำสักนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจยังคงมี
1: ฝนตกหนักค่ะ
0: เฉพาะกทม.ปริมณฑล
1: ฝนลดลงแต่ก็จะยังตกต่อเนื่อง
0: ทั้งนี้เนื่องจากไอ้พายุน้อยหรือยอมความกดอากาศต่ำเนี่ย
1: ได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันแล้วค่ะ
0: ออกไปพม่าแล้วครับท่านผู้ชม
1: ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยอยู
0: ่
1: ดังนั้นก็เลยยังเตือนเรื่องของฝนอย่างที่บอกไปค่ะ
0: สถานการณ์มหาทุรกภัยกรุงเทพ69ยังหนักอยู่โดยเฉพาะจุดหลักๆท่านผู้ชมเคหะล่มเกล้าเคหะล่มเกล้ายังวิกฤตนะครับตัวชมคืออยู่ในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครน้ำยังไม่ลดน้ำยังไม่ลดชาวบ้านมากกว่า 30,000 คนฟังจากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วไม่สามารถอพยพออกมาได้นะครับออกมาก็ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องไปใช้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังช่วยรองรับนี่ฮะและที่นี่ปัญหาใหญ่ก็คือหลายจุดตัดไฟครับเข้าใจว่าการไฟฟ้านครหลวงคงมีเหตุจำเป็นแต่ผู้คนเนี่ยเดือดร้อนเพราะฉะนั้นภาคกลางคืนเนี่ยของล่มเกล้ามันน่ากลัวมากๆคือน้ำยังสูงและคนยังติดอยู่เยอะมากนะครับตัวชมของล่มเกล้าเคหะล่มเกล้าบางส่วนพยับอพยพเพราะว่าถูกตัดน้ำตัดไฟแล้วก็ขาดอาหารแต่บางส่วนไม่อพยพ
1: ก็ส่งตัวแทนลุยน้ำซึ่งสูงเท่าอกอะค่ะลากกะละมังออกมาหาอาหารเอากลับไปให้ครอบครัว
0: นี่ฮะท่านผู้ชมเคหะล่มเกล้าใหญ่มากขอความช่วยเหลือกันจะระวันทีเดียวครับท่านผู้ชมฮะขณะที่จุดที่คนสนใจมากก็คือแฟลตคลองจันก็หนักแต่ว่าไฟยังพอมีอยู่นะครับท่านผู้ชมแฟลตคลองจันไม่ต้องแปลกใจว่าระดับมวลน้ำมหาศาลตกค้างอยู่ในแฟลตเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินลงเรือเข้าไปในพื้นที่จึงมีเสียงโห่ร้องท่านผู้ชมฮะระหว่างที่ชาวบ้านรู้ว่าน้ำตีมาม
2: ีน้ำมาจากตอนยังไม่ค่ำ
0: ขอบคุณนายรัฐมนตรีที่เข้ามานะครับแต่ก็มีเสียงไม่ไหวแล้วทำไมปล่อยให้เกิดขึ้นนี่มีนายกบางช่วงต้องไปอธิบายขยายความนะครับว่าเกิดสถานการณ์อะไรเกี่ยวกับน้ำที่มันลงไม่ได้เนี่ยนะฮะประชาชนก็มีการขอเอาสูบน้ำออกไปได้ไหมจริงๆที่นี่สูบเนี่ยสูบไปไหนสูบมันก็ไหลย้อนกลับเข้ามาอยู่ดีเพราะแยกบางกะปิแยกบางกะปิแลนด์มาร์คสำคัญของทุรกภัย69เนี่ยหนักนะฮะท่านผู้ชมคลองแสนแสบทางฝากนี้เนี่ยระบายลงไม่ได้ หมายถึงบางกะปิคลองจันต่อเนื่องไปรามคำแหงนี่ฮะเข้าใจว่ากทมอาจจะเร่งไประดมสู่ฝั่งหนึ่งก่อนเพราะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเป็นเส้นเศรษฐกิจเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เป็นเขตเมืองชั้นในเมื่อคืนนี้ประมาณสัก3ทุ่มแห้งแล้วครับทุกผู้ชมอาจจะเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยก็คือว่าต้องรักษาเขตเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมรถวิ่งได้แล้วนะครับเพชรบุรีทองหล่อคือมันเป็นน้ำหนักเหมือนกันมาจากคลองแสนแสบนึกออกนะคลองแสนแสบด้านนึงเนี่ยก็คือเพชรบุรีตัดใหม
1: ่ค่ะ
0: ทองหล่อประมาณนี้บางจุดตรงนี้เขายังเรียกบางกะปิอยู่เลยนึกออกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่อีกฝากหนึ่งก็คือรามคำแหงกับลาดพร้าวฝั่งนี้ยังไม่ลงเลยครับก็แปลว่าเร่งเอาจากเพชรบุรีลงไปก่อนเราเจนภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก2ทุ่มเศษระภาพการจราจรจสร้อยเขารายงานเส้นเพชรบุรีทองหล่อน้ำลดก่อน
1: รถเนี่ย
0: น้ำลดแล้ว
1: ค่ะน้ำลดแล้วและรถสามารถกลับมาวิ่งบนถนนได้แล้วนะคะเริ่มมีรถเมย์วิ่งให้บริการประชาชนค่ะแล้วก็มีภาพเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าไปเคลียร์รถเสียที่จอดขวางถนนแต่เมื่อคืนนี้ตอนสักประมาณ2ทุ่มเนี่ยบริเวณท้ายซอยทองหล่อไปจนถึงคลองตันพัฒนาการตรงนั้นน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะ
0: เพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยวิ่งไปสุดทางคือแยกคลองตันวิ่งต่อเนื่องไปเป้าหมายศรีนครินทร์ก็จะเป็นพัฒนาการประมาณสัก2ทุ่มเศษๆน้ำลดรถเมล์เริ่มมาวิ่งขนาดที่ท้ายซอยทองหล่อไปจนถึงคลองตันพัฒนาการเนี่ย
1: ยัง
0: น้ำท่วมสูงอันนี้สัก2ทุ่มเศษแต่หลังจากนั้นประมาณสัก2ทุ่ม40เพชรบุรีหน้าตึกชานอิสระ
1: เจ้าหน้าที่ช่วยกันเร่งสูบน้ำระดับน้ำตรงนั้นนะคะชาวบ้านบอกว่าลดลงเร็วมากนะคะ
0: นี่ฮะจสร้อยก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและต่อมา4ทุ่มครึ่งน่าจะแห้งเกือบหมดแล้วล่ะจสร้อยรายงานนะครับว่าบริเวณหน้าตึกชานอิสระเพชรบุรีตัดใหม่เจ้าหน้าที่ยังเร่งสูบน้ำต่อเนื่องจนขณะนี้เมื่อ4ทุ่มครึ่ง
1: ระบายน้ำออกจนหมดแล้วค่ะภาพบริเวณตรงนั้นก็คือกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปเร่งระบายน้ำออกจากผิวการจราจรแล้วก็เคลียร์เส้นทางเนี่ยค่ะ
0: นี่ฮะคือคลองเดียวกันนั่นแหละคลองแสนแสบ
1: ค่ะ
0: แต่ฝั่งนี้เอาลงไปก่อนแล้วเข้าจะว่าเป็นการตัดสินใจบริหารจัดการเพชรบุรีตัดใหม่คืนมาก่อนแต่อีกฝั่งนึงท่านผู้ชมรามคำแหงลาดพร้าวยังหนักย้อนกลับไปภาพเอาล่าสุดเมื่อคืนนี้ตอนตีสามตีสามเนี่ยบรรดาพรรคประชาชนเห็นพลเอกประยุทธ์ฝนยังตกอยู่เลยซอยลาดพร้าว130เนี่ยจะเป็นช่วงของติดคลองแสนแสบบ้านผมอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนนี่ฮะ
1: นี่ค่ะ
0: แปลว่าข้างนี้ยังไม่เอาลงแปลว่าข้างนี้ยังไม่เอาลงแล้วฝนยังตกนี่ตีสามและข้างนี้ก็คือข้างแฝดคลองจันนั่นแหละนึกออกนะนี่ฮะลาดพร้อยรับ130ดูภาพไปเรื่อยๆจะเห็นภาพเนี่ยคือถนนลาดพร้าวลาดพร้าวยังรอก่อนนี่ฮะอันนี้ซอย130คุณสิริกัญญาตะกี้เห็นแวบๆนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะอันนี้ถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวคลองแสนแสบเนี่ยตรงกลางข้างหนึ่งลาดพร้าวรามคำแหงอีกข้างหนึ่งคือเพชรบุรีตัดใหม่เพราะฉะนั้นภาพเป็นอย่างนี้เสียงเห็นรองโฆษกพรรคระบุว่าไปตีสามเนี่ยคนยังขอข้าวขอน้ำอยู่เลยนึกว่าจะไม่มีคน
1: คุณณภัทรณรังสิยาค่ะรองโฆษกพรรคประชาชนโพสต์คลิปบอกนี่คือตีสามครึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าชาวบ้านเนี่ยคือยังรออาหารอยู่ค่ะตีสามที่เข้าไปเนี่ยยังมีชาวบ้านรอรับน้ำและอาหารอย่างต่อเนื่
0: อง
1: ในซอยน้ำท่วมสูงรถกระบะขนาดใหญ่ก็เข้าไม่ได้ค่ะ คือตอนแรกเนี่ยที่เข้าไปไม่ได้ตั้งใจเลยว่าตีสามจะมีคนรอรับอาหารแต่พอเข้าไปเนี่ยปรากฏชาวบ้านรออยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ
0: เราเห็นภาพนี้แล้วก็จะบอกต่อไปนะครับหรือใครจะมาเล่นเจ็ตสกีแถวลาดพร้าวหน่อยไหมเผื่อมันจะลดเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ไปทำคอนเทนต์เจ็ตสกีบนถนนเพชรบุรีตัดใหม
1: ่ค่ะ
3: คนที
0: ่ลดเลยเมื่อคืน
1: น้ำลดเลย
0: เพราะสูบ
3: ค่ะ
0: เอามาทำแถว
3: เห็นลงมา
1: ลาดพร้าวบ้าง
3: หลายคนด้วย
0: ลาดพร้าวลมก้าวไหมนี่พอเล่นเจ็ตสกี
3: เป็นตอนแรกก็นึกว่า
0: คอนเทนต์คนด่าทั้งเมืองเมื่อคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งแห้งเลย
3: เ
0: หตุการณ์นี้มีคุณเนวิชชุพลเจ้าของร้านอาหารระดับดาวมิชลินทนไม่ไหวโพสคลิปชายคนหนึ่งขี่เจ็ตสกีลุยน้ำท่วมบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ย
1: คือทีแรกเข้าใจว่าเป็นทีมที่จะมาช่วยผู้ประสบภัยค่ะแต่คุณเนบอกดูแล้วไม่น่าจะมาช่วยใครอะค่ะเพราะเห็นมีทีมกล้องมาตั้งกล้องถ่ายคลิปด้วยแล้วก็บอกทำแบบนี้ไม่เท่เลยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำมันจะยิ่งกระทบคนอื่นแล้วมันเกิดอันตรายค่ะ
0: อย่าเชื่อผมนะอย่าไปทำนะคนด่ายับเลยเพราะอะไรรู้ไหมเส้นเดินเราเห็นอย่างนี้เนี่ยแต่ข้างๆเนี่ยแรงกระเพื่อมของน้ำมันเสียหาย
1: ใช
0: ่นี่ฮะ
1: แล้วคือไม่ได้ขี่รอบเดียวนะคะคุณผู้ชมเหมือนก็ขี่โชว์ลีลาวนไปวนมาเนี่ยค่ะ
0: แล้วก็มีคนถ่ายภาพ
1: ใช่
0: สังเกตดูนี่เห็นไหม
1: ทีมงานเลยค่ะถ่ายคลิป
0: ถ้านี้ยังไม่ชัดพอดูแบบช่างภาพอยู่ตรงกลางเลย
1: และที่ขี่
0: เจ็ตสกีนี่วนให้ดูเลย
3: ทีมนี้นะท่านี่ไงยางนะยางนี่ยางครับ
0: เห็นไหมช่างภาพตรงกลางเลยแล้วนึกดูบ้านเรือนแถวนั้นนะ
1: มันก็เกิดเป็นคลื่นน้ำกระแทกเข้าไปเนี่ยค่ะ
3: คือพี่ไม่เท่เลยครับเนี่ยโอ้โหคนที่เขาบ้านน้ำท่วมติดอะไรกันทุกอย่างเขาไม่เห็นอย่างนี้เขาต้องรู้นะว่ามีคนอยู่เนี่ยคนแบบสนุกกับสิ่งนี้มากๆนะไม่ทำประโยชน์อะไรให้ใครเลย
0: คืออย่าไปทำเลย
3: สักนิดเดียวเนี่ย
0: คือเจ็ตสกีเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนคือแรงน้ำเนี่ยมันแรง
3: นี
0: ่นี่ดูอันนี้คลิปแรกที่เห็นเนี่ยโอ้โห
3: มาทำอะไรเนี่ยเห็นลงมาตอนแรกมีตะกล้องหลายคนด้วยนะพร้อมกับแบบรถของเขานะมาตอนแรกก็นึกว่าเป็นทีมมาช่วยใครหรือเปล่าแล้วพอเหตุแป๊บนึงก็ดูแล้วไม่น่ามาช่วยใครนะจริงพี่ไม่เท่เลยอ่ะตอนนี้มีคนลำบากเยอะมากเลยและนี่ก็แบบว่าเป็นความเดือดร้อนของคนเยอะมากเลยหลายอย่างมากเลยมีคนลำบากกับสิ่งนี้เยอะมากเลยพี่ไม่เท่เลยอ่ะไม่รู้พี่เป็นใครทำช่องไหนเนี่ยมีคนมาถ่ายพี่ด้วยเนี่ยในความเดือดร้อนของคนมีคนติดบ้านติดออกจากบ้านไม่ได้น้ำอาหารไม่มียาไม่มีไม่ไปขี่ไปช่วยเขาว่าหรือว่าลำเล็กหรือยังไงผมไม่เข้าใจแต่ก็ลำเล็กลำใหญ่ไม่เกี่ยวว่าพี่ไม่เท่เลยอ่ะไม่รู้เขาอยู่ช่องไหนทำอะไรกันนะฝากไปบอกกันด้วยนะครับโอ้โหมีทีมงานยืนถ่ายอยู่กลางน้ำด้วยเมื่อกี้กล้องตัวใหญ่ไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยทีมนี้แหละหานี่ไงเนี่ยเนี่ยดูดิพี่ไม่เท่เลยพูดจริงมันเป็นความเดือดร้อนคนอื่นอ่ะนะครับไม่ใช่แบบอย่างที่ดีเลยครับไม่ใช่แบบอย่างที่ดีเลย
0: คุณเนวิชชุพลได้พูดแทนเราไปหมดแล้วท่านผู้ชม
3: คร
0: ับ ขณะที่สก.ปังปอนเขตห้วยขวางของพรรคประชาชนปภาวินตินพิพัฒน์โสพลอยู่ในเหตุการณ์พอดีทำอะไรไม่ถูกกันหรือยังไงเนี่ยโพสต์คลิปนี้แล้วก็ตั้งคำถามว่ามันสมควรไหมครับ มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นเตือนแล้วก็ไม่ฟังการ26คดีช่วงหน้ากลับมาตำรวจได้ตัวแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาสอนอพักกระสันนั่งคอตกอยู่ต่อหน้าตำรวจท่านผู้ชมอ่ะก็จะส่งฟ้องศาลวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเขาเป็นใครมาจากไหนเขาอ้างกับตำรวจมักกระสันว่าต้องการสร้างเสียงหัวเราะในอุทกกภัยเดี๋ยวกลับมา
4: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
6: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
8: ว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพง
9: ๆไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี้
12: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
11: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้จ๋าซัปเปอร์เจอกันอิมแพคมาที่เดียวได้ครบทุกความอร่อยจัดเต็มร้านดังกว่า120ร้านพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นมากกว่าพันเมนูและขนทัพนักแสดงมาสร้างความสุขทุกวันจัดใหญ่9วันเต็ม 3-11 ตุลาคมนี้พ่อสิบ Impact เมืองทองธานีบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล

0: 6:32 เรื่องเล่าเช้านี้อุทกภัยกรุงเทพรอบนี้แสนแสบมีบทบาทมากอกพี่กรัดหนองเลยท่านผู้ชมแสนแสบเพชรบุรีตัดใหม่ลาดพร้าวคลองจันทน์รามคำแหงเราเห็นราชมังคลากีฬาสถานน้ำเต็มความจุไหมท่านผู้ชมฮะการกีฬาประเทศไทยหัวหมากสมาคมกีฬาต่างๆเสียหายหนักมากอุปกรณ์กีฬาต่างๆนี่ฮะทั้งหมดนี่คือคลองแสนแสบบวกกับฝน
1: ค่ะ
0: ฝนก็ระบายลงคลองไม่ได้ขณะที่แสนแสบกลายกันแผ่อาณาบริเวณของน้ำเต็มไปหมดเนี่ยท่านผู้ชมอกพี่กรัดหนองพี่หมองดังคลองแสนแสบลามออกไปถึงราชมังคลากีฬาสถานนะท่านผู้ช
1: ม
0: เต็มความจุแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงแฟดคลองจันทน์ก็แสนแสบ
1: ค่ะ
0: ระบายลงไม่ได้ครับตรงกันข้ามน้ำจากคลองแสนแสบซึ่งอยู่คู่ขนานกับทางถนนลาดพร้าวเลขคู่ตอนปลายเนี่ยมันขึ้นมาล้นเข้าสู่ถนนหลักบางกะปิคลองจันทน์นี่คือแสนแสบและแน่นอนแสนแสบยังสามารถให้เป็นพื้นที่มาทำคอนเทนต์เล่นสกีกันบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นก็แสนแสบท่านผู้ชมฮะแสนแสบล่าสุดผู้ขับเจ็ตสกีคนนี้เนี่ยใช้ชื่อ Facebook ว่าสอนโพสต์คลิปตัวเองอีกต่างหากนะ
1: ตอนที่ขับเจ็ตสกีลุยน้ำท่วมอยู่นี่ล่ะค่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยเขาบอกเป็นคลิปวิดีโอคุณภาพระดับแบบความละเอียดสูงอะค่ะก็คือโปรดักชันตั้งใจมาทำเลยอะค่ะ
0: รู้สึกจะต่ำกว่า 4K นิดเดียว
1: แล้วเขียนระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า BKK Drift ค่ะ
0: นี่
1: ในคลิปก็จะเห็นหลายมุมเลยนะคะเนี่ยชกเฉี่ยวไปมาบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่
2: nice.
1: แล้วก็จะมีเสียงเพื่อนเชียร์เนี่ยค่ะ nice
0: นี่ขณะที่เบื้องหลังก็มีกลุ่มตากล้องและทีมงานมีคนต่างชาติด้วยนะ
1: ใช่ก็คือยืนแช่น้ำเหมือนกับคอยกำกับมุมกล้องอะค่ะแล้วก็ส่งเสียงเชียร์เป็นภาษาอังกฤษที่คุณผู้ชมได้ยินไปเนี่ยค่ะ
0: ภาพรอบด้านคือความยากลำบากของประชาชนเอามุมของเขาสิมุมของเขาที่เขาถ่ายเองอะนี่จริงๆลงไปในคลองแสนแสบเลยจะดีกว่าเพราะตอนนี้เรือเขาวิ่งไม่ได้ไงถูกไหมเรือคลองแสนแสบหยุดวิ่งตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการนครบาล1ร่วมกับผู้กำกับมักกะสัน
1: พันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดค่ะ
0: สั่งการให้ตรวจสอบจากวงจรปิดตามเส้นทางและจุดที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามตัวผู้ขับเจ็ตสกีและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนทราบชื่อคนขับขี่คือในสอนอายุ28ปี
1: ของกลางก็คือเจ็ตสกี1ลำคันที่ขี่นี่แหละค่ะ
0: และในพราว
1: ที่เป็นคนถ่ายคอนเทนต์
0: จริงๆมีมากกว่านี้นะผู้กับเบื้องต้นทั้งคู่รับสารภาพว่า
1: เป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปและกระทำผิดจริงค่ะ
0: อ้างว่าร
1: ู้เท่าไม่ถึงการ
0: ออกมาทำไม
1: เพียงเพื่อต้องการจะขี่เจ็ตสกีสร้างรอยยิ้มค่ะ
0: เพราะเห็นคนกำลังทุกข์จากน้ำท่วม
1: แล้วปกติผมเป็นนักเรียนนอกเลยไม่รู้วัฒนธรรมไทย
0: ปวดฟังอีกครั้งหนึ่ง
1: ผม
0: ออกมาเพราะเจ็ตสกีออกมาเพราะ
1: ต้องการจะอยากสร้างรอยยิ้มเพราะเห็นคนทุกข์จากน้ำท่วมและปกติผมเป็นนักเรียนนอกไม่รู้วัฒนธรรมไทย
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาไม่หนักหรอกท่านผู้ชม
1: ก็คือข้อหากระทำการด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการกระทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญค่ะและกระทำในลักษณะกีดขวางการจราจรนะคะอันนี้คือตัวในสอนคนขี่เจ็ตสกีส่วนในพราวที่ว่าเป็นคนถ่ายคอนเทนต์ก็ถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนค่ะสนับสนุนให้ไปกระทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญสนับสนุนการกระทำในลักษณะกีดขวางการจราจร
0: เขาต่อสู้คดีมีการจราจรตรงไหนแต่เจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งฟ้องศาลวันนี้เลย
1: และ
0: จะมีการเสนอให้ลิฟต์เจ็ตสกี
1: ค่ะ
0: ยากมันไม่ถึงขนาดนั้นน่ะในทางกฎหมายนะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเสนออ่ะท่านผู้ชมฮะขณะที่เรากลับมาพูดถึงการระบายน้ำอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะคือน้ำท่วมหนักเนี่ยถนนสายหลักก็ยังหลายจุดยกตัวอย่างจุดหนึ่งก็ได้ เมื่อวานนี้จอสร้อยเนี่ยเขามีเครือข่ายอยู่ผลโยธินช่วง BTS สายหยุดประมาณสัก4ทุ่มครึ่ง
1: ค่ะ
0: ผลโยธินนี
1: ่น้ำท่วมอยู่ตรงถนนผลโยธินใกล้ๆ BTS สายหยุดนะคะเนี่ยยังขังอยู่แบบนี้นะคะขนาดตอนนั้นคือ4ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยค่ะ
0: ดูภาพนี่ขณะที่เอาประมวลตรงนี้ก่อนก็แล้วกันหยิบมาจากกลุ่มกรรมการข่าวนะท่านผู้ชมไปดูภาพมุมสูงแยกบางกะปิเมื่อวานซึ่งก็แสนแสบเนี่ยท่านผู้ชมเป็นคลองแสนแสบนี่แหละที่ยังไม่ได้ถูกกู้เส้นนี้ก็คือบางกะปิรามคำแหงจากคอนโดแห่งหนึ่งบนถนนรามคำแหงนี่ฮะจะเห็นภาพเลยเห็นไหมนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมไปดูคุณรสันฤดูใบไม้ผลิได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพนี้ลาดพร้าวตั้งแต่บิ๊กซีไปถึงแยกบางกะปิ
1: รถสัญจรไม่ได้ค่ะ
0: นี่ฮะลาดพร้าวบิ๊กซีถึงบางกะปิจะเห็นภาพแบบนี้เห็นไหมดูภาพไปแล้วก็จะบอกต่อไปนะฮะว่าถนนสายหลักยังมีปัญหาหลายจุดขณะที่รองผู้ว่ากทม.วิษณุทรัพย์สมพลเมื่อคืนนี้บอกนะครับว่าขณะนี้ยังมีพื้นที่ที่ผลกระทบคือกทม.เขามีวอลลุ่มอยู่โดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัย
1: คลองแสนแสบค่ะ
0: คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์อันนี้อีกจุดหนึ่งก็จะไปใช้ตรงร่มกล้านั่นแหละประเวศบุรีรม
1: ย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
0: ท่านรองวิษณุระบุว่าระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลง
1: ดังนั้นสถานการณ์ดูแล้วก็แนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ
0: กทม.เนี่ยเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันบึงมักกะสันเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบคลองได้มากขึ้นคลองแสนแสบเริ่มมีระบบระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่นี่ฮะสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่กระทบก็คือแนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันแล้วก็ไปทางรามคำแหงก็เทพลีลาบางกะปิคลองจันทร์อันนี้โซนหนึ่งกับพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย
1: ์นั่นก็คือลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้าน
0: นักกีฬา
1: แล้วก็คลองหัวหมากค่ะ
0: หมู่บ้านนักกีฬาที่จมน้ำหนักมากเนี่ยไม่เป็นข่าวเลยเนื่องจากน้ำในคลองยังสูง
1: ดังนั้นก็ต้องเร่งบริหารจัดการเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่
0: เมื่อคืนท่านก็ยังบอกเลยเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปสถานการณ์เริ่มดีขึ้นระบายน้ำลงต่อเนื่องแต่รามคำแหง
1: ยังมีน้ำท่วมค่ะแล้วก็ยังต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบกันอย่างใกล้ชิด
0: ส่วนฝั่งเหนือฝั่งเหนือคืออะไรคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนคลองบางซื่ออันนี้คือโซนเหนือท่านผู้ชมช่วยรองรับตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบวิภาวดีรังสิตยังมีบางช่วงกระทบอันที่พูดเมื่อคืนนี้วันนี้ฝนลดลงแล้วดูจากกรมอุตุก็สามารถเชื่อว่าจะเร่งระบายน้ำได้ต่อเนื่องและจะทยอยลดลงท่านรองวิษณุบอกเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที
1: ่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกอะค่ะ
0: แต่ทุกหน่วยงานเร่งสูบน้ำบริหารจัดการระบายน้ำอย่างเต็มกำลัง
3: กำลังเท่าที่น้ำมาครับคือกับเต็มกำลังทุกที่อยู่แล้วคือกำลังความสามารถสูง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังได้ยินว่ามันขึ้นกับคลองแต่น้ำ 1,200 คือรับหมดถูกไหมแต่จริงๆแล้วดูคลองสายหลักที่เข้ามาวันนี้เราก็พยายามใช้ทุกคลองที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสียงคลองแสนแสบที่ความสามเสร็จเนี่ยแต่ก่อนที่รับน้ำช่วงสุทิศาห้วยขวาพวกนี้มาดีแล้วแล้วก็เอาการแสบเข้ามาเติมนำกลับที่หนึ่งจริงๆแล้วก็คล่องเกือบหมดแล้วนะทุกที่เวลาหน้าฝนเนี่ยเป็นปกติของเราอยู่แล้วหน้าฝนเราจะคล่องเต็มที่จนบางครั้งหลายคนได้บอกว่าทำไมน้ำกลิ่นเหม็นทำไมเดือดโคลนแล้วก็คล่องระดับต่ำสุดที่ถ้าบางคลองที่มีเรือวิ่งได้ยังเรือต้องใช้เรือสามอยู่แล้วก็คล่องให้ระดับที่เรือพอวิ่งได้แต่ถ้าคลองที่ไม่มีเรือวิ่งเราก็คล่องต่ำสุดจนเป็นผาไปดีเห็นได้เลยในการคล่องน้ำเนี่ยต้องดูแล้วแต่คลองที่มีเขื่อนที่การได้เราเริ่มเข้าไปเต็มสุดได้เต็มที่แต่คลองที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยการจะคล่องน้ำมากก็อาจจะทำให้ดินสลายได้ มีหรือว่าถ้ามีบ้านลุกล้ำเนี่ยก็จะเราจะทำท่อน้ำได้ไม่มากคุณร้อนได้ไม่มากก็เป็นนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าแต่ในคลองณวันนี้กรุงเทพมหานครเรามีโครงการทำเขื่อนนะเพื่อทำให้ขุดลอกง่ายขึ้นและเพิ่มความจุของน้ำในคลองแสนหลักได
0: ้คือถ้าฝนหยุดได้ก็จะช่วยเยอะครับทุกผู้ชมเอาวันนี้ทับเพชรบุรีจัดการแล้วเดี๋ยวก็ต่อไปก็ลามความแผ่ลาดพร้าวแหละ
1: ค่ะ
0: และชุมชนก็จะสุดท้าย6:42 ร่วมจัดรายการกับผมไม่ต้องไปเหมือนเช่นเคยนะครับ
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสารเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
0: อุทกภัยกรุงเทพรอบนี้คลองที่มีบทบาทมากให้บอกเลยว่าแสนแสบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสนแสบเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจเหมือนเช่นเคยแล้วช่วงหน้ากลับมานะครับทุกผู้ชมอิทธิพลของแสนแสบคลองแห่งนี้เคยเป็นตำนานรักของไอ้ขวัญอีเรียมคงจะจำได้ทุ่งบางกะปิและเมื่อคืนนี้แฟดคลองจันก็ไม่คาดคิดและกำหนดการเดิมไม่มีนายกรัฐมนตรีเห็นว่าห่อขึ้นไม่ได้ฮะมีคำแนะนำเจ้าหน้าที่ท่านตั้งใจจะไปปราจีนบุรีกบินบุรีห่อขึ้นไม่ได้เจ้าหน้าที่บอกอากาศปิดตัดสินใจช่วงค่ำไปทุ่งบางกะปิขออภัยแฟดคลองจันเดี๋ยวกลับมา
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปา

0: จัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
1: รุ่นใหม่ล่าสุด MIU X The Next P ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่โชคอัพแบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ MIU X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
3: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
4: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
5: งานตั้งแต่ท่านอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะ
6: นี่ฮะผ่านรองนายกที่รับมอบหมายให้ดูแลอุทกภัยและแต่ละภาคติดตามสถานการณ์หาหรือเชิงลึกสั่งการไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็เร่งเดินทางกลับประเทศมาติดตามและประสานงานร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดต้องการกลับมาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดพื้นที่กทมท่านนายกบอกกลาโหมกระทรวงเกษตรได้เอาเครื่องจักรกับเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเรือยางเข้าไปสมทบในพื้นที่กับกทม.แล้วเพื่อช่วยผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดตั้งศูนย์พักพิงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ต้องการมีคนดูแลให้มาอยู่ในโรงพยาบาลการบริหารจัดการพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดที่ประสบภัยสั่งกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งผู้ว่าให้มีอำนาจตัดสินใจอย่างเต็มที่น้ำตีระบุนะครับว่าได้รับแจ้งจากคุณเอกนิติธรรมภาสรองน้ำตีซึ่งกำกับดูแลเรื่องน้ำเนี่ย
5: ค่ะคือรับผิดชอบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยค่ะบอกว่าได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะ
6: จะทำให้ผู้ว่าจังหวัดเนี่ย
5: สามารถอนุมัติงบประมาณและจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีค่ะ
6: คุณอนุทินคงคิดมาตั้งแต่บนเครื่องลงมาอ่านเลยว่ายืนยันว่าเราทำงานประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียว
5: ไม่มีการแยกว่าใครมาจากไหนหน่วยงานใดทั้งสิ้น
6: พื้นที่กทม.
5: ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว
6: ซึ่งผู้ว่ากทม.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ประกาศตั้งแต่เช้าวันเสาร์เป็นเขตภัยพิบัติครบทั้ง50เขตในกทม.
5: ค่ะ
6: ท่านนายกบอกว่า
5: บอกรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนทุกรูปแบบและทุกหน่วยงานด้วยไม่ได้แบ่งแยกพื้นที่ว่ากรุงเทพเป็นเขตปกครองพิเศษ
6: การเยียวยาก็จะมีการเร่งรัดให้เร็วเพื่อชดเชยความเสียหายกับประชาชนและรัฐบาลจะได้ถอดบทเรียน
5: น้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อปีที่แล้ว
6: ถอดบทเรียนจากน้ำท่วมหัดใหญ่ปีที่แล้ว
5: เอามาใช้ในแผนฟื้นฟูค่ะ
7: ในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศนั้นก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งผมได้ประสานงานตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็ได้นัดประชุมออนไลน์และได้ให้ข้อสั่งการแล้วก็ได้เร่งเดินทางกลับมาโดยตัดสินใจยกเลิกภารกิจที่เหลือที่ต่างประเทศสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ได้รับการรายงานและก็มีการประสานงานกับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชัชชาติ สิทธิพันธ์นะครับซึ่งได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบอยู่ตลอดเวลาในส่วนของการบริหารจัดการในบริเวณปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยนะครับผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพวกเราจะทำงานประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่มีการแยกว่าใครมาจากไหนหน่วยงานอะไรทั้งสิ้นผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์

0: การตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะรัฐมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะรัฐมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว
1: ้นี่ฮะท่านผู้ชมท่านนายกย้ำว่าจะใช้ขอบเขตอำนาจในฐานะนายกเต็มที่ในการเร่งผลักดันโดยเร็วขณะเดียวกันย้ำว่าจะใช้การถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่แล้วมาใช้เป็นแผนในการฟื้นฟูให้ประชาชนคนกรุงเทพและปริมณฑลกลับไปใช้ชีวิตปกติให้เร็วที่สุดท่านนายกย้ำอย่างนั้นถอดบทเรียนทั้งนี้เสร็จสิ้นจากการแถลงนะครับตูชมก็ลงพื้นที่ทันทีโดยรถยกสูงของปภ.เนี่ยเข้ามารับท่านน้ำเตลงพื้นที่นะครับตูชม
2: ไปที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนค่ะ
1: นี่ฮะท่านนายกก็ยังใส่เสื้อคอโปโลที่ใส่มาตั้งแต่บนเครื่องผมสังเกตดูท่านนายกขอบตาดำนะอดหลับอดนอนนะเนี่ยตั้งแต่ที่ลอนดอนและวันที่ประชุมด่วนน่ะเมื่อวานนี้มาแถลงก็ยังขอบตาดำอยู่เลยเนี่ยนี่ฮะลงพื้นที่นี่เห็นไหมน้องรู้สึกไหมท่านอดหลับอดนอนนะเนี่ยที่ลอนดอนยิ่งคล้ำเลยขนาดเดียวกันมาลงพื้นที่ชุมชนรัฐพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนพอมาถึงก็มีประชากรตะโกนขึ้นมาทีเดียว
2: รวยไม่ไหว
1: มันเป็นคำประจำตัวท่านเนี่ยแก้ยากแล้วตอนนี้แล้วตะโกนเรียกให้น้ำตีเนี่ยเดินมาลุยน้ำที่ท่วมขัง
2: บอกเดี๋ยวจะอุ้มนายกลงจากเรือค่ะให้มา
1: ลงไปดู
2: ความเป็นอยู่ของชาวบ้านนี่เลือกมากับมือเลย
1: เหตุเพราะเลือกมากับมือท่านนายกก็ลงไปคุยกับชาวบ้านที่ร้องขอส้วมเคลื่อนที่สอบถามคนพักอาศัยในชุมชนว่ามีคนสูงอายุไหมถ้ามีขอออกไปศูนย์พักพิงเถอะ
3: ปุ้ม
4: ไม่ให้ท่วมเลยทำให้ท่วมเลย
5: โทรมาไอ้เนี่ย
4: กำลังดี
5: กลับบ้าน
4: ไม่มาแล้วไม่มาแล้ว
6: ทำแล้วเหรออ
7: ย
6: ่
7: าเอาคนเดียวอย่าเอาภาพเอาครับเพื่อนคนเดียวมานี่เร็วมอบเลยมอบก่อนเลย
8: ปุ๊บสู้สู้
7: อาบิ๊กปุ๊บ
9: เข้าใจ
10: ต
9: ้
10: องการห้องน้ำ
9: ค่ะชาวบ
11: ้
9: านเด
11: ือ
9: ดร้อนห้อง
11: ถู
9: กขา
11: เอาคนเลยเยอะสองเลยบ้านผมก่อนเลยบ้านแรกเหมือนกันหมดทั้งบ้านครับ
12: ผมมีเสื้อใส่เอาคนที่แบบคนที่แบบคนสูงอายุคนเลยไป
13: เราไปอยู่โรงเรียนกับวัดเจวาแล้ว
14: เพราะว่าวัดเจวากับโรงเรียนให้อยู
15: ่ไม่ได้ไม่เสื้อเอง
16: คนที่ต้องการไอ้ซ่องสุขาขึ้นที่นะคะคนแก่ไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้อะค่ะ
17: แล้วรถขอ
18: มีติดเตียง
16: บ้างมีติดเตียงให้เขาจะออกไม่ได้
19: ไม่ได้ออกเหรอ
16: ไม่ออกไม่ได้ค่ะ
19: ทำไมไม่พาไป
18: ล
19: ่ะ
18: ผู้ว่าเอาไปรับ
19: ด
18: ิ
19: ครับดีครับ
18: ติดเตียงเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่า
19: บอกครับ
18: เห็นไหมติดเตียงอ่ะติดเตียงก็ออกไปอยู่งี้ไม่ได้หรอก
16: แต่ตอนนี้เราอยากได้ห้องน้ำขึ้นที่ก่อนค่ะสุขาขึ้นที่ค่ะ
19: ไม่มีปัญหาครับ
16: คนแก่จะรับขึ้นที่จะไม่ออกไปที่โรงเรียนก็จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ห้องน้ำมันไม่สามารถเข้าได้
19: ครับกำลังไปข
1: อก็มีประชาชนร้องเรียนต่อเนื่องนะครับตัวชมกลุ่มหนึ่งบอกข้าวที่เอามาแจกเมื่อวันที่26ไม่พอฟ้องนายกเลยนายกเรียมติกลาโหมมาสั่งการให้ทำโรงครัวเคลื่อนที่ในชุมชนแล้วท่านนายกเดินไปร้านลูกชิ้นควักเงิน 3,000 ให้ร้านลูกชิ้นเอาลูกชิ้นไปแจกจ่ายคนในชุมชน และยังเดินไปเหมาร้านอาหารตามสั่ง
2: ให้เงิน10,000ค่ะ
1: และร้านก๋วยเตี๋ยวให้ไป 5,000
2: ให้ทำอาหารแล้วไปแจกจ่ายคนในชุมชนนะคะ
1: โดยท่านนายกบอกว่า
2: ถ้ารอครัวเคลื่อนที่เนี่ยอาจจะไม่ทันการค่ะดังนั้นให้ชุมชนนี่แหละเอาอาหารที่ได้จากตรงเนี้ยไปบริหารจัดการก่อน
1: ก็เป็นนั้นว่าแจกลูกชิ้นแจกข้าวแจกก๋วยเตี๋ยวทำสดกันในชุมชนเนี่ย
5: เดือดร้อนกันมากเลยเนี่ย
6: ไปแล้วจ้ะ
5: แล้วอย่างข้าวกล่องอะไรเงี้ยก็อยากได
9: ้โอเค
5: ว่าวันกินเขาส่งมาแล้ว50กล่องไม่พอ
9: โอ้ย50กล่องไม่พอ
5: ไม่พอคนกินแล้วก็กินมาทะเลาะกันชุมชนน่ะเพราะว่าไม่พอกิน
9: ข้างในนี่ลึกมั้ยเนี่ย
5: ลึกครับไปยังหนามก็มันปาร์กอ่ะนี่ว่าข้าว50กล่องคนมันอยู่มันเยอะมากไม่พอกินกวนเนี่ยเลย
9: เดี๋ยว
5: ทะเลาะกันเองเลย
9: เดี๋ยว
5: ข้าว50กล่องกวนไม่พอกิน
9: เดี๋ยวจะเพิ่มกินด้วยนะเอานี่ไง
1: ขณะที่นักข่าวหลังจากนั้นถามท่านนายกว่าชาวบ้านเขารู้สึกว่าการประกาศแจ้งเตือนของภาครัฐล่าช้าคือกรุงเทพเนี่ยเซลบอดแคสต์ยืนยันมีหลักฐานเตือนเมื่อวันเสาร์ 9:22 มันท่วมตั้งแต่คืนวันศุกร์เตือนให้ขนของขึ้นที่สูงระวังน้ำท่วมฉับพลัน 9:22 วันเสาร์
2: ค่ะ
1: นักข่าวก็เลยถาม
2: ว่าชาวบ้านเขารู้สึกว่ามันช้านะการแจ้งเตือนของภาครัฐเนี่ย
1: ท่านนายกบอกตรวจสอบไปยังกระทรวงดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยตัวคำสั่งไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาเข้าใจยากเพราะมีศัพท์เทคนิคกำชับรัฐมนตรีดีกับพิธีกรมบุตรแล้วตั้งแต่อยู่ลอนดอน
2: ให้ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายค่ะ
1: เพราะน้ำท่วมไปแล้วเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เดือดร้อน
2: รัฐบาลก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา
1: ฝนก็ตกไม่รู้จักหยุดหย่อนหวังว่านี้จะไม่ตกซ้ำทั้งนี้ท่านนายกเปลี่ยนไปเรื่องประกันอะไรต่างๆนักข่าวดึงกลับมาถามอีก
2: ว่ามันมีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านนะว่าท่านต้องออกมารับผิดชอบในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี
1: นายกตอบว่า
2: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วรอจัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่เร่งแก้ไขสถานการณ์เนี่ยหลายที่ก็คลี่คลายไปแล้ว
1: ก่อนจะพูดถึงบริเวณพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรที่ลงพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่ามีการลุกล้ำพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายคลองที่เคยกว้างก็แคบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองรอบคลองกฎหมายเนี่ยเราก็มีแต่อารมณ์มันรวยกันเรื่อยมาถ้าเจอปัญหาแบบนี้ทุกปี
2: ก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกัน
1: นักข่าวไม่ลดละในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
2: อยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนหรือไม
1: ่ท่านนายกตอบว่า
2: ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับรู้สึกเสียใจกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
9: ้คือตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยบางทีก็แบบเข้าใจยากใช้ศัพท์เทคนิคมากไปหน่อยนะเมื่อในที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ผมอยู่ที่ลอนดอนแล้วผมก็บอกรัฐมนตรีดีอีบอกท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาว่ากระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปใช้หรอกความกดอากาศต่ำอากาศสูงอะไรทั้งหลายยังไงน้ำมันท่วมไปแล้วนะครับแค่บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะมีน้ำท่วมพอไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะครับพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนเป็นไงไม่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยน้ำมันจะฝนมันจะตกน้ำมันจะมาไปต้องรีบออกไปแล้วก็ได้กำชับไปแล้ว
10: ประชาชนนะคะโกรธเคืองและต้องการออกมาเรียกร้องให้มีความการออกมารับผิดชอบค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรี
9: ครับก็ทุกคนก็รับผิดเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างเนี่ยในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นไหมครับว่าคนลุกล้ำเนี่ย นะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายไม่ของที่มันเคยกว้างขนาดนี้มันก็